0: จริญสติปัฏฐานสี่เมื่อติดต่อกันไปมากๆขึ้นแล้วจิตของเราก็สามารถที่สงบได้เข้าถึงทางถูกต้องของวิปัสสนาได้สมถะและวิปัสสนานี่เป็นคำสมมุติแต่ตัวปฏิบัตินั้นเป็นตัวทางเป็นตัววิมุตติเป็นตัวปฏิบัติฉะนั้นคำพูดทั้งหมดนี่เพื่อสมมติมาพูดกันแต่ตัวจริงๆตัวราคิเลสนั้นไม่มีชื่อตัวจริงๆตัวสติปัฏฐานสี่ตัวสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาตัวการปฏิบัตินั้นไม่มีชื่อแต่พระพุทธเจ้าท่านมาตั้งชื่อเพื่อให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ตัวสงบตัวหลุดพ้นนั้นไม่มีชื่อหรอกมันจะเป็นของว่างของเปล่าของปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างการละกิเลสนั้นไม่มีชื่อการเป็นพระอรหันต์นั่นก็ไม่มีชื่อการไปพระนิพพานนั่นก็ไม่มีชื่อละรูปละนามแล้วแต่เขามาสมมติให้รู้ว่าอารมณ์อย่างนั้นคืออะไรอารมณ์อย่างนี้คืออะไรเขามาสมมติทีหลังตัวละกิเลสไม่มีตัวสมมติฉะนั้นก็ขอให้ปฏิบัติไปเถอะจะได้สงสัยเลยอานาปานุสตินี่เนี่ยปัญจกรรมฐานเนี่ยผมเคยไปถามหลวงพ่อสงฆ์ที่วัดสารลอลอยตอนนั้นเราไปอยู่ที่ถ้ำกระเป๋า3ปีเห็นว่าเป็นพระทุดงเก่าก็เลยไปเรียนศึกษากับท่านถามว่าหลวงพ่อกรรมฐานบทไหนที่จะทำให้ถูกต้องที่จะทำให้ได้เข้าถึงการปฏิบัติได้เร็วหลวงพ่อบอกกรรมฐานก็อุปชายะให้วันบวชนึงไงล่ะ ท่านพูดเป็นสำเนียงใต้ๆนะว่ากรรมฐานก็อุปชายะให้วันบวชพอท่านพูดไงผมเข้าใจเลยอ๋อเข้าใจแล้วหลวงพ่อก็ให้กรรมฐานไม่ต่างอะไรกับครูบาอาจารย์เราครูบาอาจารย์ก็ให้กรรมฐานอะไรไม่ต่างกับพุทธเจ้าก็เลยไม่สงสัยแต่ที่จริงก็ถามเพื่อต้องการศึกษาว่าการทำกรรมฐานนี่จะเข้ากันได้ไหมท่านก็บอกว่ากรรมฐานคือพุทธเจ้าให้วันบวชวันที่เข้าบวชนะพุทธเจ้าให้แล้วเรียกว่าอุปชายะให้เราแล้วสอนให้เราแล้วนั่นแหละกรรมฐานพ้นทุกข์แต่นี้เราไม่ได้ทำมาสิไอเรารู้แต่เราไม่ทำมันก็ไม่ได้เหมือนกับมีข้าวแต่เราไม่กินมันจะสำเร็จได้ยังไงมันจะอิ่มได้ยังไงทำจริงๆก็ต้องรู้จริงแต่ทำไม่จริงมันก็ไม่รู้ไม่จริงทำเล่นๆมันก็ได้แค่นั้นเองทำจริงๆต้องได้จริงขอแต่ว่ามันต้องพร้อมนะต้องสติคู่กับสติสมาธิปัญญาควบคู่กันไปไม่ใช่เรามีแต่สมาธิอย่างเดียวปัญญาไม่มีก็เป็นวิปัสสนูไปได้เป็นอุปเกเรก็ได้มีแต่สติอย่างเดียวสมาธิไม่มีมันก็ฟุ้งซ่านได้สติกับสมาธิต้องควบคู่กันไปปัญญาก็ต้องเป็นเครื่องตัดละพิจารณาไต่ตองอยู่เรื่อยฉะนั้นศีลสมาธินี่ก็พูดกันแล้วย่อๆแล้วก็คือทำสติให้ดีนั่นเองทำอินทรีย์สังวรสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองหนทางใดที่เราละโลภกดลงได้นั่นแหละถูกต้องทำแล้วละกิเลสได้ทำแล้วเบาบางได้นั่นแหละถูกต้องแต่ว่าโสดาบันต้องศีลบริสุทธิ์นะโสดาบันไม่ดื่มเหล้านะโสดาบันหยดเดียวก็ไม่กินเหล้าพอศีลบริสุทธิ์แล้วนั่นแหละคือโสดาบันโสดาบันเมื่อบรรลุแล้วก็ไม่ทุศีลจึงจะปิดนรกได
1: ้ฉบับต่อมาก็มาจากโยมสนิทคงมีอยู่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองก็มีปัญหาฉบับต่อมาที่จะถามอีกว่าก็ได้ยินท่านอาจารย์ตอบปัญหาเรื่องการอยู่ปริวาสของพระสงฆ์ที่จัดกันเป็นแฟชั่นสมัยนี้ผมก็ได้ทราบว่าทางสำนักที่จัดการปริวาสมีการให้พระที่อยู่ปริวาสนั้นเจริญกรรมฐานได้ด้วยถ้าท่านยังมัวหมองพระต้องอาบัติอยู่อย่างนั้นผมจึงข้องใจข้าจะเรียนถามว่าพระสงฆ์ที่กำลังอยู่ปริวาสจะสามารถเจริญกรรมฐานทำฌานมรรคผลให้เกิดได้หรือไม่ครับ
0: ก็ทำเป็นเรื่องทำใจนั้นเราจะอยู่ในฐานะใดก็ถือว่าทำได้ถึงเราจะอยู่ในคุกในตารางอยู่ในระหว่างที่เราจะต้องโทษถูกประหารเราก็ทำได้แต่ว่าจิตใจของเรามันเมื่อมีชนักติดหลังแล้วก็ยอมอดหวาดผวาหรืออดทำให้ใจเศร้าหมองไม่ได้ มันการบรรจะบรรลุถึงมรรคผลขั้นที่สุดนะมันเป็นไปไม่ได้ในเมื่อเราถึงอบัติขั้นสังฆาทิเศษถึงก็อยู่ปริวาสกรรมอย่างนี้แต่ว่าที่จะทำให้จิตใจเบาบางกำจัดอารมณ์เล่าร้อนก็คงจะเป็นไปได้ในเมื่อเรามีสติควบคุมใจตัวเองได้บ้างแต่การว่าเมื่อเราจัดปริวาสกรรมจะไปประกาศตัวเราจะปฏิบัติถึงขั้นอริยบุคคลนั้นเป็นไปไม่ได้คือมันเรื่องของการอยู่กรรมมันเป็นเรื่องของสงฆ์ไม่ควรจะไปโฆษณาบอกชาวบ้านว่าทําบุญทําทานอะไรได้บุญมากกว่าพระอยู่ในวัดอย่างนั้นมันเป็นการผิดตามกฎของคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยพอเรื่องปริวัติกรรมในวินัยก็ห้ามบอกอาบัตินี้ให้ญาติโยมรู้ไม่ได้บอกกรรมฐานนี่บอกได้แต่ว่าอาบัตินี้บอกไม่ได้แม้แต่สามเณรอนุปสัมบันแม้แต่สามเณรก็บอกไม่ได้แล้วก็ญาติโยมนี่ยิ่งบอกไม่ได้เลยว่าพระองค์นั้นอยู่กรรมพระองค์นี้อยู่กรรมพระองค์นั้นเป็นอาบัติอย่างนั้นอย่างนี้ห้ามบอกเด็ดขาดแม้แต่สามเณรในวัดก็ไม่ให้ภิกษุองค์ใดบอกถ้าบอกถือว่าเป็นอาบัติปรับอาบัติภิกษุผู้บอกปริวาสกรรมกับญาติโยมและสามเณรอีกด้วยซ้ำไปฉะนั้นฉะนั้นเลยจะต้องไปบอกกับญาติโยมถึงกับไปโฆษณาปิดป้ายบอกว่าจะอยู่ปริวาสกรรมอันนี้ก็นั่นก็เป็นการทำให้ทุกคนจะเข้าใจพระศาสนาผิดไปแต่ที่จริงก็อยู่ได้ทำกรรมฐานได้ไม่เป็นไรแต่เรื่องจะเอาบรรลุมรรคผลนั่นมันก็อีกเรื่องหนึ่งที่จิตใจของเราจะตัดสินได้แค่ไหนก็บางคนถ้าหากก็รู้จักว่าตนเองจะตายแล้วเนี่ยตรงตกก็อาจจะบรรลุได้แต่ว่าอาบัติเนี่ยมันทำให้ใจเราเศร้าหมองทำให้ใจเราขุ่นมัวไม่สามารถจะบรรลุธรรมได้เพราะใจมันไม่เป็นกุศลอย่างแท้จริงเพราะมันยังคล่องอยู่อาบัติแปลว่าผูกคล้องเนี่ยการอยู่ปริวาสกรรมก็ต้องให้บริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วนั่นแหละความคล้องมันจึงจะหมดการปฏิบัติจึงจะได้บรรลุผลแต่ก็ทำดีกว่าไม่ทำ
2: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
3: ตลอดระยะเวลาอันยาวนานหลายทศวรรษทุกช่วงเวลาในความทรงจำของเหล่าประสบนิกรชาวไทยมีบุคคลที่ยิ่งใหญ่เป็นหลักชัยของชาติที่ทุกคนต่างเคารพรักและเทิดทูนประดุจแม่ของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ของพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475ทรงเริ่มต้นการศึกษาที่โรงเรียนราชินีและโรงเรียนเซนฟังซิสซาเวียคอนแวนต์ก่อนติดตามพระบิดาซึ่งเสด็จไปทรงปฏิบัติราชการในฐานะเอกอัครราชทูตณสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2491เป็นข่าวที่น่ายินดียิ่งในเวลาต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเข้าพิธีมั่นกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรมีพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสณวังสะปทุมเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2493ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์และต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทรงสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงมีฐานันดรศักดิ์เป็นพระอัครมเหสีโดยสมบูรณ์พุทธศักราช2499พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงผนวดได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระนามาภิไธยเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับจากวันนั้นถึงวันนี้พระราชกรณียกิจนานับประการที่ทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระอันน้อยใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและมีพระราชดำริริเริ่มล้วนก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติช่วยให้ราษฎรได้พ้นจากความยากจนพึ่งพาตนเองได้และร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนมรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติจวบจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเฉลิมพระนามาภิไธยว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อยกย่องพระเกียรติคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีด้วยทรงประกอบคุณูปการต่อปวงชนชาวไทยเป็นอเนกอนันต์โดยเฉพาะทรงเป็นผู้นำริเริ่มสนับสนุนฟื้นฟูและสืบทอดงานศิลปะแขนงต่างๆของไทยมิให้เสื่อมสูญเป็นมรดกทางวัฒนธรรมคู่แผ่นดินไทยสืบมาตราบทุกวันนี้ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าหากย้อนนึกถึงอายุของชาติไทยซึ่งเป็นชาติเก่าแก่สืบพันธุ์มาช้านานนับพันปีด้วยแล้วจะเห็นได้ว่าบรรพบุรุษของเราได้สร้างสมสิ่งที่ดีงามที่เป็นประโยชน์ไว้ให้แก่เราลูกหลานและแม้แก่โลกสิ่งนี้คือวัฒนธรรมของเรานั่นเองทุกคนจึงควรภูมิใจในเผ่าพันธุ์ไทยและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของเราและสำนึกว่าเป็นหน้าที่โดยตรงที่จะรักษาและดำรงอยู่ได้ตลอดไป

0: ได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่น้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขานี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ก็ตกลงว่าอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญของเขตพื้นที่ภาคเหนือบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยส่งผลให้สภาพป่าเสื่อมโทรมและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ปัญหาการขาดแคลนน้ำก็ตามมาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยยะไซตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายทรงทราบถึงความทุกข์ยากของราษฎรได้พระราชทานความช่วยเหลือโดยอพยพราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาซึ่งมีฐานะยากจนและไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเองมาจัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่คือให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าโดยที่คนไม่ทำลายป่ารักและหวงแหนผืนป่าช่วยกันดูแลทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ปลูกเสริมป่าเสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ทรงสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของป่าไม้ก่อนที่จะเสียหายไปมากกว่านี้ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ที่จะจัดตั้งหมู่บ้านและมีพระราชดำรัสว่านี่แหละที่ฉันฝันไว
0: ้ค่อยๆช่วยเหลือกันไปนะ
2: ครับอาทิตย์มาแค่นี้อายุชุดเจ้ามาเจ
0: ้ความสุขนะจ๊ะให้มีความ

0: บนะ
1: พร้อมพระราชทานชื่อว่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริซึ่งในระยะแรกได้มีหลายหน่วยงานมาร่วมดำเนินงานพัฒนาสนองพระราชดำริในการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับราษฎรเกี่ยวกับการรักษาป่าปลูกป่าทดแทนการทำฝายและการทำแนวกันไฟป่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้ในการทำเกษตรกรรมอย่างถูกวิธีแก่เกษตรกรซึ่งเป็นราษฎรชาวไทยภูเขาให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น

0: พิ่มมากขึ้นเช่นการส่งเสริมการปลูกสวนกาแฟอาราบิก้าสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำรินับเป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาที่ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
1: เมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์และได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนเริ่มให้ค่ะแล้วตอนนั้นหนูเป็นวัณโรครักษาไม่หายไปโรงพยาบาลที่ไหนก็รักษาไม่หายจนท่านรับหนูเข้าเป็นคนไข้ปุ๊บหนูก็ได้รับการรักษาอย่างดีค่ะและหายค่ะพวกเราเป็นเผ่าอาขานะคะเราอ่ะมีภูมิปัญญาของตัวเองอยู่แล้วแม่หลวงอ่ะจะไปต่อยอดด้วยการที่ท่านให้เป็นผ้าเป็นได้เพื่อที่ให้เราจะปักผ้าเพื่อที่ส่งไปในกลุ่มของศิลปาชีพแล้วเราอ่ะจะได้เงินตอบแทนค่ะสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณมากที่ท่านยังที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
2: พอได้มาอยู่ที่นี่รู้สึกว่าชีวิตก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะมีโครงการมาตั้งให้ก็รู้สึกดีใจที่ให้พวกหนูมาอยู่ที่นี่มีกาแฟทำแล้วก็มีปลูกผักอะไรพวกนี้ค่ะชีวิตดีขึ้นมากเลยค่ะก็ตอนนี้ก็มีเงินพอใช้พอกินแล้วค่ะแล้วก็ลูกทุกคนก็ได้เรียนหนังสือก็ไม่ให้ใครตัดต้นไม้อะค่ะก็ไม่ให้ไฟป่าเข้ามาช่วยกันดูแลคนการบ้านเล่นในป่าใหญ่ที่ให้พวกหนูมาอยู่นี้ดีมากเลยค่ะขอบคุณที่มีกาแฟให้พวกหนูปลูกแล้วก็ไปขายได้เงินก็ดีค่ะ
0: ในขณะที่โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านผลวินอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เป็นบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มีการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆของคนในชุมชนจากมะแขวนซึ่งเป็นพืชสมุนไพรเครื่องเทศใช้ประกอบอาหารสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี
3: อาชีพเสริมนะคะก็ปลูกมะแขวนเนี่ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ทำเป็นรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆค่ะเช่นดองมะแขวนสูตรน้ำเกลือกับน้ำปลาค่ะสองอย่างเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมะแขวนแห้งนะคะถ้าดิบเนี่ยก็จะโลละ25ค่ะแต่ถ้าแห้งเนี่ยโลละ220ค่ะ
4: ตอนนี้มาทำต่อยอดจากสารจากไม้ไผ่เพราะว่าผลิตภัณฑ์จากดอยจะมีไม้ไผ่เยอะมากเลยนะคะกลุ่มตอนนี้มีอยู่20คนค่ะก็มีเด็กมีชาวบ้านที่สนใจเข้ามาทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ด้วยค่ะให้เรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมแล้วก็มีการต่อยอดเพราะว่าจะต้องเอาไปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็เอาออกจำหน่ายได้ค่ะ
0: พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายพระวิริยะอุตสาหะราษฎรของพระองค์จะได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้มีความอยู่ดีกินดีในขณะเดียวกันราษฎรก็ได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์เป็นการสร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ประเทศชาติคืนผืนป่าพัฒนาอาชีพสร้างแผ่นดินได้อย่างมั่นคง

0: ถวายคำสัตย์ปฏิญาณว่าจะรักษาป่าไม่ให้ใครมาทำลายอันที่จริงคำปฏิญาณนี้ก็คือเหมือนกับคำกล่าวที่ว่าท่านทั้งหลายจะช่วยกันปกป้องลูกหลานของท่านต่อไปในอนาคตเพราะป่านี่เองเป็นที่เกิดน้ำที่ทุกคนต้องมีใช้ไว้รับประทานแล้วก็ใช้สอยในเกษตรกรรมเกษตรกรรมต่างๆแม้แต่อุตสาหกรรมก็ต้องมีน้ำเช่นเดียวกันข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเป็นนิมิตที่ดีมากที่แสดงว่าคนไทยต่อไปจะมีความรุ่งเรืองอยู่ดีกินดีไม่ใช่ว่าต้องซื้อน้ำจากต่างประเทศซึ่งอันนี้จะเป็นสิ่งที่แพงมากเพิ่มความลำบากให้แก่ชีวิตของท่านทั้งหลายและลูกหลาน
1: 22ขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินพระราชดำรัสอันทรงคุณค่านี้ได้เป็นที่ประจักษ์ชัดผ่านพระราชกรณียกิจคืนความอุดมสมบูรณ์แก่ผืนป่าน้อยใหญ่ทั่วประเทศซึ่งก็รวมถึงพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันจังหวัดราชบุรีในวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2539สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านไทยประจันตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีพระราชภารกิจในวันนั้นทรงถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณค่าของป่าไม้แก่ราษฎรในพื้นที่ซึ่งประกอบไปด้วยราษฎรคนไทยและราษฎรเชื้อสายกะเหรี่ยงเพื่อให้ทุกคนได้เห็นถึงคุณค่าของป่าเปลี่ยนจากผู้ทำลายมาเป็นผู้พิทักษ์ในเวลาเดียวกันพระองค์ทรงเติมเต็มน้ำพระทัยลงสู่หัวใจราษฎรส่งเสริมงานศิลป์สร้างอาชีพสร้างชีวิตส่งผลให้ผืนป่ากลับคืนและป่ายังเป็นแหล่งวัตถุดิบให้กับราษฎรของพระองค์ได้ทำงานจากสารต่างๆเป็นอาชีพเสริมรายได้เลี้ยงครอบครัวเนื้ออื่นใดพระองค์ทรงปลูกต้นไม้ลงในใจของราษฎรผลิดอกออกผลเป็นกำไรของแผ่นดินไปสู่ผืนป่าอีกหลายแห่งจากหลายภูมิภาคที่แม่ของแผ่นดินได้พระราชทานแนวพระราชดำริเพื่อให้ราษฎรเป็นคนสำคัญของการอนุรักษ์ผืนป่าของตนเองดังเช่นโครงการป่ารักน้ำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่ได้ปรากฏผลสำเร็จแล้วอย่างชัดเจนและเมื่อป่าซึ่งเปรียบเสมือนบ้านได้รับการฟื้นฟูแล้วพืชพันธุ์ธัญญาหารคือปัจจัยสำคัญที่แม่ของแผ่นดินทรงส่งเสริมและมุ่งพัฒนาเพื่อให้ราษฎรของพระองค์ได้มีแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ได้กลับมาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามที่ได้ทรงจัดตั้งโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือตลอดจนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆเพื่อให้ราษฎรได้เรียนรู้การปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ตลอดจนเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชนนอกจากนี้น้ำพระทัยแม่ของแผ่นดินยังรวมมาถึงการฟื้นฟูสภาพทะเลไทยด้วยโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ทะเลจนสำเร็จผลเป็นอย่างดีจากยอดดอยสู่ท้องทะเลไทยด้วยโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรทั่วทั้งแผ่นดินไทยจนก่อให้เกิดเสียงแห่งความสุขที่แซ่ซองด้วยดวงใจแห่งความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ไม่เคยทรงทอดทิ้งประชาชนในฐานะแม่ของแผ่นดินทรงเป็นพระคู่บุญบารมีทรงงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสนับสนุนพระราชกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้พ้นจากความทุกข์ยากนำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ปวงประชา ดังพระราชดำรัสแห่งแผ่นดินที่ว่าขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน

ที่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชาวไทยประจันและประชาชนทั้งหลายใกล้เคียงที่มาคอยรับข้าพเจ้าในวันนี้และมีความสุข

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยส่งเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีโดยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ส่งขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาก็ได้มีส่วนช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูต้องแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาพชานุรักษ์ เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

0: ณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมขึ้นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
1: พิษจากบุหรี่น่ากลัวการสูบบุหรี่ไม่ได้ทำให้คนที่สูบดูเท่น่าหลงไหลแต่จะทำให้คนสูบเสี่ยงต่อโรคร้ายแรงสารพัดเช่นมะเร็งปอดมะเร็งปากหลอดลมกระเพาะปัสสาวะตับอ่อนความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคถุงลมป่งพองเส้นเลือดในสมองและเส้นเลือดหัวใจตีบตันเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตกล้ามเนื้อหัวใจตายหัวใจวายและอาจถึงตายในที่สุดเพราะในบุหรี่ที่มีส่วนผสมของสารพิษกว่า 4,000 ชนิดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2: แล้วยังได้ของแถมจากควันบุหรี่อีกด้วยค่ะทำให้หน้าเหี่ยวแก่เร็วเป็นโรคเหงือกฟันดำมีกลิ่นปากเล็บเหลืองเป็นแผลเรื้อรังไอเป็นเลือดเบื่ออาหารผอมลงเสื่อมสมรรถภาพทางเพศพิษจากบุหรี่น่ากลัวจังคงต้องขอร้องให้แฟนเลิกสูบแล้วล่ะทำไงดีคะหมอกัน
1: การเลิกบุหรี่ไม่ใช่เรื่องยากทุกคนสามารถทำได้เพียงแค่ตั้งใจให้มันหากำลังใจวางเป้าหมายไว้ล่วงหน้าลงมือปฏิบัติไม่หวั่นไหวห่างไกลสิ่งกระตุ้นไม่หมกมุ่นความเครียดจัดเวลาสำหรับการออกกำลังกายสิ่งสำคัญต้องอย่าท้อใจคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณทำได้คนไทยร่วมใจทำความดีงดเหล้าบุหรี่ทั่วไทย
3: ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับช่วงนี้เรากำลังทำความเข้าใจกับประโยคและศัพท์นะครับที่เกี่ยวข้องกับการบอกทางบางครั้งฝรั่งจะมาหาคนไทยเพื่อถามทางในกรณีเช่นนี้คนไทยหลายคนจะเกรงทันทีในใจก็ต้องการที่จะช่วยฝรั่งแหละครับแต่กลัวต้องพูดภาษาอังกฤษไม่ต้องกลัวเลยครับหายใจลึกๆยิ้มสยามเข้าไว้แล้วพูดช้าๆผมเชื่อว่าจะไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับถ้ามีกรณีที่ฝรั่งมาหลงทางนะครับและคุณรู้ทางว่าอยู่ไม่ไกลนักวิธีง่ายที่สุดก็คือคุณอาจพาเข้าไปเองโดยพูดว่า let me show you the way let me show you the way let me แปลว่าให้ฉันทำอะไรบางอย่าง show you แสดงให้คุณเห็นและ the way คือทาง let me show you the way ประโยคที่ง่ายกว่านี้อีกคือ I'll show you the way I'll คือI will ผมจะส่วน show the way อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับ show คือแสดงให้เห็นนะครับและ the way คือทาง I'll show you the way ทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะพาคุณไปตามทางที่ถูกภาษาอังกฤษจะพูดว่า let me show you the way หรือ I'll show you the way ผมแอนดรูบิกส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

สำนวนชวนคิดพาติดสอนใจเขียนด้วยมือลบด้วยเท้าเขียนด้วยมือแล้วกลบลบด้วยเท้าส่งเสริมเขาให้ดีมีสุขสันต์แล้วกลับคิดมุ่งร้ายหมายฟาดฟันสร้างแล้วบั่นทำลายได้ลงคอเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าเขียนด้วยมือลบด้วยเท้าหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าหมายถึงคนที่ได้มีส่วนช่วยเหลือหรือส่งเสริมให้คนคนหนึ่งได้ดีแล้วภายหลังกลับเป็นผู้ทำลายบุคคลนั้นเสียเองค่ะ

จิตขุ่นมัวจิตไม่ขุ่นมัวเมื่อน้ำไม่ขุ่นมัวสายยิ้มบริสุทธิ์บุคคลย่อมแลเห็นหอยกาบหอยโข่งกวดทรายพืชใต้น้ำและฝูงปลาฉันใดเมื่อจิตไม่ขุ่นมัวบุคคลก็ย่อมเห็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นฉันนั้นจากชาดกภาษิตหนูชื่อเด็กหญิงกรสนกแก่งกระโทกอยู่โรงเรียนสิริวุฒิวิทยาค่ะ

0: สถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 ค่ะต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะโดยเด็กหญิงธนวรรณศรีสุขค่ะ
1: ชาเรคมาเรคมาอีนี่รนายจ้าเรามาดูที่ท่านทำกัน

0: สถานธรรม
1: นิทานธรรมเรื่องกระต่ายในดวงจันทร
2: ์กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีสัตว์สี่ชนิดเป็นเพื่อนรักกันนั่นคือกระต่ายลิงนาคและสุนัขจิ้งจอกกระต่ายนั้นเป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆว่าฉลาดที่สุดเพราะมันมักมีข้อคิดดีๆมาสอนเพื่อนๆเสมอกระต่ายเตือนบ่อยๆว่า
3: พวกเราเป็นสัตว์จิตใจดีดังนั้นเราต้องให้ทานคือแบ่งปันสิ่งของแก่ผู้อื่นที่จำเป็น
4: รักษาศีลไม่ฆ่าสัตว์อื่นไม่ขโมยและก็ไม่พูดปด
5: และเราต้องทำอุโบสถด้วย
3: ใช่แล้วเมื่อเราทำดีอย่างนี้ก็จะมีความสุขใจ
2: พวกเขามีความสุขใจและนัดพบสังสรรค์กันเสมอในป่าแสนสวยแห่งนี้

0: วันหนึ่งกระต่ายมองบนท้องฟ้าเห็นพระจันทร์ใกล้จะเต็มดวงทอแสงสว่างนวลจึงรีบไปบอกเพื่อนๆว่า
1: เพื่อนรักวันพรุ่งนี้พระจันทร์จะเต็มดวงแล้วเราจะต้องสมาทานศีลและรักษาอุโบสถดังนั้นเมื่อมีใครมาขอเพื่อนจงแบ่งอาหารให้เขาก่อนแล้วเราค่อยกินทีหลังนะ
0: วันต่อมาสัตว์ทั้งสี่ก็ตั้งใจทำความดีและพากันหาอาหารเพื่อเก็บไว้กินหลังจากรักษาศีล
2: ทะเดมทะเดมทะเดมแดงทะเดมทะเดมแดงลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาน่าอย่างเราชอบกินปลาแต่เราต้องไม่ฆ่าสัตว์ในวันนี้ดังนั้นต้องหาปลาที่มาเกยตื้นตายเองฮิใช้จมูกสูดดมกลิ่นสิมีปลาไหมนะมีปลาแถวนี้แน่แน่อยู่ตรงนั้นเองกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกด
0: น่าเจอปลาที่มีคนมาทิ้งไว้หนึ่งพวงจึงขานเสียงดังสามครั้งว่ามีเจ้าของหรือไม
2: ่ในปลาของใครจ๊ะใครเป็นเจ้าของปลาปลาเนี้ยมีเจ้าของหรือยังถามไปสามครั้งแล้วไม่เห็นมีเจ้าของมาทวงดังนั้นเราก็อ่าวตะเลยช่วย
0: ฝ่ายเพื่อนลิงนั้นหาอาหารได้ง่ายเพราะผลไม้ในป่ามีมากมายเขาได้มะม่วงมาพวงหนึ่งก็ไปเก็บซุกไว้สุนัขจิ้งจอกวิ่งไปทั่วเพื่อหาอาหารโดยไม่ต้องไปล่าสัตว์แล้วก็เจอเนื้อย่าง2ก้อนและนมเปรี้ยว1กระบอก
3: แหมน่าอร่อยโอ้แต่ว่าต้องหาเจ้าของก่อนอาหารนี้มีคนจองไม่ครับเนื้อและนมเปรี้ยวนี้ของใครกันล่ะยูฮูยูฮูมีใครเป็นเจ้าของอาหารที่วางอยู่ไหมเนี่ยอาให้ไม่มีเงียบแสดงว่าเราเอาไปได้เอาไปแล้วนะครับ
0: มีกระต่ายตัวเดียวเท่านั้นที่ยังหาอาหารไม่ได้เลย
1: ก็เรากินแต่หญ้าใครเขากินหญ้ากันมั่งล่ะถ้ามีคนมาขอปันอาหารจะเอาอะไรให้เขาดีนะ
0: แล้วกระต่ายก็คิดได้สิ่งที่กระต่ายคิดในใจทำให้แท่นของพระอินทร์บนสวรรค์นั่นสั่นสะเทือนชะละ
4: โอ้โหอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบนพื้นโลกต้องส่องทิพยเนตรดู
0: พระอินทร์ใช้ตาทิพมองลงมาก็รู้ได้ทันทีว่าในคืนวันเพ็ญนี้มีสัตว์สี่ตัวถือศีลทำอุโบสถอยู่
4: น่าสนใจน่าสนใจแบบนี้ต้องลงไปสำรวจตรวจดูสักหน่อยว่าสัตว์สี่ตัวตั้งใจถือศีลทำอุโบสถน่ะมันจะทำได้จริงหรือเปล่าว่าแล้วก็จำแรงแปลงกายหายตัวลงไปชั่ว
0: พระอินทร์จำแรงแปลงกายกลายเป็นชายชราลงมาในป่าแล้วก็เริ่มทดสอบสัตว์ทั้งสี่สัตว์ตัวแรกก็คือนาคที่อาศัยอยู่ไม่ไกลจากแม่น้ำนั้นนะพระอินทร์ในร่างชายชราเอ่ยปากขออาหารจากนาคนาคก็มอบปลาให้และบอกว่าปลานี้ไม่ได้ฆ่าหรือว่าลักขโมยเข้ามาต่อมาชายชราขอปันอาหารจากลิงลิงก็มอบมะม่วงให้

0: ครั้นไปหาสุนัขจิ้งจอกชายชราก็ได้รับเนื้อและนมเปรี้ยวจากมันเช่นกันส่วนกระต่ายเมื่อได้พบพระอินทร์แปลงก็ร้องขึ้นว่า
1: และปันฉันจะให้อะไรนะหญ้าเขียวเขียวเขียว

0: วันนี้ผมตั้งใจจะให้ทานอย่างที่ไม่เคยให้มาก่อนเลยคือสละเนื้อของผมเองให้ท่านกินเพราะผมไม่มีอาหารอย่างอื่นจะให้ท่านผมจะกระโดดเข้ากองไฟแล้วท่านก็กินเนื้อย่างสุกของผมนะครับ
1: พระอินทร์แปลงช่วยก่อกองไฟขึ้นเมื่อไฟลุกโชติช่วงกระต่ายก็สลัดขน3ครั้งเพื่อไล่แมลงและสัตว์ที่ติดอยู่ตามขนออกไปให้หมดจากนั้นตั้งจิตอธิษฐาน

0: แล้วกระต่ายก็กระโดดเข้าในกองไฟอย่างสง่างามเหมือนหงส์โผล่ลงสระบัวแต่แล้วกระต่ายก็ประหลาดใจยิ่งนักด้วยไฟนั้นไม่มีความร้อนสักนิดกลับเย็นเยียบเหมือนน้ำแข็ง
1: เอ๊ะทำไมเกิดอะไรขึ้นล่ะ
2: เจ้ากระต่ายเอ้ยเราไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่ตะแกอย่างที่เจ้าเข้าใจหรอกเราเนี่ยคือพระอิน
1: พระอินทำไมพระองค์จึง
2: แปลงกายมานั่นเหรอข้ารู้ความในใจของเจ้าว่าจะสละเนื้อของตนเองเป็นทานถ้ามีคนมาขอข้าจึงมาทดสอบเจ้าว่าจะทำได้อย่างที่คิดหรือเปล่าและบัดนี้ข้าก็รู้แล้วว่าเจ้ามีเจตนาแรงกล้าในการรักษาศีลให้ทานสมควรเป็นเยี่ยงอย่างและเป็นที่ยกย่องปราบชั่วฟ้าดินสลาย

0: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่ตั้งใจทำอะไรจริงนั้นมักมีอุปสรรคเสมอแต่ส่วนมากอุปสรรคนั้นมักแค่มาเป็นเครื่องทดสอบลองใจความตั้งใจจริงนั่นแหละจะทำให้ผ่านอุปสรรคไปได้ในที่สุด
1: นิทานจบแล้วสนุกไหมล่ะคะอย่าลืมเอาข้อคิดดีๆจากนิทานไปใช้ด้วยนะคะ

งคลชีวิตอย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาอย่าเสวนาคนชั่วอย่ามั่วอบายมุขอย่าสุกก่อนงาม

0: อย่าภาพก่อนทําอย่าลําก่อนเพลงอย่าข่มเหงผู้น้อยอย่าคอยแต่ประจบอย่าพบแต่เศรษฐีอย่าดีแต่ตัวอย่าชั่วแต่คนอื่นอย่าฝืนกฎระเบียบอย่าเอาเปรียบสังคมอย่าชื่นชมคนผิดอย่าคิดเอาแต่ได้อย่าใส่ร้ายคนดีอย่ากล่าวว่าจีมุสาอย่านินทาพระเจ้าอย่าขาดเคล้าเมื่อมีทุกข์อย่าสุขจนลืมตัวอย่าเกรงกลัวงานหนักอย่าพิทักษ์ทานชนอย่าลืมตนเมื่อมั่งมี
1: ผมเด็กชายอัตชัยมีสิงห์เนธครับ
2: โรงเรียนวัดโชติการามครับ

เหนือสิ่งอื่นหมื่นแสนในแดนทิพย์เหนือคำหยิบยกมาอุทาหรณ์คือพระคุณมารดาและบิดาเหนืออักษรจักสรรพรรณนาจากบทประพันธ์เหนือสิ่งอื่นใดโดยคมศิลป์สิทธิกรจากหนูเด็กหญิงกัญญารัตน์มนสุขผู้อ่านค่ะ

วันนี้ก็รู้สึกใกล้ๆก็คงง่วงแล้วเดี๋ยวนี้จากมืดเร็วก็ถ้าง่วงเดี๋ยวไปนอนได้ก็รู้สึกว่าสมควรแก่เวลาก็ขอบใจที่ท่านมาให้พรแล้วก็ให้พรนี่ดีเพราะว่าถ้าไม่ให้พรมันก็ไม่รู้ว่าทำอะไรไม่รู้ว่าเราทำอะไรถ้ามาให้พรแล้วก็เราก็มีกำลังใจที่จะทำงานอะไรต่างๆแล้วก็ต้องให้พรกับทุกฝ่ายรัฐบาลฝ่ายข้าก็ให้กำลังใจทำอะไรก็ทำได้ดีแต่วันนี้ไม่พูดว่าให้ทำอะไรเพราะว่าให้ทะเลาะกันไม่เอาไม่ให้ทะเลาะให้ทำอะไรที่ดูจะดีแล้วคิดให้อย่าเกินอย่าเลยเถิดแต่ว่าถ้าแต่ละคนทำงานให้เหมาะสมบ้านเมืองจะไปได้ถึงว่าจะต้องให้พรให้บ้านเมืองไปได้ให้แต่ละคนไปได้ไม่ใช่ไม่มีการโหดจนฟ้าจะทำอะไรก็ขอให้แต่ละคนมีความสำเร็จพอสมควรเศรษฐกิจพอเพียงคือทำให้พอเพียงถ้าไม่พอเพียงไปไม่ได้แต่ถ้าทำพอเพียงสามารถที่จะนำพาประเทศให้ดีไปได้ดีก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในความสำเร็จพอเพียงและเพื่อให้บ้านเมืองบรรลุความสำเร็จที่แท้จริงก็ไม่รู้คนที่รับพรก็รับไปคนที่ไม่รับพรก็คิดในใจก็ใจที่ท่านทั้งหลายมาให้พรเรารับพรของท่าน

ผู้เชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร์บอกว่าพระบวรพุทธศาสนาเป็นศาสนาของชาวไทยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยพระเจ้าแผ่นดินองค์แรกๆของสุโขทัยเวลาจะขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็จะต้องกล่าวคำปฏิญาณว่าจะทนุบำรุงพระพุทธศาสนาไว้ด้วยชีวิตซึ่งเดี๋ยวนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้ก็เช่นกันก็ยังถือธรรมเนียมเหมือนอย่างคนไทยทั้งหลายถือว่าพระบวรพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ล้ำค่าของชีวิตคนไทยที่จะพึ่งพาเวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในชีวิตพระบวรพุทธศาสนาเป็นแสงสว่างเพราะฉะนั้นไม่มีวันยอมให้สลายหรือล่มลงไปเป็นอันขาดและดินแดนของชาวพุทธนี้ชาวพุทธได้ทำชื่อเสียงมามากมายเช่นตอนสงครามโลกครั้งที่สองข้าพเจ้าได้ทราบข่าวว่าเฉลยศึกสมัยที่ตอนนั้นทางญี่ปุ่นได้ยึดครองประเทศไทยเฉลยศึกต่างชาติต่างๆได้รับการช่วยชีวิตได้รับการป้อนน้ำป้อนแอบไปป้อนน้ำเสี่ยงกับชีวิตตนเองแล้วก็ป้อนอาหารซ่อนตัวเขาด้วยข้าพเจ้าที่พูดอย่างนี้ไม่อยากที่จะทำให้ใครต้องเสียใจแต่พูดให้ทราบความจริงว่าบรรพบุรุษของไทยเหล่านี้แม้แต่ในที่ผ่านมาไม่เท่าไหร่ไม่กี่ปีเนี่ย50ปีแล้วก็ตามก็ยังปฏิบัติตนทำให้ต่างประเทศเนี่ยชื่นชมและนับถือประเทศไทยและก็น้ำใจของคนไทยที่มีความเมตตากรุณาและมีความกล้าหาญที่จะแสดงความเมตตากรุณาด้วยอันนี้ขอให้ท่านคิดดูดีๆสิและชาวต่างประเทศมาพูดกับข้าพเจ้าบอกที่เขาชอบกรุงเทพมหานครเหลือเกินเนี่ยเพราะว่าเมืองหลวงของประเทศไทยน่าอัศจรรย์โบสถ์พุทธโบสถ์พราหมณ์โบสถ์คริสต์สุลาวอิสลามทุกศาสนาอยู่ใกล้เคียงกันไม่เคยมีใครคิดไปวางระเบิดหรือไปรบกวนศาสนาอื่นเลยให้อิสระสิทธิเสรีภาพในการที่จะนับถือศาสนาใดก็ได้ซ้ำสนับสนุนนี่แหละฝรั่งเขาบอกคือการปฏิบัติต่อกันของคนที่มีความเจริญอย่างแท้จริงเจริญสุดทางด้านจิตใจอันนี้น่าชื่นใจมากถึงเวลาสวดของใครๆก็ไปถึงเวลาใครทำพิธีของใครก็ไปโดยไม่ไปรังแกซึ่งกันและกันอันนี้ต่างประเทศเขาบอกยอดสุดๆคนไทยเนี่ย

พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา11 สิงหาคม 2550

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164

วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์02-496-1164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายาทพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10 หมู่กลมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัด

ังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย1,700,000 บาทท่านที่มี

0: ากท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมเขานำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

0: ัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นั่งตามสบายนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้ใครไม่สวยนั่งก็ลองนั่งดูจะได้เป็นนั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายโอ้มีโป้งมือชนกันตั้งหน้าตรงๆหลับตาทำสติระลึกรู้มันนอนหลับหลับตานึกที่หน้าของเราเมื่อที่ลมหายใจของเราน้อมเห็นใบหน้าของเราจำรูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งลักษณะอย่างใดให้น้อมเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่ลักษณะองค์พระคัสสมาธิพยายามละปล่อยวางความคิดนึกในใจของเราเรื่องเก่าๆที่เริ่มมาเราก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่เราก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันเพราะขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่เตรียมละปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราลมเราหายใจเข้าเราก็รู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าลมหายใจเข้าสั้นทำความรู้ไว้ที่สองช่องจมูกลมผ่านเข้านึกพูดลมผ่านออกนึกโทด้วยก็ได้ทำใจว่องว่างทำใจเฉยๆพุทโธพุทลมเข้าโทลมออกพุทโธผู้รู้รู้ลมหายใจเข้าออกพุทโธผู้ตื่นไม่ลืมลมหายใจเข้าออกพิจารณาลมผ่านเข้าอย่างไรลมผ่านออกอย่างไรลมกระทบเข้ากระทบออกที่สองช่องจมูกจับความรู้สึกไว้ที่ใบหน้าที่จมูกของเรา จนกว่าใจของเราจะสงบนี่เราเรียกว่าฝึกใจทำบุญที่ใจทำบาปที่ใจทำดีที่ใจทำชั่วที่ใจไปสวรรค์ที่ใจตกนรกที่ใจนิพพานที่ใจใจว่างฉลาดที่ใจโง่ที่ใจสุขที่ใจทุกข์ที่ใจดีที่ใจเสียที่ใจดีใจก็ใจดีเสียใจก็ใจเสีย

มาจากใจเป็นหลักมาจากใจเป็นหัวหน้าทุกอย่างในโลกนี้เกิดจากใจร่างกายก็มาจากใจอาศัยซึ่งกันและกันชื่อก็มาจากใจเสียงก็มาจากใจรูปนามทั้งหลายทุกวันนี้อะไรก็มาจากใจใจเป็นผู้ทำใจเป็นผู้คิดใจเป็นผู้นึกเราจะรู้อะไรก็รู้จากใจเราจะทำอะไรก็ใจเป็นผู้สั่งโกรธก็ใจเป็นคนสั่งให้โกรธรักก็ใจสั่งให้รักเกลียดก็ใจสั่งให้เกลียดชอบก็ใจสั่งให้ชอบใจมันชอบฉลาดก็ใจมันฉลาดโง่ก็ใจมันโง่อิจฉาก็ใจมันสั่งให้อิจฉาวิษยาอาฆาตพยาบาทมาจากใจเป็นผู้ทำวัดนี่ใจเป็นผู้สร้างใจดำริแล้วก็ทำกายทำตามใจวาจาทำตามใจพูดตามใจทำตามใจบ้านเรือนแก้วแหวนเงินทองวัสดุภายนอกจะเป็นรถยนต์เครื่องบินใจเป็นผู้สั่งให้ทำถ้าใจไม่สั่งแล้วอะไรก็ทำไม่ได้ฉะนั้นมาจากใจดีทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดขึ้นมาในทางดีถ้าใจไม่ดีก็สั่งจะทำไม่ดีไปทุบไปตีเขาไปฆ่าไปฟันเขาก็มาจากใจไม่ดีฉะนั้นให้พิจารณาตัวเรา ว่าเรานี่กำลังทำใจดีทำใจดีได้เป็นยังไงผลของกรรมใจดีผลของทำใจดีก็เป็นคนมีวาจาที่ดีมีกายที่สงบมีความเบิกบานใจมีความภูมิภาคภูมิใจมีความสุขมีความเอิบอิ่มใจที่ทำดีแล้วก็ได้ดีเพราะใจของเราเนี่ยรวบรวมบุญกุศลไว้พอถ้าใจคนเราถ้ารวบรวมแต่สิ่งที่ไม่ดีงามไว้ในใจอดีตก็ทำไว้ไม่ดีปัจจุบันก็ทำไว้ไม่ดีอนาคตก็วางแผนทำไม่ดีจะมีแต่สิ่งที่ไม่ดีในใจก็จะหนักอกหนักใจทุกข์ใจเล่าร้อนใจมันก็มาเรื่อยๆความไม่ดีคนพูดก็ไม่ดีคนทำก็ไม่ดีเราพูดก็ไม่ดีเราทำก็ไม่ดีมีแต่สิ่งที่ไม่ดีเข้ามาหาเราตลอดเพราะพบแต่สิ่งไม่ดีเพราะใจเราคิดไม่ดีเหมือนคนกินเหล้าติดก็มีคนมาชวนกินทุกวันคนเล่นการพนันติดก็มีคนมาชวนเล่นทุกวันจะกินเหล้าไม่ดีก็เจอคนไม่ดีเล่นการพนันไม่ดีก็เจอแต่คนไม่ดีคนชอบพูดจานินทาให้ร้ายคนอื่นก็มีแต่คนมาพูดนินทาให้ฟังทุกวันให้ร้ายทุกวันเราพูดจาดีก็มีแต่คนมาคุยกับเราดีๆทุกวันได้ยินแต่เสียงดีๆได้เห็นแต่สิ่งดีๆคนเมาก็ไม่มาชวนเราคนเล่นการพนันก็ไม่เข้ามาบ้านเรามีแต่คนใจดีๆมีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในใจเราก็เพราะใจเราดีสมาธิมีไว้ทำไมสมาธินี่มีไว้เพื่อให้ใจเราเนี่ยไม่มีทุกข์ให้ใจเราเป็นสวรรค์สวรรค์ในใจก็ต้องการเมื่อมีสวรรค์แล้วเป็นยังไงสวรรค์ก็ลื่นเลิศบันเทิงใจเบิกบานถ้าไม่มีสมาธิล่ะ
ไม่มีสมาธิขนับอกหนักใจเล่าร้อนใจที่ตกกังวลคิดโน่นคิดนี่ห่วงโน่นห่วงนี่เป็นทุกข์โน่นเป็นทุกข์นี่ไม่เคยสบายใจเป็นทุกข์ใจทุกข์ก็คือเล่าร้อนใจก็เหมือนตกนรกทุกวันก็นรกทุกวันลำบากใจทุกวันแต่จะสุขได้อย่างไรทุกข์เพราะความมีไม่พอบ้างทุกข์เพราะความจนไม่พอบ้างทุกข์เพราะไม่รู้จักความสงบใจบ้างทุกข์เพราะปล่อยวางไม่เป็นบ้างเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็กลายเป็นคนเล่าร้อนทุกข์อยู่ตลอดวัน นี่เขาเรียกว่าตกนรกตลอดวันทุกข์เพราะใจไม่ดีใครทำให้เราก็เราเป็นคนคิดเองเราเป็นคนทำเองเราเป็นคนปรุงแต่งเองหาเรื่องใส่ตัวเองเพราะไม่ชอบสงบคนชอบสงบเป็นยังไงพูดจาเรียบร้อยกิริยาเรียบร้อยทำอะไรก็ทำแต่กุศลให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำใจไม่โกรธไม่เกลียดไม่ว่าไม่อิจฉาไม่ดิษยาใครพุทโธเราอยู่เรื่อย แล้วเป็นไงสมาธิสมาธิก็ใจเย็นใจว่างใจสว่างใจสงบใจเบาสบายไม่อึดอัดไม่ขัดเคืองไม่เล่าร้อนไม่โมโหฉุนเฉียวไม่ตัดท้อต่อว่าใครไม่สาปแช่งใครสิ่งนี้เขามีแต่ใจดีสบายดีตลอดวันสบายตลอดวันกินก็สบายนั่งสบายนอนก็สบายพูดคิดนึกก็สบายทำการงานก็ทำแบบมีสติสบายกายสบายใจสวรรค์ตลอดวันมาจากใจดีฉะนั้นใจนี่สำคัญมากที่สุดในโลกใจนี่เป็นใหญ่ที่สุดในโลกไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่เท่ากับใจของเราแค่แหวนเงินทองก็มาจากใจถ้าใจมันไม่หาซะแล้วมันจะมาได้อย่างไรใจไม่ขี้เกียจซะแล้วใจมันไม่ประหยัดซะแล้วใจมันโลภมากซะแล้วได้มาก็ไปเล่นไปหมดได้มาก็ไปกินหมดได้มาก็ไปใช้ซื้อสุราให้คนอื่นหมดใจมันไม่ดีซะแล้วหมดเงินก็ไม่มีประโยชน์เงินกลับมีโทษอยู่เพราะใจไม่ดีแต่คนที่มีเงินนั้นมีประโยชน์ก็เพราะใจมันมีประโยชน์เอามาใช้เป็นประโยชน์เอามาสงเคราะห์ตัวเองเอามาสงเคราะห์ญาติเอามาทำเป็นประโยชน์มีจิตใจขยันหมั่นเพียรเป็นคนอดทนมีความจริงใจมีความสงบพอจิตใจมันทำดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็พลอยดีหมดไม่อดไม่ยากไม่ยากไม่จนเหลือเฟือเพราะใจมันดีฉะนั้นจะว่าเรามาศึกษาธรรมะก็ศึกษาที่ใจเราให้ดีก่อนแล้วมันก็จะดีมาตามใจเหมือนกับเราจะมาปลูกต้นทุเรียนนะมาปลูกเมืองนนท์ปลูกที่อื่นบางทีมันเสี่ยงปลูกเมืองนนท์ได้กินลูกแน่นอนทำไมเราก็ต้องรู้กรรมวิธีของการปลูกเอาเมล็ดเอามาฝังไว้ให้มันงอกออกมาพองอกออกมาแล้วก็เอาไปทาบกิ่งเอาไปต่อตาก็ออกมาทุเรียนอะไรไปทาบหมอนทองก็เป็นหมอนทองเอาไปทาบก้านยาวก็เป็นก้านยาวเอาไปทาบชะนีก็เป็นชัดชะนีเอาไปทาบกบก็เป็นกบเอาไปทาบแม่เท่าก็เป็นแม่เท่าไปทาบอะไรเป็นอันนั้นเราอยากได้อะไรดีก็ทาบอันนั้นไม่กี่ปี 4-5 ปีก็ออกดอกออกผลได้กินลูกเพราะเรามาใส่ที่ดีเอามาปลูกไว้ที่ดีรดน้ำพรวนดินให้ปุ๋ยมันปีละ2ครั้งใส่ขี้วัวเนี่ยปีละ2ครั้งรดน้ำมันตลอดปีผลที่สุดทุเรียนเราก็ดีเราก็ได้มากได้ผลก็เพราะเราทำความเพียรอยู่ตลอดปีถ้าเราปลูกเราทิ้งเลยจะได้ไหม
ก็ไม่ได้เอาพันธุ์ไม่ดีมาปลูกจะดีไหมก็ไม่ดีปลูกแล้วไม่ดูแลดีไหมก็ไม่ได้ไม่ดีอาจจะตายอาจจะไม่ได้กินลูกอาจจะได้ลูกไม่ดีเพราะพันธุ์ไม่ดีแต่นี่เราฉลาดรู้ติดต่อตารู้จักถากกิ่งรู้จักปลูกรู้จักให้ปุ๋ยรู้จักรักษาดูแลผลที่สุดเราก็ได้ทุเรียนดีใจเราเหมือนกันใจเราจะทำไงให้ดีใจเราต้องพยายามมาศึกษาหาความรู้ว่าเป็นอย่างไรบุญเป็นอย่างไรบาปเป็นอย่างไรสวรรค์เป็นอย่างไรนิพพานเป็นยังไงสุขทุกข์เป็นอย่างไรเราทำแล้วจะได้อย่างไรกับเราอันนี้เรามาทำสมาธิเป็นไงสมาธิสบายไหมว่างไหมสงบไหมหงุดหงิดหรือหนักขัดเคืองไหมทำแล้วเกิดสมาธิเกิดปัญญาไหมเป็นไงไม่เกิดไม่เกิดเพราะอะไรไม่เกิดเพราะใจเรายังทำไม่ได้เพราะเรายังกังวลใช่ไหมเรายังปล่อยวางไม่เป็นเอาพยายามปล่อยวางเราจับรู้ความรู้สึกได้ไหมได้จับความรู้สึกที่กายกับใจได้เห็นตัวเองอยู่เรื่อยนั่งก็เห็นนอนก็เห็นเดินก็เห็นกินก็เห็นคิดนึกอะไรก็เห็นใจของเราอยู่เรื่อยนั่นแหละเรียกว่ารู้จักสมาธิรู้จักเกิดรู้จักดับรู้จักการปรุงการแต่งรู้จักการละวางรู้จักการปล่อยก็สบายได้มรรคได้ผลวันเดียวก็ได้เหมือนกับเรามาปลูกทุเรียนวันเดียวก็ได้ปลูกอีกไม่กี่วันก็ได้ต้นอีกไม่กี่วันก็ได้ใบอีกไม่นานก็ได้ดอกได้ลูกทำลืมๆพักเดียวทำใจสบายๆไม่คิดอะไรพักเดียวเดี๋ยวสงบปลูกทุเรียนยังช้ากว่าปลูกทุเรียนยังรอต้อง 4-5 ปีจะได้กินลูกทำสมาธิเนี่ยทำใจว่างๆสัก 4-5 นาที10นาทีเดี๋ยวได้ผลพอสงบเรียกว่าได้ผลรู้พุทลมเข้าโทลมออกรู้พุทลมเข้าโทลมออกพอใจสงบดิ่งได้ผลแล้วอ้าวทำใจพักเดียวปลูกฝังใจพักเดียวสบายได้ผลซะแล้วไม่ต้องรอ 4-5 ปีทำพักเดียวก็ได้ถ้าทำบ่อยๆจะได้มากกว่านี้ร้อยครั้งพันครั้งก็ได้มากขึ้นนี่เรียกว่าได้ความสุขสบายมากขึ้นเพราะนั้นการประพฤติปฏิบัติจึงต้องมาฝึกใจมาทำใจเพราะใจเราเนี่ยสำคัญคนเราเนี่ยมันมาจากใจครับไอ้คนเนี่ยใจร้ายเขาจะด่าใจไม่ด่าคนหรอกไอ้คนเนี่ยใจร้ายเขาด่าใจไอ้คนนี้ใจร้ายใจอมหิตหยาบช้าสามานด่าใจไอ้คนเนี้ยมันขี้โกงมันใจมันโกงไอ้คนเนี้ยมันขี้โกรธใจมันโกรธไอ้คนเนี้ยมันขี้รักไอ้คนเนี้ยแย่มากใจไม่ดีเลยถ้าว่าคนจะดีคนเนี้ยใจดีคนเนี้ยใจดีจังเลยใจดีนิสัยดีคนเนี้ยไม่ใจไม่เคยเป็นคนไม่โกรธเป็นคนมีคุณธรรมเป็นคนมีเมตตานี่มาจากใจทั้งหมดคนเนี้ยจิตใจเขาดีเขาเยือกเย็นมาจากใจทั้งหมดแสดงว่าคนดีนี่มาจากใจคนไม่ดีก็มาจากใจเราต้องแสวงหาคนที่ใจเราแก้ไขคนที่ใจเราสร้างสรรค์คนที่ใจเราแล้วจะได้ศีลธรรมจะได้ความสุขเจริญที่ใจเราแต่วันนี้สงบใจจังแสดงว่าใจสงบวันนี้สบายใจจังวันนี้กลุ้มใจจังเจ็บใจจังเล่าร้อนใจจังเนี่ยมันใจทางนั้นเลยไม่ได้มาจากไหนเลยคนเราที่ดิ้นรนทุกวันเนี่ยไปทั่วโลกก็ไปนี่แหละไปหาใจสบายไปหากินโน่นไปหาเที่ยวนี่ไปหาใจสงบไปหาใจสบายแต่ไม่เคยเจอใจสบายเพราะใจไม่สงบกินแล้วก็ยังไม่อิ่มก็อยากกินต่อเที่ยวแล้วก็อยากเที่ยวต่อเพร
พราะใจมันไม่สงบมันก็อยากไปก็มันเลื่อยไปได้เท่าไรมันก็ไม่หยุดได้เท่าไรก็ยังไม่พอเพราะใจมันไม่สงบที่หยุดที่พอที่สบายเพราะใจมันว่างใจมันสงบเพราะทำสมาธิเป็นเกิดปัญญาขึ้นมาจึงแก้ใจตัวเองได้ฉะนั้นศีลเป็นใจสมาธิเป็นใจปัญญาเป็นใจทานเหมือนปุ๋ยมาล่อเลี้ยงรถให้ต้นไม้งามศีลเหมือนรากแก้วทานเหมือนน้ำเหมือนปุ๋ยศีลเหมือนรากแก้วสมาธิเหมือนหลังต้นเหมือนแก่นเหมือนกระพี้เหมือนหลังต้นปัญญาเหมือนลูกดอกออกผลเหมือนดอกใบปัญญามันดอกเมื่อเราเจริญปัญญาถึงที่สุดแล้วก็ออกผลขึ้นมาก็เรียกว่าได้กินมรรคกินผลก็ได้ผลนะทานถ้าเรามีทานนี่เราก็มันได้น้ำได้ปุ๋ยดีต้นต้องดีศีลทำให้ลำต้นแข็งแกร่งงดงามปัญสมาธิศีลรากแก้วดีเมื่อรากแก้วดีต้นก็ต้องดีพอต้นดีสมาธิดีต้นแน่นหนาดีดอกผลคือปัญญาก็ออกขึ้นมาใจเราเหมือนกันต้องมีทานศีลภาวนาแล้วจะได้มรรคได้ผลที่ตัวเราไม่เป็นอื่นจิตใจจะผ่องใสเบิกบานสบายทำอะไรก็ไม่มีทุกข์เท่าไหร่ทุกข์น้อยก็คนไม่มีธรรมะทุกน้อยก็คนไม่มีทานทุกน้อยก็คนไม่มีศีลทุกน้อยก็คนไม่มีสมาธิทุกน้อยก็คนไม่มีปัญญาฉะนั้นพุทธเจ้าจึงเดินทางอย่างนี้สอนเราอย่างนี้เราก็ปฏิบัติตามท่านเราก็จะได้สิ่งที่ดีงามแก่ตัวเราก็ให้พยายามประพฤติปฏิบัติไปเก็บเล็กผสมน้อยทีละน้อยน้อยก็เหมือนปลูกต้นไม้ทีละต้นไร่หนึ่งก็50ต้น40ต้นเอา40ต้นไล่หนึ่ง40ต้น2ไล่ก็80ต้น3ไล่ก็100กว่าต้นพอแหละแต่100กว่าต้นปลูกไปทุกวันทุกวันมันเข้าก็พอบางคนมี5ไล่7ไล่เหลือและทุเรียนเหลือกินเหลือขายต้นไหนตายก็แซมใหม่มันขี้เกียจแม่ขยันภาวนาก็พยายามขยันภาวนาขี้เกียจทำบุญก็พยายามสะสมเรื่อยๆนะเข้ามันขยันจนเป็นนิจจสิทธิ์แล้วต่อไปก็เป็นนิจธรรมทำใจได้สบายกันนี่เป็นนิสัยเป็นปัจจัยเจริญงดงามทั้งวันนี้และวันหน้าเราก็จะเห็นว่าโอ้มีจริงเนาะทำดีแล้วให้ผลแก่เราจริงๆความสุขได้รับจากเราพ่อแม่ได้รับพี่น้องได้รับญาติพี่น้องได้รับความสุขทั่วหน้าหมดพอใจเราดีแล้วดีกันหมดเลยพอใจเราเสียแล้วเสียกันหมดนั่นคนไปเป็นอะไรสักคนเนี่ยไปตกเครื่องบินโครมเนี่ยโอ้โหใจเสียไอ้คนอยู่ในเครื่องบินก็ดิ้นทับตายเลยใจมันเสียไม่เตรียมตัวไอ้คนที่รู้ข่าวเครื่องบินตกก็จะตายให้ได้เลยนี่เรียกว่าใจมันเสียแล้วไม่ได้อะไรเลยกันเนี่ยคนอยู่บนเครื่องบินก็ไม่เคยปลูกฝังความดีไว้ไม่เคยให้ทานไม่เคยรักษาศีลไม่เคยทำสมาธิไม่เคยแยกกายไม่เคยแยกร่างเคยทำสมาธิเคยเล่นกรรมฐานเนี้ยแยกผมไปทางเกศาผมไปทางโลมาขนไปทางนขาเล็บไปทางทันตาฟันหลุดไปทางตะโจหนังแยกไปทางบางสังเนื้อไปทางนาหารูเอ็นหลุดไปอย่างหนึ่งกระดูกหลุดไปทางตับไตไส้พุงแยกร่างหมดเลยขันห้าก็มีรูปมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นของทีละชิ้นละส่วนพอแยกไปแล้วเป็นธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมหัดแยกธาตุหัดแยกผมแยกขนแยกเล็บแยกฟันแยกหนังพอแยกเป็นแล้วพอเครื่องบินตกก็เกรียมแยกเลยแยกแล้วแยกตั้งแต่เครื่องบินยังไม่ตกตายแน่เราแยกเลยเอาหนังไปเนื้อไปกระดูกไปเละเหลวหมดแล้วไม่ต้องกลัวมันแป๊บเดียวก็ตายแล้ว

ทำใจให้มีฐานมีศีลภาวนานึกถึงพระไว้ในใจไม่ต้องดิ้นต้องร้องก็ไปดีไปสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติตายพอตายจิตตกถึงดินแล้ววิญญาณไปดีแต่นี้ญาติพี่น้องก็รู้แล้วเขาตายไปดีไม่ต้องร้องสบายกับเราเขาแยกร่างได้เขามีธรรมะก็ไม่ต้องตกใจทำใจดีไม่กลัวอย่าไปร้องไห้ถึงเขาเลยเขาเป็นคนฉลาดเขาไม่ใช่โง่หรอกเขามีธรรมะเขาพูดธรรมะเขาเข้าใจธรรมะเขาแยกร่างได้แล้วเขาแยกขันธ์ห้าเขาออกแล้วเขาไม่หลงตัวตนแล้วเขาไปได้ดีคนที่ทุกข์ก็คือพวกเราสิไอ้พวกที่แยกร่างไม่ออกพวกที่ปลงไม่ตกนี่คนมีธรรมะได้เปรียบตกเครื่องบินตายก็กลับสบายพอแยกร่างเป็นแยกขันธ์ห้าเป็นญาติพี่น้องก็สบายทำบุญให้ไปดีใจเขาไปดีแล้วเพราะเขามีธรรมะเขาแยกร่างเป็นนี่ไม่เห็นมีใครจะเสียใจคนตายก็ไม่เสียใจคนอยู่ก็ไม่เสียใจเป็นเรื่องธรรมดาใครๆก็ต้องเกิดมาตายตายดีตายร้ายก็ตายราคาเท่ากันจมน้ำตายนอนตายที่โรงพยาบาลมันก็ราคาเท่ากันก็ต้องหายใจไม่ออกตายเหมือนกันตกเครื่องบินตายเป็นลมตายมันก็ตายเหมือนกันมันดีอยู่แต่ไม่ดีตรงที่ว่าทำใจได้หรือไม่ได้ยอมตายหรือเปล่ายอมรับกรรมหรือเปล่ายอมว่ามันตายจริงๆหรือเปล่าถ้าเราปลงตกโอ้คนตกเครื่องบินกลับทำใจได้ดีก็ไอ้คนเป็นลมตายไอ้คนเป็นลมตายตายไม่รู้ตัวไม่เคยคิดจะตายทำบาปตายด้วยไม่มีศีลไม่มีทานไม่มีภาวนาสู้คนตกเครื่องบินตายไม่ได้คนตกเครื่องบินตายกลับไปเป็นเทวดากลับไปนิพพานไอ้คนเป็นลมตายตายไปห่วงใครไปห่วงลูกห่วงหมาห่วงแมวตายไปเป็นลูกหมาก็มีตายไปเป็นลูกแมวก็มีตายไปเป็นลูกหมูก็มีเพราะใจมันไม่ยอมตายใจมันเป็นห่วงอ้าวไปลมตายน่าจะไปดีเปล่าก็ใจมันเป็นห่วงมันเลี้ยงไว้จนติดหมาติดแมวติดหมูติดลูกติดหลานมันใจมันติดแล้วมันไปไม่ได้แยกร่างไม่เป็นสู้กับคนที่ตกเครื่องบินตายไม่ได้เพราะไม่ห่วงใครแยกร่างแล้วสบายแล้วเราขันธ์ห้าไม่ใช่ของเราเนื้อหนังมังสาเป็นของแผ่นดินทิ้งมันเลยทำใจให้สงบทำใจให้เฉยพอระเบิดปึ้งใจก็ไม่ตายเป็นเทวดาสวยงามมีวิมานอยู่เพราะบุญทำไว้ดีไอ้คนอื่นทำเมื่ออื่นทำไม่ได้มันก็ตกใจตายเป็นผีเฝ้าป่านั่นแหละไปไหนไม่ถูกหลงโดนร้องไห้โง่ร้องในป่าเนี่ยกูก็โง่ใครก็ไม่ได้ยินผีฝรั่งมั่งผีไทยมั่งร้องไว้ในป่าไปไหนไม่ถูกเพราะไม่มีฐานไม่มีศีลไม่มีภาวนามืดกลางวันก็มืดพวกนี้ไม่มีตาไปมีตาก็เหมือนตาบอดพวกนี้มืดไปไหนไม่ถูกโดนชนต้นไม้ต้นไร่วุ่นอยู่นั่นแหละเป็นร้อยปีเป็นพันปีบางคนเป็นตั้งนานบางคนก็เป็นอยู่7 วันญาติเอาบุญไปให้เขาไปได้บางคนเขามีฐานศีลภาวนาเขาไม่กลัวตายเขาปลงตกเขาตาสว่างพอตายปุ๊บเขาออกจากร่างไปเลยมีวิมานมีที่ไปเลยบางคนก็กลับบ้านถูกบางคนก็กลับไม่ถูกบางคนก็มีพระนำเทวดานำเพราะต้องทำไว้ก่อนต้องทำใจดีไปก่อนไม่งั้นไปไม่ถูกหรอกมันก็ไปตามใจตัวเองหลงก็อยู่กับหลงบ้านหลงเรือนหลงเงินหลงทองหลงยศหลงตำแหน่งพวกนี้ไปไม่ถูกหลงว่าตัวเองไม่ตายพวกนี้มืดเป็นผีเผาป่าอย่างนั้นเองแต่ถ้าเรามีปัญญาตายไม่มีอะไรเป็นของเราทานศีลภาวนาทำใจนิ่งเฉยนึกถึงคุณพระรัตนตรัยทำจิตสงบพวกนี้อยู่เหนือเวทนาไปดีหมดไม่ต้องห่วง
ไม่เป็นผีเฝ้าป่าไม่เป็นผีเฝ้าถ้ำไม่เป็นผีเฝ้าทะเลไม่เป็นผีเฝ้าบ้านไม่เป็นผีเฝ้าเมืองเพราะมีทานศีลภาวนาสว่างสวยนำทางไปสู่สุคตินี่เราต้องทำใจกันไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปทำตอนตายจะไปทำตอนเครื่องบินตกไม่ทันอย่าไปทำตอนญาติเครื่องบินตกกระทำไม่ทันตอนอุบัติเหตุไม่ทันต้องเตรียมตัวเตรียมใจตั้งแต่วันนี้เลยเกิดมาเพื่อแก่เพื่อเจ็บเพื่อตายเพื่อพัดพากจากกันหนีไม่พ้นไปแอบอยู่ที่ไหนก็หนีความเจ็บความแก่ความตายเป็นเรื่องธรรมดาเสียใจทำไมทุกข์ทำไมทำบุญที่จะได้ไม่ต้องเสียใจที่เสียใจเพราะไม่ได้ทำบุญที่เสียใจเพราะไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นมนุษย์ประเสริฐมีเวลามีโอกาสแล้วไม่ทำความดีสิจึงต้องเสียใจร้องไห้คิดถึงกันทุกวันนี้เพราะไม่มีอะไรดีในใจถ้าใจดีแล้วจะเสียใจทำไมพุทธเจ้าบอกอานนท์อย่าร้องไห้ไปเลยเราตถาคตตายไปแล้วธรรมวินัยยังอยู่เราตายแต่ร่างแต่ธรรมะคำสอนของเราปฏิบัติไปเถอะความดีทำไปเถอะยังเป็นทางสวรรค์นิพพานอยู่ธรรมะเราไม่ได้ตายยังอยู่ในโลกนี้อยู่ก็เหมือนกันเนี่ยเราตายแต่ร่างกายใจเราก็ยังอยู่ความดีเราก็ยังอยู่เอาไว้ให้ลูกหลานชมเชยต่อไปก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะธรรมะ

0: ก็ปล่อยละวางความเครียดความตึงความกังวลเรื่องจิปาถะต่างๆให้ใจของเราสงบบ้างใจเราจะได้พักผ่อนจะได้ไม่เหนื่อยใจหายใจเข้าเราก็นึกพูดหายใจออกก็นึกโทภาวนาไปการฟังธรรมก็ต้องมีกำลังสมาธิฟังเอาจิตใจจดจ่ออยู่กับตัวเองไม่ต้องไปนึกถึงใครทั้งหมดเรื่องราวต่างๆเรื่องอดีตที่แล้วมาแล้วก็ไม่นึกถึงอนาคตก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันเพราะเรากำลังหายใจอยู่ดูลมหายใจเราเนี่ยจะได้สบายใจถ้าเราไม่รู้จักตัวเองเราจะสงบไม่เป็นจะเป็นคนสงบยากคนปล่อยวางไม่เป็นก็เป็นคนคิดมากมีแต่ปัญหาหัวใจตรงไม่ตกเอาใจไปไว้กับคนอื่นใจของตัวเองแต่ไปขวากไว้กับลูกกับหลานกับบ้านกับเรือนกับการงานกับเรื่องคนอื่นใจของเราแต่ไปขวากไว้คนอื่นมันก็ไม่อยู่กับตัวเองมันก็ไปคิดถึงเขาคิดถึงเขาแล้วก็เลยไม่สบายใจไม่สงบนี่เพราะว่าตัวของตัวเองไม่เป็นตัวเองฉะนั้นเรามาวัดเรามาฝึกใจให้เป็นตัวของตัวเองเพื่อใจเราใส่ใจเราใจเขาใส่ใจเขาใจใครใจมันใจเราสุขก็สุขที่ใจเราใจเราทุกข์ก็ทุกข์ที่ใจเราใจใครจะทำให้กันได้ไม่ได้สามีภรรยาจะทำให้กันสุขก็ไม่ได้นอกจากตัวเองทำให้เองพ่อแม่พี่น้องต้องทำกันเองฉะนั้นการที่เรามาดูใจของเราเนี่ยดีดีตรงว่าได้รู้จักตัวเองดูตัวเองเสียบ้างดูคนอื่นมานานแล้วมีดูผิดๆถูกๆมานานคนอื่นก็ดูเราผิดๆถูกๆแต่ตัวเราเนี่ยจะดูตัวเองถูกดูตัวเองดีดูตัวเองไม่ดีดูตัวเองไม่ดีนะดีแล้วดูถูกแล้วดูตัวเองไม่ดีแล้วก็จะเห็นตัวเองดีพอเห็นไม่ดีแล้วก็คิดจะทำดีเช่นเราทะเลาะกับตัวเองก่อนด่าตัวเองก่อนที่จะไปด่าคนอื่นธรรมะสอนอย่างนั้นทางโลกไม่สอนงั้นด่าคนอื่นให้สบายใจก่อนตัวเองไม่ให้ใครด่าน
1: ินทาคนอื่นให้หมดก่อนไม่อยากให้ใครนินทาเราเกลียดคนอื่นให้หมดก่อนไม่อยากเกลียดตัวเองไม่อยากให้ใครเกลียดเราเกลียดคนอื่นไม่อยากเกลียดแต่ตัวเองไม่อยากใครเกลียดอยากให้คนอื่นรักเราอิจฉาคนอื่นอิจฉาได้ไม่อยากให้ใครอิจฉาเราชอบอิจฉาคนอื่นเห็นคนอื่นเขาวิตกคนอื่นก็เป็นทุกข์แล้วเราก็ดีใจทำคนอื่นได้แต่ไม่อยากให้ใครทำเราไม่อยากให้ใครซ้ำเติมเราซ้ำเติมคนอื่นได้แต่ไม่อยากให้ใครซ้ำเติมเราคนเราเรียกว่าเห็นแก่ตัวอย่างนั้นเขาเรียกว่าธรรมะไม่ใช่เห็นแก่ตัวบางคนมีธรรมะขวัตขวาเห็นแก่ตัวแต่ธรรมะเนี่ยเป็นคนใจกว้างไม่เห็นแก่ตัวหรอกใจเขาใส่ใจเราไม่เมื่อเราไม่อยากให้ใครอิจฉาเราเราก็ไม่อิจฉาเขาพอรู้ใจแล้วว่าคนอิจฉากันเนี่ยไม่ดีถูกอิจฉาแล้วก็เสียใจเราไม่อยากให้ใครอิจฉาเราเลยเมื่อเราปรารถนาอย่างนั้นเราก็รู้ใครๆในโลกนี้ก็ไม่ต้องการให้ใครอิจฉากันเลยทุกคนไม่อยากให้ใครเกลียดเราเลยก็รู้แล้วว่าทุกคนไม่อยากให้ใครเกลียดเราเขาก็ไม่อยากให้ใครเกลียดเขาเขาอยากให้ทุกคนรักเขาให้หมดทั้งโลกเลยรักน้อยก็ไม่พออยากให้รักมากมากอยากเห็นใจเขามากมากเมื่อเรารู้ว่าเขาต้องการอย่างนั้นเราต้องการอย่างนี้ตรงกันแสดงว่าโลกนี้คนเราต้องการตรงกัน แต่ว่าใจคนเราไม่ตรงกันตรงที่ว่าชอบเอาเปรียบกันชอบอยากได้ดีคนเดียวอยากได้ความสุขคนเดียวแต่ไม่แบ่งความสุขให้แก่โลกเป็นสุขถ้ากลายเป็นคนไม่มีธรรมะก็เป็นคนเห็นแก่ตัวถ้าเราไม่อยากให้ใครเกลียดเราเราก็จะคิดว่าคนอื่นก็คงไม่อยากให้เขาเกลียดเขาเราก็จะไปเกลียดเขาเราอยากคนอื่นรักเราเราก็จะไปเกลียดเขาเราก็จงเมตตาต่อเขาอกเขาอกเราเหมือนกันเราไม่อยากให้เขานินทาเราเขาก็ไม่อยากให้เรานินทาเขาเราก็จะไปนินทากันอย่าไปให้ลายป้ายสีกันเราก็ไม่อยากให้ใครโกรธเราใครเกลียดเราเขาก็ไม่อยากให้ใครโกรธเขาเกลียดเขาแสดงว่าไอ้ความโกรธเกลียดนี่ใครก็ไม่อยากได้ทุกคนปรารถนาความดีหมดเมื่อรู้ว่าอันนี้มันเป็นโทษเป็นทุกข์แล้วเราจะทำกันต่อไปทำไมเราก็จงใช้ธรรมะเข้ามาดับไปเข้ามาอโหสิกรรมเสียมาตัดปลอนความไม่ดีในใจกันเสียเขาก็ไม่อยากให้เราด่าเขาเราก็ไม่อยากให้เขาด่าเราเมื่อเรารู้ว่าใครๆก็ไม่อยากให้ใครด่ากันเราก็จะด่าเขาทำไมแต่คนเรามีอคติอย่างหนึ่งไม่อยากให้ใครด่าตัวเองไม่อยากให้ใครอิจฉาตัวเองไม่อยากให้ใครกลั่นแกล้งตัวเองแต่ธรรมะที่จะแก้ใจคนได้บอกว่าต้องด่าตัวเองก่อนต้องด่าตัวเองก่อนต้องนินทาตัวเองก่อนว่าตัวเองไม่ดีตรงไหนที่จะไปว่าคนอื่นไม่ดีติเตียนตัวเองก่อนด่าตัวเองก่อนตักเตือนตัวเองก่อนประณามตัวเองก่อนประณามตัวเองเลวก่อนจึงค่อยประณามคนอื่นเลวคนเรานี่กลัวการประณามตัวเองเลวกลัวเหลือเกินคนอื่นจะประณามเราว่าเป็นคนชาติเลวเราก็เลยรีบประณามคนอื่นให้เลวแต่หารู้ไม่ว่าการประณามคนอื่นนั้นเป็นการกระทำผิดศีลธรรมใครเราจะอยากให้ใครประณามใครเมื่อรู้อย่างนั้นพุทธะจึงสอนนะให้ตีตัวเองให้เตือนตัวเองประณามตัวเองอ่ะดีแล้วอะไรที่ไม่ดีมันยังน่าประณามอยู่เช่นวาจาพูดหยาบคายเนี่ยควรจะประณามว่าเราพูดไม่ดี

เรานินทาเขาบ่อยๆจะพูดเรื่องไม่ดีให้เขาเนี่ยเราจงประณามตัวเองว่าเราเป็นคนชอบหาเรื่องชาวบ้านเราเห็นคนอื่นเขาดีเราทนไม่ได้เราชอบอิจฉาเขาจงประณามตัวเองว่าใจเราริษยาเขาแล้วหรือเราเป็นคนเลวแล้วหรือใจเราริษยาเขาแล้วหรือเห็นเขาดีแล้วทนไม่ได้หรือกระสับกระส่ายเราจงประณามตัวเองเลยว่าเราไม่ดีเราจึงต้องคิดในแง่ไม่ดีกับคนอื่นเราอยากด่าเขาแสดงว่าใจเราร้ายแล้วไม่ใช่หรือปากเราร้ายแล้วไม่ใช่หรือถ้าเราด่าเรานี่เราจะเลวแค่ไหนให้ประณามตัวเองก่อนตักเตือนตัวเองก่อนติเตียนตัวเองก่อนว่าตัวเองก่อนจึงจะไปมองคนอื่นในแง่ไม่ดีถ้าคนเราทั้งโลกในยึดธรรมะมองมุมกลับมาแล้วก็จกมาส่องหน้าตัวเองเนี่ยเขาจะเห็นรูปร่างหน้าตาเราทันทีดีก็เรามัวไปมองคนอื่นไปส่องคนอื่นธรรมะมองด้านไหนธรรมะมองเข้าไปที่หน้าตานี่ที่ใจของเราแล้วถ้าเราประณามตัวเองเนี่ยเราจะเป็นคนน่ารักเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนสงบเช่นเราจะด่าเขาเนี่ยเราประณามไปว่าเราก็เลวเหมือนกันถ้าด่าเขาเราก็เลวเหมือนกันเพราะวาจาหยาบคายออกจากปากเราใจเราก็ร้ายเหมือนกันเมื่อเราประณามตัวเองอย่างนั้นก็ไม่กล้าด่าไม่กล้าโกรธไม่กล้าด่าไม่กล้าริษยาไม่กล้านินทาไม่กล้าให้ร้ายไม่กล้าเสียดสีคนอื่นให้เจ็บช้ำน้ำใจรู้ว่าความทุกข์นี่เกิดจากใจเราก็เกิดความกระดากเกิดความเกรงเกิดความละอายว่าทำไปแล้วจะเกิดทุกข์ก็ยับยั้งชั่งใจไม่ประณามใครไม่ด่าใครไม่นินทาใครไม่ให้ร้ายใครไม่โกรธใครเพราะรู้ว่ามันเป็นทุกข์มันไม่ดีแก่ใจตัวเองนี่เนี่ยธรรมะต้องติต้องว่าตัวเองต้องเตือนตัวเองต้องซักฟอกตัวเองถ้าไม่งั้นแล้วเราจะมองคนอยู่ข้างนอกหมดเลยจะมองคนโน้นไม่ดีอย่างนั้นคนนั้นไม่ดีอย่างนี้คนนั้นก็ทำไม่ดีอิจฉากันเกิดความโกรธเกิดความไม่พอใจไม่เห็นคนไหนดีเท่าตัวเองกลายไปยกตัวเองว่าตัวเองดีเอาแค่ผัวเมียอยู่ในบ้านกันเนี่ยเมียก็ว่าผัวว่าตัวเองดีผัวก็ว่าตัวเองดีต่างคนต่างไม่ยอมกันเอาชนะในคำพูดกันเอาชนะในการกระทำมีแง่มีมุมไว้นิดหน่อยก็เอาชนะกันก็คิดผิดที่ว่าตัวเองดีกว่าสามีตัวเองดีกว่าภรรยาแต่ถ้าเราว่าคนเราไม่ต้องพอกันน้ำพริกกับน้ำยามันต้องเข้ากันได้ต้องพอกันถ้าไม่พอกันมันจะอยู่กันได้ยังไงไม่พอกันมันจะเจอกันได้ไงเหมือนมนุษย์กันเนี่ยมันต้องพอกันมันจึงเกิดมาเป็นมนุษย์จึงมาพบกันจึงต้องมาทะเลาะกันมาด่ามาเข่นฆ่ากันมันพอกันมันมีกรรมพอกันเทวดาก็จะมาทะเลาะกับมนุษย์เขาไม่มากับเราฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็รู้ว่าต้องรู้จักตัวเองว่าตัวเราต้องแก้ตัวเราอย่าไปมองว่าเขาไม่ดีอ๋อใจเราร้อนเองใจเราร้ายเองใจเรามีทิฏฐิมีตัวตนยึดมั่นหรือมั่นมากไปเองเราจึงคิดว่าตัวเองถูกคนเดียวต้องมองตัวเองผิดบ้างสิเวลาเราพูดอะไรจริงมันก็ผิดเหมือนกันเวลาเราทำอะไรก็ผิดเหมือนกันไม่ใช่ถูกสามีก็จะว่าสามีว่าตัวเองว่าตัวเองก็ผิดเหมือนกันภรรยาจึงเถียงได้ภรรยาก็ต้องว่าตัวเองบกพร่องเหมือนกันสามีจึงว่าได้ถ้ายอมรับความจริงแสดงว่าตัวเองเตือนตัวเองติตัวเองแล้วไม่มีใครติเราเลยจะมีแต่คนชมเราว่าเป็นคนฉลาดเป็นคนสงบเป็นคนน่ารักเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนไม่วู่วามเป็นคนไม่มีทิฏฐิมนะเหมือนผ้าพับไว้คนที่จิตใจไม่สงบ
คนที่มีตัวตนทิฏฐิมานะเนี่ยเหมือนผ้ายุ่งยุ่งผ้าเนื้อหยาบเลยราคายุ่งผ้าเนื้อหยาบเลยยุ่งด้วยผ้าเนื้อหยาบไปแถมยุ่งราคาก็ไม่ดีด้วยนุ่งห่มก็ไม่ดีใจคนเราก็เหมือนกันในคนที่ไม่ตักเตือนไม่ติเตียนตัวเองก็เหมือนผ้ายุ่งยุ่งนั่นเองนุ่งห่มมันก็ไม่สวยไม่สะอาดตาจะไปเทียบผ้าราคาดีๆเนื้อเรียบๆนุ่งแล้วสบายคนดูก็สบายคนนุ่งก็สบายคนเราที่จิตใจดีๆที่คอยตักเตือนตัวเองติเตียนตัวเองมองตัวเองก็เหมือนผ้าเรียบร้อยราคาดีเนื้อละเอียดปราณีตสวมใส่ก็สบายไม่ยุ่งฉะนั้นเรียกว่าเราขาดธรรมกันข้อนี้ขาดธรรมที่มองด้านไหนจึงว่าเรามาฝึกสมาธิเนี่ยเราต้องการให้จิตของเราเนี่ยรวมไว้ในใจจะได้เห็นใจตัวเองจะได้ว่าอ๋อใจเรานี้ต้องแก้อีกเยอะเลยเนาะแหมเราคิดว่าเราดีคนเดียวเรานึกว่าเรานี่สำคัญคนเดียวไม่เห็นความสำคัญคนอื่นเลยไม่ให้เกียรติคนอื่นลืมมองข้ามคนอื่นไปแต่นี่ใครมามองข้ามเราบ้างเราไม่ชอบใจแหมมันไม่สาเหตุคู่มีความสำคัญเลยไม่ยกย่องกันเลยไม่ให้เกียรติเราก็ไม่ชอบใจที่ใครจะมามองข้ามเรามาหมิ่นเราแต่ทำไมเราชอบมองข้ามคนอื่นในเมื่อเราไม่อยากให้ใครมองข้ามตัวเราเราขาดธรรมที่มองตัวเราทำไมเราชอบนินทาคนอื่นเขาก็ไม่อยากให้นินทาเขาลองไปลงคะแนนเสียงถามว่านี่ใครชอบคนนินทาไหมยกมือทุกคนเลยบอกฉันไม่ชอบอะใครชอบให้คนชมไม่ชอบถึงฉันจะไม่บ้าหยอแต่ฉันก็ชอบให้ชมเหมือนกันไม่ชอบให้ติถ้าเป็นอย่างนั้นเราให้คนอื่นติเราดีหรือเราติตัวเราดีแต่เราก็ไม่ชอบติตัวเองเพราะติตัวเองนี่มันละเอียดอ่อนมองยากจังตัวเราเนี่ยมันมองดีไปหมดเลยพูดอะไรก็ดีทำอะไรมันก็ดีเราคิดว่าเราดีหมดเลยแหมเราเนี่ยมันละเอียดอ่อนมองตัวเองไม่ออกแต่มองคนอื่นออกบางคนเนี่ยนะแหมรู้ทันคนหมดบางคนนี่ใครพูดอะไรรู้ทันหมดแต่ตัวเองไม่รู้ทันสักทีตัวเองจะพูดจะทำอะไรนี่มีข้อบกพร่องแต่ตัวเองไม่เคยรู้ทันตัวเองเลยโกรธก็ไม่รู้ทันโลภก็ไม่รู้ทันหลงก็ไม่รู้ทันตัวเองไม่เคยรู้ทันแต่ไปรู้ทันคนอื่นเพราะตามันอยู่ข้างนอกตามันมองไปข้างนอกมันไม่มองเข้าข้างในมันก็ไม่เลยเห็นในกายเราไม่เห็นในใจเราดังนั้นเราว่าถ้าเรามามองตัวเองเสียมากๆในตลอดวันเลยนะติตัวเองให้มากมองตัวเองให้มากด่าตัวเองให้มากเตือนตัวเองให้มากประณามตัวเองให้มากอยู่ว่าอะไรที่ข้อบกพร่องในตัวเรามีเยอะไหมถ้าไม่เยอะคนอื่นเขาคงไม่ว่าเราสิเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วถึงว่ามีที่ติในตัวเราเราก็ติเสียให้พอแล้วต่อไปเมื่อเราติตัวเราหมดแล้วนะคนอื่นไม่ติแล้วเหมือนช่างปั้นเนี่ยช่างปั้นย่างช่างเย็บปักถักร้อยช่างหัตถกรรมฝีมือต่างๆอ่ะตัวเองติตัวเองเสียแล้วทำอะไรก็ตรงนั้นไม่ดีตรงนี้ไม่ดีก็พยายามเติมแต่งให้ดีทำเสร็จแล้วพอรอล้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาไปออกวางขายไม่มีใครติเลยเพราะตัวเองติของตัวเองเสร็จแล้วมันก็รอพระสวยๆนะติซะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปตั้งขายไม่มีใครติหรอกมันสวยใครเป็นคนติตัวเราติซะหมดแล้วถ้าไม่มีใครช่วยติก็หาครอบครัวช่วยติหาคนก็คิดช่วยติให้หน่อยชอบให้เขาติแก้ไปตามที่เขาติแล้วเสร็จแล้วมันสวยไม่มีที่ติเลยนี่เราไม่ติตัวเองเราก็ต้องให้คนใกล้เคียงรู้ติว่าเราบกพร่องอะไรช่วยติด้วยนะสามีก็บอกภรรยาให้ฉันเอาบกพร่องอะไรนะเธอช่วยเตือนด้วยนะสามีบอกภรรยาก็พยายามบอกฉันบกพร่องอะไรเธอก็ช่วยเตือนด้วยนะก็อ๋อช่วยเตือนกัน
แต่นี้ไม่งั้นดิไม่ชอบให้ใครเตือนแล้วโกรธติแล้วโกรธตัวเองก็ไม่ยอมเตือนตัวเองเพราะตัวเองไม่ชอบเตือนตัวเองมองตัวเองดีไปหมดแม้คนอื่นให้เขาเตือนก็ไม่ชอบให้เขาเตือนอีกเกิดความโกรธขึ้นมาอีกถ้าเขาเตือนเราแต่บอกคนนี้นะเธอนะวันนี้เธอไม่ได้แปลงฝันนะตอนเช้าเนี่ยโกรธอีกแล้วแม่มาว่ากูเธอกินข้าวตอนเย็นนอนแล้วไม่ได้แปลงฝันแล้วเอาโกรธอีกแล้วมาหาว่าเราตกปลุกเอาเตือนไม่ได้ซะแล้วไอ้เราไม่เตือนไอโอนี่เรายังไม่ได้แปลงฝันเลยกินข้าวยังไม่ได้แปลงฝันจะนอนเรายังไม่แปลงฝันยังไม่ได้ทำความสะอาดในตัวไอเราโอตัวเราก็ติตัวเราก่อนถ้าติตัวเราก็ไม่ต้องให้คนอื่นติเราวันนี้แปลงฟันแล้วก็ยังไม่แปลงกินข้าวแล้วไอ้ฟันปลอมก็ยังไม่ได้ล้างเลยปล่อยฟันปลอมไม่ล้างก็ไม่กลิ่นด้วยกันนี้เขามาว่าเนี่ยเธอนี่ปล่อยฟันปลอมไม่ล้างเอาแล้วโกรธอีกแล้วรังเกียจฉันหรือไงล่ะอยู่กันตั้งนานมารังเกียจเลยเนี่ยมาละเกียดฟันปลอมด้วยแล้วเนี่ยการเป็นว่าตัวเราไม่ได้ติตัวเราพอตัวเรามาติตัวเราปุ๊บโอ้ไม่ต้องให้ใครแก้เลยเราเคยทำไม่กิจวัตรฟันปลอมล้างก็ต้องล้างให้สะอาดเคยแปรงฟันก็ต้องแปรงให้มันสะอาดไม่มีกลิ่นทำให้มันเรียบร้อยนี่เขาเรียกว่าติตัวเองเตือนตัวเองเหมือนกันเนี่ยเขาบอกคุณขี้โกรธเขาเตือนเราแล้วคุณใจน้อยคุณแสนงอนคุณหัวดื้อเอาโอ้โหคนนี้ที่จริงเขาติแล้วถูกหมดนะใจน้อยก็ถูกเขาติแล้วมันถูกขี้โกรธก็ถูกทิฏฐิก็ถูกแสนงอนก็ถูกที่จริงเขาติเราถูกแต่เราไม่อยากให้เขาติเราแต่ที่จริงถ้าเราไม่อยากเขาติเรานะหรือถ้าเขาติเรายอมรับว่าโอ้ยขอพระคุณเธอมาชี้ข้อบกพร่องข้าพเจ้ามาชี้บกพร่องตัวเราดีใจเหลือเกินที่มีคนมาติเราจะได้แก้ไขตัวเองเพราะเราต้องมีข้อบกพร่องก็จึงได้ติเราตอนนี้ถ้าเราไม่อยากให้ใครติเราก็ต้องเป็นคนละเอียดอ่อนที่มองตัวเองออกเหมือนวัดสังฆทานเนี่ยมันใหญ่แล้วเนี่ยเรามันก็มีทิฏฐิเยอะแต่นี่เราก็ดูไม่ทั่วถึงว่าอะไรมันบกพร่องก็ต้องอาศัยญาติโยมทุกคนที่มาวัดติช่วยกันติถ้าหากว่าเกิดคนบริหารวัดเขาติแล้วก็โกรธเขาก็เลยตอนนี้ใครก็ไม่อยากติเช่นก็ติวัดสังฆทานเนี่ยน้ำเน่ายุงชุมโกรธเขาแล้วแหมวัดอื่นก็เน่าวัดมาว่าวัดเราเน่าวัดเดียวเนี่ยที่จริงมันเน่าจริงๆเราก็ต้องหาทางแก้ไขทำไงจะกำจัดน้ำเสียวัดสังฆทานที่จะปล่อยให้ลงโคลคลองไปได้เนี่ยเรายอมรับคำติแสดงว่ามีข้อติซี่เขาจึงได้ติแสดงว่าน้ำมันเน่าเราจะต้องพยายามทำยังไงจะไม่ให้น้ำสังฆทานเนี่ยที่เน่าออกไปข้างนอกจะต้องใช้กรรมวิธีเอาหลักการอะไรมาช่วยพยายามทำน้ำเสียให้ดีให้ได้เพราะมีคนติมาแล้วนี่เรายอมรับคำติสังฆทานไม่เรียบร้อยเวลาคนมาทำบุญทานข้าวกันเนี่ยเจียวจ้าวหมดแย่งกันโหยังกับอะไรเลยคงเค้งจงเค้งเราโกรธแหมมติวัดสังฆทานวัดอื่นไม่ติมันมาทำบุญวัดนี้ยังมาติวัดนี้อีกแสดงไม่ใช่ติทุกวัดเนี่ยเอาแล้วโกรธเขาเราต้องยอมรับว่าจริงเราไปยืนดูจริงนี่ไม่เรียบร้อยเลยก็พวกเรานี่เนี่ยเพราะว่ามันคนหมู่มากเพราะเราให้การบริการเขาไม่ทั่วถึงเพราะบุคลากรของเราไม่ได้แก้ปัญหาอันนี้ทำยังไงเลยจะให้มันไม่เกี่ยวจาวไม่เบียดเสียดไม่แย่งกันเวลาตักข้าวเขาติเราคือว่าเขาเตือนเราไม่ใช่ติเราขอบใจมากว่าเราจะทำยังไงเนาะที่จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ความจริงคนที่รับติเป็นคนที่รับภาระหนัก
แต่ก็ยังดีว่าเมื่อเราบริหารแล้วเราก็ต้องยอมรับความบกพร่องของเราให้เขาติให้เขาชมชมก็มีนี่ไม่ใช่ไม่ชมบางคนมาก็ชมแหมดีสงบเรียบร้อยสะอาดสะอ้านโอ้แหมที่ชมสะอาดนี่เราคนดีใจเรียบร้อยสงบแหมดีใจแต่ไอ้คนที่เขามองละเอียดลึกไปเนี่ยเขาอยู่กับเราเนี่ยเขาก็เห็นความบกพร่องเห็นน้ำเน่าอะไรการระเบียบเรียบร้อยไม่มีอะไรเงี้ยเขาก็มีข้อบกพร่องเพราะเขามองอีกแง่หนึ่งอย่างญาติโยมมาเนี่ยรองเท้าก็ไม่มีที่วางวางก็เละเคะกะหมดที่วัดอื่นนี่แม้พวกนั้นอ่ะพวกโยเลพวกนโมโอเลมเขียวหรือพวกนิกายนั่นนะเขาวางรองเท้านี่เรียบหมดเลยเอ้าวเราก็ต้องยอมรับตัวเราวางเรียบร้อยคนเดียวแต่หมู่คณะเรายังไม่เรียบร้อยเราก็ต้องมองพวกเราอ่ะทำยังไงเนาะจะมีที่เก็บที่วางรองเท้ามันเรียบร้อยให้เป็นคู่เป็นไม่เละเคะคะเราก็ต้องพูดกันดิต้องมีระเบียบของเรามั่งควรจะวางรองเท้าตรงไหนทำที่เก็บรองเท้าอะไรเงี้ยเออมาคิดกันเพราะมีคนติคนชมแล้วเขาชมที่อื่นให้ดูก็ดีแล้วเขาติเราก็ถือว่าเขาให้ปัญญาเราให้สติเราใช่เรามาดูระบบร่องจริงๆก็วัดเรานั้นเป็นคนมาต่างคนต่างมาหลายร้อยวัดพันวัดมาวัดตังกทานต่างคนต่างทำตามใจตัวเองตามระเบียบตัวเองก็วางรองเท้าก็ต่างคนต่างวางกะเละเคะเหมือนกันทุกคนอันแล้วทำยังไงเลยจะจับคนหมู่มากให้มาเป็นระเบียบเหมือนกับดอกไม้หลายๆดอกเนี่ยมารวมเป็นดอกเดียวเขาก็มารวมเป็นร้อยมาเป็นพวงมาลัยสิดอกไม้หลายสีเนี่ยกระจัดกระจายดูแล้วไม่สวยก็เอาเส้นได้มาเส้นหนึ่งนะเอาเส้นได้มาเส้นหนึ่งก็ใส่ร้อยเข้าไปตรงกลางร้อยร้อยร้อยร้อยร้อยพอรวมมันก็มัดติดเป็นพวงมาลัยเอาสวยได้เหมือนกันนะเพียงได้เส้นเดียวดอกไม้หลายสีมารวมกันก็เป็นพวงมาลัยหลายๆดอกคนเราหลายๆคนเราเนี่ยมารวมใจเดียวกันมารวมด้วยการมีระเบียบคือมีศีลมารวมสมาธิมารวมปัญญามารวมทำการกระทำให้เหมือนกันเช่นต่างคนต่างวางรองเท้าให้เป็นระเบียบเหมือนกันต่างคนต่างนั่งให้เป็นระเบียบกินให้เป็นระเบียบเหมือนกันพูดคุยคิดนึกให้เป็นระเบียบเหมือนกันมันก็เข้ารอบเอดูแล้วเรียบร้อยเป็นหมวดเป็นหมู่ที่เขาติเขาก็ติน้อยลงแหมมาเขาที่แล้วโอ้โหรองเท้าวางกะเละเคะขะมามาเขานี่เรียบร้อยดีเอาชมแหละแม่มาเขาก่อนญาติโยมกินกันชงชงเชงหมดแย่งกันเบียดเสียกันนี่มาเขานี่เรียบร้อยเข้าคิวกันดีไม่ดังก๊อกแก๊กเลยอ้าวชมเมื่อก่อนมาติเขานี่มาชมคนติคนชมมันก็คนเดียวกันเพราะเห็นข้อบกพร่องกันได้ก็ต้องติกันเอาภรรยาแก้ตัวเองแล้วเมื่อเดี๋ยวนี้เธอใจดีนะเธอไปวัดสังฆทานเนี่ยเธอไม่ขี้โกรธเลยนะเธอไม่น่าหงอเธอไม่เจ้าอารมณ์เลยอ้าววันก่อนมันยังด่ากูเป็นคนเจ้าอารมณ์อยู่เลยนะแหมสามีเรายังติเราเป็นคนไม่ดีอย่างนี้เอ๊ะวันนี้สามีชมเราโอ้โหดีใจก็คนคนเดียวกันนะที่ชมที่ติวันก่อนเขาว่าเราเป็นคนเจ้าอารมณ์แต่วันนี้เขาชมเราว่าดีว่าสวยน่ารักอ๋อจากเราไม่มีทิฏฐินั่นเองจากเรายอมรับความจริงพอแสดงว่าเรายอมรับความจริงที่สามีติเราที่คนอื่นติเราแล้วเรามาแก้ไขข้อบกพร่องของเราพอแก้ได้แล้วเอ้าเขาชมเราว่าดีนี่แหมมันมีความสุขจริงถ้าอย่างนี้ทำดีซะตั้งนานแล้วไม่ต้องรอให้ใครติเราเราติตัวเองซะดีกว่าแต่บางคนไม่ยอมรับคำติเลยจะเอาแต่ชมอย่างเดียวทุกไม่เอาใส่ตัวจะเอาทุกให้คนอื่นอย่างเดียวไม่ให้ใครนินทาเราไม่จะให้แต่คนสรรเสริญเราอย่างเดียวให้คนชมเราอย่างเดียวจะด่าคนอื่นไม่ให้ใครด่าเราไม่ให้ใครเถียงเราจะนินทาคนอื่นไม่ให้ใครนินทาเราอิจฉาคนอื่นไม่ให้ใครอิจฉาเราโกงคนอื่นไม่เคยโกงเรา

อื่นไม่ให้ใครรักเราเกลียดคนอื่นไม่ต้องการให้ใครเกลียดเรากลายเป็นคนเห็นแก่ตัวเพราะไม่มีธรรมะท่านั้นธรรมะคำสั่งสอนพระเจ้าจึงเป็นธรรมกลางที่สอนคนให้เมตตาเผื่อแผ่เจือจุนความเห็นเป็นคนใจกว้างไม่ใช่เป็นคนใจแคบหรอกคนที่ธรรมะพุทธเจ้าแคบๆหมดเลยว่าคนเข้าวัดเห็นแก่ตัวหมดเลยถ้าเรามาเข้าใจธรรมะนี้คนเข้าวัดคือคนใจกว้างยอมสารภาพความผิดยอมให้เขาติเขาเตียนตัวเองได้ให้เขาตักเตือนให้เขาสักพอกตัวเองตัวเองก็เป็นคนยอมรับความจริงตรงไหนข้อบกพร่องตัวเองนี่อย่าให้คนอื่นมาชี้แนะเหลือเกินเพราะเรามองตัวเองไม่เห็นตัวเองแม้แต่

มาชี้แนะเหลือเกินเพราะเรามองตัวเองไม่เห็นตัวเองแม้แต่ตาเราเนี่ยก็มองไม่เห็นลูกตาเราถ้าไม่ส่องกระจกขนตาเราเองก็มองไม่เห็นถ้าเรามองเห็นใจตัวเองได้นี่แก้ได้หมดเลยเพราะเห็นว่าอารมณ์เราเป็นอย่างไรคิดดีคิดไม่ดีเราเป็นคนมีอารมณ์ร้ายยังไงดียังไงแก้ใจตัวเองได้เพราะเห็นเพราะเห็นได้มันแก้ได้ทันทีนี่เราก็ไม่เคยมองเราเลยข้อบกพร่องในตัวเราไม่มีใครอยากมองไม่มีใครอยากเตือนไม่มีใครอยากว่า

ใจไม่สงบไม่มีสมาธิในการฟังนั่งแล้วก็ไม่มีความสุขกระสับกระส่ายกระวนกระวายจนไม่อยากฟังธรรมเพราะไม่ได้ฝึกสมาธิวิธีการฝึกสมาธิจึงเป็นอุบายให้ใจเราเยือกเย็นสงบรู้จักการปล่อยละวางเป็นวันนี้เราก็มาทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งคนเราชาวพุทธถือว่าวันนี้เป็นวันที่พุทธเจ้า แสดงความสำคัญหลักหัวใจของพุทธศาสนาคือโอวาทปาติโมกคือพุทธเจ้าได้แสดง ปาติโมกเริ่มต้นจากการสอนพระภิกษุให้รู้จักหัวใจของพระพุทธศาสนารวมแล้วก็คือการให้ประพฤติตนเป็นคนดีทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เรียกว่าละบาปบำเพ็ญบุญแล้วก็ให้ทำความไม่ประมาทให้นึกว่าอย่าประมาทคนเราเกิดมาแล้วต้องมีทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพรากจากของที่เรารักเราชอบใจพระองค์ได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกคือให้ทุกคนได้สำรวมจิตใจเพื่อเป็นหลักชีวิตพระภิกษุ 1,250 รูปมาประชุมโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันในวันนี้สมัยก่อนทางรถทางเรือไม่มีมีแต่ทางเกวียนทางคนเดินการติดต่อไปมาหาสู่กันยากลำบากต้องส่งข่าวกันเป็นเดือนส่งข่าวกันเป็นแหลมเดือนแหลมปีกว่าจะถึงเมืองโนนต่อเมืองนี้จากกรุงเทพไปเชียงใหม่ต้องใช้เวลาเดินติดต่อกันอย่างน้อยก็ครึ่งเดือนหรือเดือนหนึ่งแต่วันนี้พระอรหันต์ทั่วทุกทิศที่ได้บวชจากเอหิภิกขุอุปสัมปทาที่พุทธเจ้าทรงบวชเองล้วนแต่เป็นคีนาสวะคือล้วนแต่เป็นพระอรหันต์หมดทั้งสิ้นซึ่งบรรลุแตกฌานปฏิสัมภิทาญาณคือเป็นผู้มีฌานมีฌานยังรู้แตกฌานในธรรมะพระไตรปิฎกรู้พระสูตรพระวินัยพระปรมัตถอภิธรรมโดยได้ปฏิสัมภิทาญาณสามารถระลึกชาติได้สามารถแสดงอิทธิวิธีได้แล้วสามารถกำหนดรู้จิตผู้อื่นได้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็คงไม่ยากอะไรที่พระภิกษุ 2,000 ภิกษุ 1,250 รูปจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าที่วัดเวรุวัน

โดยไม่ได้นัดหมายกันคือถ้าพูดกันแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ส่งกระแสสื่อทางจิตคือเรียกว่าไปรษณีย์ทางจิตโทรเลขทางจิตพระภิกษุทุกองค์ก็รับได้วันนี้เป็นวันที่ประชุมที่พุทธเจ้าจะแสดงหลักสำคัญของศาสนาถ้าจะบอกกันก็คงไม่ทันเพราะอยู่คนละแคว้นเพราะอยู่ไกลกันแต่พระภิกษุก็รู้ว่าวันนี้เป็นวันสำคัญก็มาประชุมร่วมกันโดยที่ไม่ได้นัดแนะกันเลยสักนิดเดียวเพียงแต่พุทธเจ้าว่าวันนี้เป็นวันที่เราจะแสดงโอวาทปาติโมกข์ให้แก่ภิกษุที่จะมาร่วมกันเมื่อพระภิกษุได้มาร่วมกันแล้วก็เป็นกำลังจุดใหญ่ที่เป็นหลักในการนำพุทธศาสนาให้เกิดขึ้นในเมืองกรุงราชคฤห์เมืองกรุงราชคฤห์นี่เป็นเมืองภูเขาที่มีภูเขาล้อม5ลูกที่พระเจ้าพิมพิสารทรงประวนาสร้างถวายเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์แรกที่ประวนาตัวเป็นอุบาสกที่เข้าถึงหลักพุทธศาสนาองค์แรกสำหรับพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็ได้นำอาราธนาพระพุทธเจ้ามาโปรด ที่กรุงราชคฤห์แล้วก็ถวายสวนไม้ไผ่ซึ่งเป็นสวนที่มีสัตว์พวกนกหนูพวกกระรอกกระแตเป็นสวนที่ร่มเย็นก็เรียกว่าสวนไม้ไผ่ถ้าเป็นภาษาไทยก็สวนไม้ไผ่ภาษาบาลีก็เวรุวันแปลว่าต้นไม้ไผ่พระเจ้าพิมพิสารจะมาทรงทำฐานประทานเหยื่ออาหารให้แก่กระรอกกระแตเต็มที่นั้นเมื่อพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่นั่นถึง 8,000 ษาได้นำหลักธรรมคำสอนเผยแพร่ไปทั่วกรุงราชคฤห์สมัยนี้กรุงราชคฤห์ได้เป็นเมืองร้างไปแล้วแต่ก็ยังหลงเหลือซากสลักหักปังเป็นคันธกุฎีบนเขาคิจกูฏหลงลอยเหลืออยู่พอที่เราจะพิสูจน์หลักฐานว่าที่เรานี้ในเมื่อ 2,000 กว่าปีที่เราขุดค้นแล้วก็พบหลักฐานสมบูรณ์ทุกอย่างซึ่งเป็นที่พำนักพักพิงของพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นที่ตั้งรากฐานของเมืองกรุงราชคฤห์มีทั้งคันธกุฎีบนยอดเขาแล้วก็มีโรงพยาบาลโกมารพัทสร้างถวายพระพุทธเจ้าสร้างให้แก่ชาวเมืองได้มารักษาซึ่งเป็นหมอที่มีความวิเศษในความรู้เรื่องแพทย์ซึ่งทั่วโลกยอมรู้และยกย่องเป็นแพทย์คนเดียวหรือเป็นแพทย์คนแรกที่ผ่าตัดพระพุทธเจ้าที่ตอนพระเทวทัตกลิ้งก้อนหินทับพระบาทพุทธเจ้าให้โลหิตห่อแล้วพระหมอโกมารพัทก็ได้ทำการผ่าตัดเอาเลือดที่ข้างในพระบาทท่านออกแล้วก็ทำการรักษาหายได้ยังไม่มีพิษบาดแผลก็สร้างโรงพยาบาลแล้วก็สร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าซึ่งสมัยนั้นมีพวกศาสนาอื่นเข้ามาเผยแพร่อยู่ก่อนพวกศาสนาอื่นที่เข้ามาเผยแพร่ก็มีความสำคัญกับเมืองนั้นมากพระเจ้าพิมพิสารก็ถือศาสนาอื่นมาก่อนซื้อศาสนาพราหมณ์แล้วก็ซื้อศาสนาเฉนพวกเฉนนี่พวกพระที่คิดว่าตนเองสำเร็จและไม่นุ่งผ้าพวกนี้จะถือศีลกินเจไปไหนจะไม่มีสัมภาระทั้งหมดจะมีแต่เพียงตัวเปล่าๆกินกระดินนอนกระดินอาหารก็เป็นอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์
แต่พวกนี้จะสันโดษไม่ยอมรับปัจจัยเงินทองไม่ยอมยึดที่อยู่ที่ไหนใครจะสร้างให้สวยๆราคาเป็นร้อยล้านพันล้านก็อยู่เพียงคืนเดียวไม่เกินสามคืนก็ไปต่อชาวเมืองก็ตรัสว่าเป็นผู้วิเศษเป็นพระอรหันต์ก็นับถือคำสอนกันแต่พอพระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นมาพระพุทธเจ้ามีเหตุผลที่สอนให้ทุกคนรู้จักพิสูจน์คำจริงว่าหลักสัจธรรมนั้นอยู่ที่ใจเราคนเราถ้าทำใจไม่ได้จะเอาเทวดาอินพรหมเอาคนวิเศษชั้นไหนมาช่วยมาเสกมาเป่ามาทำพิธีอย่างไรก็ดีไม่ได้เพราะใจเราไม่ดีเช่นเรามีความโกรธพระเจ้าองค์ใดเทวดาคนใดก็ไม่สามารถจะมาทำลายความโกรธซึ่งความทุกข์ใจให้เราได้นอกจากเราเท่านั้นเองที่จะเป็นผู้ปฏิบัติศีลสมาธิทำลายความโกรธความไม่พอใจในใจเราพุทธเจ้าบอกเหตุที่เกิดวุ่นวายที่โลกกำลังเดือดร้อนอยู่ทุกวันนี้เพราะคนเราไม่สามารถเข้าไปถึงนามธรรมคือใจตัวเองไม่สามารถทำใจตัวเองได้เพราะตกอยู่นำหน้าของกิเลสคือความอยากคนเราเมื่อตกอยู่ในความอยากแล้วก็เริ่มเบียดเบียนซึ่งกันและกันมีการช่อมีการโกงมีการลักมีการจี้การปล้นมีการชิงชังด่าว่าทุบตีเบียดเบียนช่อโกงกันสารพัดเพราะใจบุคคลนั้นไม่ได้ทำดับความอยากความปรารถนาที่ผิดๆพระพุทธเจ้าทรงชี้ทางคือองค์มรรคแปดคือสัมมาทิฏฐิให้เห็นว่าบุญเนี่ยมีอยู่ที่ใจสบายบาปมีอยู่ที่ใจไม่สบายสวรรค์อยู่ที่ใจเป็นสุขนรกอยู่ที่ใจเป็นทุกข์พระนิพพานอยู่ที่ใจไม่โลภไม่โกรธไม่หลงคือทำใจให้ปล่อยวางเป็นให้พิจารณาความจริงสั้นๆไม่คิดยาวเกินไปพระองค์ทรงสอนให้จับจุดคือหัวใจตัวเองว่าทุกข์ทั้งมวลสุขทั้งมวลนี้ขึ้นอยู่กับใจตัวเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับชะตากรรมที่จะมาดลบันดาลให้เราดีให้เราชั่วให้เรารวยให้เราจนไม่ใช่เป็นอย่างนั้นพระองค์ทรงเห็นว่าคนขี้เกียจจะรวยได้อย่างไรถือพ่อแม่จะมีเงินทองมากมายเหลือทรัพย์สมบัติไว้ให้แต่คนนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐินำเงินไม่ใช้ให้เป็นประโยชน์ไปกินเหล้าเมาสุราคบมิตรไม่ดีเพียงไม่กี่ปีก็หายนะกลับมาเป็นคนจนนั่นคือการกระทำของใจตัวเองที่เห็นผิดต่างหากจึงทำให้จนบุคคลนั้นจะเกิดความเดือดร้อนเนื้อเดือดร้อนเดือดเนื้อร้อนใจก็เพราะบุคคลนั้นทำใจให้สงบไม่ได้ไม่ใช่ผีสางเทวดามากันแกล้งทำจิตใจบุคคลนั้นให้วุ่นวายแต่ถ้าเกิดเป็นลูกคนจนถือว่าพ่อแม่เป็นคนจนถ้าเราขี้เกียจไม่ขยันไม่เอาความเห็นที่ถูกต้องมาทำจะโมกินเหล้าเมายาเสพสุราเที่ยวเตะหาเล่นการพนันรักเล็กขโมยน้อยต่อไปเราก็คงติดคุกติดตารางคงจนยิ่งกว่านี้อาจจะเป็นนักโทษประหารก็ได้แต่เมื่อสำนึกว่าเราไม่ได้ทำความดีไว้แต่อดีตปัจจุบันเราจะต้องพยายามคบหาแต่ความดีพยายามเข้าหาศีลธรรมทำแต่ความดีเลิกละแต่สิ่งที่มันเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นบาปเมื่อพยายามขยันทำจิตใจตัวเองให้เข้าถึงธรรมเมื่อตนเองเข้าถึงธรรมมีความขยันมันเพียรเก็บเล็บผสมน้อยเพื่อความไม่ประมาทเพราะกลัวความยากจนไม่อีกไม่นานไม่ช้าบุคคลนั้นก็พ้นจากความยากจนตั้งเนื้อตั้งตัวเป็นเศรษฐีได้เช่นเดียวกันเหตุผลของธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นข้อพิสูจน์ให้แต่คนตั้งแต่คนเบื้องต้นตั้งแต่อุบาสกอุบาสิกาตั้งแต่นักบวชพระองค์ทรงชี้แนะ
ทำคำสอนพระพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งอัศจรรย์เป็นเหตุเป็นผลที่ไม่มีการงมงายไร้สาระเมื่อพระเจ้าเมืองก็ดีชาวบ้านก็ดีฟังคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วเข้าใจแจ่มแจ้งว่าคำสอนของสมณะโคดมพุทธะนี้สอนให้พวกเราพิสูจน์ได้ในชาติหนึ่งทุกคนก็เปลี่ยนศาสนาจากความงมงายหลงผิดเมื่อสมัยก่อนต้องบูชาภูเขาบูชาต้นไม้ใหญ่ๆบูชาน้ำว่าน้ำศักดิ์สิทธิ์เอามาอาบกินแล้วจะบันดาลได้เหมือนกับคนที่ไปขอพรคนโน้นขอพรคนนี้เมื่อตนเองได้หลงงมงายทำพิธีกรรมต่างๆก็ยังช่วยให้พ้นจากความอดอยากยากจนพ้นจากความเจ็บไข้พ้นจากความได้เดียวก็เลยมานึกเห็นว่าคำสอนพุทธเจ้าท่านนั้นที่เป็นเหตุผลที่สอนให้รู้จักดับทุกข์ให้เป็นเหตุผลที่ช่วยตัวเองในปัจจุบันเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็เริ่มเปลี่ยนศาสนากันจากการนับถือผิดๆก็มานับถือกันถูกๆคือนับถือพระคำสอนพุทธเจ้าสมัยก่อนนั้นนับถือคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติตามพระสงฆ์เพราะพระสงฆ์นั้นก็นับถือคำสอนพุทธเจ้าก็ปฏิบัติตามพุทธเจ้าแล้วก็เกิดอัครมหาสาวกขึ้นในเมืองกรุงราชคฤห์มีพระโมคคัลลาเป็นเบื้องซ้ายพระสารีบุตรเป็นเบื้องขวาซึ่งเป็นลูกมหาเศรษฐีในตำบล นั้นเขาเรียกว่านารันธาทุกวันนี้ที่เมืองนารันธาเป็นเมืองที่ทุกคนรู้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยได้สร้างมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในโลกครั้งแรกสอนวิชาการทางศาสนาและทางพิธีในการดำเนินชีวิตเช่นมีการสอนเรื่องดาราศาสตร์แพทยศาสตร์และเกษตรศาสตร์ก็มีวิชาการที่บุคคลที่เข้าไปเรียนในพุทธศาสนาในที่นั้นได้มีความรู้กว้างขวางจนมาเรียนจนถึงโน่นเมืองจีนเมืองทิเบตเมืองลังกาพระถังซัมจั๋งพวกนี้ก็ได้ไปเรียนที่เมืองนารันธาพอไปเรียนแล้วก็แปลพระไตรปิฎกเอาไปเมืองจีนพระไตรปิฎกนั้นบางทีอยู่ทางไกลก็เอาไปไม่หมดจีนก็เอาไปไม่หมดญี่ปุ่นก็เอาไปไม่หมดเกาหลีก็เอาไปไม่หมดทิเบตก็เอาไปไม่หมดเอาไปได้เป็นบางคัมภีร์เพราะการศึกษาพุทธศาสนาที่จะได้หมดนั้นต้องใช้เวลายาวนานแต่เพียงหลักคำสอนเพียงไม่มากแต่ประเทศต่างๆก็สามารถเอาพุทธศาสนาไปเผยแพร่ให้คนนับถือได้นับเป็นพันๆปีเช่นเมืองไทยเราก็เช่นเดียวกันก็เอาคำสอนพุทธเจ้ามาเป็นพระไตรปิฎกแล้วก็มาประพฤติปฏิบัติตามกันเป็นรูปแบบกันทุกวันเนี่ยมีการบวชมีการเรียนมีการทำบุญมีการถือศีลมีการศึกษาธรรมะนี่ก็เป็นหลักของพุทธศาสนาที่สืบทอดมาจากสมัยพุทธกาลเมื่อวันนี้ได้เกิดขึ้นมาก็มีพระภิกษุสงฆ์ได้มาฟังธรรมในโอวาทของพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นวันที่พุทธเจ้าทรงวันนี้วันสุดท้ายปีที่พุทธเจ้าครบ80ปีพระพุทธเจ้าก็ทรงปลงสังขารตรงกลางเดือนเนี่ยตรงว่าโออายุของเราเผยแพร่พุทธศาสนามาเนี่ยสอนคนมา8อยู่มาได้80ปีบวชเผยแผ่มาในสมณะ45พรรษาแล้วพญามารก็เข้าสิงสู่ว่าพระองค์ได้สอนธรรมแก่มนุษย์เนี่ยและเทวดานี่รู้หมดแล้วไม่ต้องสอนใครไม่ต้องห่วงใครแล้วพระองค์ทรงเสด็จเข้าพระนิพพานเถิดอย่าอยู่ไปเลยพระพุทธเจ้าทรงปรงสังขารเนี่ยหลายครั้งถึง16ครั้งแต่ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่พุทธเจ้าทรงรับอาราธนาว่าอีก3เดือนเราจะเข้าพระนิพพาน
ก็พระองค์พออีก3เดือนพระองค์ก็เดินทางจากเมืองเนี้ยไปเมืองกรุงราชคฤห์เนี่ยเดินทางไปเมืองกุสินารากุสินารานี่ก็เป็นเมืองที่พุทธเจ้าทรงไปนิพพานเป็นอันวันนี้ก็เป็นวันสำคัญที่ทางพุทธศาสนาที่พวกเราควรศึกษารู้ว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในวาระพุทธศาสนาเบื้องต้นเป็นพระวินัยแล้วก็ทรงได้แสดงโอวาทปาติโมกทรงแสดงปัจฉิมโอวาทว่าขอให้ทุกคนเราเนี่ยอย่าได้ประมาทเลยอย่าได้คิดว่าอายุของเราเนี่ยเป็นร้อยปีเลยขอให้คิดว่าอายุเราเนี่ยอยู่แค่ลมหายใจอย่าคิดว่าเราต้องไปอยู่ถึงแก่เลยต้องคิดว่าคนเรามีลมหายใจก็ยังมีชีวิตอยู่พอหมดลมหายใจชีวิตก็หมดไปกับลมหายใจอย่าคิดว่าเราจะอยู่ยืนยาวนานเหมือนภูเขาเหมือนแผ่นดินเหมือนต้นไม้เหมือนโลกเลยต้องคิดว่าสังขารร่างกายของเราเนี่ยอยู่ด้วยดินน้ำไฟลมที่มาประกอบเป็นขันธ์เท่านั้นเองแต่ถ้าขันธ์เขาแยกแตกจากกันแล้วเราก็หาชีวิตไม่จงถึงความไม่ประมาทจงรีบสวดมนต์นั่งสมาธิให้ทานรักษาศีลเจริญทำความดีประพฤติตนละบาปบำเพ็ญบุญกันเถิดเมื่อแตกดับตายไปเราจะได้ไม่มีทุกข์ใจเมื่อเราจะออกจากบ้านเนี่ยทำธุระให้มันหมดเสียแล้วเรามาวัดเราก็หมดธุระก็สบายใจแต่ถ้าเราไปไหนเราทำธุระไม่เสร็จมันกังวลไปนั่งที่ไหนก็กังวลเพราะภาระเราไม่หมดไปแล้วก็อยากจะต้องกลับไปทำธุระอีกเช่นเดียวกันกว่าเราเกิดมาแล้วไม่ได้ทำความดีก็เหมือนคนมีธุระมากคนมีภาระหัวใจมากคงจะตายไปแต่ตัวเท่านั้นเองใจก็คงยังหลับตาไม่ลงเพราะยังไม่ได้สร้างคุณธรรมความดีไว้ให้ตัวเองเลยวันนี้อาตมาคิดว่าคนชาวพุทธไทยทั่วประเทศไทยก็คงจะได้เข้าวัดกันคงไปสวดมนต์ไปเวียนเทียนไประลึกถึงคำสอนพุทธเจ้าเป็นทางสงบระงับจิตใจเพราะการมาวัดนั้นเรามาทำจิตใจของเรานั้นให้เป็นคนที่มีสติมีความยังคิดที่ดีมีความคิดนึกที่ดีเพราะอยู่บ้านนั้นเรามันขาดสติความยังคิดอะไรจริงๆเราก็ยังสติไม่ได้เช่นเราจะว่าใครจะด่าใครบางทีมันก็ออกไปโดยที่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้เพราะเราไม่มีสติไม่มีสมาธิเมื่อเราหันหน้าเข้าวัดแล้วเราก็ทำใจได้มีสติมีสมาธิที่จะหักห้ามอารมณ์ของเราให้เกิดความสงบเย็นลงได้ถ้าเราไม่มาอย่างนี้แล้วเราก็ไม่รู้จะไปไหนดีกับการที่มาฝึกมาทำใจของเราเพราะหลักคำสอนพุทธเจ้าก็มีเป็นเรื่องเตือนใจเท่านั้นเองพระองค์ทรงเตือนใจพระองค์ทรงเตือนใจอุบาสกอุบาสิกาให้รู้จักการประพฤติปฏิบัติทำตนเป็นคนดีถ้าทำตนเป็นคนใจดีมันก็ดีสำหรับตัวเราแล้วก็ดีไปสำหรับครอบครัวเราแล้วก็ดีไปถึงวงศาคณาญาติเป็นตัวอย่างที่ดีเหมือนกับเราที่มีองค์ประมุขเช่นมีพระสังฆราชหรือพระสงฆ์เป็นผู้นำอย่างเงี้ยเราก็นึกถึงท่านเราก็เป็นนึกถึงพระที่เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างเช่นพระเจ้าแผ่นดินเรานึกถึงพระองค์ท่านก็เห็นแต่ความเสียสละของพระองค์เป็นบุคคลผู้นำที่ดีซึ่งเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวเราคงจะไม่มีโอกาสทำได้อย่างนั้นถ้าเราไม่มีโอกาสจะทำเป็นบุคคลที่เป็นประโยชน์ส่วนรวมมากใหญ่อย่างนั้นเราก็ขอให้ทำประโยชน์ส่วนตนให้ดีไม่ให้บกพร่องให้เป็นคนมีหลักศีลธรรมประโยชน์ตนทำเช่นเป็นคนไม่เป็นคนดื่มน้ำเมาไม่เป็นคนเจ้าชู้ไม่เป็นคนนักการพนันไม่เป็นคนพูดจา
สับกลับเชี่ยวชอบวิจารณ์ลินทาชาวบ้านเป็นคนหูเบาไม่มีเหตุมีผล

เรียกว่าคนถูกเป่าได้เหมือนปุยนุ่นใครว่าดีก็ดีตามเขาใครว่าชั่วก็ชั่วตามเขาเป็นคนที่ไม่มีเหตุมีผลเขาเรียกว่าคนไม่มีสติคนไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาดำรงชีวิตอยู่อย่างโยกโครงไม่มีหลักชีวิตตัวเองเมื่อคนเราตกอยู่ในอารมณ์อย่างนี้ก็เป็นคนไม่มีหลักชีวิตเป็นคนหูเบาใครว่ายังไงก็เชื่อเขาไอ้ทางดีนี่ทั้งๆก็ไม่เชื่อสงสัยทั้งที่มีเหตุมีผลให้พิสูจน์ได้ค้นคว้าได้เราก็ตัดสินไม่เชื่อแต่ไอ้เรื่องไม่ดีเนี่ยไอ้เรื่องเร็วๆหลายๆเนี่ยใครมาบอกไงเชื่อทันทีโดยทั้งที่เรื่องไม่ดีเราก็ไม่ได้พิจารณายอมรับเหตุผลของเขาพูดกันเหมือนง่ายๆอย่างว่าเขาบอกว่าตายแล้วศูนย์อย่างเงี้ยเฮ้ยบุญไม่เห็นมีจริงเลยถ้าทำบุญมีจริงบาปมีจริงไอ้คนที่มันโกงบ้านโกงเมืองมันก็คงเป็นโน่นเป็นนี่ไปแล้วสิไอ้คนที่ทำบาปมันก็คงได้รับผลกรรมเราก็เลยเออจริงน่ากลัวมันจะไม่มีจริงมันจึงไม่ลงโทษคนทำบาปแม้คนทำดีเข้าวัดเข้าวาเดี๋ยวเจ็บโน่นเดี๋ยวปวดนี่ไม่เห็นมันร่ำมันรวยไม่เห็นมันพ้นไม่เห็นเหมือนคนไอ้คนที่ไม่เข้าวัดเข้าวาทำไมมันรวยเอารวยเอาดีเอาดีเอาเมื่อเป็นเหตุผลอย่างนี้เราก็เลยตัดสินใจว่าบุญไม่มีจริงทั้งที่เราไม่ได้พิสูจน์ฟังคนอื่นเขาบอกมาเป็นอย่างนี้กันมากที่สุดถ้าคนเราได้เชื่อว่าบุญมีจริงว่ากรรมเวรมีจริงด้วยการเข้าว่าเรายังไม่ได้ค้นคว้าเลยเรายังไม่ได้ศึกษาคำสอนพุทธเจ้าให้รู้ซึ้งถึงในใจเราเลยเราเพียงฟังคนอื่นเขาให้เหตุผลทั้งที่คนพวกนั้นก็ไม่เข้าวัดบุคคลพวกนั้นก็ไม่ได้ใจบุญบุคคลพวกนั้นก็ไม่มีศีลสักอย่างเดียวถ้าเราไม่เชื่อคนพวกนั้นมาค้นคว้ากันโดยปัญญาจริงๆอาตมาว่าคนไทยเราจะเริ่มเห็นความสำคัญของพุทธศาสนาอย่างมากมายจะเริ่มนำตนและญาติพี่น้องในเข้าหาศีลธรรมกันเรียกว่าจะไม่มีที่ว่างทุกหมู่บ้านทุกร้านค้าทุกชีวิตก็คงจะได้รับศีลธรรมมีความสุขมีความจะเข้าใจในพุทธศาสนาด้วยไม่สงสัยตอนนี้คนเราทุกวันเนี่ยการนับถือพุทธศาสนาเนี่ยก็อยู่ในหลักที่สงสัยกันมากมันทีมันก็ปนกันหมดบางทีก็สงสัยว่าเอ๊ะไปวัดนั้นเขาก็สอนอย่างนั้นไปวัดนี้เขาก็สอนอย่างนี้มีพุทโธมั่งมีสัมมาอรหังมั่งมีหนอมั่งเอ๊ะมีวัดทั่วไปหมดเราก็เริ่มสงสัยแต่อาตมาว่าเรายังอยู่ในวัดพุทโธก็ดีสัมมาอรหังก็ดีหนอก็ดีก็ยังเป็นคนดีแต่คนพวกนี้ก็ยังเป็นคนที่มีเหตุผลที่จะสามารถจะปฏิบัติตัวให้ดีได้อยู่ในหลักของศีลธรรมแต่คนที่ไม่ได้มาศึกษาอย่างนี้เลยสิไม่รู้เลยว่าเขาพุทโธอย่างไรสัมมาอรหังอย่างไรหนออย่างไรปฏิบัติอย่างไรวันพระวันโกนฉันไม่รู้เรื่องหนึ่งเอาแต่ไปทางโลกบางคนนี่ไม่เอาหรอกบางคนไม่ได้เคยเข้าวัดเลยทำบุญอะไรก็ต้องคิดว่ารวยจึงจะทำถ้าคิดว่าได้ประโยชน์จึงจะทำแล้วยังก็หวยอย่างเงี้ยลอตเตอรี่ใต้ดินซื้อกันเป็นหมื่นเป็นพันอยากรวยเร็วๆอยากรวยจริงๆทั้งที่สิ่งนี้พระพุทธเจ้าก็บอกไม่ใช่ลาภของเรามันเป็นอบายมุขถ้าจะทำบุญก็ต้องทำกันแบบนี้ส่วนมากคนไทยเรามาทอดประปาทิ้งหลวงพ่อคนดีให้ฉันถูกหวยนะฉันจะมาสร้างวัดทอดกระถิ่นทิ้งงวดนี้ฉันถูกหวยเขาปรารถนาแบบประเภทที่งมงายไม่มีเหตุผลพอไม่ถูกขอบุญไม่ช่วยนั่นเพราะเขาไม่ได้ศึกษาพุทธศาสนาให้ถึงแก่นจริงๆว่าทำกรรมดีเนี่ยมันได้รับผลจากความดีใจมันรวยที่ใจไม่ใช่รวยที่เงินทองมันได้รับความพ้นทุกข์ที่ใจ
ม่ใช่ว่าเออทำบุญเราจะต้องเอาสิ่งตอบแทนทำบุญเราต้องการให้มันพ้นความทุกข์ใจพ้นความเดือดร้อนทางใจไปก่อนเงินทองนั่นเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำกรรมดีของเราไม่ใช่เราจะต้องมาลงทุนด้วยการซื้อหวยใต้ดินบนดินอะไรเนี่ยอาตมาว่าถ้าเราเป็นคนชาวพุทธไม่ควรจะมีสิ่งพวกนี้เลยควรจะเชื่อว่าบุญกรรมที่เราสร้างของเราไว้เนี่ยถ้ามันดีแล้วมันก็คงต้องเป็นไปในทางดีแต่ถ้าเราไม่ได้สร้างบุญกุศลไม่ได้ทำกรรมดีเล่นเท่าไหร่มันก็ไม่ถูกฉะนั้นบางทีบางคนก็งมงายไปบูชาสิ่งที่ผิดๆอีกมากมายบางทีก็ถูกทำบุญถูกเขาหลอกก็มีไปทำพิธีอย่างนั้นจะได้อย่างนั้นทำพิธีอย่างนี้จะได้แบบนี้ทิ้งเสียเงินทองไปเป็นหมื่นเป็นพันก็ไม่ได้อะไรกลับคืนมาอันนี้เราพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนไม่ได้ทำอะไรเสียหายมากเลยเพราะการรักษาศีลไม่ต้องเสียเงินการทำสมาธิไม่ต้องเสียเงินการพิจารณาสังขารร่างกายการปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงธรรมเนี่ยไม่เป็นการเสียเงินเลยถ้าเราได้ความรู้ความเข้าใจก็แจ่มแจ้งในทางธรรมนี้เราจะเป็นคนไม่งมงายมีเหตุผลที่จะตัดสินอะไรได้ถูกต้องบางคนเอาวิธีอื่นมาใช้เอาวิธีทางศาสนาอื่นมาใช้แล้วก็มาบอกว่าเรานี่เป็นชาวพุทธ 100% แต่คำสอนพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนให้รู้จักให้รู้จักเรื่องวิถีของจิตใจตัวเองเป็นวิธีที่ว่าให้ดูจักว่าการที่เราทำให้ตัวเองเกิดทุกข์ทุกวันเนี่ยเพราะเหตุใดที่เราทุกข์ทุกวันเนี่ยเพราะเหตุใดใครเป็นคนทำให้เราทุกข์แล้วจะหาวิธีดับทุกข์ด้วยเหตุใดที่จะหาทางดับได้คือไม่ให้ไปโทษคนอื่นทั้งหมดคือให้โทษการกระทำของใจตัวเองการกระทำที่ตัวเองคิดอยู่เป็นอยู่คือไม่ไปมองคนอื่นในแง่ร้ายคือให้มองตัวเองนั่นแหละที่เป็นผู้ที่กระทำอะไรขึ้นมาทุกอย่างทั้งดีและทั้งไม่ดีทั้งทุกข์และสุขอันนี้มีความสำคัญมากในหลักพุทธศาสนาแล้วถ้าหากว่าเราปฏิบัติเนี่ยก็จะมาลงเอยกันเพราะกรรมฐานพุทธเจ้าเนี่ยสอนวิธีการปฏิบัติเนี่ยมารวมที่ใจดวงเดียวจะเป็นพุทโธก็ดีสัมมาอรหังก็ดีหนอก็ดีพอเข้าถึงนิพพานแล้วพระพุทธะองค์เดียวกันคำว่าสมพุทโธก็เป็นคำสมมุติสัมมาอรหังก็เป็นคำสมมุติหนอก็เป็นคำสมมุติสมมุติจากผู้ไกลจากกิเลสสมมุติจากเป็นผู้รู้ผู้ตื่นก็คือพระพุทธเจ้าที่ใจนั่นเองฉะนั้นเราไม่แตกแยกกันเราเป็นลูกพุทธเจ้าเราเป็นผู้มีธรรมอันเดียวกันมีองค์มรรค8อันเดียวกันอย่าไปเข้าใจว่าสำนักโน้นผิดสำนักนี้ถูกอย่างนั้นถูกอย่างนี้ผิดขอให้เข้าใจว่ามันผิดถูกอยู่ที่ความโลภความโกรธความหลงของเราต่างหากความเห็นของเราต่างหากที่ว่าท่านบอกว่าตามองค์มรรค8ถ้าเห็นถูกต้องก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปคือดำริออกจากกามอย่างเหมือนโยมทำบุญนั่งกรรมฐานนั่งกรรมฐานเนี่ยโยมก็นั่งไปใครมาชวนทำอะไรโยมก็ไม่เอามีเงินเดือนก็พอใช้ค้าขายก็พอใช้แต่โยมพุทโธก็ดีสัมมาอรหังก็ดีหนอก็ดีพอก็บอกโหหลวงพ่อโน้นให้แม่นจังเลยเลขแน่เลยงวดนี้เอาฝากสัก100ฝากสัก500พอออกมาผิดอีกแล้วนั่นเพราะความดำริผิดไม่ดำริออกจากกามเขามาชวนเมื่อสมัยก่อนใช่ไหมเขาชวนเล่นแฉนะแหมดอกมันดีจังเลยนะพุทโธไปพุทโธมาเอาสักหน่อยบางคนบอกมีเงินอยู่ล้านหนึ่งเอาไปเล่นแชร์เพื่อจะเอาดอกมาเป็นรถยนต์พอได้รถยนต์คืนแชร์ล้มหมดเลยได้รถยนต์ไปคันเดียวล้านหนึ่งหมดเลยพุทโธเสียแชร์ซะแล้วหนอเสียแชร์ซะแล้วสัมมาอรหังหมดตัวซะแล้วเพราะเราไม่ได้ปฏิบัติละกิเลสเราถ้าเราเชื่อคำสอนพุทธเจ้าฉันมี1 ล้านแล้วฉันจะเดือด

อนอะไรใครจะมาชวนฉันเอาทางไหนฉันก็ไม่คล้องแวะทั้งหมดไม่ถูกใครหลอกเลยถ้าเราเป็นสมาธิทิฏฐิจริงๆเนี่ยก็จะเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องเท่าตามพระพุทธเจ้าเองนะเลิกนับถืออื่นเลยพวกสมาธิทิฏฐินะจะไม่ทำพิธีกรรมอะไรทั้งหมดจะไม่ไปบงสรวงจะไม่ไปวิงวอนจะขอให้ตัวเองทำความดีให้ถูกต้องเท่านั้นเองคือจะไม่ไปวิงวอนขอใครช่วยเลยจะรู้ว่าการที่ช่วยตัวเองนั่นแหละถูกต้องแต่ถ้าคนไม่มีสมาธิทินะจะมีหัวหมูใบสีไปบูชาโน่นไปบูชานี่ขอให้วิญญาณต่างๆเนี่ยมาช่วยเรานั่นเป็นการกระทำที่ทำบาปโดยไม่รู้ตัวเสียเงินโดยไม่รู้ตัวเห็นผิดโดยไม่รู้ตัวแต่ถ้าพูดตามหลักพุทธศาสนาแล้วละหมดพอเข้าถึงพุทธศาสนาแล้วไม่มีพิธีกรรมอะไรอย่างน้อยก็ปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าละความโลภให้น้อยลงละความโกรธให้น้อยลงละความหลงตัวตนให้น้อยลงพิจารณาสังขารให้มากขึ้นเพราะคนเรามันก็แค่กินอิ่มเดียวเกิดมาก็อยู่กันอย่างนี้แหละชีวิตก็ซ้ำๆซากๆกันอยู่เงี้ยทุกๆสุขๆมันก็ไม่มีใครจะวิเศษไปกว่ากันจึงว่าสัตว์โลกนี่เป็นไปตามกรรมที่ตนเองกระทำดีและกระทำชั่วก็มองเห็นง่ายๆว่าชีวิตเราดำรงอย่างนี้ก็พอใจแล้วเมื่อเราเข้าถึงพระพุทธศาสนาเราก็ไม่ดิ้นรนอะไรแล้วดิ้นรนไปก็ถูกหลอกเปล่าๆเสียเงินเปล่าๆสวดมนต์ภาวนาอยู่กับเย้าเฝ้าก็เรือนให้ใจสบายดีกว่าถ้าเราถึงพระพุทธเจ้าแล้วทุกคนก็จะไม่มีใครหลอกกันไม่มีเอาความเห็นผิดมาให้กันฉะนั้นพอเราปฏิบัติแล้วเราก็ไม่ต้องสงสัยว่าสิ่งพวกนี้เป็นสิ่งสมมุติทั้งหมดเป็นคำสวดคำสอนนี่เป็นสิ่งสมมุติทั้งหมดแต่สมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้ปฏิบัติให้ปฏิบัติในหลักสมถะและวิปัสสนาโดยตรงอย่างเช่นไปสอนพระเจ้าพิมสารเนี่ยพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนให้ทำพิธีอื่นสอนให้รู้จักว่าทุกนั้นมันอยู่ที่ตัวเองทำความเห็นให้ถูกต้องอย่าไปโกรธลูกโกรธเมียจะไปโกรธคนโน้นคนนี้เพราะที่มันโกรธนั้นเพราะใจเราต่างหากเราทำใจเราไม่ดีต่างหากที่คนอื่นมาด่าเรามาว่าเรานี่ก็เพราะใจเรารับรู้ต่างหากแต่ถ้าใจเราไม่รับรู้รับเห็นใจของเราวางเฉยได้ทุกอะไรจะมีมาที่ใจเรามันก็เหตุเกิดที่เราต่างหากฉะนั้นจึงว่าคำสอนพุทธเจ้าสอนให้มองใจตัวเองให้ออกทีนี้เราพวกคนเราทุกวันนี้ไม่เคยฝึกไม่เคยมองใจตัวเองไม่เคยสงบใจตัวเองก็เลยจึงไปมองคนโน้นคนนี้หวาดระแวงคนโน้นคนนี้เรื่อยไปมันก็ไม่จบไม่สิ้นสักทีเดียวไอ้ที่ว่ามานั่งหลับตานะไม่ใช่โง่หรอกมันนั่งดูใจตัวเองลืมตามันไม่เห็นใจตัวเองไม่เห็นความคิดตัวเองพอมานั่งเห็นความคิดตัวเองจะรู้ว่าโอ้คนเหล่านี้ใจเรายังเชื่อไม่ได้เลยใจเหล่านี้ยังเชื่อไม่ได้มันคิดโน่นคิดนี่สารพัดที่มันจะโลภมันจะโกรธจะหลงพอดูใจตัวเองแล้วโอ้ยงานใหญ่เลยแค่หัวใจเรายังทำไม่ได้เราจะไปสั่งสอนใจใครให้ดีฉะนั้นก็เลยเป็นงานที่เราจะต้องมองด้านตัวเองมากกว่าอันนี้คนเราถ้าศึกษาเข้าถึงธรรมะจริงๆเนี่ยมันก็เริ่มมีสติเริ่มมีสมาธิเริ่มมีปัญญามองจับผิดตัวเองได้เข้าใจตัวเองได้ที่ว่าเราควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรให้เกิดความร่มเย็นสงบสุขแต่นี้เราก็ไม่ต้องไปทะเลาะกับใครไปคนที่ทะเลาะกับคนโน้นทะเลาะคนนี้ทะเลาะกับลูกกับหลานกับสามีภรรยาเนี่ยไม่ได้ดูใจตัวเองเพราะไม่ได้มองตัวเองตัวเองก็มีความเห็นผิดอยู่แต่ก็การกระทำตัวเองจริงๆก็ไม่ถูกต้องแต่เราก็นึกว่าตัวเองดีอยู่ตลอดแต่คนเราถ้าปรับปรุงแก้ไขจิตใจเราได้เนี่ยมันก็จะเป็นคนที่มีเมตตามีคุณธรรมรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีการอภัยซึ่งกันและกันโลกก็จะอยู่อย่างร่มเย็นสงบสุขไม่นำความทุกข์ให้เกิดขึ้นกับทุกคนเลยฉะนั้นวันนี้ที่พุทธเจ้าทรงสอนก็คือสอนย่อๆสั้น

ท่านว่าให้ละบาปบำเพ็ญบุญก็คือทำใจให้เราเนี่ยเบิกบานทำใจของเราให้ละความโกรธความพยาบาทละความเห็นผิดละความเห็นตัวตนสำคัญกว่าคนอื่นคือทำใจให้ขาวรอบคือทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยศีลสมาธินั่นเองแล้วก็ไม่ให้ประมาทคนเราเมื่อไม่ประมาทแล้วก็ไม่มองคนอื่นในแง่ร้ายก็เกิดเมตตาเกิดความสงสารว่าเราเป็นญาติกันเป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องกันที่เราจะต้องไปพบกันปลายทางเกิดมาต้นทางแล้วเราก็ไปพบกันปลายทางแล้วเราจะโกรธเกิดไปทำไมใช่ไหมเพราะมีคนหนึ่งอ่ะมันแย่งที่ดินกันไอ้พี่เขยกับน้องเขยมันตีกันทั้งตายเลยตีกันจนตายแย่งที่ดินกันที่จริงที่ดินมันก็มีตั้งเยอะไปลอยไล่มันเพียงลุกกันนิดเดียวมันโกรธตีกันจนตายพอฆ่ากันตายแล้วเขาไม่รู้จะทำไงสมัยก่อนเกียนไอ้รถก็ไม่มีเขาก็จับเอามันใส่เกียนเอานอนคู่กันมาไอ้ศพมันตายแล้วมันก็นอนชนกันไปชนกันมาพอเกียนมันกลิ้งกันชนกันไปชนกันมาคุกคักคุกคักไอ้คนขับเกียนก็กลัวนะแหมมันตายเลยมันยังตีกันเลยมันแทบไม่รู้เรื่องอ่ะมันก็เกลียนมันก็โครงไปโครงมาจนกันเวลาตายแล้วมันก็ไปด้วยกันไม่ทะเลาะกันนอนกันไปที่เดียวพอไปถึงประชาก็เผารวมกันดูสิโยมตอนมันเป็นฤทธิ์มันมากมันแย่งที่ดินกันที่ดินมันต้องกว้างใหญ่ต้องเป็นลอยๆไร่มันยังหวงกันพอตายแล้วเกลียนเล่มเดียวมันก็ไม่หวงกันเวลาตายแล้วสุดท้ายเราก็ไปเจอกันปลายทางพอเผาแล้วก็เงียบไม่มีอะไรอีกต่อไปคนเราอยู่บ้านตั้งหลังเบลเลอร์ก็ยังอยู่กันไม่ได้ยังทะเลาะกันทุกวันให้เราตายสิหมดมันก็ดีกันเราต้องนึกอย่างนิยมต้องนึกถึงโอ้เวลาตายแล้วนี่นะกี่ร้อยคนกี่พันคนก็ไปรวมอยู่วัดเดียวกันได้ไม่เคยเห็นว่าที่ตรงนี้ของกูนะมึงจะมาอยู่นะมึงไปให้พ้นเปล่าเลยที่ที่เดียวซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเห็นไหมวัดธาตุทองวัดมกุฎนะโยมเศรษฐีกี่ร้อยคนโยมไม่เคยหวงกันเลยคนจนกี่ร้อยคนไปอยู่นะซ้ำแล้วซ้ำอีกนับไม่ถ้วนแต่ต่อไปเราก็ต้องไปอยู่ที่นั่นอีกไอ้ที่เราหวงเราเห็นไม่ได้หรอกไอ้ที่เรารักก็ห่างไอ้ที่ชังก็กลับชิดไอ้ที่เราเกลียดเรากลัวไอ้ที่คนเราไม่ชอบเราก็เอาเป็นนอนซ้อนกันอยู่นั่นเองนี่เลยพระพุทธเจ้าสอนเป็นโอวาทปาติโมกข์ปัจฉิมมโอวาทให้พวกเราประมาทพระพุทธเจ้าเห็นจริงเห็นว่าทุกคนเราจะต้องเป็นไปอย่างนี้แล้วทำความดีซะเราจะได้เบิกบานใจภูมิใจที่เราได้ฉลาดไม่โง่ไม่หลงเหมือนคนที่เขาหลงเขาโง่ใช่ไหมเขาซื้ออะไรกันนะโยมโอ้เขาหลงซื้อหลงกันถึงเท่าไหร่เป็น10ล้าน20ล้านซื้อเครื่องประดับถึงตั้ง10ล้าน20ล้านจะเอาไปทำบุญสัก100บาท10บาทก็ทำไม่ได้ไปซื้ออะไรซื้ออะไรเครื่องอะไรอาบน้ำตัวตั้งกี่แสนนั่นแหละมันได้อะไรโยมคนเราตายแล้วก็ได้อะไรที่เผาเราไม่เคยสร้างเลยโยมที่เผาเราไม่เคยสร้างเลยไอ้ที่อยู่บ้านสุดท้ายเราไม่เคยสร้างเลยแต่เราได้แต่ไอ้สิ่งที่เราสร้างเราหวงเราแหนไว้เราเอาไม่ได้เอาไปเลยไม่ไฟหมดทุกคนเราก็ยังหลงกินหลงอยู่ในวัตถุสิ่งพวกนี้เป็นเครื่องปลื้มใจเป็นเครื่องรอใจแต่เราไม่มีโอกาสจะได้ไปพิจารณาตัวเองฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้มาเตือนให้พวกเราเนี่ยวันนี้เป็นวันไม่ประมาททำจิตใจให้ขาวทำจิตใจให้เบิกบานวันหนึ่งเสียสละสักวันเดียวเมื่อเรามาคิดอย่างนี้ทุกคนเราก็เริ่มมองเห็นทางว่าเออใครมันโง่กันแน่ใครมันหลงกันแน่ใช่ไหมพวกนั้นมันรวยเท่าไรมันก็ไปนอนก่อนเราก็มีอย่างนั้นมันฉลาดไงมันไปนอนคอยเราก็มีแล้วก็ไม่เห็นเอาอะไรไปได้เท่าไรก็อยู่ตรงนั้นเอง
ถ้าเรากลุ้มใจเราก็คิดอย่างนั้นโยมนะถ้าเรากลุ้มใจเราก็คิดถึงพุทธเจ้าพุทธเจ้าเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ใจทำอะไรก็เพื่อโลกให้มีความยู่เย็นเป็นสุขคำสอนของท่านมีแต่คำเดียวเราก็สบายใจแค่พุทโธธัมโมสังโฆเราก็สบายใจแต่ลูกหลานเรามีมากมายคิดถึงคนโน้นคนนี้ก็วุ่นวายใจยิ่งคิดถึงเรื่องการงานหนี้สินยิ่งวุ่นวายใจเอ๊คิดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าเท่านี้ก็สบายใจหรือถ้ามันยังปลงไม่ตกก็นึกไปถึงไอ้ที่เขาเผาศพมันน่ะไข่มันตายมั่งโอคนโน้นก็ตายคนนี้ก็ตายไอ้ที่รวยแค่ไหนก็ตายเป็นถึงใหญ่ๆโตๆแค่ไหนก็ตายไม่เห็นหนีไปไหนเลยตัดสินใจมันเถอะเราก็เหมือนกันอย่าไปน้อยเนื้อตามใจอย่าไปอาภัพวาสนาเลยเขาก็หนีความจริงไม่พ้นถ้าเราคิดอย่างนั้นแล้วก็เสมอกันใช่ไหมโยมพระก็ตายโยมก็ตายมีก็ตายจนก็ตายมันก็ไม่เห็นมีใครสูงต่ำกว่ากันเมื่อเราคิดอย่างนี้เราก็ปลงตกความน้อยเนื้อตามใจความคับแค้นใจอะไรๆก็เริ่มสบายขึ้นใช่ไหมเพราะเขามีร้อยล้านพันล้านเขาก็ต้องตายไปเช่นเดียวกับเราไปอยู่ที่เดียวกับเราบ้านสุดท้ายก็ต้องตัดสินใจอย่างนี้เพราะพุทธเจ้าได้สอนให้รู้จักการดับทุกข์ที่ใจก่อนที่เราจะตายที่ในชีวิตเนี่ยเราควรจะหาศีลธรรมก่อนเพราะว่าท่านเห็นว่าคนเราเนี่ยถ้าปล่อยใจให้ปรุงสร้างปล่อยใจให้คิดมากปล่อยใจไม่ให้มีหลักเนี่ยมันจะมีอารมณ์ที่เช่นมีความโลภมากมาทำให้เราจนหลงตัวโลภจริงไม่คิดถึงความแก่ไม่เห็นความประโยชน์ไม่มีเมตตาช่วยคนอื่นเกิดมีความโลภมากได้มาก็ดีใจเสียไปก็เสียใจเกิดความคับแค้นใจแล้วก็เกิดความไม่พอใจเช่นเกิดความโกรธความพยาบาทผูกจิตใจให้เกิดเป็นทุกข์ก็พระพุทธเจ้าก็เห็นว่าทุกข์ที่เกิดขึ้นจากใจเนี่ยมันร้ายแรงมากก็ให้ทุกคนเนี่ยรู้จักดับรู้จักปฏิบัติทุกวันทุกคืนไปพอเข้าใจไหมโยมพูดธรรมะมันก็อยากหลับเนาะฮะพูดธรรมะแล้วใจมันก็จืดไปหมดเลยพูดมาพูดถึงความตายแล้วไม่อยากไปไหนเลยคนนี้แต่พระพุทธเจ้าท่านมีความสุขท่านบอกท่านระลึกถึงความจริงแล้วไม่ถูกใครหลอกเราแต่ถ้าระลึกถึงความไม่จริงแล้วถูกเขาหลอกเราทุกทั้งนั้นเลยจะไปที่ไหนก็ไม่มีอิสระถ้าเราเป็นอย่างนี้เราก็ปลงตกจะได้มาก็ดีจะเสียไปก็ดีมันก็เริ่มสบายใจขึ้นแต่ถ้าเราปลงไม่ได้ในแหมมันทุกข์จริงๆเอาละวันนี้ก็คงสมควรแก่เวลาก็ขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ขอให้ญาติโยมที่ตั้งใจมาบำเพ็ญกุศลในวันมาฆบูชาที่เราตั้งใจเป็นการให้ทานในรักษาศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นปฏิบัติบูชาซึ่งเป็นยอดบุญยอดกุศลที่จะได้ละทุกข์บำเพ็ญความสงบสุขเรียกว่าตัดกรรมตัดเวรตัดเหตุตัดผลเรียกว่าตัดทุกข์ทั้งปวงที่อยู่ในใจเราให้มันหมดไปสิ้นไป

็นของสากลเป็นของอยู่คู่โลกแต่ว่าใครจะค้นพบเอามาปฏิบัติได้หรือไม่ได้นั้นมันเป็นเรื่องของบุคคลนั้นเช่นเดียวกับความสุขเนี่ยมันเกิดมาคู่ใจคนความทุกข์ก็เกิดมาคู่ใจคนถ้าตราบใดที่มีสัตว์โลกเกิดขึ้นมาแล้วสุขทุกข์อันนี้ก็อยู่คู่ใจคนดีใจก็อยู่คู่ใจคนเสียใจก็อยู่คู่ใจคนถ้าตราบใดโลกนี้ยังมีมันยังมีสัตว์เกิดอยู่ก็ยังมีสุขมีทุกข์อยู่คู่ใจคนอยู่คู่ใจสัตว์ความสุขเป็นสิ่งที่ปรารถนาสำหรับชาวโลกอยากจะได้ไขว่คว้าหาทะเยอทะยานวิ่งหาความสุขกันทุกรูปทุกนามไม่มีคนไหนที่จะเป็นศัตรูกับความสุขเลยทุกคนปรารถนาอยากจะได้สุขมาเคียงคู่มาเคียงข้างมาไว้ในตัวเองถือว่าเป็นความสุขที่เราอยากได้จะเป็นความสุขในรูปสวยๆก็ดีเป็นความสุขในเสียงที่เพราะๆก็ดีเป็นความสุขที่กลิ่นหอมๆก็ดีเป็นความสุขที่มีรสอร่อยทำให้จิตใจของเราทำให้เราชื่นบานก็ดีแล้วความสุขที่เกิดจากการสัมผัสจับต้องเกิดความรันจวนใจก็ดีหรือความสุขเกิดจากความคิดนึกเพ้อฝันทางใจก็ดีเชื่อว่าเป็นความสุขที่ทุกคนอยากจะได้อยากจะมีอยากจะทำให้มากขึ้นในตัวเองอันนี้เรียกว่าเป็นความสุขที่ไม่เป็นศัตรูกับเราอยากได้แต่ความสุขนี้ก็เป็นของที่หาได้ยากในสำหรับใจคนที่ไม่มีธรรมะคนที่ไม่มีธรรมะที่ไม่มีความสงบใจที่ไม่รู้จักคำว่าทานศีลภาวนาไม่รู้จักคำว่าเสียสละตนเองเพื่อประโยชน์ตนและส่วนรวมและบุคคลที่ไม่รู้จักการสงบสำรวมกายตนเองให้มีเรียบร้อยหรือว่าความสุขที่ตนเองจะได้รับนั้นมันได้น้อยเหลือเกินที่ตนเองไม่สามารถจะส่งมันไปได้เพราะความเที่ยงของเราไม่มีความมั่นคงของใจเราไม่มีเราก็สับสายที่จะวิ่งหาอยู่เรื่อยฉะนั้นความสุขจึงเป็นยอดปรารถนาของมนุษย์และสัตว์ทั้งปวงแต่ความทุกข์นั้นเป็นศัตรูร้ายกาจของมนุษย์และสัตว์ทั้งปวงความทุกข์นั้นเกิดจากใจที่ไม่สงบเกิดจากใจที่คิดไม่ดีบ้างเกิดจากใจที่คิดเป็นอกุศลบ้างเช่นเกิดจากความโกรธมากเกิดจากความโลภมากเกิดจากความหลงเกิดจากความคิดอิจฉาริษยาเพื่อนฝูงหรือผู้อื่นเกิดจากความพยาบาทขุ่นข้องผูกไว้ในใจกับคนที่เราไม่รักคนที่พูดกับเราไม่ดีคนที่ทำให้เราต้องเสียใจเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็พกไว้ซึ่งความทุกข์เล่าร้อนใจอยู่ทุกเวลาจะกินก็เป็นทุกข์ใจจะนั่งก็เป็นทุกข์ใจจะนอนก็เป็นทุกข์ใจอยู่ที่ไหนเราก็ทุกข์เล่าร้อนใจความทุกข์เป็นศัตรูอันร้ายกาจที่ทุกคนพยายามที่จะหลีกหนีพยายามที่จะหลีกหนีพยายามที่จะทำลายมันให้หมดไปหรือพยายามที่จะไม่ให้เกิดขึ้นกับตัวเองฉะนั้นความทุกข์ใจจึงเป็นศัตรูสำหรับทุกคนทุกคนไม่อยากได้เลยแต่ทุกคนก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้ความทุกข์ใจนั้นมันได้มาจากอะไรมันได้มาจากอะไรเราจะวิ่งหาความสุขอย่างเดียวแต่เราไม่รู้ว่าทุกข์นั้นมันเกิดมาตรงไหนเราก็ไม่มีอุบายที่จะกำจัดทุกข์ได้ก็ดิ้นรนเดือดร้อนวุ่นวายใจทุกวันนี่เองเมื่อไรน้อจะสบายใจสักทีเมื่อไรน้อจะสมหวังสักทีความสุขที่เราได้มาจากความสงบความทุกข์ที่ได้มาจากความไม่สงบที่ดิ้นทุรนทุรายทะเยอทะยาน
เมื่อมันไม่ได้สมใจแล้วจึงเกิดความระทมขมขื่นเช่นเราอยากได้รูปสวยๆแต่รูปนั้นกลับเปลี่ยนแปลงไม่สวยเราอยากได้เสียงเพราะๆแต่เสียงนั้นกลับไม่เพราะเหมือนกับเมื่อก่อนเราเคยพูดกันดีๆเนี่ยเมื่อก่อนเรารักกันเราพูดกันดีๆเธออย่างนั้นคุณอย่างนั้นมีแต่คำดีๆแต่เราคุยกันไปนานๆอยู่กันไปหลายๆเดือนหลายปีกับคำพูดนั้นไม่ดีคำพูดนั้นกับเสียบแทงใจเราพูดให้เราเจ็บช้ำไอ้เสียงที่เพราะนั้นหมดไปแล้วเหลือแต่ความ

ไม่ทุกข์ใจหรือถ้าความเจ็บใจอันนี้คือว่าความสุขได้หมดไปจากเสียงเพราะนั่นเองความสุขที่เกิดจากเสียงเพราะและมันก็เกิดทุกข์จากเสียงไม่เพราะก็คือคนเดียวกันนั่นเองก็เกิดจากใจดวงนั้นเองเกิดจากใจที่เคยได้รับความสุขหวังว่าจะมีความสุขเคยได้ยินเสียงเพราะแล้วกลับมาได้ยินเสียงไม่ดีคนคนเดียวกันนั่นเองจริงๆคนคนเดียวนั้นทำให้เราทั้งทุกข์ทั้งสุขเมื่อก่อนเธอพูดดีแต่เดี๋ยวนี้เธอพูดร้ายเมื่อตอนเธอพูดดีในฉันเชื่อเธอทุกอย่างฉันหลงไหลอยู่ในความดีของเธอแต่เธอมาร้ายนี่ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นความสุขที่เคยได้รับกลับเป็นความทุกข์ที่ตรงกันข้ามเลยสุขเท่าไรก็ทุกข์เท่านั้นเกิดจากความที่เธอพูดไม่ดีที่เธอตั้งใจไม่ดีอันนี้เนี่ยมันบ่อเกิดมาจากตรงนี้เองสุขกับทุกข์อยู่ด้วยกันถ้าตราบใดยังมีสุขก็จะต้องมีทุกข์อยู่ตรงนั้นถ้าก่อนที่เธอลูกเคยสวยเมื่อก่อนเมื่อย้อนไป23ปี40ปีรูปอันนี้สวยงามมากฉันชอบใจในรูปนี้เหลือเกินแต่ระยะที่ยาวนานมาถึงตั้ง20-30ปีรูปมันเปลี่ยนฉันก็ไม่ชอบใจในรูปนี้ไม่อยากเข้าใกล้ในรูปนี้อยากจะแสวงหารูปใหม่ๆที่มันถูกตาถูกใจคนนี้เราก็ทุกข์ในรูปที่เราได้มาไม่ดีอีกเมื่อก่อนเราเคยพอใจในรูปอันนี้เหลือเกินว่ามันเป็นสุขมันสวยมันงามแต่อยู่ไปนานๆระยะยาวเรากลับรังเกียจในรูปนี้เหลือเกินแต่เรารังเกียจก็หนีไม่พ้นมันอยู่ที่เราเสียแล้วมันอยู่ใกล้เราเสียแล้วมันเป็นคู่ของเราเสียแล้วมันเป็นตัวของเราเสียแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วคนเราจึงว่ามีสุขเท่าไหร่ก็มีทุกข์เท่านั้นอันนี้ถ้าเรารู้ธรรมะเราจะมองออกแล้วว่าจริงพุทธเจ้าตรัสไว้จริงเรื่องของความไม่เที่ยงที่ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามันไม่เที่ยงเลยเป็นทุกข์ทั้งหมดถ้าเสียงเพราะแล้วมันกลับไม่เพราะต้องเป็นเที่ยงพอไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์รูปสวยแล้วกลับไม่สวยมันก็ไม่เที่ยงก็กลับเป็นทุกข์อีกกลิ่นดีเราเคยได้ดมกลิ่นดีๆถ้ากลิ่นมันเปลี่ยนแปลงไม่ดีก็กลับไม่ชอบใจก็กลับเป็นทุกข์อีกเราเคยเมื่อก่อนเราเคยคิดอะไรแล้วมันสมหวังไปทุกอย่างคิดอะไรแล้วมันสุขไปทุกอย่างแต่เดี๋ยวนี้ความคิดของเรากลับปวดร้าวใจคนนั้นก็ทำไม่ถูกใจคนนี้ก็ทำไม่ถูกใจใครๆก็ทำให้เราไม่สบายใจทั้งหมดไอ้ความคิดที่เคยมีความสุขเคยลื่นเลิงเคยสนุกสนานเมื่อยาววัยนั้นกลับหายไปเหลือแต่ความคิดที่มันปรุงแต่งปรุงสร้างเล่าร้อนวุ่นวายอยู่ทุกเวลาสุขอยู่ที่ไหนทุกข์ก็อยู่ที่นั่นมันตามมาทุกเวลาเลยตามอยู่ทุกวินาทีอยู่ทุกขณะจิตซึ่งเราไม่มีทางจะหลีกเลยมนุษย์นี้ถ้าตามใดที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็ยังต้องมีทุกข์มีสุขอยู่ร่ำไปอยู่ในใจเรานี่เองทุกคนเราจึงรักสุขจึงเกลียดทุกข์แต่ทำยังไงใจเราก็ไม่เที่ยงตรงคนเราเมื่อใจลำเอียงแล้วก็หาความสุขอย่างแท้จริงไม่ได้ถ้าเราจะหาความสุขจริงๆเราจะต้องพยายามปฏิบัติทำความดับทุกข์อันความดับทุกข์นี่พุทธเจ้าค้นพบแต่ไอ้สุขทุกข์นี่มันมีอยู่คู่โลกซึ่งมนุษย์ก็ได้รับอยู่ด้วยไอ้ความดับทุกข์นี่คือการเข้ามาภาวนาเข้ามาภาวนาทำให้ใจของเราเนี่ยสงบเข้ามารู้จักใจตัวเองว่ามันเกลียดมันรักมันชังอย่างใดก็มารู้เหตุที่ไม่เกิดอันนั้นเนี่ยพอเข้ามาถึงแล้วมันก็เกิดความดับเขาเรียกว่านิพพานความทุกข์มันตายความสุขมันตายมันก็เลยเป็นคนปล่อยวางมันก็เลยเป็นคนปล่อยวางเป็นคนนิ่งเฉยได้ใครจะบ่นให้รำคาญก็ไม่รำคาญใครจะด่าให้โกรธก็ไม่โกรธใครจะยั่วยวนให้เกิดรักเกิดหลงก็ไม่เกิดรักเกิดหลงกับปล่อยวางทำใจสงบเป็นกลางได้อันนี้แหละบุคคลคนนั้นเท่านั้นเองจึงจะได้ความความสุขอันแท้จริงในชีวิตแต่ถ้าตราบใดที่เรายังรักยังเกลียดอยู่เนี่ยไม่เจอหรอกความสุข

ความทุกข์จะวิ่งหายจากเราอยู่ทุกเวลาเลยฉะนั้นญาติโยมที่มาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมทุกคนต้องการความสุขถ้าเราอยากจะได้ความสุขเราจะต้องรู้จักความสงบด้วยถ้าไม่รู้จักความสงบแล้วความสุขจะไม่มีเลยจะมีแต่ความทุกข์เข้ามาแทนความไม่สงบเนี่ยเป็นตัวเจ้าทุกข์ความวุ่นวายใจความคิดมากความร้อนใจน่ะเป็นตัวเจ้าบ้านเจ้าเรือนแห่งความทุกข์มันจะให้ทุกข์กับเราตลอดเวลาทั้งที่เราไม่อยากได้มันก็มีอยู่ในใจเราฉะนั้นถ้าทุกคนต้องการความสุขก็ต้องแสวงหาความสงบประพฤติปฏิบัติธรรมเดินภาวนานั่งภาวนานอนภาวนากินภาวนานั่งพุทโธนอนพุทโธกินพุทโธ

0: นากินภาวนานั่งพุทโธนอนพุทโธกินพุทโธคิดนึกอะไรพุทโธให้จิตของเราสัมผัสกับความสงบบ้างให้จิตของเราสัมผัสกับความร่มเย็นความเยือกเย็นบ้างให้จิตของเราสัมผัสกับความไม่โกรธความมีเมตตาต่อตัวเองและคนอื่นบ้างเมื่อเราสัมผัสกับความว่างความสงบได้เป็นธรรมะได้เนี่ยเราก็สบายใจรู้สึกว่าความสุขหาได้ตรงนี้เองรู้สึกว่าความสุขอยู่ที่ใจเรานี่เองไม่ได้ไปอยู่ที่ใครเลยอยู่ที่รู้จักความสงบนี่เองถ้าอย่างนั้นชีวิตนี้เราก็แสวงหาความสุขได้ได้สิได้ทุกคนทุกคนมีสิทธิ์แล้วที่จะได้ความสุขอย่างแท้จริงความสุขที่ไม่ต้องอิงอามิตรไม่ต้องอิงเงินทองไม่ต้องอิงข้าวของไม่ต้องไปเที่ยวดูโขนดูหนังไม่ต้องไปกินเหล้าเมายาไม่ต้องไปเต้นรำไม่ต้องไปกินเหล้าเล่นไพ่อะไรต่างความสุขคือเกิดจากการปล่อยวางไอ้ใจที่มันหมกมุ่นวุ่นวายทำให้มีสมาธิเขาเรียกว่าสุขไม่อิงอามิตรสุขนิรามิตรสุขคือสุขจากใจสงบการที่สุขจากใจสงบนั่นเนี่ยจึงจะทำให้เรามีความสุขที่ยาวนานเป็นความสุขที่ครองเรือนครองเรือนใจของเราได้ฉะนั้นการที่เรามาเข้าวัดให้ทานด้วยการเสียสละไม่ตนีเสียดายเนี่ยเราทำให้เราสบายใจสบายใจที่เรารู้จักการเสียสละจากประโยชน์ตนเป็นประโยชน์คนอื่นเพราะคนเสียสละนี่เนี่ยเกิดประโยชน์ตนแล้วก็เอาประโยชน์ตนไปให้คนอื่นเนี่ยทำให้เขาสบายใจด้วย
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: สวัสดีท่านผู้ฟังวันนี้จะขอนำชีวประวัติของชัตตมานพอุบาสกมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังชัตตมานพเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรรักการเรียนเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่และครูบาอาจารย์ทั้งเป็นคนมีความซื่อสัตย์และรู้คุณของผู้มีพระคุณและได้เป็นอุบาสกตั้งแต่ในเยาว์วัยชีวประวัติของชัตตมานพอุบาสกมีกล่าวอยู่ในอรรถกถาคัมภีร์ปรมัตถทีปนีอันเป็นอรรถกถาที่ขยายความพระบาลีชัตตมานวกะวิมานคัมภีร์ขุททกนิกายวิมานวัตถุพระสุตตันตปิฎกความว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีครั้งนั้นมีมานพคนหนึ่งชื่อชัตตมานพเป็นบุตรของพราหมณ์คือชัตตมานพนี่ก็เป็นผู้ที่เกิดในตระกูลพราหมณ์นั่นเองชัตตมานพเป็นผู้ที่บิดาของเขาได้เขามาโดยยากทั้งนี้ก็คงจะเป็นด้วยบิดามารดาของชัตตมานพนี้มีบุตรยากต้องการอยากจะมีบุตรหาเท่าไหร่ก็ไม่ได้ไม่รู้จะให้ได้บุตรมาโดยวิธีไรผู้คนที่มีบุตรยากๆนี่ก็มักจะต้องพึ่งพระพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์พึ่งภูเขาพึ่งต้นไม้อะไรกันไปตามเรื่องตามราวคือในสมัยโบราณนั้นจะใช้วิธีการพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นประการสำคัญมักจะไปขอจากพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์บ้างจากภูเขาที่ศักดิ์สิทธิ์บ้างจากศาลเจ้าที่มีคนเคารพนับถือมากบ้างหรือจากอะไรก็ตามที่มีคนแนะนำบางทีจากต้นไม้ใหญ่ก็เข้าใจว่ามีเทพาอารักษ์รักษาอยู่ก็จะไปเส้นสูงขอลูกเอาบางคนไปขอแล้วจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเหล่านั้นได้สมประสงค์ก็มีบางคนไม่ได้ก็มีคือบุคคลที่จะมีลูกยากเนี่ยไม่ว่าจะหาวิธีการอย่างไรก็ตามซึ่งในปัจจุบันก็ยังคงมีอยู่พวกเศรษฐีมีเงินทั้งหลายยังต้องการอยากจะได้บุตรเอาไว้สืบตระกูล

การอยากจะได้บุตรเอาไว้เป็นผู้รับทรัพย์มรดกที่ตนเองก่อร่างสร้างเอาไว้มีความปรารถนาอย่างมากต้องการอยากจะได้แต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรไม่ว่าจะพึ่งหมอพึ่งพระพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแหล่ก็ไม่ได้บางคนถึงกับจนใจเมื่อไม่ได้ก็ต้องปลงใจว่าไม่มีก็ดีอะไรทำนองนั้นนั่นเป็นเรื่องของการมีบุตรยากบางคนชั่วชีวิตไม่มีบุตรเลยบางคนก็มีมากจนเลี้ยงไม่ไหวก็มีจะต้องมีวิธีการป้องกันกันไม่ให้ลูกเกิดมากจนเกินไปเพราะเลี้ยงไม่ไหวชาตมานพตกอยู่ในลักษณะว่าเป็นคนที่พ่อแม่ได้มาโดยยากมากและเขาได้อาศัยอยู่ในเมืองเสตัปพยะเมื่อชาตมานพเจริญวัยใหญ่โตแล้วบิดาจึงส่งเขาไปที่เมืองอุกกัฏฐาการที่บิดามารดาได้ส่งชาตมานพไปที่เมืองอุกกัฏฐานี่ก็เพื่อให้เรียนมนต์และวิชาทั้งหลายในสำนักของบกขรสาติพราหมณ์ชาตมานพก็จึงได้ไปเร่าเรียนวิชาการอยู่ในสำนักของบกขรสาติพราหมณ์การศึกษาศิลปวิทยาในสำนักของบกขรสาติพราหมณ์นี้ก็ปรากฏว่าชาตมานพเป็นผู้ที่มีสติปัญญาสามารถเรียนได้จบหลักสูตรในเวลาไม่นานเท่าไหร่ทางนี้ก็อาศัยเหตุสองประการคือบุคคลเราที่จะเรียนหนังสือได้เก่งและประสบความสำเร็จได้รวดเร็วนั้นหนึ่งเป็นผู้มีสติปัญญาดีสองต้องมีความขยันหมั่นเพียรเหตุสองประการนี้นับว่าเป็นหลักสำคัญในการเรียนหนังสือทั้งหมดคนจะถือว่าฉันมีปัญญาดีไม่ต้องขยันก็ได้ไม่ได้คนมีปัญญาดีถ้าไม่ขยันก็สอบไม่ได้เหมือนกันพื้นปัญญานั้นเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้บุคคลเรียนหนังสือได้ดีแต่อีกองค์ประกอบหนึ่งก็คือว่าความขยันถ้าหากไม่ขยันรับรองได้ว่าไปไม่รอดคือคนมีปัญญาดีนั้นจะมัวประมาทไม่ดูตำรับตำราไม่อ่านหนังสือเนื้อหาเตรียมการเราเรียนให้ดีแล้วสอบไม่ได้หรอกพวกประมาทนี้ตกมาเยอะแล้วถ้าบุคคลผู้มีปัญญาดีแล้วขยันอีกด้วยนี่การเรียนจะเป็นเลิศจะประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าบุคคลเราในทางตรงกันข้ามถ้ามีปัญญาไม่ดีเนี่ยเรียกว่าเป็นคนปัญญาอ่อนจะมีความขยันอย่างไรก็นับว่าจะไม่ได้ผลคือเรียนหนังสือจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จแต่ก็ยังดีถ้าสติปัญญาไม่ดีแล้วขี้เกียจอีกด้วยนี่ก็เลิกกันเลยไม่ต้องเรียนหรอกถ้าสติปัญญาไม่ค่อยดีแต่มีความขยันอย่างนี้สามารถจะเรียนผ่านได้ส่วนชาตมานพนั้นมีทั้งปัญญาดีแล้วก็มีความขยันด้วยการเรียนจึงสำเร็จได้ด้วยเวลาไม่นานเท่าไหร่นักครั้นเขาสำเร็จการศึกษาแล้วเขาได้บอกอาจารย์ว่าท่านอาจารย์ครับกระผมศึกษาศิลปะในสำนักของท่านอาจารย์แล้วกระผมจะให้สิ่งใดแก่ท่านอาจารย์เพื่อเป็นการบูชาครูครับบกขรสาติพราหมณ์ตอบว่าธรรมดาค่าบูชาครูจะต้องพอเหมาะกับทรัพย์สมบัติของลูกศิษย์คือไม่ใช่ว่าจะตั้งเป็นกฎเกณฑ์จนลูกศิษย์ไม่มีจะให้อย่างนี้ก็คงจะมีลูกศิษย์น้อยหรือคนที่อยู่ในฐานะยากจนหน่อยหรือว่าระดับปานกลางสักหน่อยนี่ก็คงจะเรียนหนังสือไม่ได้เพราะไม่มีค่าวิชาการให้ครูครับเพราะฉะนั้นบุคลาสาติพราหมณ์นี่จึงเรียกเอาค่าบูชาครูหรือค่าวิชาที่สอนแล้วเนี่ยจากชาตมานพเพียง 1,000 กหาปณะโดยบอกว่าเธอจงนำเงิน 1,000 กหาปณะมาให้
แก่ครูเพื่อเป็นค่าบูชาครูก็แล้วกันชาตมานพก็รับฟังคำบอกของบุคลาสาติพราหมณ์ผู้เป็นอาจารย์ว่าต้องการได้ค่าสอนนั้น 1,000 กหาปณะชาตมานพกราบลาอาจารย์บุคลาสาติพราหมณ์กลับไปเมืองเสตัพพยะเขาได้กลับไปถึงเมืองแล้วก็เข้าไปหามารดาบิดายกมือไหว้มารดาบิดาฝ่ายมารดาบิดาแสดงความชื่นชมยินดีที่ลูกชายศึกษาจบกลับมาได้กระทำปฏิสันถารคือการต้อนรับชาตมานพเป็นการใหญ่ทีเดียวคือแสดงความดีใจที่ลูกของตนเรียนหนังสือจบกลับมานี่ก็คงจะเป็นกฎทั่วๆไปไม่ใช่แต่ในสมัยโบราณในสมัยปัจจุบันนี้ก็ยังมีให้เห็นอยู่เมื่อลูกของตนเรียนจบพ่อแม่ก็มีความดีอกดีใจมีการต้อนรับขับสู้เรียงฉลองให้อะไรแล้วแต่เถอะสุดแท้แต่ว่าฐานะของพ่อแม่จะพึงกระทำอะไรให้ได้อาจจะให้รางวัลด้วยเข่าของเงินทองอย่างใดอย่างหนึ่งก็สุดแล้วแต่นั่นเป็นการแสดงออกด้วยความดีใจที่พ่อแม่มีต่อลูกทั้งๆที่พ่อแม่ไม่ได้มีความรู้ร่วมกับลูกเลยเพียงแต่ลูกผู้เป็นที่รักเรียนจบพ่อแม่ก็ดีใจด้วยชาตมานพได้บอกคุณพ่อคุณแม่ว่าคุณพ่อคุณแม่โปรดให้เงิน 1,000 กหาปณะแก่กระผมเถิดกระผมจะนำไปให้แก่อาจารย์เพื่อเป็นค่าบูชาครูในวันนี้แหละแล้วกระผมจะกลับมาครับบรรดาบิดากล่าวกับชาตมานพว่าลูกเอ๋ยวันนี้เวลาค่ำแล้วพรุ่งนี้ลูกค่อยไปเถอะนะว่าแล้วจึงนำกหาปณะทั้งหลายออกมาห่อแล้วมอบให้แก่ลูกชายชาตมานพก็เชื่อฟังคำของบรรดาบิดาที่ขอร้องว่าวันนี้ค่ำแล้วอย่าไปเลยรอไว้วันพรุ่งนี้กลางวันเถิดค่อยไปชาตมานพก็ยอมรับฟังคำชี้นำของคุณพ่อคุณแม่แต่ฝ่ายพวกโจรได้รู้เรื่องที่ชาตมานพจะนำเงินไปให้แก่อาจารย์บุคลาสาติพราหมณ์จึงพากันไปดักซุ่มอยู่ในระหว่างทางที่ชาตมานพจะไปด้วยตั้งใจจะชิงเอาเงินจำนวนนั้นคือนี่พวกโจรนี่ก็ย่อมจะมีไส้ศึกหรือมีคนมาคอยสืบคอยสังเกตสังกาว่าใครจะไปจะมาจะมีเงินทองอย่างไรจะมีคนเป็นนายอยู่ในสมัยโบราณเขาเรียกว่าคนเป็นนายพวกโจรที่จะปล้นจะจี้มักจะมีคนในเข้ามาสืบเสาะดูก่อนว่าบ้านไหนมีเงินมีทองคนไหนจะไปไหนมีเงินมีทองมากน้อยอย่างไรคนในก็จะไปบอกแก่พวกโจรให้ทราบว่าคนชื่อนั้นจะไปเวลานั้นจะนำเงินไปเท่านั้นอะไรเหล่านี้เป็นต้นคือความเป็นจริงพวกโจรบางทีลำพังพวกตัวเองน่ะก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรนอกหรอกแต่มีคนในเขาเรียกคนในที่คอยสืบเสาะในเรื่องของบุคคลอื่นที่จะไปบอกแก่พวกโจรให้ทราบนี่พวกคนในนี่ตัวสำคัญมากเพราะพวกโจรเองมักจะไม่ค่อยรู้หรอกว่าบ้านไหนมีเงินมีทองมากน้อยอย่างไรแต่มีคนไปบอกให้พวกโจรเขาทราบในเวลาใกล้รุ่งของวันที่ชาตมานพจะออกเดินทางไปหาบุคลาสาติพราหมณ์อาจารย์นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงออกจากมหากรุณาสมาบัติคำว่ามหากรุณาสมาบัติก็คือการเข้าฌานอันประกอบด้วยมหากรุณาแล้วทรงตรวจดูสัตวโลกอยู่ได้ทรงเห็นชาตมานพจะดำรงอยู่ในพระไตรสรณาคมและศีลเวลาเขาถูกพวกโจรฆ่าตายแล้วจะได้ไปเกิดในเทวโลกคำว่าเทวโลกนี่ก็หมายถึงที่อยู่ของเทวดาแล้วจะลงมาจากเทวโลกพร้อมกับวิมานเพื่อเข้าเฝ้าเราทั้งพระองค์ทรงเล็งเห็นบริษัทที่ประชุมกันอยู่ในสถานที่นั้นจะได้บรรลุมรรคผลเป็นจำนวนมาก
ครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงเสด็จไปก่อนโดยไปประทับนั่งที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งอยู่ในหนทางที่ชัตตมานพจะเดินไปชัตตมานพได้ถือห่อเงินค่าบูชาครูออกเดินทางจากเมืองเสตัพยะมุ่งหน้าไปยังเมืองปุกกัฏฐาได้แลเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งอยู่ภายใต้ต้นไม้นั้นจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าดูก่อนมานพเธอจะไปไหนชัตตมานพกราบทูลตอบว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้ประเสริฐข้าพระองค์จะไปเมืองอุกกัฏฐาเพื่อนำเงินค่าบูชาครูไปให้แก่อาจารย์โมกขสาติพราหมณ์ผู้เป็นอาจารย์ของข้าพระองค์พระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่ามานพเธอรู้จักพระไตรสรณาคมและศีลหรือไม่ชัตตมานพกราบทูลตอบว่าข้าพระองค์ไม่รู้จักพระไตรสรณาคมและศีล5ว่ามีและเป็นอย่างไรพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงพลานิสงส์คำว่าพลานิสงส์นี่ก็หมายถึงผลแห่งบุญกุศลของการนับถือพระไตรสรณาคมและการรักษาศีล5ให้ชัตตมานพฟังแล้วพระองค์ตรัสว่าเธอจงเรียนวิธีนับถือพระไตรสรณาคมก่อนชัตตมานพกราบทูลรับว่าดีแล้วพระเจ้าค่ะถ้าพระองค์จะเรียนขอพระองค์โปรดตรัสสอนเถิดพระเจ้าค่ะเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงแสดงวิธีนับถือพระไตรสรณาคมจึงตรัสเป็นคำประพันธ์ประเภทร้อยกรองพระสบรีความว่าบรรดาผู้กล่าวสอนอยู่ผู้ใดเป็นผู้ประเสริฐในหมู่มนุษย์เป็นนักปราชญ์ของสากยะเป็นผู้มีโชคเป็นผู้ทำกิจเสร็จแล้วเป็นผู้ไปถึงฝั่งคือพระนิพพานแล้วเป็นผู้พรั่งพร้อมด้วยกำลังและความเพียรเธอจงนับถือผู้นั้นเป็นผู้ไปดีแล้วเป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกเธอจงนับถือพระธรรมที่สำรอกราคะคือความกำหนัดยินดีไม่หวั่นไหวไม่เศร้าโศกเป็นอสังคตธรรมคือธรรมที่ไม่ได้ถูกปรุงแต่งอสังคตธรรมนี้ก็หมายถึงพระนิพพานไม่ปฏิกูลคือไม่น่าเกลียดไพเราะซื่อตรงที่จะถาคตจำแนกไว้ดีแล้วเป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกเธอจงนับถือพระอริยสงฆ์4คู่8จำพวกผู้แสดงธรรมที่บัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าเป็นผู้ทำให้ทานที่ถวายมีผลมากเป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกรวมความแล้วในพระพุทธธรรมรัตน์นี้ก็หมายถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงตรัสสอนให้ชัตตมานพเนี่ยได้ปลงใจหรือตั้งใจยึดเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกแต่ว่าการที่บุคคลเราจะยึดเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกนี่ไม่ใช่เพียงแต่เรากล่าวด้วยวาจาเท่านั้นการจะนับถืออย่างจริงๆนั้นจะต้องตั้งใจกล่าวเป็นการเอาใจเข้าไปนับถือในพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ไม่ใช่เพียงแต่กล่าวเพ้อเจ้อไปหรือว่ากล่าวไปลอยๆโดยใจไม่ได้ตั้งเลยอย่างนั้นไม่ใช่เป็นการถึงพระไตรสรณคมอย่างแท้จริงคือไม่ได้ถึงด้วยใจไม่ได้ถึงลึกเข้าไปถึงใจถึงแต่เพียงปากเท่านั้นฉะนั้นการที่เราจะนับถือพระรัตนตรัยให้สมบูรณ์ที่สุดหรือถูกต้องที่สุดนั้นจะต้องเป็นวาจาที่เปล่งออกมาจากใจว่าเราต้องการจะขอนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งและเมื่อบุคคลเราได้ตั้งใจระลึกนึกถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งแล้วเนี่ย
เมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วย่อมจะได้รับอานิสงส์ผลเป็นอเนกกับประการทีเดียวในสารถะสังคหะท่านแสดงอานิสงส์แห่งโลกิยะสรณาคมไว้10ประการด้วยกันคือ1มีอายุทิพย์ยืนกว่าเทวดาอื่น2มีทิพยรัศมีกายสว่างกว่าเทวดาอื่น3มีสุขในอิริยาบถ4มากกว่าเทวดาอื่น4มียศมากกว่าเทวดาอื่น5ได้เป็นใหญ่ยิ่งกว่าเทวดาอื่น6มีรูปทิพย์เลิศกว่าเทวดาอื่น7จะได้เสียงไพเราะยิ่งกว่าเทวดาอื่น8จะได้กลิ่นหอมฟุ้งขจรไปไกลกว่าเทวดาอื่น9จะได้รสอันประณีตยิ่งกว่าเทวดาอื่นและ10จะได้สัมผัสที่เจริญใจยิ่งกว่าเทวดาอื่นนี่เป็นอานิสงส์ผลที่บุคคลตั้งใจถึงพระไตรสรณาคมคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึงไว้อย่างนี้ชัตตมานพได้เรียนรู้ในเรื่องนี้ตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสสอนการพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนวิธีนับถือพระไตรสรณาคมพร้อมทั้งทรงชี้คุณของพระรัตนตรัยดังนี้แล้วชัตตมานพได้ฟังแล้วก็มีใจผ่องแผ้วยินดีจึงรับพระไตรสรณาคมแล้วจึงระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยได้แก่พระพุทธคุณคือคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมคุณคือคุณของพระธรรมพระสังฆคุณคือคุณของพระสงฆ์ไว้ในใจของตนนี่เขานับว่าชาตมานพได้เปล่งวาจาถึงพระรัตนตรัยด้วยใจจริงๆต่อจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงประกาศสิกขาบท5ประการเริ่มตั้งแต่ข้อต้นไปจนถึงข้อสุดท้ายและทรงแสดงอานิสงส์และได้ตรัสสอนวิธีสมาทานคือวิธีรับศีลเหล่านั้นแก่ฉัตรมานพผู้ตั้งใจน้อมรับอยู่อย่างนี้แล้วศีล5ประการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสสอนนั้นก็คงได้แก่ศีล5ที่เราท่านทั้งหลายได้รับปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบันนี้คือ1ห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์2ห้ามไม่ให้ลักทรัพย์3ห้ามประพฤติผิดในลูกเขาเมียเขา4ห้ามพูดเท็จและ5ห้ามดื่มสุราในเมรัยในศีลทั้ง5ประการนี้ก็นับว่าเป็นสิ่งที่มีอานิสงส์ที่น่าจะได้รับรู้เอาไว้ในที่นี้ด้วยว่าผู้ที่รักษาศีลแล้วเนี่ยจะได้รับอานิสงส์ผลเป็นอย่างไรอานิสงส์ศีลนี่ก็มีทั้ง3ประการและก็มีทั้ง5ประการหรือโดยสรุปมี1ประการก็มีอานิสงส์ที่รักษาศีล5ประการมีผลดีอยู่3อย่างคือ 1. เป็นผู้มีอายุยืนนาน 2. เป็นผู้มีโภคสมบัติและ 3. เป็นผู้มีปัญญาเฉียบคมส่วนอานิสงส์ศีลที่ท่านกล่าวว่ามีอยู่5ประการด้วยกันนั้นก็คือ 1. ย่อมประสบโภคทรัพย์เป็นอันมากเพราะความไม่ประมาท 2. ชื่อเสียงอันหอมหวนย่อมฟุ้งขจรไป 3. จะเข้าไปในสมาคมใดๆก็ตามย่อมองอาจกล้าหาญไม่สะทกสะท้าน 4. เป็นผู้ไม่หลงตายคือตายยังมีสติ 5. เมื่อตายไปแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์นี่เป็นอานิสงส์ศีล5ประการหรือสรุปแล้วถ้าหากว่าจะกล่าวถึงอานิสงส์ที่ท่านกล่าวเอาไว้ว่าผู้ที่ประพฤติในศีลหรือในวินัยเนี่ยได้ดีแล้วเนี่ยจะไม่มีความเดือดร้อนใจเรียกว่าได้อวิปปติสารคือไม่มีความเดือดร้อนใจเลยเพราะผู้ที่ได้

มาทานศีลดีแล้วนั่นจะเป็นบุคคลที่มีแต่ความสบายใจเพราะไม่ได้กระทำผิดชาตมานพทบทวนพิธีสมาทานนั้นด้วยดีมีใจเลื่อมใสแล้วกราบทูลลาว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์จะขอกราบถวายบังคมลาไปก่อนพระเจ้าค่ะและเขาได้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยแล้วเดินไปตามเส้นทางที่พวกโจรดักซุ่มรออยู่นั้นนั่นแหละโดยที่เขาไม่ทราบหรอกว่าหนทางที่เขาไปนั้นมีอันตรายเกิดขึ้นแต่ว่าอันตรายจะเกิดขึ้นอย่างไรนั้นก็เห็นจะต้องให้ท่านผู้ฟังรอไปรับฟังกันในวันต่อไปวันนี้เวลาของรายการสิ้นสุดแล้วจำเป็นต้องขอยุติและลาจากไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังวันนี้จะขอนำชีวประวัติของชัตตมานพอุบาสกมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังต่อจากที่ได้เล่ามาแล้วเรื่องในตอนที่แล้วที่เล่าเสนอท่านผู้ฟังมาได้เล่ามาถึงตอนที่ชัตตมานพทบทวนวิธีการสมาทานพระไตรสรณคมและสมาทานศีลด้วยความตั้งใจและมีใจเลื่อมใสในพระรัตนตรัยแล้วกราบทูลลาว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์จะขอกราบถวายบังคมลาไปก่อนพระเจ้าค่ะแล้วเขาได้ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยแล้วเดินไปตามเส้นทางที่พวกโจรดักซุ่มรออยู่นั้นนั่นแหละฝ่ายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงดำริถึงชัตตมานพว่ากุศลคือความดีที่มานพผู้นี้กระทำแล้วเพียงเท่านี้ก็พอที่จะทำให้เขาเกิดในเทวโลกและพระพุทธองค์จึงเสด็จกลับไปประทับที่วัดพระเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีเมื่อชาตมานพมีจิตเลื่อมใสตั้งมั่นอยู่ในพระรัตนตรัยโดยเขามีความคิดเกิดขึ้นภายในจิตกำหนดคุณพระรัตนตรัยและตั้งอยู่ในศีลทั้งหลายด้วยอธิษฐานใจรักษาศีล5ข้อตามนัยยะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนเขาไว้แล้วนั้นขณะที่ชัตตมานพกำลังเดินไปใจก็ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อยู่อย่างนั้นพวกโจรได้กรูกันเข้ามาที่หนทางเพื่อจะทำร้ายเขาแต่เขาไม่ได้ใส่ใจต่อพวกโจรเหล่านั้นเลยทั้งไม่ได้นึกคร่ำครามเกรงขามด้วยและเขาได้เดินนึกถึงคุณพระรัตนตรัยเพียงอย่างเดียวเรื่อยไปคือไม่ได้มาสนใจว่าใครจะเป็นโจรหรือไม่ได้เป็นโจรจะเป็นคนดีคนร้ายอย่างไรไม่ได้สนใจแต่ใจมั่นอยู่ในคุณของพระรัตนตรัยตลอดโจรคนหนึ่งซึ่งยืนซุ่มอยู่ในพุ่มไม้แต่ยิงลูกธนูอาบยาพิษมาถูกชัตตมานพทำให้มานพสิ้นใจตายแล้วโจรผู้นั้นได้ถือเอาพอเงินของชัตตมานพหนีไปพร้อมกับพวกโจรผู้เป็นสหายก็เป็นอันว่าชัตตมานพตายซะแล้วตายอยู่ในจิตใจที่มีความดีสองประการด้วยกันประการแรกที่มีมาแต่เดิมนั้นก็คือการระลึกถึงคุณของอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิทยาการให้มีความตั้งใจจะนำเงิน 1,000 กหาปณะไปให้แต่ไปไม่ถึงเสียแล้วแม้ว่าเขาจะไปไม่ถึงก็ตามทีแต่ความตั้งใจดีของเขานั้นก็ทำให้เขาได้มาประสบกับโชคดีโชคดีอะไรก็เพราะเขาได้มาพบพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เปล่งวาจานับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกและได้รักษาศีล5ประการตามนัยยะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเทศนาสอนฉะนั้นการตายของเขาตายอยู่กับใจที่มีแต่ความดีคนอย่างนี้ตายแล้วไม่ตกต่ำหรอกไม่เหมือนกับบุคคลที่ตายไปกับใจที่มีแต่ความชั่วมีแต่จิตใจที่คิดต่ำทรามคนที่มีจิตคิดต่ำทรามนี่ตายแล้วไม่ได้ไปข้างบนหรอกมักจะลงข้างล่างเพราะใจต่ำก็ต้องไปสู่ที่ต่ำไม่เหมือนกับคนที่มีใจดีมีความคิดสูงเขาจึงไปสู่ที่สูงไปสู่ที่สุคติคนคิดต่ำๆไปสูงไม่ได้
เป็นอันว่าชัตตมานพตายแล้วแต่ว่าการตายของเขาได้มีความดีชักนำไปมีบุญกุศลเป็นเครื่องนำทางไปทำให้ชัตตมานพได้ไปเกิดในวิมานทองที่สูงได้30โยชน์ในสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งเปรียบเหมือนคนนอนหลับแล้วตื่นขึ้นฉะนั้นและเขาได้มีนางอัปสร 1,000 นางแวดล้อมอยู่มีร่างกายประดับประดาด้วยเครื่องประดับมีน้ำหนักถึง60เล่มเกวียนและวิมานของชัตตมานพเทพบุตรมีรัศมีคือแสงสว่างแผ่กว้างออกไปตลอดสถานที่กว่า20โยชน์ครั้งนั้นประชาชนชาวเมืองเสตัพพยะได้เห็นชัตตมานพนอนตายอยู่จึงได้พากันไปบอกแก่มารดาบิดาของฉัตรตมานพให้ทราบฝ่ายประชาชนเมืองอุกกัฏฐาก็ได้ไปบอกแก่อาจารย์โบกครสาติพราหมณ์ให้ทราบเหมือนกันว่าฉัตรตมานพตายแล้วมารดาบิดาและญาติมิตรของฉัตรตมานพและอาจารย์โบกครสาติพราหมณ์พร้อมด้วยบริวารต่างร้องไห้มีน้ำตาไหลอาบหน้าพากันไปยังสถานที่ที่ฉัตรตมานพนอนตายอยู่ประชาชนที่มายังสถานที่ที่ฉัตรตมานพนอนตายอยู่นั้นส่วนมากเป็นชาวเมืองเสตัพพยะชาวเมืองอุกกัฏฐาและชาวเมืองอิจฉานังคละก็ได้มาร่วมประชุมกันเป็นจำนวนมากฝ่ายมารดาบิดาของฉัตรตมานพได้จัดตั้งเชิงตะกอนคือที่เผาศพขึ้นในสถานที่ใกล้กับหนทางนั้นโดยตั้งใจว่าจะเผาศพลูกชายของเขาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงดำริถึงฉัตรตมานพเทพบุตรนั้นว่าเมื่อตถาคตไปในสถานที่ที่ประชาชนประชุมกันเพื่อเผาศพของฉัตรตมานพฉัตรตมานพเทพบุตรจะมาไหว้ตถาคตและตถาคตจะให้เขาบอกถึงกรรมดีที่เขาได้กระทำไว้ให้แจ่มแจ้งแก่ผู้คนทั้งหลายแล้วตถาคตจะแสดงธรรมให้มหาชนฟังเมื่อมหาชนได้ฟังธรรมแล้วจะได้ตรัสรู้คือรู้แจ้งมรรคผลเป็นจำนวนมากโดยวิธีการอย่างนี้ครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงดำริดังนี้แล้วพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์จำนวนมากเสด็จไปในสถานที่นั้นพอพระองค์เสด็จถึงจึงประทับนั่งที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วทรงเปล่งฉับพันรังสี6ประการออกจากพระวรกายของพระองค์ฉับพันรังสี6ประการนี้ก็ได้แก่1นีละคือสีเขียวเหมือนดอกอัญชัน2ปีตะคือสีเหลืองเหมือนหอระดานทอง3โลหิตะคือสีแดงเหมือนสีตะวันอ่อน4โอทาตะคือสีขาวเหมือนแผ่นเงิน5มัญเชตทะคือสีหงสบัดเหมือนสีดอกเส้งหรือดอกหงอนไก่6ประพัดสอนคือสีเลื่อมพรายเหมือนแก้วผลึกแก้วผลึกก็คือแก้วหินสีขาวสลัวครั้งนั้นชัตตมานพเทพบุตรตรวจดูสมบัติของตนได้คิดทบทวนถึงเหตุที่ได้สมบัตินี้ก็ระลึกรู้ได้ว่าตนได้สมบัตินี้เพราะการนับถือพระไตรสรณาคมและการสมาทานศีล5เขาจึงเกิดความเลื่อมใสมากขึ้นในพระผู้มีพระภาคเจ้าและคิดว่าเราจะไปถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าและไหว้พระภิกษุสงฆ์ในบัดนี้แหละและจะกระทำคุณของพระรัตนตรัยให้ปรากฏแก่มหาชนโดยเทพบุตรนี้เป็นผู้มีความกตัญญูคือผู้รู้จักคุณของผู้มีคุณจึงลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงบันดาลให้ป่านั้นทั้งสิ้นสว่างสวยเป็นไปเหมือนกันหมดและชัตตมานพเทพบุตรได้ลงมาพร้อมด้วยวิมานเงินแต่เวลาที่เทพบุตรลงมาถึงที่ใกล้ที่ประทับของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจึงลงจากวิมานเข้าไปเฝ้าหมอบถวายบังคมด้วยเสียงกล่าวแทบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วถอยออกมายืนประนมมืออยู่ในที่สมควรแห่งหนึ่งมหาชนได้เห็นดังนั้นก็เกิดความประหลาดอัศจรรย์ใจว่าผู้นี้เป็นใครเนาะเป็นเทวดาหรือว่า

เป็นพรหมพากันเข้ามาแวดล้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระประสงค์เพื่อจะทรงแสดงบุญกุศลของชัตตมานพเทพบุตรที่ได้กระทำไว้ให้ปรากฏจึงตรัสถามเทพบุตรนั้นว่าพระอาทิตย์พระจันทร์หรือดาวฤกษ์พุทธะที่อยู่ในท้องฟ้าก็ไม่สว่างสวยเหมือนวิมานนี้วิมานนี้มีรัศมีคือแสงสว่างมากไม่มีที่เปรียบปานท่านเป็นใครจึงลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงมาสู่แผ่นดินนี้ท่านมีรัศมีแผ่ไปไกลกว่า20โยชน์สามารถกำจัดตัดรัศมีคือแสงสว่างของพระจันทร์และพระอาทิตย์ได้และกระทำกลางคืนให้เป็นเหมือนกลางวันวิมานของท่านสวยงามบริสุทธิ์สะอาดปราศจากความมัวหมองมีดอกปฐุมมากและดอกอุณทริกงามทั้งยังเกลื่อนกลาดด้วยดอกไม้ทั้งหลายช่างงามไม่น้อยคลุมด้วยข่ายทองที่ปราศจากละอองธุลีค่อยย้อยอยู่มีแสงสว่างอยู่ท่ามกลางนภาอากาศเหมือนดวงอาทิตย์วิมานของท่านมีหมู่นางอับสรผู้ทรงผ้าแดงและผ้าเหลืองหอมตลบด้วยกฤษณาดอกประยงและกลิ่นจันทร์มีรูปร่างและผิวพรรณเปล่งปลั่งดังทองคำเหมือนทองฟ้าเต็มด้วยดวงดาวทั้งหลายตัวเทพบุตรและเทพธิดาในวิมานนี้มีมากมายหลายหลากวรรณะเป็นผู้มีใจร่าเริงยินดีมีอภรณ์คือเครื่องประดับด้วยดอกไม้มีกรองทองนุ่งห่มด้วยเครื่องประดับที่เป็นทองคำดอกไม้ถูกลมพัดอ่อนๆก็โชยกลิ่นหอมฟุ้งลอยไปตามลมนี่เป็นวิบากคือผลแห่งการสำรวมอะไรท่านได้เกิดในวิมานนี้ด้วยผลแห่งกรรมอะไรท่านได้วิมานนี้โดยวิธีใดท่านจงบอกตถาคตตามสมควรแก่วิธีนั้นด้วยเถิดชัตตมานพเทพบุตรกราบทูลตอบว่าพระบรมศาสดาได้เสด็จมาพบชัตตมานพบนหนทางนี้ด้วยพระองค์เองเมื่อพระองค์จะทรงอนุเคราะห์ได้ตรัสสอนชัตตมานพแล้วชัตตมานพได้ฟังพระธรรมของพระองค์ผู้เป็นแก้วอันประเสริฐแล้วจึงกราบทูลว่าข้าพระองค์จัดกระทำตามที่พระองค์ตรัสสอนว่าเธอจงนับถือพระชินวรผู้ประเสริฐทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์เป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญที่แรกข้าพระองค์ได้กราบทูลว่าไม่รู้จักพระรัตนตรัยหรือพระไตรสรณาคมและศีลห้าแต่ต่อมาภายหลังข้าพระองค์ได้ฟังพระวาจาของพระองค์แล้วจึงได้รู้จักและได้กระทำตามพระดำรัสของพระองค์โดยพระองค์ทรงสอนข้าพระองค์ว่าจงอย่าฆ่าสัตว์อย่าลักขโมยอย่าประพฤติผิดในลูกและเมียผู้อื่นอย่าพูดเท็จอย่าดื่มน้ำเมาเพราะเป็นกรรมที่ไม่สะอาดทั้งผู้มีปัญญาก็ไม่สรรเสริญความไม่สำรวมระวังกรรมไม่ดีเหล่านี้ข้าพระองค์ได้ตั้งใจกระทำตามคือถือสิกขาบททั้ง5ข้อเหล่านี้ได้ปฏิบัติในธรรมะของพระตถาคตและพอข้าพระองค์เดินไปถึงทางสองแพร่งก็ตกอยู่ในถ้ำกลางพวกโจรและพวกโจรเหล่านั้นฆ่าพระองค์ที่ทางแห่งนั้นเพราะต้องการทรัพย์ข้าพระองค์ได้ระลึกถึงแต่บุญกุศลที่ได้นับถือพระไตรสรณาคมและศีลห้าเท่านั้นบุญกุศลอื่นนอกจากนั้นข้าพระองค์ไม่มีข้าพระองค์ได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งพรั่งพร้อมด้วยสิ่งที่น่าปรารถนาด้วยกรรมอันสุจริตคือการนับถือพระไตรสรณาคมและรักษาศีลห้านั้นขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดจงทรงดูผลแห่งการสำรวมเพียงชั่วเวลาครู่หนึ่งและด้วยการปฏิบัติธรรมตามสมควรนี้เถิดจึงเหมือนรุ่งเรืองอยู่ด้วยยศบุคคลเป็นจำนวนมากผู้มีความประพฤติเลวทราย

ำได้เห็นข้าพระองค์ผู้รุ่งเรืองด้วยฤทธิ์และด้วยบริวารอย่างนี้ย่อมปรารถนาว่าขอให้เราได้เป็นเช่นนี้ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดทอดพระเนตรเถิดข้าพระองค์ได้ไปเกิดในสถานที่ที่มีความสุขสบายเพราะผลแห่งการฟังพระธรรมของพระองค์เพียงเล็กน้อยส่วนพวกใดที่ได้ฟังพระธรรมของพระองค์ติดต่อกันหนึ่งนิดเห็นทีพวกนั้นจะได้สัมผัสพระนิพพานอันเป็นแดนเกษมคือความสบายใจเป็นแน่ความดีที่กระทำไว้เพียงเล็กน้อยก็มีผลใหญ่อันไพบูลย์เพราะธรรมของพระตถาคตแท้ๆโปรดจงดูชัตตมานพผู้ใดกระทำบุญไว้แล้วจึงเปล่งรัศมีคือแสงสว่างไฟตลอดทั่วปฐพีเหมือนดังดวงอาทิตย์บุคคลบางพวกประชุมกันแล้วปรึกษาว่ากุศลนี้เป็นอย่างไรพวกเราจะประพฤติกุศลอะไรพวกที่ได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วพึงปฏิบัติมนุษยธรรมคือธรรมของมนุษย์แต่จะมีการรักษาศีลพระบรมศาสดาทรงมีอุปการะมากทรงอนุเคราะห์เราด้วยพระกรุณาข้าพระองค์นึกได้อย่างนี้เมื่อข้าพระองค์ถูกโจรฆ่าเพื่อชิงทรัพย์ในเวลากลางวันแสกๆทีเดียวข้าพระองค์เป็นผู้นับถือพระผู้มีพระนามอันเป็นสัจจะขอพระองค์โปรดพระกรุณาอนุเคราะห์ข้าพระองค์ให้ได้ฟังธรรมเถิดข้าพระองค์ทั้งหลายขอฟังพระธรรมอีกพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงธรรมให้ฟังว่าชนเหล่าใดในศาสนานี้ละกามราคะคือความกำหนัดยินดีในกามละอนุสัยคำว่าอนุสัยนี่ก็หมายถึงกิเลสที่แฝงตัวนอนเนื่องอยู่ในสันดานก็คือภวะราคะความกำหนัดกินดีในภพน้อยภพใหญ่และละโมหะคือความหลงได้โดยเด็ดขาดแล้วชนเหล่านั้นไม่ต้องเกิดอีกเพราะถึงพระนิพพานพระนิพพานก็หมายถึงการดับกิเลสและกองทุกข์เป็นผู้มีความเยือกเย็นอยู่เป็นนิจชัตตมานุเทพบุตรเป็นผู้ตั้งอยู่ในความมีกตัญญูเมื่อได้แสดงความไม่อิ่มด้วยดีโดยการเข้าไปใกล้และโดยการฟังธรรมจึงกล่าวถ้อยคำทั้งหมดดังกล่าวมาแล้วนั้นซึ่งเป็นการกล่าวเทิดทูนพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรวจดูอัธยาศัยก็หมายถึงความนิยมในใจของเทพบุตรและบริษัทที่ประชุมกันในที่นั้นแล้วทรงแสดงอนุปุพพิกถาอนุปุพพิกถาก็คือพระวาจาที่ทรงแสดงไปตามลำดับมี5ประการคือ 1. ทรงกล่าวถึงทาน 2. ทรงกล่าวถึงศีล 3. ทรงกล่าวถึงสวรรค์ 4. ทรงกล่าวถึงโทษของกามและ 5. ทรงกล่าวถึงผลดีของการออกบวชหรือการออกจากกามแล้วต่อจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าต้องทราบว่าชนเหล่านั้นมีจิตสงบจึงทรงประกาศสามุกังสิกธรรมสามุกังสิกธรรมนี้ก็หมายถึงพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงยกขึ้นแสดงเองคือไม่ต้องปรารภคำถามของผู้ฟังสามุกังสิกธรรมนี้ก็หมายถึงทรงแสดงอริยสัจ4อันได้แก่1ทุกข์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจหรือสภาพที่ทนอยู่ได้ยาก2สมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์อันได้แก่ตัณหา3 3นิโรธคือความดับทุกข์4มรรคคือทางมีองค์8ประการเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเทศนาจบเทพบุตรและมารดาบิดาของชัตตมานพเทพบุตรก็ตั้งอยู่ในพระโสดาปัตติผลคำว่าพระโสดาปัตติผลก็คือผลได้แ
การเข้าถึงกระแสธรรมหรือกระแสพระนิพพานและประชาชนหมู่ใหญ่ได้รู้แจ้งธรรมชาตมานพเทพบุตรตั้งอยู่ในอริยผลชั้นที่หนึ่งคือได้เป็นพระโสดาบันเวลาจะประกาศความเคารพอย่างมากของตนในมรรคชั้นสูงขึ้นไปและการได้บรรลุมรรคนั้นมีอานิสงส์มากจึงกล่าวซ้ำข้อความในพระคาถาธรรมนั้นว่าชนเราใดดำรงอยู่ในพระศาสนานี้ย่อมละคือย่อมถอนกามราคะได้เด็ดขาดโดยไม่เหลือเลยชนเหล่านั้นย่อมไม่ต้องนอนในคันคือจะไม่เกิดอีกเพราะถอนโอรัมภาคิยะสังโยชน์ได้แก่สังโยชน์เบื้องต่ำได้แล้วคำว่าสังโยชน์เบื้องต่ำนี้ก็หมายถึงกิเลสที่ผูกมัดใจสัตว์ที่เป็นฝ่ายต่ำหรือเบื้องต่ำเนี่ยก็มีอยู่5ประการด้วยกันคือ1สักกายทิฏฐิมีความเห็นเป็นเหตุถือตัวตน2วิจิกิจฉามีความลังเลเป็นเหตุไม่แน่ใจ3ศีลพตปรามาสความเชื่อถือศักดิ์สิทธิ์ด้วยเข้าใจว่ามีได้ด้วยศีลหรือพจน์อย่างนั้นอย่างนี้คือหมายถึงว่าความยึดถือของบุคคลที่ว่าจะบริสุทธิ์ได้ด้วยศีลและวัดหรือการถือศีลและพจน์โดยสักแต่ว่าตามกันไปอย่างงมงาย 4. กามราคะความกำหนัดด้วยอำนาจกิเลสกามเรียกแต่เพียงราคะก็มีและ 5. ปฏิฆะความกระทบกระทั่งแห่งจิตได้แก่ความหงุดหงิดด้วยอำนาจแห่งโทสะนี่ก็เป็นโอรัมภาคิยะสังโยชน์เบื้องต่ำเพราะว่าสังโยชน์นี้ก็เป็นกิเลสที่จะผูกมัดใจสัตว์ไว้กับวัฏสงสารนั่นเองอันหนึ่งชนเราใดละโมหะคือถอนได้โดยประการทั้งปวงชื่อว่าละอนุสัยคือภวะราคะได้ด้วยโชโลนั้นย่อมไม่ต้องเกิดอีกเพราะเหตุไรเพราะถึงพระนิพพานคือการดับกิเลสและกองทุกข์เป็นผู้มีความเยือกเย็นอยู่เป็นนิจแล้วความจริงชนเหล่านั้นเป็นอุดมบุรุษคือบุรุษผู้สูงสุดถึงพระนิพพานคือการดับกิเลสและกองทุกข์ด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุอนุปาทิเสสนิพพานธาตุนี่ก็หมายถึงการดับกิเลสไม่มีเบญจขันธ์เหลือคือสิ้นทั้งกิเลสและชีวิตก็หมายถึงพระอรหันต์สิ้นชีวิตนั่นเองจึงเป็นผู้มีความเยือกเย็นอยู่เป็นนิจเพราะว่าความเร่าร้อนทุกอย่างที่สรรพสัตว์สัตว์ทั้งปวงได้รับอยู่ได้สิ้นสุดไปในพระนิพพานนั้นนั่นแหละชัตตมานพเทพบุตรเมื่อประกาศถึงความสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลของตนแล้วจึงถือเอายอดแห่งเทศนาคืออนุปาทิเสสนิพพานธาตุถวายบังคมลาพระผู้มีพระภาคเจ้าและกระทำประทักษิณแล้วแสดงความเคารพนับถือพระภิกษุสงฆ์ลามารดาบิดาแล้วกลับไปเทวโลกอย่างเดิมฝ่ายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงลุกจากที่ประทับแล้วเสด็จไปพร้อมกับพระภิกษุสงฆ์มารดาบิดาของฉัตรมานพบกคราสาติพราหมณ์และมหาชนทั้งหมดได้ทรงเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วต่างคนต่างกลับไปสู่ที่อยู่ของตนของตนพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จกลับไปถึงพระเชตวันมหาวิหารแล้วได้ตรัสเรื่องวิมานนี้โดยพิสดารให้บริษัทที่ประชุมกันรับฟังและผลปรากฏว่าพระพุทธเทศนานั้นได้เกิดประโยชน์แก่มหาชนเป็นอันว่าชีวประวัติของฉัตรมานพอุบาสกที่นำมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังจบเพียงเท่านี้ส่วนสารคติในเรื่องนี้ก็ใครจะขอฝากคำที่ชวนคิดสั้นๆว่าเกิดมาทั้งทีจงทำดีเอาไว้ตายทั้งทีให้มีความดีไปกับเราด้วยท
ท่านผู้ฟังเวลาของรายการสิ้นสุดแล้วจำเป็นต้องขอยุติและลาจากท่านผู้ฟังเพื่อเวลาเพียงนี้ไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่สวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางwww.wadsangkathan.comต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
2: ขอโอกาสคณะสงฆ์และท่านผู้เป็นประธานทุกรูปขอเจริญพรพุทธบริษัทญาติโยมผู้ใจบุญทั้งหลายวันนี้อาตมาได้รับเกียรติหรือได้รับนิมนต์จากผู้พำใจเลยจำชื่อได้ซึ่งเป็นหน้าที่ที่ท่านจะจัดหาครูบาอาจารย์มาชี้แจงแนะนำญาติโยมพุทธบริษัทในทางคุณงามความดีที่หลวงพ่อสนองซึ่งได้พาประพฤติปฏิบัติอาตมาก็เคยมาร่วมสมัยก่อนหลาย20กว่าปีแล้วว่าสมัยสร้างโบสถ์ได้เคยมาร่วมกับท่านก็รู้สึกว่าอบอุ่นนะพระสุปฏิปันโนอยู่ไหนก็เย็นฉะนั้นวันนี้อาตมาก็ถือโอกาสชี้แจงแสดงไปตามสติกำลังปัญญาฟังได้ก็ฟังฟังไม่ได้ก็ต้องฟังนะโยมอาตมาก็มาเก่งหรือความรู้ก็ตามภาษาพระป่าบ้านนอกเนาะบอกง่ายๆก็คือฟังภาษากลางเนี่ยฟังภาษาอีสานเนี่ยเข้าใจไหมล่ะโยมฟังภาษาอีสานได้ไหมว่าว่าภาษาอีสานเมาเล่าเนา ทางออกอยู่เนาะมันกินทั้งกระเหนียวกินทั้งกระเจ้ามันเลยปนกันความเบาก็เลยไปทำนอกไหนอ่ะเป็นในวางกันเนี่ยโบราณคนว่าไงคำนี้ก็กระเจ้าปนกันมันก็บ่เบียร์เนาะกินแล้วมันก็อิ่มกระแสบด้วยกันนี่ก็เหมือนกันฉะนั้นขอให้พุทธบริษัทจงตั้งใจฟังที่อาจจะมาจะชี้แจงไปตามจิตกำลังกุญญา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจุตุสังลัพเทปัญญันติติเอานั่งตามสบายเอามือลงวันนี้อาตมาจะมาพูดถึงเรื่องความเป็นอยู่ของเพื่อนมนุษย์หรือพุทธบริษัททั้งหลายทุกคนทุกท่านที่เกิดขึ้นมาแล้วจะต้องทำหน้าที่คือมีอยู่สองอย่างหน้าที่อย่างหนึ่งก็คือคุณงามความดีอีกหน้าที่อย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่ไม่ดีพูดง่ายๆคือทำบุญและทำบาปฉะนั้นองค์สมเด็จพระบรมนาถครูบาพุทธเจ้าพุทธองค์ทรงสอนให้เรามีศีลมีธรรมประจำจิตประจำใจเพื่อว่ามนุษย์ที่เกิดมาเป็นผู้มีจิตผุดผ่องบริสุทธิ์แต่เมื่อเกิดมาแล้วความโลภความโกรธความหลงซึ่งเป็นอกุศลมูลจะพอกพูนขึ้นแต่จิตใจของเราเพราะอวิชชาคือความหลงถ้าหลงมาแล้วทำได้ทุกอย่างถ้าเราหาช่องทางออกไม่ได้ความหลงจะทำให้เราตาบอดให้จิตเราบอดทั้งที่เราลืมตาอยู่นี่ทำแต่สิ่งที่ชั่วความดีอยากได้อยากก็เพราะตัณหาอยากก็เพราะความหลงที่ทำให้เราอยากไม่ได้แต่ตองพินิจพิจาราฉะนั้นพุทธองค์จึงทรงบำเพ็ญเป็นพระโพธิสัตว์ไปเกิดเป็นสัตว์ไปเกิดเป็นสารพัดอย่างว่าจะมาตัดเป็นพระพุทธเจ้ามาตัดรู้ธรรมรู้แจ้งเห็นจริงว่าสิ่งนี้เป็นบุญสิ่งนี้เป็นบาปนำมาปลดเวนยสัตว์ในโลกทั้งสามมนุษย์โลกก็คือพวกเราเทวโลกก็คือพวกเทพดาพรหมโลกก็คือพวกอินพรหมและสมณะพราหมณ์ทั่วไปพระองค์ก็พินิจพิจารณาไต่ตองและประพฤติปฏิบัตินับจีกับจีกันไปเกิดเป็นทุกอย่างสารพัดบางทีก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นหมูเป็นม้าเป็นกาเป็นไก่สารพัดอย่างพอพระองค์ทรงตัดได้พระองค์ก็มามีข้อวัดปฏิบัติให้เราทำคือศีล5ศีล8อย่างที่พุทธบริษัทประพฤติปฏิบัติอยู่ทุกวันหรืออยู่ขณะนี้เพื่ออะไรทำไมถึงมีศีลไม่มีศีลไม่ได้บุญล่ะเรามาทำตามเราไม่ได้นะได้

แต่ที่จะให้สมบูรณ์บริบูรณ์ดีก็คือต้องมีศีลเป็นพื้นฐานเป็นรากฐานศีลเป็นการรักษากายวาจาใจให้เรียบร้อยให้เราคิดดีพูดดีทำดีมีเมตตาธรรมถ้าไม่มีเมตตาธรรมศีลก็ไม่บริสุทธิ์ได้ฉะนั้นศีลจึงเปรียบเสมือนหนึ่งว่ารากแก้วของต้นไม้ใหญ่เหมือนกับพื้นปฐพีเหมือนแผ่นดินที่รองรับน้ำลมอากาศมนุษย์สัตว์ทั้งหลายเป็นฐานที่มั่นถ้าศีลไม่ดีไม่มีศีลเป็นคนทุศีลแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ไม่

ป็นคนทุศีลแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ไม่อยากเข้าใกล้มันกลัวกลัวคนไม่มีศีลผู้ที่มีศีลนั่งอยู่ในก็สง่าผ่าเผยและก็งามสวยใครๆก็นั่งใกล้ก็เย็นเย็นอกเย็นใจสะอาดใจฉะนั้นหลวงพ่อสนองผู้ท่านมีบารมีท่านถึงได้อบรมบ่มนิสัยไม่เลือกว่าใครเป็นใครหญิงชายไทยลาวฝรั่งแจ๊กจีนท่านอบรมให้หมดไม่แบ่งชั้นวรรณะท่านเป็นผู้ที่มองเห็นมนุษย์มีคุณค่ามองเห็นเพื่อนที่เกิดมาร่วมโลกมีคุณค่าท่านก็เป็นผู้ที่จิตใจมั่นคงหนักแน่นต่อพระธรรมวินัยต่อคำสั่งสอนแม้แต่สวดอภิธรรมท่านยังแปลให้ญาติโยมรู้แต่ก่อนเราไม่รู้หรอกว่ากุจลาธรรมะอกุจลาธรรมะอภยากตาธรรมะไม่รู้อะไรแต่ก็ฟังด้วยความนอบน้อมฟังด้วยความเลื่อมใสศรัทธาของพุทธบริษัทที่มีความเชื่อมั่นว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าในเมื่อสอนให้มนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมสำเร็จเป็นผู้บริสุทธิ์ได้เราก็เชื่อแปลจะว่ายังไงก็ไม่ทราบแต่ถ้าตรวจออกมากุศลธรรมะอกุศลธรรมะจิตนอบน้อมตั้งใจฟังสนใจฟังในคำเทศน์คำสอนของท่านหลวงพ่อที่ล่วงไปแล้วซึ่งพวกเราพุทธบริษัทสาธุชนยังเสียดายท่านแต่มันเป็นธรรมะเป็นธรรมดาที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดมาแล้วจะต้องตายต้องแก่ต้องเจ็บนี่เป็นสัจธรรมความจริงคำสอนของพระพุทธเจ้าเติมอีกก็ไม่ได้ตัดออกก็ไม่ได้ท่านสอนมาพอดีพอดีพุทธบริษัทใครทำคนนั้นก็ได้ก่อนจะทำก็ต้องรู้เรื่องต้องฟังเหมือนนักพุทธภาษิตที่อาตมายกปุญญาคาถาขั้นต้นนั้นว่าสุจุสังและพระเตปัญญาฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาถ้าฟังไม่ดีก็ไม่ได้ปัญญาถ้าเราฟังไม่ดีหรือฟังอยู่นั่งอยู่แต่จิตใจไม่ได้อยู่กับเราเรานั่งอยู่นี้จิตใจไปอยู่ที่บ้านไปดูทรัพย์สมบัติไปดูลูกดูหลานแต่ตัวเรานั่งอยู่นี้อย่างนี้มันก็ไม่ได้คือฟังไปพอแล้วแล้วไปแล้วก็เลิกถึงเวลาไม่ได้ใส่ใจว่าท่านว่าอะไรฉะนั้นสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ไปทรงโปรดหรือเทศโปรดเวนยสัตว์บุคคลเศรษฐีกหบดีพระเจ้าแผ่นดินถึงได้สำเร็จเยอะแยะเพราะความตั้งใจฟังนักเรียนนักศึกษาก็เหมือนกันจะได้ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกก็ต้องมาจากการฟังแม้แต่พระอัจฉริพระสารีบุตรก็ฟังพระอัจฉริแสดงให้ฟังแล้วก็ไปไตร่ตรองใช้ปัญญาท่านก็เกิดเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาได้เป็นอัครสาวกที่ยิ่งใหญ่เป็นเสเป็นพระธรรมเสนาบดีเพราะการฟังเท่านั้นฉะนั้นการฟังจึงเป็นประโยชน์ฟังให้รู้เรื่องซะก่อนบางทีก็ฟังไม่ถนัดฟังเข้าใจผิดก็ไปเกิดขัดแย้งกันขึ้นมามีเรื่องมีราวขึ้นมาก็เพราะการฟังคำสอนทุกอย่างที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้หลวงพ่อได้มาแจกจ่ายให้พวกเราชาววัดสังฆทานเจริญรุ่งเรืองและเลื่องลือมีชื่อเสียงที่น่าเคารพสั่นสะเทือนทั่วโลกอยู่ในอินเดียอาตมาก็เคยไปเห็นที่ท่านไปสร้างไว้ที่ข้างพุทธคยาเคยไปพักตอนไปฉลองพระไตรปิฎกร่วมกับ

ประเทศเขมรประเทศลาวประเทศหลายๆประเทศเขาบอกว่านี่สำนักของพ่อจันทร์อาตมาก็รู้สึกภูมิใจพระผู้ปฏิบัติดีพระผู้ปฏิบัติชอบขยายขอบเขตความเลื่อมใสศรัทธาให้ต้นฐานของศาสนาคือประเทศอินเดียได้เลื่อมใสแขกบางคนก็เลื่อมใสยิ่งกว่าคนไทยเราเนี่ยฉะนั้นวันนี้ที่อาตมาได้มานั่งอยู่ณสถานที่นี้แสดงความคิดเห็นในใจให้ญาติโยมฟังก็เพราะเคยมาร่วมท่านแล้วก็เห็นอากัปปกิริยาของท่านตอนที่หลวงพ่อสังวานซึ่งครูบาอาจารย์ของท่านมาป่วยมารักษาตัวอยู่ที่นี้เคยเห็นท่านนึกบ่าคิดว่าท่านจะไม่ได้ละจากพวกเราไปง่ายๆเช่นนี้ก็เห็นท่านแข็งแรงดีนะแต่ก็ไม่ค่อยได้มาอาตมาไม่ค่อยได้เข้ามาแต่มีตัวแทนอยู่คือลูกสาวที่มาอยู่บางบัวทองมาทำมาหาจริงอยู่นี่มาคำมาประพฤติปฏิบัติรับความมุขข้อวัดปฏิบัติจากวัดสังฆทานไปก็ไม่เดือดร้อนครอบครัวก็อยู่สบายเพราะอาศัยธรรมะจากวัดสังฆทานฉะนั้นพวกญาติโยมทุกท่านที่มานั่งมาประพฤติมาปฏิบัติสิ่งแรกๆเราอาจจะมานั่งว่าจะมาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมนั่งไปนั่งมาเดี๋ยวตัวหลงก็โผล่ขึ้นมาตัวโลภก็โผล่ขึ้นมาตัวโกรธก็โผล่ขึ้นมาเราไม่รู้ตัวเพราะอะไรเพราะสติเรายังไม่เพียงพอเราฟังไปแล้วเราไม่ประพฤติปฏิบัติตามปานาติปาตาเวรมณีห้ามฆ่าสัตว์ชีวิตแต่เราก็เคยชินธรรมดาครอบครัวจะต้องทำมาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานการทำบาปทำกรรมก็จะต้องมีแต่ว่าการทำเป็นหน้าที่เป็นพ่อเป็นแม่จะต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานถ้าเราใช้ปัญญาเราไม่ฆ่าก็ได้สมัยนี้มีใส่ถุงไปส่งถึงบ้านโยมเคยได้ตำพริกหรือเปล่าทุกวันนี้คงจะไม่มีใครตำเนาะโขกพริกอ่ะภาษาล่าว่าตำพริกตำแจ้วย่ามือเจ้ากินเขาตีว่องผ้าเขาลูกเก่าคนเจ็บคนนั่งห่มผ้าเขาพ่อนั่งอยู่ข้างหนึ่งแม่นั่งอยู่ฟังข้างหนึ่งบังลูกผู้นั่นกินบังลูกผู้นี้กินอิ่มใจเห็นลูกกินเขานี่คือความสามัคคีคือธรรมะเกิดขึ้นไม่ต้องได้สอนแค่นั่งร่วมวงกันในถาดข้าวอันเดียวกันกินไปบังไปว่าไปสอนลูกไปพร้อมหาเรื่องเทียกับเรื่องให้เรื่องกินคุณพ่อคุณของแม่เนี่ยมันหลายสิเนี่ยแต่ไม้ก่อนเห็ดไทยเห็ดหน้าทำไร่ไถนาคิดถ้าได้ลูกมาเนี่ยคิดถึงลูกเจ็บเลี้ยงเนี่ยโอ้จังไหนลูกที่เลี้ยงลูกไงเนาะเฮ็ดจังไหนลูกเต่าจังสี่บ่อืดบ่อยางเนาะพ่อกับแม่คิดล่วงหน้าไปแล้วแต่ว่าลูกๆทุกวันนี่ไม่ค่อยสนใจธรรมะแต่ก่อนพ่อกับแม่ฮ้ก้มเดียวนี่เงียบบ่เถียงกูมือน้องไปเถียงด้วยให้พ่อกับแม่พร้อมเมนบ่มีบ่ลูกมูเจ้าเคยให้บ่แต่ก่อนโอ้ยไปทายทายหน้าผู้เมียหาบก้องเขาหาบหมอเขาเนาะภาคกลางเฮาทั้งนึงเอาลูกใส่ทั้งนึงเอาหมอเขาฝนตกเอาผ้าอันเชี่ยนผ้าอ้อมปกหัวลูกหาบกองเขาจังแจ้งแจ้มาเมื่อชงเขาผัวผัวไถหน้าแล้วเห็นเมียมาจอดกล้วยอีตู้ไว้ข้าไถจะรออยู่ไปหาบเมียพ่อหยังพ่อลูกน้อยทั้งอุ้มทั้งหาบบุญกุศลของพ่อแม่นี่หากหลาย
เมื่อเจ้าของตายก็เพราะเชื้อได้ขอแต่ให้ลูกอยู่ดีมีแห้งนี่คนโบราณที่ไปยังสัตว์หาบ้าบ่ต้องไปถึงห่างถึงเสียงหน้าภาษาเล่าเสียงหน้าเนาะห่างนั่งกินมันเดินนั่นละกล้วยกับข้าไถอยู่หันละไม่ปนถ้วยเดียวแก้วถ้วยเดียวพริกถ้วยเดียววางลงใส่พื้นกินข้าวกลัวจะไม่ได้ข้าวไว้ให้ลูกให้เต้ากินมาทำไรใส่หนาเด็กน้อยมันก็บ่รู้เรื่องเหนียวดองขึ้นไปตกลงใส่ถ้วยแก้วถ้วยปนกินเหนียวลูกอีกโอ้ขากบ่พ่อก็แม่คิดน้ำลูกห้ากลูกขนาดนั้นพอโตมาแล้วสมัยนี้ยาบ้าเยอะมีทุกอย่างฉันเข้าไปกินเข้าไปเลี้ยวขนาดพ่อนายเมียก็บ่รู้จักหลงความหลงหลงเมาเอาเงินให้แน่จะหาบาทจีบบาทบ้อนจังกะร้อยสองร้อยสมัยนี้ไม่ได้ใช้สตางค์แรงคือสมัยหลวงตาเป็นนักหน่อยหรอกใช้เงินหน่อยเงินพันตะกี้มีสตางค์แรงอัดทุ่งสมัยหลวงตาเป็นนักหน่อยโอ้ยลำบากให้อาตมาหรือหลวงตาเกิดที่นี่อยู่สระบุรีนี่อำเภอหนองแก่จังหวัดสระบุรีเป็นเด็กน้อยทุกข์ยากบากหมองจังมาบวชมาเรียนมาเขียนมาอ่านมาเห็นคำสอนคนว่าชาติปีทุกขาชราปีทุกขามรณะปีทุกขังเกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์มันไม่ได้หนีตัวพระพุทธเจ้าว่าจังว่าตมาว่ามันเมื่อได้ตัดก็หมอกคำสอนของเพิ่นของศาสดาอื่นอาจจะได้ตัดอาจจะบ่เต็มแต่ของพระพุทธเจ้าเฮาตัดบ่ได้พอดีเบิดอันนี้คันผู้ใดปฏิบัติบ่ได้ทำอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติก็เป็นอย่างเพิ่นสอนไว้อันนี้ผู้ใดปฏิบัติได้ก็ได้เป็นพระอริยเจ้าก็เป็นคือพวกเพิ่นว่าอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเหตุเวลาใดใดงามนั่นบุญเนี่ยบ่เลือกการเลือกเวลาได้มีคันสิไปค่อยเฒ่าซะก่อนจังสิเข้าวัดถ้าเกิดตายก่อนสิได้หยังไปคําพังเพ้ยคําก่อนคําฉลกโบราณพุ่นเอาไว้เจ้ามาเกิดเจ้ามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกที่ไหนเมื่อเจ้าไปเจ้าก็จะต้องไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามาเป็นว่าอะไรอย่างสิมันแม่นแน่มากบ่มีผู้หาบเงินมานำบ่มีผู้หาบให้หาบหน้ามานำจักคนมามือเปล่าออกมากะกำมือห่องแว่แว่เนี่ยชีวิตของมนุษย์เราไม่ได้ไปนิพพิจารณาถ้าเราไม่ได้มีข้อวัดปฏิบัติพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายไม่มีพุทธศาสนาให้เราประพฤติปฏิบัติเราก็จะหลงไปตามโลกเขาขนาดมีข้อวัดปฏิบัติมีศีล5ศีล8มีความเมตตามีพรหมวิหารให้เราประพฤติปฏิบัติก็ยังเดือดร้อนก็ยังฆ่ากันลบกันแย่งจริงกันเพราะความหลงหลงไปมากหาก้นหลงหอดน้องเมียเม่นบ่หลงน้องเมียตั้งตาลืมมองไปนอนน้ำนองเมียความหลงไม่ยังพาเป็นตัณหาความอยากตัณหาจะมานะพระตัณหาหลายกว่าแม่น้ำมหาสมุทรยังล่ะแปลว่าอะไรว่าว่าถือหลงนี่ก็หลงคือกันอาจจะมากก็หลงหาลังเจียเจ็บเหนียวไปว่าท่านความทุกของคนจะล่าได้นี่เหี่ยวเหี่ยวเหี่ยวหาติดแข็งเจ็บขาไปเพราะท่านมีออกก่อนนุ่มว่าไหวก็เป็นทุกข์เกิดมากก็เป็นทุกข์กว่าที่ใหญ่นี่โอ้ยเจ็บขี้เจ็บเหี่ยวกับปากบ่ได้เหี่ยวลงใจพ่อใจแม่เจ็บขี้กับขี้ออกรอดนั่นคือธรรมชาติสังขารของมนุษย์สัตว์ทั้งหลายก็จะตกอยู่ในสภาวะอย่างนั้นสามัญลักษณะคือความเสมอกันเกิดก็คือการแก่ก็คือการเจ็บก็คือการตายก็คือการผู้หญิงผู้ชาย
บ่ได้เลือกเช่นวรรณะเศรษฐีก็ดีกระดุมพี่คนจนคนรวยคือกันเบิดพระพุทธเจ้าน่ะแต่เฮายังหลงอยู่เปลี่ยนจังหลงเพราะตัณหาความทะยานอยากความอยากได้ปากยำเชียวยำแต่ผู้อิ่มเป็นท้องผู้ในท้องท้องสิแตกแล้วปากมันยังเชียวอีกอยู่เดินมือไปใช้อันนั้นนี่อยู่น่ะมันที่เป็นอยู่ซะนี่ล่ะพระพุทธเจ้าผู้ยังสอนเนี่ยเฮารู้จักการเสียสละให้ทานการบริจาคให้รักษาศีลบ่ให้คมเห็งเต็งที่ซึ่งสัตว์ทั้งหลายสัตว์มูนั้นอาจจะเป็นปู่ย่าตายายเป็นลูกเป็นหลานของเฮาเพราะวิบากกรรมเขาทําไว้เขาจะต้องไปเกิดใช้กรรมมูนั้นเขาจะต้องไปใช้เวรมูนั้นเฮาไปฆ่าไปตีหาจะถึกสัตว์ที่เป็นพระโพธิสัตว์กําลังมันเพี้ยนเพี้ยนอยู่บาปก็ได้หลายต่อที่เพิ่นจึงห้ามไว้พระพุทธองค์ทรงมองเห็นแล้วสัตว์ที่มาเกิดในโลกนี่มันมีทุกอย่างกัมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมทำกรรมดีก็ได้ดีทำกรรมชั่วก็ได้รับผลชั่วเนี่ยเพิ่นสอนไว้เองสิคำสอนของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเพิ่นตัดไว้ให้โหเฮ็ดทางโหทำนั้นเฮ็ดนำทำตามเพิ่นว่าสัพพะปาปัจจะอกรณังการไม่ทำบาปทั้งปวงมีข้อหนึ่งพระพุทธเจ้าเป็นสอนพระพุทธเจ้าทุกพระองค์กุศลสูปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสัจจิตะประโยชน์ทัปปนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบเนาะเหตุจังไหลการมาทำบาปทั้งปวงมีอย่างแน่หนึ่งคิดดีสองพูดดีสามทำดีคิดดีคิดยังไงคิดว่าสัตว์ตั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดใจเจ็บตายด้วยกันจริงๆขอให้ท่านจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดคือเมตตาแผ่เมตตาให้สงสารเขาเฮาก็คือกันเฮาก็อยากได้ของดีๆเสียภาวนาเพื่อก็อยากนุ่งผ้างามๆสวยๆกินก็อยากกินแต่ของดีๆครับแม่บ้านก็อยู่หลังสวยๆเฮียนก็อยากอยู่หลังงามๆหน้าก็อยากได้ทองดีๆมีเงินมีทองหลายๆชิดไปแล้วก็แล้วก็ได้ผัวก็ได้ผัวคนดีๆบ่ขี้เหล่ามั่งยาได้เมียก็ได้เมียดีๆบ่ให้บ่จมบ่ปล่อยไปอย่างนั้นทุกคนแต่การกระทำเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะกิเลสความโลภความหลงตัวหลงเนี่ยตัวสำคัญพระพุทธองค์จึงทรงให้เราคือนิพพานาอานาปานสติพูดเข่าโท่ออกนั่งตำพิษยุกวาได้ง่ายง่ายหลวงพ่อสนองท่านใช้อารมณ์อะไรไม่รู้นะแต่ของหลวงปู่ชานี่จะใช้พุทโธพุทโธไม่ต้องเอายาวเอาแก้ลมเข้าลมออกรู้จมูกเพื่อกันความหลงถ้ามันคิดไปอย่างอื่นพุทโธพุทโธมันไปเที่ยวดูแมคโครดูโรตัสก็ดึงมันมาเนี่ยท่านสอนไปอย่างนั้นให้เรามีสติสัมปชัญญะไม่ให้หลงไม่ให้ลืมถ้าจิตใจตั้งมั่นการภาวนาก็เจริญก้าวหน้าศีลดีสมาธิก็เกิดเร็วถ้าศีลไม่ดีนั่งไปเดี๋ยวแม่งอันนั้นมาไตแม่งอันนี้มาไตหน้าไตตาแอ๊กไม่หยังบ่มีแนวมาไตมันก็ไตมันเป็นอุปทานเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเราทุศีลรักษาศีลไม่ได้สมมติว่าโยมมารักษาศีล5ศีล8วันนี้แต่บังเอิญโยมยังไม่ถึงวาระวันหนึ่งกับคืนหนึ่งของศีล8นะแต่ศีล5ตลอดชีวิตเราก็ไปล่วงเกินคือไม่เคารพจิตข้อที่ท่านตั้งให้เราประพฤติปฏิบัติศีลทะลุศีลด่างทำให้เรานั่งสมาธิไม่ได้เดี๋ยวก็ปวด

เราเรียกกับปวดขาโง่เงี้ยโง่เงี้ยนอนมันก็จ้วนนอนเถาะนอนเถาะทันทีไปเถาะลูกเถาะมันจ้วนยันกิเลสความอยากความหลงมันเกิดขึ้นฉะนั้นผู้มีศีลตั้งมั่นมีสัจจะตัวเองตั้งใจจริงที่จะประพฤติปฏิบัติให้ได้ข้อวัดที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านมาสั่งสอนมาอบรมให้รู้ว่าเราทำขณะนี้เรามาเพื่ออะไรเรานุ่งขาวห่มขาวเพื่ออะไรมีความหมายไหมและเวลานั่งปฏิบัติเราจดจ่อต่อสัจจะความจริงใจของเราหรือเปล่าหรือเรามานั่งเพื่ออะไรถามตัวเองดูตัวเองมรณสติความตายเป็นอารมณ์บีบอย่างหนึ่งที่ทำให้เรารักษาศีลได้บริบูรณ์คือไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่อาจกลับไปบ้านนี่เราไปนอนตื่นเช้ามาเราอาจจะตายก็ได้ฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงไม่ให้เราประมาทประมาโตมัจจโนปตังความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายท่านไม่ให้เราประมาทนิดเดียวเท่าเม็ดงาก็ไม่ให้มีให้มีสติสัมปชัญญะจะเดินจะเดินจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ให้รู้ตัวจะพูดก็ให้รู้ตัวจะทำชั่วก็ให้รู้จะทำดีก็ให้รู้เตือนตัวเองด้วยตัวเองท่านจึงตัดเป็นภาษิตว่าอัตติหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนบางคนก็โอ้ยพึ่งตนเองได้ไงยกบ้านสร้างเรือนถ้าไม่มีคนช่วยมันจะเสร็จหรือกี่คนละอย่างคำสอนที่ว่าอัตหิอัตโนคือช่วยตัวเองเราทำเองทุกอย่างปวดหัวก็ให้คนอื่นมาปวดแทนเราไม่ได้กินข้าวให้คนอื่นกินแทนแล้วก็แม่ก็เราทำเราเองแล้วทำดีล่ะให้คนอื่นทำให้ได้อย่าไปหวังเลยทำคนอื่นอาศัยลูกหลานก็ไปส่งเราแค่ตะกอนหรือโรงพยาบาลเสร็จแล้วก็เอาศพมาเผาที่บ้านเก็บกระดูกแล้วก็แล้วกันไปนั่นคือโลกจะเป็นอยู่อย่างนี้วัฏฏะวนมันจะวนอยู่อย่างนี้เกิดเจ็บเจ็บตายมีทุกคนเราไม่ต้องปรารถนาถ้าเราทำดีไว้ไม่ปรารถนาความดีก็ช่วยเหลือเราถึงข่าวจำเป็นเวลาเท่าไหร่จะพูดไปเรื่อยๆเนาะถ้ามันเกินเวลากรรมการตายกบอกเลยอาตมาก็สอนไปคนอื่นตัวเองก็หลงบางทีก็หลงลืมมีสติก็มันไม่มั่นคงเกิดแต่พอสอ76เดี๋ยวนี้ได้80ปีแล้วอุตส่าห์พยายามมาพบมาเจอพุทธบริษัทวัดของหลวงพ่อสนองถือว่าเป็นบุญอาตมาวันนี้นี่แหละทำอะไรให้ต้องจริงใจฟังแล้วก็ไปประพฤติปฏิบัติให้ดูตัวเองให้เตือนตัวเองคนอื่นก็เตือนได้แค่นั้นสอนได้แต่ว่าจะทำตามไหมก็มีแค่นั้นคือคนสอนนี่ท่านสอนให้เราได้แต่ที่ทำเราเนี่ยคือตัวเราเองทำเหมือนพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราสอนเราถ้าลูกเต้าเราหลานบอกไม่เชื่อบอกไม่ฟังความทุกข์ความน้อยใจเกิดขึ้นทำให้ท่านเศร้าหมองจิตใจก็คิดไปนานาประการตามภาษาคนแก่คนแก่ก็เหมือนกับเด็กเกิดใหม่คือความสติความยั้งคิดก็เสื่อมไปหมดเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนั้นบางคนมาทำมาหากินอยู่ที่กรุงเทพร่ำรวยมีเงินมีทองถึงวันเขาปิดตามการวันตุดทงการเข้าพรรษาออกพรรษาบางคนไม่ได้ห่วงถึงพ่อถึงแม่นะแต่แม่พ่อแม่จะนั่งรอแล้วก็รอคอยแล้วก็คอยคอยลูกจะไปเยี่ยมแต่ลูกก็เดี๋ยวมันจะขาดพวกชวนไปโน้นเพื่อนคนไปนี้วันเกิดวันไปทำบุญช่วยเพื่อนไปโน้นไปนี้

ในระหว่างนี้ที่เรากำลังทนองที่เรากำลังมีกำลังกายกำลังสติปัญญาอยู่นี่อารมณ์ที่สนุกสนานมันจะฝังอยู่ในจิตใจของเราถ้าเรามีธรรมะเราจะนึกถึงพระคุณของพ่อแม่ก่อนนะผู้มีศีลมีธรรมแต่ถ้าเราไม่มีธรรมะในจิตใจก็คิดว่าไปหาเพื่อนก่อนแต่ที่จริงควรไปหาพ่อแม่ที่เราจากท่านมากราบท่านมาทุกอย่างท่านให้เราแต่บางคนหาว่าพ่อแม่ไม่ให้อะไรเลยมึงไปซะมึงได้หน้าตรงดีกูได้หน้าเกียรติกูว่าไปหรอกเพิ่นบ่ฮักกูเพิ่นฮักแต่มึงแล้วจมูกกับตากับหูของเรามาจากไหนล่ะเอามาจากใครใครเป็นคนให้มือห้านิ้วนิ้วมือนิ้วเท้าแขนขาก็ของพ่อกับแม่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยบางคนชื่อบางคนรังเกียจหน้ามูกหน้าลายของบิดามารดาทั้งที่อยู่กับเราก็มีชี้เยี่ยวอยู่กับเราก็มีเอามาจากไหนก็มาจากพ่อจากแม่นี่แหละคนตกนรกเยอะก็เพราะบุญคุณของพ่อแม่ทำมาหากินไม่ก้าวหน้าก็เพราะประมาทไม่เคารพผู้มีพระคุณไม่มีกตัญญูกตเวทีต่อท่านทำให้เราเสื่อมจากลาภเสื่อมจากมงคลที่จริงแล้วไม่น่ารังเกียจเลยพ่อกับแม่อาบน้ำทาแป้งซื้อเสื้อผ้าสวยๆไปให้ใส่ให้นุ่งดีอกดีใจเสียด้วยลูกทำให้อย่างนั้นแต่ส่วนมากไม่ค่อยมีตกมาในยุคนี้อาจจะมีเพราะได้ปฏิบัติธรรมเพราะได้รับคำแนะนำจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนให้รู้จักบุญคุณผู้มีพระคุณต่อเราคนเฒ่าคนแก่เราก็ต้องเคารพอย่างน้อยๆท่านก็อาจจะเอามือมาลูบหัวให้เราตอนเรายังเด็กๆโอ้ยบักลาเป็นตาหักแต่อีลาเป็นตาตั้งแต่มันบิดแก่แน่มันลูบหัวแน่ทั้งตัวก็เป็นบุญคุณนี่คือคำสอนของปู่ย่าตายายเราสอนให้ลูกให้หลานเป็นคนดีให้มีความละอายให้มีความเกรงกลัวต่อบาปให้รู้จักมารยาทมันจึงออกเป็นคำบังเกล้วคำพูด อะไรล่ะคำพูดท่านบอกว่าจำเนียงบอกภาษากริยาบอกตระกูลจำเนียงว่าวนี่คนภาคอีสานว่าไทยสำเนียงมันสิออกมาเลยหูจักว่าคนขอนแก่นตัวเนี่ยคนอุดรตัวเนี่ยคนเชียงใหม่กันเนี่ยสำเนียงจะบอกภาษากิริยาจะบอกตระกูลตระกูลที่ดีที่มีตระกูลสูงจักเขาจะระมัดระวังในการเดินการนั่งการกินการพูดการจะมีมารยาทหาซุ่มหาราคาป่นหาจีนไม่เท่ากันได้ก็ว่าขวมหัวไปได้เตะข้าวชาติยังไม่ไงนี่ผมไปผมเนี่ยมันต่างกันคำพูดจะบอกภาษากิริยาจะบอกตระกูลสำเนียงจะบอกภาษาเนี่ยเป็นลักษณะนี้ฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ให้เรามีเมตตามีศีลจะไม่มีใครดูออกเหมือนกันหมดแม้แต่พระอินทร์อยู่บนชั้นฟ้าวันอุโบสถแสงสว่างรัศมีของศีลจะพุ่งขึ้นไปให้พระอินทร์เห็นและเทวดาทั้งหลายก็จะมาฟังธรรมอยู่ที่ลานจุฬามณีที่หลวงพ่อฤาษีนำเอาเราพุทธบริษัทไปอบรมมโนมยิทธิอยู่นี่ก็คงจะมีมั้งหลวงพ่อท่านสอนแล้วมองมาข้างล่างถามเทวดาว่าแสงสว่างสวยอยู่ข้างล่างมันคืออะไรเทวดาเขาจะทูลว่านั่นคือคนที่รักษาศีล5ต้องรักษาศีล8วันนี้เป็นวันอุโบสถพระเจ้าค่ะโอ้โห
พระอินทร์ยกมือท่วมหัวเลยสาธุทำไมพระอินทร์ถึงไหว้มนุษย์อ่ะก็เพราะมนุษย์ถือธรรมะของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเอาคำสอนมาสอนมีธรรมะในจิตใจแสงสว่างของธรรมะจะพุ่งขึ้นไปให้พระอินทร์เหมือนสมัยครั้งหนึ่งมีเทพพระบุตรองค์เกิดเป็นมนุษย์เอาทุกอย่างฆ่าสัตว์ตัดชีวิตกินเหล้าเมายาฆ่าได้ทุกอย่างทำทุกอย่างกาเมกามือไม่เหลือกันแต่ว่าเขาได้ทำคุณงามความดีไว้เขาได้ทำคุณงามความดีตอนที่จะละจากโลกมนุษย์คือเมื่อจะหมดลมหายใจเขาก็นึกเห็นกองบุญที่เขาสร้างอันยิ่งใหญ่วิบากกรรมที่เป็นทุศีลก็เลยสู้ไม่ได้ก็เลยได้ไปเกิดเป็นเทวดาอยู่ชั้นดาวดึงชื่อว่าสุปฏิทิตาเทพบุตรพอถึงไปอยู่สอนชั้นดาวดึงก็จะหมดอายุกันเหลืออีกเกิดวันเหลืออีกเกิดวันจะต้องกลับมาเกิดในเมืองมนุษย์จะต้องไปตกนรกซะก่อนไปเกิดเป็นเต่าเป็นปลาเป็นสุนัขบ้าเป็นแรงเขาฆ่าอย่างละ500ชาติ500ชาติเนื้อรักแร้ไหลผ้าทรงผ้าสบายเศร้าหมองอีกเกียรติวันจะได้ตกลงไปแล้วตกไปตกนรกก่อนพ้นนรกแล้วก็มาเกิดใช้กรรมอีกเพราะวิบากกรรมแต่ตอนแรกเนี่ยเขาได้ไปสวรรค์เพราะอารมณ์จิตของเขาอาจจะนั่งสมาธิหรืออาจจะมีบุญกุศลใดกุศลหนึ่งนำให้เขาไปเกิดในภพของพระอินทร์แล้วเดือดร้อนเนื้อร้อนใจก็ไปทูลขอให้พระอินทร์ช่วยให้ช่วยด้วยอีกเกียรติวันจะจากดาวดึงลงไปตกมานรกแล้วพระอินทร์ก็บอกว่าเราไม่สามารถจะช่วยได้มันเป็นของท่านท่านทำไว้เองท่านก็จะต้องไปใช้กรรมเองแต่ในขณะนั้นองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงโปรดพระพุทธบรรดาอยู่ที่ชั้นดุสิตแล้วก็มาพักอยู่ที่ดาวดึงก็เลยนึกได้เดี๋ยวนี้พระพุทธองค์ทรงมาโปรดพุทธมารดาลองไปปรึกษาลองไปคุยกับท่านดูก็แนะนำให้ไปหาพระพุทธเจ้าสุปฏิทิตาเทพบุตรก็เข้าไปกราบแล้วก็ไปฟังธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทำให้วิบากกรรมเหล่านั้นเป็นอโหสิกรรมคือยับยั้งไว้ก่อนให้สุปฏิทิตาฟังธรรมจบแล้วก็รัศมีชี้แฉงก็ผ่องใสก็ได้มีอายุยืนไปจนกว่าจะถึงสมัยพระศรีอริยเมตไตรลงมาตรัสเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงจะได้ลงมาเกิดด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมที่ได้ฟังจากพระพุทธองค์ฉะนั้นการฟังธรรมจึงตั้งใจฟังไม่ใช่ว่านั่งหลับฟังพิงเสาฟังไม่ได้ไม่ตั้งใจเป็นบาปแม้แต่พระพุทธองค์ยังทรงเคารพพระธรรมแต่เราไม่ค่อยรู้จักเราไม่เข้าใจบางทีก็สบประมาทเป็นวิบากกรรมอย่างพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างหลวงพ่อสนองเรามาดูถูกเรามาดูแคลนเรามานึกไม่ดีกับท่านอกุศลกรรมจะเกิดขึ้นกับจิตใจเราแล้วเราก็จะเห็นผลในทันตาไม่ต้องรอชาติหน้าจะมีอันเป็นไปฉะนั้นท่านถึงให้เราไม่ประมาทต่อความเป็นอยู่ต่อการประพฤติต่อการกระทำกรรมเล็กๆน้อยๆไม่อย่าคิดว่ามันจะไม่ให้ผลให้ผลคำสอนของพระพุทธองค์ในโลกมนุษย์ในโลกสวรรค์ในโลกในพรหมโลกเป็นเอกไม่มีศาสนาใดหรือคำสอนศาสนาใดเทียบเท่าได้นะคำสอนของพระองค์เป็นคำสอนที่ตรงไปตรงมาใครทำตามก็ได้ทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วอย่างที่ท่านตรัสไว้
รู้จักธรรมรู้จัก

พฤติมีข้อวัดปฏิบัติไม่ว่าโลกไหนสมัยนี้คำสอนแผ่ขยายไปทั่วโลกนะถ้าสหรัฐอเมริกาก็มีแล้วหลวงพ่อสุเมโทได้เป็นเจ้าคุณแล้วพระเจ้าเป็นดินตั้นให้สมณศักดิ์เป็นหลวงพ่อสุเมโทศิษย์เอกของหลวงปู่ชาวัดหนองป่าพงที่ท่านไปสร้างวัดอมราวดีหรืออะไรอยู่ประเทศอังกฤษที่หลวงพ่อโสพลไปจำพรรษาปีนี้รู้สึกว่าท่านเป็นพระต่างชาติที่มีคุณภาพท่านไปอยู่ก็เจริญแต่ท่านชอบเมืองไทยกว่าแล้วก็อีกหลายๆ10ประเทศที่สาขาหนองประพงไปใช้คำสอนแบบสนองของหลวงพ่อสนองมีอยู่ทั่วไปหากว่าประเทศนอกอย่างอเมริกานี่ที่เขาเจริญมากถ้าเขานำพุทธศาสนาของเราไปเป็นศาสนาประจำชาตินี่อเมริกาต้องไม่ต้องสร้างเครื่องบินไม่ต้องสร้างลูกกระสุนหรอกเอาแต่คำสอนพระพุทธเจ้าไปสอนสงสัยว่าจะได้เป็นเจ้าโลกหลวงตาคิดว่างั้นนะเพราะอะไรเพราะเมตตาซึ่งกันและกันคำสอนที่ไม่ให้มนุษย์เบียดเบียนซึ่งกันและกันมีความรักใคร่ปรารถนาอยากจะให้เป็นสุขถ้าใครทำดีก็สรรเสริญเยินยอและสนับสนุนในการทำคุณงามความดีถ้าคนที่ทำชั่วถึงข่าวข้อกรรมเขาติดคุกติดตารางถูกประหารชีวิตก็ให้ปล่อยวางหรือให้ถืออุเบกขาเป็นวิบากกรรมของเขาเราไม่เสียใจเราไม่สมน้ำหน้าผู้ที่ถูกประหารเราไม่สงสารผู้ที่ถูกประหารทำใจให้เป็นกลางคำสอนอันนี้โลกประเทศไหนศาสนาใดเอาไปใช้ก็เจริญไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่ต้องมารักษากฎหมายให้มันลำบากเนี่ยคำสอนของพระบรมศาสดาไม่ว่าโลกไหนไม่ว่าคนป่าคนดงที่ประชุมปีนี้ที่วัดป่าพงเมื่อวันที่15-16นี่วัดประชุมประจำปีมีประเทศกรีกเขียนหนังสือขอพระสาขาวัดป่าพงไปสร้างวัดดูสิขณะเขาอยู่ต่างประเทศแสดงว่า อนุสาสนีปฏิหารคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ปฏิหารสามารถที่จะทำให้คนที่ประพฤติปฏิบัติคนที่ฟังแล้วทำได้เกิดขึ้นเป็นของจริงเป็นของจริงไม่เสื่อมถ้าท่านจะว่าสิ่งนี้เสื่อมสมมติว่าคนนี้เราไม่รู้จักเราไปอยากจะทำดีกับเขายกมือไหว้พูดจาอ่อนหวานซึ่งเราก็ชอบอย่างนั้นคนที่ได้ฟังเขาก็ดีใจภูมิใจถ้าเราสมมุติว่าเราเดินไปเจอคนนี้ไปตีหัวเขาหรือไปฟันเขาแทงเขาความชั่วก็จะเกิดขึ้นเห็นทันตานี่คือคำว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจะเห็นอย่างนั้นนะแต่ถ้าเราได้เคยฝึกหัดได้เคยประพฤติปฏิบัติได้เคยอบรมกับครูบาอาจารย์เราจะต้องใคร่ควรพินิจพิจารณาในคำพูดของเราในความคิดของเราถูกไหมเราคิดอย่างนี้ถามตัวเองถูกไหมไปคิดอิจฉาเขาว่าซาเล่าอีสานว่าอยากให้เขาตายตัวตายอยากให้เขาชิบหายตัวผันเฮงว่าหลายทำไมถึงเป็นงั้นเราคิดอิจฉาเขาจริงค่ะกินได้นอนหลับสบายแต่เราคนคิดที่เป็นโรคประสาทอยากจะอย่างนั้นอยากจะอย่างนี้อยากจะฆ่าจะตีแล้วความอิจฉาริษยามันก็ต้องมาเผาเราเองเผาใจเราเดือดร้อนเราเขาไม่

0: รู้เลยเขานั่งสบายเฉยนี่มันจะเป็นลักษณะนี้ฉะนั้นถ้าญาติโยมพุทธบริษัทมีศีลมีธรรมจดจำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้พุทธังสรณังคัจฉามิพระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่พึ่งของข้าพเจ้าธรรมังสรณังคัจฉามิพระธรรมเป็นสรณะที่พึ่งของข้าพเจ้าสังฆังสรณังคัจฉามิพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรามีที่พึ่งคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะตกอยู่ในสภาที่ไหนสภาวะยังไงก็แล้วแต่ถ้าเรายังมีจิตน้อมอยู่กับคุณงามความดีกับพระรัตนตรัยขึ้นชั่วว่าขึ้นชื่อว่าความชั่วร้ายจะไม่เกิดขึ้นแก่เราเรามีสติเรามีสัมปชัญญะอยู่ในคำสอนที่ศักดิ์สิทธิ์ฉะนั้นการให้ทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีการภาวนาก็ดีเพื่อจะให้เกิดปัญญาเพื่อจะไม่ให้เราลืมไม่ให้เราลืมตายหลงตายในเวลาสุดท้ายแห่งชีวิตการภาวนาจะปรากฏขึ้นในลมสุดท้ายของเราเราจะรู้เราจะได้น้อมเข้ามาใส่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีพระรัตนตรัยเป็นสำเภาแก้วเป็นสำเภาแก้วสำเภาทองรองรับกระแสจิตของเราคือจิตใจเรานี่แหละตัวสำคัญจะข้ามพ้นจากบ่วงแห่งมารจะข้ามพ้นจากอดแอนแข่งกันนานได้ก็อาศัยจิตอาศัยศีลเป็นหลักอาศัยพุทโธพุทโธเป็นเครื่องเตือนเป็นเครื่องให้สติเรามั่นคง ฉะนั้นโยมพุทธบริษัททุกท่านที่ได้เข้ามาร่วมในการประพฤติปฏิบัติในการมาฟังและได้มาปฏิบัติธรรมซึ่งส่งกุศลผลบุญไปให้ท่านหลวงพ่อผู้ที่ล่วงลับไปขอให้ท่านได้ไปถึงซึ่งหนทางอันเกษมพ้นจากทุกข์ไม่ต้องกลับมาเกิดให้ลำบากเหมือนชาติเป็นมนุษย์ฉะนั้นทุกคนถึงอย่างพอดีนะเดี๋ยวมันจะเลยเถิดมันจะไปไกลเดี๋ยวเทศตลอดแจ้งโยมผู้ยุ่งที่ไปแล้วฉะนั้นโอกาสที่อาจจะมาได้มาชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนาสัพเพเหระนานาคำพูดนานาคำสอนเพื่อเป็นก้อจิตจะจิตเตือนใจให้ญาติโยมถูกมั่งผิดมั่งก็เอาไปพิจารณาสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ที่จะทำให้เราบริสุทธิ์ทั้งกายทั้งวาจาเหมือนที่ท่านตัดไว้ว่าสจิตตปริโยทัปนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบคือถ้าจิตเราสะอาดเราจะทำบาปไม่ได้ถ้าจิตเราไม่สะอาดบาปจะลอยเข้ามาปิดบังปัญญาเราจะไม่เกิดฉะนั้นวันนี้อาตมาได้มาชี้แจงแสดงธรรมพอเป็นแนวทางให้แล้วก็ขอบุญบารมีของพระพุทธเจ้าของพระธรรมเจ้าของพระสงฆ์เจ้าจงมีเกิดขึ้นแก่ในจิตใจของญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายที่มาประพฤติปฏิบัติขอความเศร้าหมองแห่งจิตใจทั้งหลายจงห่างไกลจงให้มีแต่ศรัทธาความเลื่อมใสในพระบวรพุทธศาสนาจงเป็นบุคคลที่ดีของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นพลเมืองที่เจริญรุ่งเรืองด้วยพุทธคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งในโลกนี้และโลกหน้าหากล่วงลับจะไปสู่ปรโลกข้างหน้าขอบุญบารมีอันนี้ที่ญาติโยมพุทธบริษัทสาธุชนมานั่งฟังธรรมขออนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงจึงดลบันดาลให้ญาติโยมสาธุชนไปเกิดในภพที่ดีๆไปเกิดในชาติที่ดีๆในตระกูลที่ดีๆนะขึ้นชื่อว่าความทุกข์ไร้เข็นใจอนาถาได้เกิดมีแก่เราพุทธบริษัททั้งหลายตลอดทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายในหมื่นโลกธาตุในแสนจักรวาลจงได้รับความสุขความลานจากการฟังธรรมของญาติโยมในครั้งนี้ขอความสำเร็จขอความสำเร็จที่โยมปรารถนาไว้ตั้งใจไว้แล้ว จงสำเร็จทุกท่านทุกคนเทอญเอวัง
1: สาธุสาธุสาธุค่ะที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อแถมวรปัญโยรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบึงรัตติวันอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสาขาวัดหนองประพงลำดับที่20ค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

ตลอดระยะเวลาอันยาวนานหลายทศวรรษทุกช่วงเวลาในความทรงจำของเหล่าประสบนิกรชาวไทยมีบุคคลที่ยิ่งใหญ่เป็นหลักชัยของชาติที่ทุกคนต่างเคารพรักและเทิดทูนประดุจแม่ของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ของพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475ทรงเริ่มต้นการศึกษาที่โรงเรียนราชินีและโรงเรียนเซนฟังซิสซาเวียคอนแวนต์ก่อนติดตามพระบิดาซึ่งเสด็จไปทรงปฏิบัติราชการในฐานะเอกอัครราชทูตณสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2491เป็นข่าวที่น่ายินดียิ่งในเวลาต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเข้าพิธีมั่นกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรมีพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสณวังสะปทุมเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2493ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์และต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทรงสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงมีฐานันดรศักดิ์เป็นพระอัครมเหสีโดยสมบูรณ์พุทธศักราช2499พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงผนวชได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระนามาภิไธยเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับจากวันนั้นถึงวันนี้พระราชกรณียกิจนานับประการที่ทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระอันน้อยใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและมีพระราชดำริริเริ่มล้วนก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติช่วยให้ราษฎรได้พ้นจากความยากจนพึ่งพาตนเองได้และร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนมรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติจวบจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเฉลิมพระนามาภิไธยว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อยกย่องพระเกียรติคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีด้วยทรงประกอบคุณูปการต่อปวงชนชาวไทยเป็นอเนกอนันต์โดยเฉพาะทรงเป็นผู้นำริเริ่มสนับสนุนฟื้นฟูและสืบทอดงานศิลปะแขนงต่างๆของไทยมิให้เสื่อมสูญเป็นมรดกทางวัฒนธรรมคู่แผ่นดินไทยสืบมาตราบทุกวันนี้ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าหากย้อนนึกถึงอายุของชาติไทยซึ่งเป็นชาติเก่าแก่สืบพันธุ์มาช้านานนับพันปีด้วยแล้วจะเห็นได้ว่าบรรพบุรุษของเราได้สร้างสมสิ่งที่ดีงามที่เป็นประโยชน์ไว้ให้แก่เราลูกหลานและแม้แก่โลกสิ่งนี้คือวัฒนธรรมของเรานั่นเองทุกคนจึงควรภูมิใจในเผ่าพันธุ์ไทยและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของเราและสำนึกว่าเป็นหน้าที่โดยตรงที่จะรักษาและดำรงอยู่ได้ตลอดไป

0: ได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่น้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขานี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50 ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5 ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5 ไร่ก็ตกลงแล้วอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญของเขตพื้นที่ภาคเหนือบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำไร่ลื่นลอยส่งผลให้สภาพป่าเสื่อมโทรมและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ปัญหาการขาดแคลนน้ำก็ตามมาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยยะไซตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายทรงทราบถึงความทุกข์ยากของราษฎรได้พระราชทานความช่วยเหลือโดยอพยพราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาซึ่งมีฐานะยากจนและไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเองมาจัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่คือให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าโดยที่คนไม่ทำลายป่ารักและหวงแหนผืนป่าช่วยกันดูแลทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ปลูกเสริมป่าเสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ทรงสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของป่าไม้ก่อนที่จะเสียหายไปมากกว่านี้ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ที่จะจัดตั้งหมู่บ้านและมีพระราชดำรัสว่านี่แหละที่ฉันฝันไว
0: ้ค่อยๆช่วยเหลือกันไปนะ
2: ครับอาทิตย์มาแค่นี้อายุเท่าไหร่เจ
0: ๊ความสุขนะจ๊ะให้มีความสุขนะ
1: พร้อมพระราชทานชื่อว่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริซึ่งในระยะแรกได้มีหลายหน่วยงานมาร่วมดำเนินงานพัฒนาสนองพระราชดำริในการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับราษฎรเกี่ยวกับการรักษาป่าปลูกป่าทดแทนการทำฝายและการทำแนวกันไฟป่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้ในการทำเกษตรกรรมอย่างถูกวิธีแก่เกษตรกรซึ่งเป็นราษฎรชาวไทยภูเขาให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเช่นการส่งเสริมการปลูกสวนกาแฟอาราบิก้าสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำรินับเป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาที่ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
3: เมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้

0: ใช่ค่ะกาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์และได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนเริ่มให้ค่ะแล้วตอนนั้นหนูเป็นวัณโรครักษาไม่หายไปโรงพยาบาลที่ไหนก็รักษาไม่หายจนท่านรับหนูเข้าเป็นคนไข้ปุ๊บหนูก็ได้รับการรักษาอย่างดีค่ะและหายค่ะพวกเราเป็นเผ่าอาขานะครับเราอ่ะมีภูมิปัญญาของตัวเองอยู่แล้วแม่หลวงอ่ะจะเป็นต่อยอดด้วยการที่ท่านให้เป็นผ้าเป็นได้เพื่อที่ให้เราจะปักผ้าเพื่อที่ส่งไปในกลุ่มของศิลปาชีพแล้วเราอ่ะจะได้เงินตอบแทนค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมากที่ท่านยังที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขายังพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
1: พอได้มาอยู่ที่นี่รู้สึกว่าชีวิตก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะมีโครงการมาตั้งให้ก็รู้สึกดีใจที่ให้พวกหนูมาอยู่ที่นี่มีกาแฟทามแล้วก็มีปลูกผักอะไรพวกนี้ค่ะชีวิตดีขึ้นมากเลยค่ะก็ตอนนี้ก็มีเงินพอใช้พอกินแล้วค่ะแล้วก็ลูกทุกคนก็ได้เรียนหนังสือก็ไม่ให้ใครตัดต้นไม้อ่ะค่ะก็ไม่ให้ไฟป่าเข้ามาช่วยกันดูแลคนการบ้านเล่นในป่าใหญ่ที่ให้พวกหนูมาอยู่นี้ดีมากเลยค่ะขอบคุณที่มีกาแฟให้พวกหนูปลูกแล้วก็ไปขายได้เงินก็ดีค่ะ
2: ในขณะที่โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านขุนวินอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เป็นบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มีการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆของคนในชุมชนจากมะแขวนซึ่งเป็นพืชสมุนไพรเครื่องเทศใช้ประกอบอาหารสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี
3: อาชีพเสริมนะคะก็ปลูกมะแขวนเนี่ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ทําเป็นรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆค่ะเช่นดองมะแขวนสูตรน้ำเกลือกับน้ำปลาค่ะ2อย่างเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมะแขวนแห้งนะคะถ้าดิบเนี่ยก็จะลงละ25ค่ะแต่ถ้าแห้งเนี่ยลงละ220ค่ะ
4: ตอนนี้มาทำต่อยอดจากสารจากไม้ไผ่เพราะว่าผลิตภัณฑ์จากดอยจะมีไม้ไผ่เยอะมากเลยนะคะกลุ่มตอนนี้มีอยู่20คนค่ะก็มีเด็กมีชาวบ้านที่สนใจเข้ามาทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ด้วยค่ะให้เรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมแล้วก็มีการต่อยอดเพราะว่าจะต้องเอาไปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็เอาออกจำหน่ายได้ค่ะ
2: พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายพระวิริยะอุตสาหะราษฎรของพระองค์จะได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้มีความอยู่ดีกินดีในขณะเดียวกันราษฎรก็ได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์เป็นการสร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ประเทศชาติคืนผืนป่าพัฒนาอาชีพสร้างแผ่นดินได้อย่างมั่นคง

ที่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชาวไทยประจันและประชาชนทั้งหลายใกล้เคียงที่มาคอยรับข้าพเจ้าในวันนี้และมีความสุขและปลื้มปิติที่ได้ยินท่านทั้งหลายถวายคำสัตย์ปฏิญาณว่าจะรักษาป่าไม่ให้ใครมาทำลายอันที่จริงคำปฏิญาณนี้ก็คือเหมือนกับคำกล่าวที่ว่าท่านทั้งหลายจะช่วยกันปกป้องลูกหลานของท่านต่อไปในอนาคตเพราะ

0: ้องมีใช้ไว้รับประทานแล้วก็ใช้สอยในเกษตรกรรมเกษตรกรรมของป่าแม้แต่อุตสาหกรรมก็ต้องมีน้ำเช่นเดียวกันข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเป็นนิมิตที่ดีมากที่แสดงว่าคนไทยต่อไปจะมีความรุ่งเรืองยินดีกินดีไม่ใช่ว่าต้องซื้อน้ำจากต่างประเทศซึ่งอันนี้จะเป็นสิ่งที่แพงมากเพิ่มความลำบากให้แก่ชีวิตของท่านทั้งหลายและลูกหลาน
1: 22ขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินพระราชดำรัสอันทรงคุณค่านี้ได้

ท่านี้ได้เป็นที่ประจักษ์ชัดผ่านพระราชกรณียกิจคืนความอุดมสมบูรณ์แก่ผืนป่าน้อยใหญ่ทั่วประเทศซึ่งก็รวมถึงพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันจังหวัดราชบุรีในวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2539สำเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านไทยประจันตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีพระราชภารกิจในวันนั้นทรงถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณค่าของป่าไม้แก่ราษฎรในพื้นที่ซึ่งประกอบไปด้วยราษฎรคนไทยและราษฎรเชื้อสายกะเหรี่ยงเพื่อให้ทุกคนได้เห็นถึงคุณค่าของป่าเปลี่ยนจากผู้ทำลายมาเป็นผู้พิทักษ์ในเวลาเดียวกันพระองค์ทรงเติมเต็มน้ำพระทัยลงสู่หัวใจราษฎรทรงเสริมงานศิลป์สร้างอาชีพสร้างชีวิตส่งผลให้ผืนป่ากลับคืนและป่ายังเป็นแหล่งวัตถุดิบให้กับราษฎรของพระองค์ได้ทำงานจากสารต่างๆเป็นอาชีพเสริมรายได้เลี้ยงครอบครัวเนื้ออื่นใดพระองค์ทรงปลูกต้นไม้ลงในใจของราษฎรผลิดอกออกผลเป็นกำไรของแผ่นดินไปสู่ผืนป่าอีกหลายแห่งจากหลายภูมิภาคที่แม่ของแผ่นดินได้พระราชทานแนวพระราชดำริเพื่อให้ราษฎรเป็นคนสำคัญของการอนุรักษ์ผืนป่าของตนเองดังเช่นโครงการป่ารักน้ำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่ได้ปรากฏผลสำเร็จแล้วอย่างชัดเจนและเมื่อป่าซึ่งเปรียบเสมือนบ้านได้รับการฟื้นฟูแล้วพืชพันธุ์ธัญญาหารคือปัจจัยสำคัญที่แม่ของแผ่นดินทรงส่งเสริมและมุ่งพัฒนาเพื่อให้ราษฎรของพระองค์ได้มีแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ได้กลับมาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามที่ได้ทรงจัดตั้งโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือตลอดจนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆเพื่อให้ราษฎรได้เรียนรู้การปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ตลอดจนเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชนนอกจากนี้น้ำพระทัยแม่ของแผ่นดินยังรวมมาถึงการฟื้นฟูสภาพทะเลไทยด้วยโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ทะเลจนสำเร็จผลเป็นอย่างดีจากยอดดอยสู่ท้องทะเลไทยด้วยโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรทั่วทั้งแผ่นดินไทยจนก่อให้เกิดเสียงแห่งความสุขที่แซ่ซองด้วยดวงใจแห่งความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ไม่เคยทรงทอดทิ้งประชาชนในฐานะแม่ของแผ่นดินทรงเป็นพระคู่บุญบารมีทรงงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสนับสนุนพระราชกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้พ้นจากความทุกข์ยากนำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ปวงประชาดังพระราชดำรัสแห่งแผ่นดินที่ว่าขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน

บรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาตั้งแต่เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ยังไม่ทรงสำเร็จการศึกษาด้วยทรงพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระบั่นเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยทั้งยังทรงเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารโดยเมื่อวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษนอกจากนี้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่หลากหลายด้านด้วยพระปรีชาสามารถและพระสติปัญญาทางด้านสาธารณกุศลด้านการสาธารณสุขด้านการต่างประเทศด้านกฎหมายด้านอัจฉริยวิทยาและธรรมทวิทยาด้านการศาสนาด้านการศึกษาด้านมนุษยธรรมและด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบุพการีและทรงสานต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เกิดเป็นมูลนิธิอันสร้างคุณูปการมากมายอาทิมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือราษฎรชายขอบและมูลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ต้องราชทันให้ได้รับบริการทางสุขภาพเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปพระองค์ยังทรงทุ่มเทพลังกายพลังใจเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้กับผู้คนเป็นจำนวนมากผ่านหลายโครงการและมูลนิธิส่วนพระองค์อาทิโครงการกำลังใจในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มูลนิธินภาในพระดำริช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มผู้ได้โอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษอย่างพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ยกย่องในสายตาประชาคมโลกและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายานญาติสภากาชาติไทยที่สนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงทุกพระกรณียกิจสะท้อนให้เห็นถึงพระกรุณาธิคุณและน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นที่ทรงการุณาต่อมนุษยชาติและทุกสรรพชีวิตอย่างประโยชน์ให้ผู้คนมากมายได้เปลี่ยนชีวิตความคิดและดำรงตนในวิถีแห่งความสุขที่ยั่งยืนทรงผลต่อความผาสุกร่มเย็นของประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์ปริตยารอดรัตนาทูลทีมข่าวในพระราชสำนักททบ.เรียบเรียง

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521มีพระอิสริยยศเดิมเมื่อแรกประสูติคือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

ียมยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงๆคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนระลึกสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนและกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหอนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยนึกอยู่เห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นน่ะหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมอาจจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาดูจิตของเราไว้ที่ขวาเท้าเราถ
ถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วัน
สัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแต่พอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4แล้วที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำได้จะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหา

สู้กับชีวิตทางโลกเจนสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ แต่นี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ว

เพราะว่ามีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีอยู่ในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองนั่นนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์เราทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนเอ๊ะครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไหร่ใจบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินถ้านั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าทำแล้วก็เกิดผลแก่เรา

ลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบพองบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพระพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพระพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเพ็ญกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ทรงตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลม
ถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยเห็นถ้าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนๆวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจใจเฉยกำหนดรู้รูปยืนยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราไม่สุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับหลับตื่นตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปก็เอาสติกลับคืนมาถ้ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มนี่ยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ท่ายืนเนี่ยมันแค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม่ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนถูกจริตกับการนั่งบางคนถูกจริตกับการนอนบางคนถูกจริตกับการกิน
บางคนทุกข์จริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกข์จริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแล้วแต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกนี่มีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกยาบทสบายทุกยาบทมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปุ้มสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติเพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ค่อยไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนเนี่ยเป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดเลยว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้ากับไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ท่านไม่นั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งถ้านั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านถ้านั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วถึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้านั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบเพราะมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเปลี่ยนต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วค
คนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมากว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากครับ

เป็นที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่ขนาดนี้พุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั้นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกส่วนหลังเป็นคอข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกเตียบทนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกเตียบทที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรนี่เรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นก็ธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจ

0: เป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรูปยืนยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเพื่อเอาสติกลับคืนมาเงินปฏิบัติเนี่ยจึงว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราจริงๆถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเข้ามาพัฒนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำมาให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อนะจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็ม มันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มทุกสิ่งกันใส่มาต้องหลายถังและหลายกะลอนอะไรทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยมันภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่ก็ทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจจะตรงนี้ได
1: ้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์เนี่ยในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยๆลืมตาลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายๆนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายๆหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนแล้วลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องว่าท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องพองยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องพองยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องพองยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมพองยุบของหนอยุบหนอหรือดูหุดลมเข้าโทรมองดูสบายๆเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายๆ
0: ทำใจสบายแล้วเดี๋ยวว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จิตที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เลยเพราะจิตเรากังวลเรื่องโน้นเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงความกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบาย
2: กายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบไปรู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบฟองอย่างไรก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนัง พิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังว่ากายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการธรรมที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งท่านอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นเดียร์สร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

ณบัดนี้ขอเชิญท่านสาธุชนสดับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระโพธิญาณเถระหลวงพ่อชาสุภัทโธแห่งวัดหนองป่าพงเรื่องต่อสู้ความกลัว

ดูความกลัวมันสิวันหนึ่งตอนบ่ายๆทำยังไงก็ไม่ได้บอกให้ไปมันก็ไม่ไปชวนปะขาวไปด้วยไปให้มันตายเสียถ้าหากมันพอจะตายก็ให้มันตายเสียมันลำบากนักมันโง่นักก็ให้มันตายเสียพูดในใจอย่างนี้ใจมันก็ไม่อยากไปเท่าไหร่แต่ก็บังคับมันเรื่องอย่างนี้จะให้มันพร้อมใจไปทุกอย่างนะมันไม่พร้อมหรอกอย่างนั้นจะได้ทรมานมันหรือก็พามันไปไม่เคยอยู่ป่าช้าเลยสักทีพอไปถึงป่าช้าแล้วโอ้ยบอกไม่ถูกปะขาวจะมาอยู่ใกล้ๆก็ไม่ยอมให้มาให้ไปอยู่โน่นไกลๆนู่นความจริงแล้วอยากจะให้มาอยู่ใกล้ๆเป็นเพื่อนกันแต่ไม่เอาให้ไปไกลๆเดี๋ยวตัวเองจะอาศัยเขากลัวนักก็ให้มันตายเสียคืนนี้ทั้งกลัวทั้งทำไม่ใช่ว่าไม่กลัวแต่ก็กล้าที่สุดมันก็ถึงตายเหมือนกันเท่านั้นแหละพอค่ำลงก็พอดีเลยโชคเขาหามศพมาตรงเตงตรงเตงนั่นทำไมจึงเหมาะกันอย่างนี้โอ้ยเดินจนไม่รู้ว่าตัวเองเหยียบดินเลยล่ะทีนี้หนีคิดอยากจะหนีเขานิมนต์ให้มาติกาศพก็ไม่อยากจะมาติกาให้ใครหรอกเดินหนีไปสักพักก็เดินกลับมาเขาก็ยิ่งเอาศพฝังไว้ไกลๆเขาเอาไม้ไผ่ที่หามศพมาทำเป็นร้านให้นั่งเฮ้ยจะทำอย่างไรดีหมู่บ้านกับป่าช้าก็ไม่ใช่ไกลๆห่างกันตั้ง 2-3

กิโลเมตรเอาละตายก็ยอมตายไม่กล้าทำมันก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นอย่างไรโอ้ยมันช่างออกรสชาติเสียจริงๆมืดเข้ามืดเข้าจะไปทางไหนล่ะอยู่กลางป่าช้าอย่างนี้เอาให้มันตายเสียมันเกิดมาตายหรอกนะชาตินี้พอตะวันตกดินเท่านั้นมันก็บอกให้เข้าอยู่แต่ในกรดท่าเดียวเดินก็ไม่อยากจะเดินมันบอกให้อยู่แต่ในกรดจะเดินออกไปหาหลุมศพก็เหมือนมีอะไรมาดึงรั้งเอาไว้ไม่อยากให้เดินความรู้สึกกล้ากับกลัวมันฉุดรั้งกันอยู่เอาลงไปอย่างนี้แหละหัดมันเดินออกไปเกิดความกลัวก็หยุดทีนี้พอมืดสนิทลงจริงๆก็เข้าในกรดทันทียังก็มีกำแพง7 ชั้นนะทีนี้เห็นบาทของตัวเองอยู่ใบเดียวก็เหมือนกับมีเพื่อนอย่างนั้นแหละเอาไปเอามาบาทก็เป็นเพื่อนได้ตั้งอยู่ข้างๆใบเดียวก็รู้สึกดีใจได้อาศัยบาทเป็นเพื่อนนั่งอยู่ในกรดเฝ้าดูผีทั้งคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนั่งเงียบอยู่จะให้ง่วงก็ไม่ง่วงมันกลัวทั้งกลัวทั้งกล้าทำอยู่อย่างนี้ตลอดคืนเลยนี่ล่ะเช่นนี้ใครจะกล้าทำลองดูสิปฏิบัติเนี่ยพูดถึงเรื่องอย่างนี้แล้วใครจะกล้าเข้าไปอยู่ในป่าช้านั้นทุกอย่างถ้าเราไม่ทำไม่ได้เกิดประโยชน์ไม่ได้ปฏิบัติคราวนี้ล่ะเราได้ปฏิบัติพอสว่างขึ้นก็รู้สึกว่าโอ้รอดตายแล้วนี่ดีใจจริงๆภายในใจเราน่ะอยากให้มีแต่กลางวันเท่านั้นไม่อยากให้มีกลางคืนเลยอยากฆ่ากลางคืนทิ้งให้มีแต่กลางวันสบายใจไม่ตายแล้วคิดว่าไม่มีอะไรมีแต่เรากลัวเฉยๆวันนี้ตอนเช้าได้ทดลองกระทั่งหมาไปบิณฑบาตคนเดียวหมามันวิ่งตามหลังมันจะกัดอ้าวไม่ไล่มันละจะกัดก็กัดไปเลยมีแต่จะตายท่าเดียวก็ให้มันกัดให้ตายซะมันก็งับผิดงับถูกรู้สึกป้าบแข้งขาเหมือนมันขาดออกอย่างนั้นแม่ออกภูไทยก็ไม่รู้จักไล่หมาแม่ออกภูไทยภาษาอีสานหมายถึงอุบาสิกาเขาว่าผีมันไปกับพระหมาจึงได้เห่าได้กัดเลยไม่ยอมไล่มันอ้าวช่างมันเมื่อคืนที่แล้วก็กลัวจนเกือบจะตายทีหนึ่งแล้วตอนเช้านี่หมาจะกัดก็เลยปล่อยให้มันกัดซะถ้าหากว่าแต่ก่อนเราเคยกัดมันก็ให้มันกัดเราซะแต่มันก็ไม่กัดนับผิดนับถูกอย่างนั้นเองนี่แหละเราหัดตัวเราบิณฑบาตได้มาก็ฉันพอฉันเสร็จดีใจแดดออกมาบ้างรู้สึกอบอุ่นได้พักผ่อนและเดินจงกรมบ้างตอนเย็นจะได้ภาวนาดีละทีนี้เพราะได้ทดลองมาคืนหนึ่งแล้วคงไม่เป็นอะไรแล้วพอบ่ายๆมาอีกแล้วหามมาอีกแล้วเป็นผู้ใหญ่เสียด้วยสิทีนี้เอามาเผาไว้ใกล้ๆข้างหน้ากรดซะด้วยยิ่งร้ายกว่าเมื่อคืนหวานซะอีกดีเหมือนกันเขาเอามาเผาเขามาช่วยกันแต่จะให้ไปพิจารณาไม่ไปพอเขากลับบ้านหมดแล้วจึงไปโอ้เขาเผาผีให้เราอยู่ดูคนเดียวไม่รู้จะว่าอย่างไรบอกไม่ถูกเลยไม่มีอะไรจะเปรียบเทียบให้ฟังหรอกความกลัวนี่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นกลางคืนซะด้วยกองไฟที่เผาศพก็แดงๆเขียวๆผึบผับผึบผับอยู่จะเดินจงกรมไปข้างหน้าก็ไม่ได้ที่สุดก็เข้าในกรดเหม็นกลิ่นเน่าของศพทั้งคืนเลยนี่ก่อนที่มันจะเกิดอะไรขึ้นมาไฟลุกผึบผึบผึบก็หันหลังให้ลืมนอนมันไม่คิดอยากจะนอนเลยมันตื่นตาแข็งอยู่อย่างนั้นมันกลัวกลัวไม่รู้จะไปอาศัยใครมีแต่เราคนเดียวก็อาศัยเราเท่านั้นแหละไม่มีที่ไปนี่คิดไปไหนก็ไม่มีที่จะไปหนีไปไหนก็ไม่ได้เพราะมีแต่กลางคืนมืดเสียด้วยนั่งตายมันอยู่ตรงนี้แหละไม่ไปไหนละนั่นพูดถึงใจมันจะอยากทำไหมมันจะพาทำอย่างนั้นไหมพูดกับมันมันไม่พาทำหรอกใครล่ะอยากจะมาทำอย่างนี้
นี่ถ้าไม่เชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าจะไม่มาทำอย่างนี้ดึกประมาณ4 ทุ่มหันหลังให้กองไฟมันบังเอิญอะไรก็ไม่รู้มีเสียงอยู่ข้างหลังในกองไฟดังทึงทังทึงทังหรือโลงศพตกลงมาหมาจิ้งจอกมากัดกินซากศพหรือก็ไม่ใช่ฟังเหมือนเสียงควายคลื่นคลาดคลื่นคลาดช่างมันเถอะเอาไปเอามาเดินมาก็เหมือนคนเดินมาหาเดินเข้ามาข้างหลังเดินหนักเหมือนควายแต่ไม่ใช่เหยียบใบไม้หนักๆดังแครกแครกอ้อมเข้ามาหาเอายอมตายแล้วนี่จะไปไหนได้ล่ะแต่จะเข้ามาจริงๆก็ไม่เข้ามาเดินโครมโครมออกไปข้างหน้านู่นไปหาพ่อป่าขาวแก้วนู่นจนเงียบเสียงเพราะอยู่ไกลกันไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรเพราะความกลัวทำให้คิดไปหลายอย่างนานประมาณครึ่งชั่วโมงเห็นจะได้เดินกลับมาอีกแล้วเดินกลับมาจากพ่อป่าขาวแก้วเหมือนคนเดินจริงๆตรงเข้ามาตรงเข้ามาตรงดิ่งเข้ามาเหมือนจะเหยียบพระอย่างนั้นแหละหลับตาอยู่จะไม่ยอมลืมตามันล่ะให้มันตายทั้งหลับตาอยู่นี่แหละมาถึงใกล้ๆก็หยุดกึกยืนนิ่งอยู่เงียบๆอยู่ข้างหน้ากรดรู้สึกเหมือนกับว่ามันเอามือที่ถูกไฟไหม้มาคว้าไปคว้ามาอยู่ข้างหน้าอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยโอ้ยตายคราวนี้ล่ะสละหมดแล้วหลงพุทโธธัมโมสังโฆหมดลืมหมดมีแต่ความกลัวอย่างเดียวเต็มเอียดแทนที่อยู่แน่นเหมือนกับกลองจะคิดไปไหนมาไหนไม่ไปมีแต่กลัวเท่านั้นตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีความกลัวเหมือนครั้งนี้เลยพุทโธธัมโมไม่มีเลยไม่รู้ไปไหนมีแต่กลัวแน่นเหมือนกลองเพลงอย่างนั้นแหละอ้าวให้มันเป็นอยู่อย่างนี้ล่ะมันเป็นอย่างไรทำอะไรไม่ได้นั่งอยู่ก็เหมือนไม่ถูกอาสนะทำความรู้ไว้เท่านั้นกลัวมากมันกลัวมากจนเปรียบเหมือนกับน้ำที่เราเทใส่ในโอ่งเทใส่มากเต็มแล้วมันก็ล้นออกมามันกลัวมากจนหมดกลัวแล้วก็ล้นออกมาที่มันกลัวมากกลัวมายนักน่ะมันกลัวอะไรใจมันถามกลัวตายอีกใจหนึ่งตอบแล้วตายมันอยู่ที่ไหนทำไมถึงกลัวเกินบ้านเกินเมืองเขานักล่ะหาที่ตายมันดูสิตายมันอยู่ที่ไหนเอาตายเลยอยู่กับตัวเองอยู่กับตัวเองแล้วจะหนีไปไหนจึงจะพ้นมันล่ะวิ่งหนีมันก็ตายนั่งอยู่มันก็ตายเพราะมันอยู่กับเราไปไหนมันก็ไปด้วยนั่นแหละเพราะความตายมันอยู่กับตัวเราไม่มีที่ไปหรอกกลัวหรือไม่กลัวมันก็ตายเหมือนกันเพราะตายอยู่กับตัวเองนี่หนีมันไม่ได้หรอกชี้บอกไปไวๆอย่างนี้พอบอกไปอย่างนี้เท่านั้นสัญญาก็เลยพลิกกลับทันทีเปลี่ยนขึ้นมาทันทีความกลัวทั้งหลายเลยหายออกไปเลยปานฝ่ามือกับหลังมือเราพลิกกลับอัศจรรย์เหลือเกินความกลัวมากๆมันหายไปได้ความไม่กลัวมันกลับมาแทนในที่เดียวกันนี้โอ้ใจมันสูงขึ้นสูงขึ้นเหมือนอยู่บนฟ้าเปรียบไม่ถูกพอชนะความกลัวนี้แล้วฝนก็เริ่มตกทันทีเลยฝนอะไรก็ไม่รู้ลมก็แรงมากไม่ได้กลัวตายละไม่กลัวว่าต้นไม้กิ่งไม้มันจะหักลงมาทับตายไม่สนใจมันเลยฝนตกลงมาหนักเหมือนฝนเดือน4หนักมากพอฝนหายแล้วเปียกหมดนั่งนิ่งไม่กระดิกเลยก็ทำอย่างไรล่ะเปียกหมดนี่ร้องไห้ร้องออกมาเองนั่งร้องไห้น้ำตาไหลอาบลงมาที่มันร้องไปก็เพราะนึกไปว่าตัวเราเนี่ยทำไมเหมือนคนไม่มีพ่อมีแม่แท้มันนั่งตากฝนยังกับคนไม่มีอะไรยังกับคนสิ้นทุกอย่างทุกสิ่งอย่างนั้นแหละเลยคิดไปอีกว่าคนที่เขามีบ้านอยู่ดีๆเขาคงจะไม่คิดหรอกว่ามีพระมานั่งตากฝนอยู่ทั้งคืนแบบนี้เขาคงจะนอนห่มผ้าห่มสบายเราสินั่งตากฝนอยู่ทั้งคืนอย่างนี้แล้วมันเรื่องอะไรหนอคิดไปมันก็วิตกไปเลยสังเวชชีวิตตนร้องไห้น้ำตามันไหลพรากพรากเอาน้ำไม่ดีเนี่ยให้มันไหลออกให้หมดอย่าให้มันมีอยู่นี่แหละปฏิบัติเอาอยู่อย่างนี้ทีนี้เลยไม่รู้จะพูดอย่างไรจะบอกอย่างไรเรื่องราวที่มันเป็นต่อไป
มีแต่นั่งดูนั่งฟังอยู่เฉยๆเมื่อมันชนะแล้วนั่งดูอยู่อย่างนั้นสารพัดที่มันจะรู้มันจะเห็นต่างๆนานาพรรณนาไม่ได้คิดถึงพระพุทธเจ้าปัจจัตตังเวทิตโภวินยูหิตวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนนี่เราทุกตากฝนอย่างนี้ใครล่ะจะมารู้ด้วยกับเราก็รู้แต่เฉพาะเราเองเป็นปัจจัตตังเท่านั้นแหละมันกลัวมากๆความกลัวมันหายไปใครอื่นจะมารู้ด้วยชาวบ้านชาวเมืองไม่มารู้ด้วยกับเราหรอกเรารู้คนเดียวมันก็เป็นปัจจัตตังจะไปบอกใครไปหาใครมันเป็นปัจจัตตังแน่เข้าพิจารณาเข้ามีกำลังขึ้นมีศรัทธาขึ้นจนสว่างสว่างมาลืมตาครั้งแรกเหลืองไปหมดเลยปวดปัสสาวะปวดจนหายปวดเฉยๆยามเช้าลุกขึ้นมองไปทางไหนเหลืองหมดเหมือนแสงพระอาทิตย์ยามเช้าอย่างนั้นแล้วลองไปปัสสาวะดูเพราะมันปวดแต่กลางคืนแล้วไปปัสสาวะมีแต่เลือดเฮ้ยหรือไส้ข้างในมันขาดตกใจเล็กน้อยหรือขาดแล้วจริงๆข้างในเนี่ยขาดก็ขาดแล้วใครทำให้มันขาดล่ะมันพูดออกมาไวเหมือนกันขาดก็ขาดตายก็ตายสินั่งอยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรนี่อยากขาดก็ขาดสิใจมันว่าใจน่ะมันเหมือนกับมันแย้งกันดึงกันอย่างนั้นแหละใจหนึ่งมันเบียดเข้ามาว่าเป็นอันตรายอีกใจหนึ่งมันก็สู้ก็ค้านก็ตัดทันทีเลยปัสสาวะเป็นแท่งเป็นแท่งนั่นจะไปหายาที่ไหนเนาะไม่ไปหาหัวมันหลังจะไปหาที่ไหนพระขุดรากไม้ไม่ได้เนี่ยตายก็ตายช่างมันจะทำอย่างไรได้ตายก็ดีตายเพราะบำเพ็ญอย่างนี้ตายเพราะปฏิบัติอย่างนี้ก็พอใจตายแล้วตายเพราะไปทำความชั่วนั่นสิไม่ค่อยดีตายเพราะได้ปฏิบัติแบบนี้ตายก็ตายใจมันว่าไปอย่างนั้นคืนนั้นฝนตกทั้งคืนวันรุ่งขึ้นเป็นไข้จับสั่นไปทั้งตัวเป็นไข้อยู่ก็จำเป็นต้องไปบิณฑบาตในหมู่บ้านบิณฑบาตก็ไม่ได้อะไรหรอกมีแต่ข้าวเห็นคนแก่คนหนึ่งถือมัดถั่วกับขวดน้ำปลาตามหลังเขาจะเอามาตำถวายหรือนี่จะฉันไหมเนาะคิดอยู่อย่างนั้นทั้งที่เขายังไม่ลงมือตำเลยจะฉันหรือไม่ฉันก็ไม่รู้จักเพราะคิดว่าตำส้มถั่วเนี่ยมันจะแสลงกับไข้เขากำลังลงมือตำเราก็คิดฉันไม่น้อฉันไม่น้อเพราะว่าฉันข้าวเปล่ามาหลายวันแล้วไม่มีอะไรอยู่ในป่าจนกระทั่งเขานำมาถวายก็รับแล้วก็ตักใส่บาตรพิจารณาอยู่อย่างนั้นเมื่อเรารู้ว่าจะแสลงกับไข้ก็ยังจะฉันมันก็ฉันเพราะตัณหาเท่านั้นแหละหรือมันเป็นอย่างไรพิจารณาไม่ออกพิจารณากลับไปกลับมาฉันข้าวเปล่าๆดูมันก่อนได้ความว่าถ้าจะเป็นตัณหาได้ก็เพราะว่ายังมีอาหารอย่างอื่นอีกแต่นี่มีแต่มันอย่างเดียวเป็นตัณหาไม่ได้หรอกก็เลยฉันถ้ามันแสลงกับไข้ล่ะแสลงก็ไม่ตายหรอกเพราะหนึ่งต้องมีคนมาแก้ไขสองต้องอาเจียนออกมันไม่อยู่หรอกถ้าไม่ถึงคราวตายถ้าถึงคราวตายของมันคนจะมาแก้ก็ไม่มีหรอกมันตายเลยฉันเข้าไปฉันตำส้มถั่วของชาวบ้านพิจารณาตกแล้วจึงฉันแล้วให้ศีลให้พรชาวบ้านแล้วเขาก็กลับพอตอนเที่ยงนึกถึงตำส้มถั่วขึ้นมาเท่านั้นขนหัวลุกสู้รู้สึกแน่นขึ้นมาทันทีมันไม่ถูกกับไข้แน่ๆมันจับไข้ตำส้มถั่วแสลงไข้จริงๆล่ะเนี่ยอ้าวแสลงก็แสลงถ้าไม่ถึงคราวตายของมันก็จะอาเจียนออกมาหรอกแน่นไปแน่นมาดันไปดันมาสักประมาณบ่ายหนึ่งก็อาเจียนออกมาจริงๆแน่อาเจียนออกมาจริงๆไม่ถึงคราวมันหรือถ้าหากไม่อาเจียนก็ต้องมีคนมาแก้แล้วก็อาเจียนออกมาจริงๆพิจารณาไปอย่างนั้นอย่าไปตามใจมันหัดมันเอาชีวิตเข้าแลกเลยปฏิบัติเนี่ย
อย่างน้อยต้องได้ร้องไห้3หนนั่นแหละการปฏิบัติถ้ามันง่วงนอนอยากนอนก็อย่าให้มันนอนพอมันหายง่วงจึงให้มันนอนอย่างนั้นแต่เราน่ะโอ้ยปฏิบัติไม่ได้หรอกบางครั้งบิณฑบาตมาก่อนจะฉันก็มานั่งพิจารณาอยู่มันพิจารณาไม่ออกเหมือนสุนัขบ้าน้ำลายหกน้ำลายไหลเพราะความอยากจะพิจารณาอะไรก็พิจารณาไม่ออกบางทีพิจารณาก็ไม่ทันใจรีบตามมันก็ยิ่งร้ายใหญ่ถ้ามันไม่ฟังอดทนไม่ได้ก็ดันบาตรออกไปเสียอย่าให้มันได้ฉันซะหัดมันทรมานมันการปฏิบัติเนี่ยอย่าทำตามมันเรื่อยๆผลักบาตรหนีไปอย่าให้มันฉันมันอยากมากนะอย่าให้มันฉันมันพูดไม่ฟังความนี่น้ำลายก็หยุดไหลพอรู้ว่าจะไม่ได้ฉันมันเข็ดพอวันต่อมามันไม่กลัวกวนหรอกมันกลัวว่าจะไม่ได้ฉันเงียบลองทำดูถ้าไม่เชื่อคนเราเนี่ยมันไม่เชื่อไม่กล้าทำถึงว่าคนไม่มีศรัทธาจะทำกลัวแต่มันจะหิวกลัวแต่มันจะตายไม่ทำดูที่นั่นมันก็ไม่รู้จักไม่กล้าทำหรอกพวกเราน่ะไม่กล้าทำดูกลัวแต่มันจะเป็นนั่นกลัวแต่มันจะเป็นนี่เรื่องอาหารการขบฉันเรื่องนั้นเรื่องนี้โอ้ยทุกข์กับมันมามากจนรู้เท่าว่ามันทุกข์นั่นแหละเรื่องเล็กๆน้อยๆนี่เรื่องการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่เรื่องจะพิจารณาง่ายๆไม่ใช่เรื่องเบาๆนะพิจารณาเรื่องอะไรเรื่องอะไรล่ะที่สำคัญที่สุดเรื่องอื่นไม่มีแล้วมันตายเรื่องนี้สำคัญตายจึงเป็นเรื่องสำคัญในโลกพิจารณาไปทำไปหาไปก็ยังไม่พบไม่มีผ้านุ่งผ้าห่มก็ยังไม่ตายไม่มีหมากกินไม่มีบุหรี่สูบก็ยังไม่ตายถ้าไม่มีข้าวไม่มีน้ำกินนี่ตายเห็นเท่านี้ของสำคัญในโลกมีข้าวกับน้ำเนี่ยสำคัญเลี้ยงร่างกายเลยไม่สนใจเรื่องอื่นเอาแต่มันจะพอได้ส่วนข้าวกับน้ำเนี่ยพอไม่ตายมีอายุปฏิบัติไปเท่านั้นก็เอาละเอาไหมล่ะเอาเท่านี้ยาอย่างอื่นเรื่องเบ็ดเตล็ดนะถ้ามันจะได้หรือไม่ได้ก็ช่างมันจะมีจะพบก็ช่างข้อสำคัญมีแต่ข้าวกับน้ำเท่านั้นพอได้กินพอได้ใช้อยู่หรอกเข้าไปบิณฑบาตบ้านไหนเขาก็คงจะให้หรอกข้าวทีละก้อนน้ำหากินมันจนได้นั่นแหละเอาสองอันเท่านี้ไม่คิดจะรวยเท่าใดเรื่องการปฏิบัติเรื่องผิดเรื่องถูกมันปนกันมาปนกันไปนั่นแหละเราต้องกล้าทำต้องกล้าปฏิบัติป่าช้าน่ะไม่เคยไปก็ต้องหัดไปไปกลางคืนไม่ได้ต้องไปกลางวันแล้วหัดไปค่ำๆบ่อยๆต่อไปตอนค่ำก็ไปได้แล้วจะเห็นประโยชน์ในการกระทำของตนทีนี้ก็จะรู้เรื่องอันนี้อะไรจิตใจของเรามันไม่รู้เรื่องรู้ราวมาตั้งกี่ภพกี่ชาติอันไหนเราไม่ชอบอันไหนเราไม่รักก็ไม่อยากให้มันประพฤติปฏิบัติปล่อยมันกลัวอย่างนี้แล้วว่าเราได้ปฏิบัติมันยังไม่เรียกปฏิบัติหรอกถ้าปฏิบัติจริงๆแล้วก็ชีวิตนั่นแหละพูดง่ายๆถ้าตั้งใจจริงๆจะไปสนใจทำไมกูได้น้อยมึงได้มากมึงทะเลาะกูกูทะเลาะมึงไม่มีหรอกเรื่องอย่างนั้นน่ะเพราะไม่มาหาเรื่องอย่างนั้นใครจะทำยังไงก็ช่างจะเข้าวัดไหนก็ตามก็ไม่ได้หาเอาเรื่องเช่นนี้ไม่ได้ไปเพ่งเอาเรื่องเช่นนี้ใครจะปฏิบัติต่ำปฏิบัติสูงก็ไม่ได้หาเอาเรื่องเช่นนี้หาเอาเรื่องของตนเท่านั้นอย่างนี้แหละกล้าประพฤติกล้าปฏิบัติปัญญาจะเกิดญาณจะเกิดเพราะการปฏิบัติถ้าหากว่าปฏิบัติที่มันถึงแล้วมันปฏิบัติแท้ๆกลางคืนกลางวันก็ตามก็ปฏิบัติกลางคืนก็นั่งสมาธิเงียบๆแล้วลงมาเดินอย่างน้อยก็ต้องได้ 2-3 ครั้งเดินจงกรมนั่งสมาธินั่งสมาธิแล้วลงมาเดินจงกรมมันไม่อิ่มมันเพลินบางทีฝนตกพรำๆไม่หนักให้นึกถึงเมื่อคราวทำนาหนดกางเกงที่นุ่งทำงานกลางวันยังไม่ทันแห้งตื่นเช้ามาก็ต้องสวมใส่เข้าไปอีกตั้งแต่เช้าเข้าไปเอาควายในคอก
มองดูควายข้างนอกเห็นแต่คอไปจับเอาเชือกควายมามีแต่

ขี้ควายเต็มไปหมดหางควายตวัดแกว่งเอาขี้ของมันมาเปรอะเราเต็มไปหมดตีนเป็นหังก้าด้วยโรคน้ำกัดเท้าเดินไปทรมานไปทำไมถึงทุกข์ทำไมถึงยากแท้ที่เราเดินจงกรมฝนตกแค่นี้มันจะเป็นอะไรทำนายิ่งทุกข์ก็ทำได้เดินจงกรมแค่นี้ทำไมจะทำไม่ได้มันกล้าขึ้นมาหรอกถ้าเราทำได้หรือได้ทำถ้ามันตกกระแสของมันแล้วเรื่องการปฏิบัติเนี่ยไม่มีอะไรจะขยันเท่ามันหรอกจะทุกข์ก็ไม่ทุกข์เท่าผู้ปฏิบัติจะสุขก็ไม่สุขเท่าผู้ปฏิบัติขยันก็ไม่ขยันเท่าผู้ปฏิบัติขี้เกียจก็ไม่ขี้เกียจเท่าพวกนี้พวกนี้เป็นเลิศเลิศกว่าเขาขยันก็เลิศเขาขี้เกียจก็เลิศเขา

พวกนี้เป็นเลิศเลิศกว่าเขาขยันก็เลิศเขาขี้เกียจก็เลิศเขามีแต่เลิศทั้งนั้นถึงว่าถ้าตั้งใจปฏิบัติแล้วมันก็น่าดูจริงๆแต่พวกเราว่าปฏิบัติน่ะมันไม่ถึงมันไม่ได้ทำเปรียบก็เท่ากับว่าถ้าหลังคารั่วตรงนี้ก็ขยับไปนอนตรงนั้นถ้ารั่วตรงนั้นก็ขยับมานอนตรงนี้ทำยังไงจะได้บ้านช่องดีๆกับเขาสักทีนี่ถ้ามันรั่วทั้งหลังก็คงหนีเลยอย่างนี้ก็ไม่น่าเอามันก็อย่างนั้นแหละการปฏิบัติ

จิตของเรากิเลสของเราถ้าไปทำตามมันก็ยิ่งไปกันใหญ่ยิ่งทำตามก็ยิ่งหมดข้อวัดปฏิบัติเรื่องการปฏิบัติเนี่ยจนมันอัศจรรย์ในจิตของตนนะอัศจรรย์มันขยันหมั่นเพียรไม่รู้เป็นยังไงใครจะปฏิบัติตามไม่ปฏิบัติก็ตามไม่ได้สนใจใครทำของตนปฏิบัติของตนไปสม่ำเสมออย่างนั้นใครจะไปใต้มาเหนือก็ช่างเขาเราทำของเราอยู่อย่างนั้นมันต้องดูตัวเองมันจึงจะเป็นการปฏิบัติครั้นปฏิบัติไปปฏิบัติแล้วไม่มีเรื่องอะไรในใจมีแต่เรื่องธรรมะตรงไหนมันยังทำไม่ได้ตรงไหนมันยังขัดข้องอยู่มันก็วนอยู่แต่ตรงนั้นมันไม่แตกและมันไม่หนีหรอกหมดอันนี้แล้วไม่คาอยู่กับอะไรอีกมันก็ไปติดอยู่ตรงนั้นอีกติดอยู่ที่นั่นมันไม่หนีถ้ามันติดอยู่มันเอาจนแตกนั่นแหละถ้ามันไม่เสร็จมันก็ไม่ไปมันไม่สบายใจถ้ามันไม่เสร็จหมดมันพิจารณาจ่ออยู่ที่นั่นนั่งก็อยู่ที่นั่นนอนก็อยู่ที่นั่นเดินก็อยู่ที่นั่นเปรียบเหมือนกับเราทำนาไม่เสร็จนั่นแหละนาเราเคยดำทุกปีแต่ปีนี้ตรงนั้นยังไม่เสร็จใจมันก็เลยติดเป็นทุกข์อยู่ที่นั้นไม่สบายเหมือนเราทำงานไม่เสร็จถึงมาอยู่กับเพื่อนมากๆใจก็ไม่สบายพะวงแต่เรื่องงานที่เราทำไม่เสร็จอยู่นั่นแหละหรือเหมือนกับเราปล่อยลูกเล็กๆไว้บนบ้านแต่เราให้อาหารหมูอยู่ใต้ถุนบ้านใจมันก็คิดอยู่แต่กับลูกกลัวมันจะตกบ้านทำอย่างอื่นอยู่ก็คิดอยู่อย่างนั้นเช่นเดียวกันกับข้อปฏิบัติของเรามันไม่ลืมสักทีเลยทำอยู่ก็ไม่ลืมพอจะออกจากมันก็ป้าบเข้ามาในใจทันทีติดตามอยู่กระทั่งคืนกระทั่งวันไม่ได้ลืมสักทีถ้าเป็นอยู่อย่างนั้นมันจึงเป็นไปได้ไม่ใช่ของง่ายตอนแรกก็อาศัยครูบาอาจารย์ให้ท่านแนะนำเข้าใจแล้วก็ทำครูบาอาจารย์สอนแล้วก็ทำตามที่ท่านสอนพอเข้าใจแล้วทำได้แล้วท่านก็ไม่ได้สอนอีกเราทำของเราเองล่ะทีนี้มันจะเกิดประมาทอยู่ตรงไหนมันจะเกิดไม่ดีอยู่ตรงไหนมันก็รู้ของมันเองมันก็สอนของมันเองมันก็ทำของมันเองมันเป็นผู้รู้มันเป็นปัจจัตตังจิตมันเป็นของมันเองรู้เองว่าผิดน้อยผิดมากผิดตรงไหนมันก็พยายามดูของมันอยู่อย่างนั้นพยายามประพฤติปฏิบัติเองของมันเป็นอย่างนั้นล่ะปฏิบัติคล้ายๆเป็นบ้าหรือเป็นบ้าไปเลยก็ว่าได้ปฏิบัติจริงๆก็เป็นบ้านั่นแหละมันเปลี่ยนมันเป็นสัญญาวิปลาสแล้วมันเปลี่ยนสัญญานั่นถ้ามันไม่เปลี่ยนมันก็ดุร้ายอยู่เหมือนเดิมมันก็ทุกข์อยู่เหมือนเดิมมันก็แสนจะทุกข์นั่นล่ะการปฏิบัติแต่ว่าทุกข์นั่นถ้าไม่รู้จักว่ามีทุกข์มันก็ไม่รู้จักทุกข์หรอกถ้าเราจะพิจารณาทุกข์เราจะฆ่าทุกข์นี่มันต้องพบกันก่อนสิจะไปยิงนกถ้าไม่เจอนกแล้วจะได้ยิงหรือทุกข์พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนว่าทุกข์ชาติทุกข์ชราปิทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วไม่อยากให้มันทุกข์มันก็ไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นทุกข์มันก็ไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักทุกข์มันก็เอาทุกข์ออกไม่ได้อย่างนี้แล้วคนเราไม่อยากเห็นทุกข์ไม่อยากได้ทุกข์ทุกตรงนี้ก็หนีไปนั่นนั่นแหละยิ่งเอาทุกไว้ไม่ได้ฆ่ามันไม่ได้คิดไม่ได้พิจารณาดูมัน

ทุกตรงนี้หนีไปตรงนั้นทุกตรงนั้นหนีไปตรงนี้หนีแต่ทางกายเราครั้นมันหลงอยู่เมื่อใดจะไปตรงไหนมันก็ทุกจะขึ้นเครื่องบินหนีไปมันก็ขึ้นไปด้วยแม้จะมุดลงไปในน้ำมันก็มุดไปด้วยเพราะทุกมันอยู่กับเราแต่เรามันหลงมันอยู่กับเราจะไปหนีจะไปละมันที่ไหนได้คนเราน่ะทุกที่นี้หนีไปที่นั้นทุกที่นั้นหนีมาทางนี้ว่าเราหนีทุกมันก็ไม่ใช่ทุกมันไปกับเราเราไปกับทุกไม่รู้จักทุกถ้าไม่รู้จักทุกก็ไม่รู้จักเหตุเกิดของทุกไม่รู้จักเหตุของทุกก็ไม่รู้จักความดับทุกที่ไหนมันจะดับได้มันไม่มีหรอกมันต้องหมั่นมาพิจารณาให้มันแน่นอนต้องกล้าประพฤติกล้าปฏิบัติอยู่กับเพื่อนกับฝูงก็เหมือนอยู่คนเดียวไม่กลัวใครจะขี้เกียจขี้คร้านก็ช่างเถอะผู้ใดเดินจงกรมทำเพียรมากๆและรับรองใครจะไปไหนมาไหนก็ทำการปฏิบัติของตัวเองอยู่อย่างนั้นทำเพียรอยู่อย่างนั้นถ้าทำจริงๆแล้วก็พรรษาเดียวเท่านั้นการปฏิบัติเนี่ยให้ทำนะให้ทำอย่างที่พูดมานี่ให้ฟังคำสอนของอาจารย์อย่าเถียงอย่าดื้อท่านสั่งให้ทำทำไปเลยไม่ต้องกลัวกับการปฏิบัติมันรู้จักเพราะการกระทำไม่ต้องสงสัยหรอกการปฏิบัตินั้นเป็นปฏิปทาด้วยปฏิปทาอย่างไรปฏิบัติไปเรื่อยๆสม่ำเสมอปฏิบัติเหมือนหลวงตาเปไม่ได้นะในพรรษาท่านก็สมาทานไม่พูดแต่ก็เอาหนังสือมาเขียนพรุ่งนี้ปิ้งข้าวเหนียวให้สักก้อนนะอยากกินข้าวเหนียวปิ้งท่านไม่พูดแต่เอาหนังสือมาเขียนยิ่งยุ่งกว่าเดิมอีกเดี๋ยวก็เขียนเอาวันนั้นเดี๋ยวก็เขียนเอาวันนี้วุ่นวายไปหมดท่านสมาทานไม่พูดแต่มาเขียนเอานี่ก็ไม่รู้จะสมาทานไม่พูดไปทำไมไม่รู้จักการปฏิบัติของตนเองความเป็นจริงปฏิปทาของเราเป็นผู้มักน้อยเป็นผู้สันโดษปล่อยไปตามธรรมดาปกติของเราอย่าไปสนใจมันจะขี้เกียจอย่าไปสนใจมันจะขยันปฏิบัติเนี่ยอย่าว่าขยันอย่าว่าขี้เกียจธรรมดาคนเรานั้นน่ะขยันจึงจะทำถ้าขี้เกียจแล้วไม่ทำนี่ปกติของคนเราแต่พระท่านไม่เอาเช่นนั้นขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำไม่สนใจอย่างอื่นตัดไปละไปหัดไปทำไปเรื่อยไม่ว่าวันหรือคืนปีนี้ปีหน้ายามไหนก็ตามไม่สนใจขยันไม่สนใจขี้เกียจไม่สนใจร้อนไม่สนใจหนาวทำไปเรื่อยๆนี่ท่านเรียกว่าสัมมาปฏิปทาบางทีก็ขมักขม้นขึ้นมาคุมกันอยู่เสีย6 วัน 7 วันพอเห็นว่าไม่เข้าท่าก็หยุดเลิกออกมาเลยยิ่งไปกันใหญ่ทั้งพูดทั้งคุยไม่รู้อะไรต่ออะไรพอนึกได้ทำเข้าไปอีก2-3 วันเท่านั้นพอเลิกแล้วนึกได้อีกก็ทำอีกเหมือนกับคนทำงานบทจะทำก็ทำเสียจนไม่รู้เนื้อรู้ตัวเรื่องขุดไร่ขุดสวนทางไร่ทางภูก็ดีบทจะเลิกจอบเสียมก็ยังไม่ยอมเก็บทิ้งอยู่อย่างนั้นหนีไปเลยวันต่อมาดินจับเกลอะไปหมดแล้วก็นึกขยันทำอีกทิ้งไปอีกอย่างนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นนะปฏิบัตินี่ก็เหมือนกันนั่นแหละปฏิปทาถ้าถือว่าไม่สำคัญก็ไม่สำเร็จสัมมาปฏิปทาเนี่ยสำคัญมากจริงๆคือเราทำเรื่อยๆอย่าไปว่ามันได้อารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีดีก็ช่างไม่ดีก็ช่างช่างมันพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สนใจใครหรอกท่านผ่านมาหมดของดีไม่ดีของชอบไม่ชอบเหล่านี้นั่นแหละจึงเป็นการปฏิบัติการปฏิบัติที่จะเอาแต่ของชอบของไม่ชอบไม่เอาอย่างนี้ไม่เป็นการปฏิบัติมันเป็นวิบัติไปที่ไหนก็ไม่สบายอยู่ที่ไหนก็ไม่สบายเป็นทุกข์อยู่ตลอดกาลตลอดเวลากระทำเพียรอย่างนี้ก็เหมือนกันกับพราหมณ์บูชายัญทำไมบูชายัญก็เพราะเขาต้องการสิ่งที่เขาปรารถนาเราทำเพียรก็เหมือนกันทำไมเราจึงทำความเพียรล่ะทำเพื่อมีภพมีชาติต้องการตามใจตามปรารถนาจริงเหรอไม่ได้ตามปรารถนาก็ไม่เอาเหมือนกับพราหมณ์บูชายัญ
เขาต้องการเขาจึงบูชายัญพระพุทธเจ้าท่านไม่ว่าอย่างนั้นการกระทำเพียรก็เพื่อละเพื่อปล่อยเพื่อเลิกเพื่อถอนไม่ต้องการภพชาติไม่ต้องการเอานั่นเอานี่กว่าที่ท่านจะมาถูกทางท่านก็ปฏิบัติมาไม่รู้กี่อย่างต่อกี่อย่างมีพระเถระองค์หนึ่งท่านบวชมหานิกายว่ามันไม่เคร่งก็เปลี่ยนมาเป็นธรรมยุทธ์ครั้นบวชธรรมยุทธ์แล้วมาปฏิบัติปฏิบัติไปบางทีก็ไม่ยอมกินข้าวตั้ง15วันนะครั้นกินก็กินเฉพาะผักเฉพาะหญ้ากินสัตว์น่ะมันบาปกินผักกินหญ้าดีกว่ากินฝักลิ้นฟ้าภาษากลางเรียกฝักเพกาหมดทีละ4หรือ5ฝักเนี่ยกินอย่างนั้นมันก็ได้แค่นั้นต่อมาสักหน่อยเอ้ยเป็นพระไม่ดีเป็นไปลำบากรักษาวัดมันยากลดลงมาเป็นผ้าขาวดีกว่าเลยสึกจากพระมาเป็นผ้าขาวเพราะเก็บผักเก็บหญ้ากินเองก็ได้ขุดหัวเผือกหัวมันกินเองก็ได้เลยมาเป็นผ้าขาวทำไปทำมาไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยหมดไปหมดไปจากพระจากผ้าขาวหมดเลยเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าไปยังไงตายหรือยังก็ไม่รู้นี่เพราะทำอย่างไรก็ไม่พอใจไม่หนำใจเลยไม่รู้ว่าตัวเองกำลังทำตามกิเลสกิเลสพาทำก็ไม่รู้จักพระพุทธเจ้านะท่านสึกเป็นผ้าขาวหรือเปล่าท่านทำอย่างไรท่านปฏิบัติอย่างไรก็ไม่คิดดูท่านพากินผักกินหญ้าเหมือนวัวเหมือนควายหรือเปล่าเออครั้นจะกินก็กินไปเถอะเราทำได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นอย่าไปติคนอื่นอย่าไปว่าคนอื่นมันสบายอย่างใดก็เอาอย่างนั้นอย่าไปเสี่ยมอย่าไปถากอย่าไปฟันเขามากเกินไปจะไม่เป็นคันกระบวยไม่เป็นอะไรก็ทิ้งไปเฉยๆอย่างนี้ก็มีอย่างการทำความเพียรเดินจงกรม15วันก็เดินอยู่อย่างนั้นไม่กินข้าวละแข็งแรงอยู่ครั้นเลิกทำแล้วทิ้งนอนเรื่อยเปื่อยไม่ได้เรื่องนี่แหละมันไม่ได้คิดไตร่ตรองให้ดีไปไปมามาเป็นอะไรก็ไม่ถูกใจเป็นพระก็ไม่ถูกใจเป็นเนนก็ไม่ถูกใจเป็นผ้าขาวก็ไม่ถูกใจเลยไม่เป็นอะไรไม่ได้อะไรเลยหมดนี่แหละมันไม่รู้จักการปฏิบัติของตนไม่พิจารณาเหตุผลจะปฏิบัติเพื่อเอาอะไรให้คิดดูที่ท่านให้ปฏิบัตินะปฏิบัติเพื่อทิ้งมันคิดรักคนนั้นมันคิดชังคนนี้อย่างนี้มีอยู่แต่อย่าไปสนใจมันแล้วปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อละสิ่งเหล่านั้นมันสงบก็ทิ้งความสงบมันรู้แล้วก็ทิ้งมันเสียความรู้เหล่านั้นรู้แล้วก็แล้วไปครั้นถือว่าตัวว่าตนว่ารู้แล้วก็ถือว่าตัวเก่งกว่าคนอื่นเท่านั้นสิไปไปมามาเลยอยู่ไม่ได้อยู่ที่ไหนเดือดร้อนที่นั่นเรื่องปฏิบัติไม่ถูกหนทางนี่เราไม่ได้ปฏิบัติปฏิบัติพอสมควรตามกำลังของเรามันนอนมากไหมก็ทรมานมันดูมันกินมากก็ทรมานมันเอามันพอสมควรเอาแต่ศีลสมาธิปัญญาเอาธุดงควัตใส่เข้าไปด้วยธุดงควัตเนี่ยเพื่อเป็นเครื่องขูดเกลาเอาขนาดหนึ่งมันไม่พอนะเอาธุดงควัตเข้าใส่มันจึงแก้ได้ธุดงควัตนี้ก็เป็นของสำคัญอยู่บางคนเอาศีลเอาสมาธิฆ่ามันก็ไม่ได้ไม่เป็นต้องเอาธุดงควัตเข้าช่วยอย่างนั้นธุดงควัตมันตัดหลายอย่างเช่นบางทีให้อยู่โคนต้นไม้อยู่โคนต้นไม้ก็ไม่ผิดศีลอยู่ป่าช้าอยู่ป่าช้าก็ไม่ผิดศีลถ้าตั้งธุดงควัตอยู่ป่าช้าแล้วไม่อยู่นั่นล่ะถึงผิดไปอยู่ลองดูสิป่าช้านั่นมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นเหมือนอยู่กับหมู่กับพวกหรือเปล่ามันมีประโยชน์ทุกๆอย่างนั่นแหละธุดงควัตเนี่ยธุตังคะท่านว่าข้อวัดปฏิบัติอันบุคคลปฏิบัติยาก
เป็นข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้าผู้ใดต้องการเป็นอริยเจ้าต้องมีธุดงควัตเป็นเครื่องขัดเกลายากที่คนจะทำได้และยากที่จะมีคนศรัทธาทำเพราะมีแต่สิ่งที่ขัดมีแต่ขัดมีแต่ขืนทั้งนั้นอย่างถือผ้าก็ผ้าสามผืนเที่ยวบินทบาทมาฉันบางทีก็ฉันแต่ในบาทเที่ยวบินทบาทไปตักบาทอะไรก็ฉันอันนั้นเขาจะเอาอะไรมาถวายภายหลังไม่เอาเวลาบิณฑบาตเขาใส่อะไรให้ก็ฉันแต่อันนั้นการที่ถือธุดงค์ข้อนี้อยู่ทางภาคกลางดีสบายเพราะเขาพร้อมอยู่แล้วแต่ถ้ามาทางภาคอีสานธุดงค์ข้อนี้ได้ปฏิบัติละเอียดดีเพราะได้กินแต่ข้าวเปล่าๆเท่านั้นบ้านเราเขาใส่บาตรแต่ข้าวเปล่าทางโน้นเขาใส่บาตรใส่ข้าวใส่กับด้วยมาบ้านเราทิ้งใส่ให้แต่ข้าวเท่านั้นธุดงข้อนี้อย่างอุกฤษเลยเคร่งอย่างนั้นบิณฑบาตมาฉันฉันแล้วใครจะเอาอะไรมาถวายอีกก็ไม่ฉันธุดงควัตเนี่ยมันช่วยมากช่วยจริงๆฉันหนเดียวภาชนะอันเดียวอาสนะอันเดียวลุกไปแล้วไม่ฉันอีกอย่างนั้นอันนี้เรียกว่าธุดงควัตแล้วจะมีใครบ้างที่ประพฤติปฏิบัติได้ยากที่จะมีคนศรัทธาเพราะมันยากมันลำบากมากท่านจึงว่าผู้ใดปฏิบัติธุดงควัตนี้มีอานิสงส์มากจริงๆที่เราว่าปฏิบัติน่ะมันยังไม่เรียกว่าปฏิบัติหรอกถ้าปฏิบัตินะมันไม่ใช่ของเบาๆมันไม่กล้าประพฤติไม่กล้าปฏิบัติหรอกคนเราน่ะที่ไหนมันขัดมันไม่กล้าทำหรอกอันไหนมันขัดหัวใจไม่อยากทำไม่อยากปฏิบัติไม่อยากขัดกิเลสไม่อยากเกลามันไม่อยากเอามันออกความเป็นจริงท่านว่าการปฏิบัตินั้นอย่าทำตามใจของตนนักปฏิบัติให้พิจารณาบ้างใจเรามันถูกล่อลวงมาหลายภพหลายชาติแล้วว่าเป็นใจของตนมันไม่ใช่หรอกมันล้วนแต่เป็นของปลอมมันพาเราโลภมันพาเราโกรธมันพาเราหลงมันพาปล้นพาสะดมพาอยากได้พาอิจฉาพยาบาทอย่างนี้มันไม่ใช่ของเราแล้วลองถามดูใจของเราสิอยากดีไหมมีแต่อยากดีทั้งนั้นแล้วทำอย่างนั้นมันดีไหมล่ะแน่ไปทำไม่ดีแต่มันอยากได้ดีถึงว่าของที่มันไม่จริงมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้ตามมันให้ขัดมันมันไปทางนั้นหลบมาทางนี้มันมาทางนี้หลบไปทางโน้นนั่นแหละพูดง่ายๆก็เท่ากันกับ เรื่องเก่าที่พูดมาแต่ต้นใจเรามันจะชอบอันนี้เอาไปโน้นใจมันจะชอบอันโน้นเอามานี่เหมือนคนเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนแต่มาถึงวันนี้ก็มีความเห็นไม่ตรงกันไปคนละทางแยกทางกันพูดจาไม่ลงรอยกันทะเลาะกันเลยมันแยกไปอย่างนั้นนั่นแหละไม่ตามใจของตนผู้ใดทำตามใจของตนมันรักอันไหนมันชอบอันไหนก็เอาไปตามเรื่องตามราวของมันนั่นแหละยังไม่ได้ปฏิบัติอะไรเลยสักอย่างลองดูก็ได้นี่แหละที่เขาว่าได้ปฏิบัติมันไม่ใช่มันวิบัติอยู่ถ้าไม่หยุดดูไม่ทำดูไม่ปฏิบัติดูก็ไม่เห็นไม่เป็นปฏิบัตินี่พูดง่ายๆมันก็ต้องเอาชีวิตนั่นแหละเข้าแลกไม่ใช่มันไม่ทุกข์นะปฏิบัติเนี่ยมันต้องทุกข์ยิ่งพรรษา1 2พรรษานี่ยิ่งทุกข์พระหนุ่มเนนน้อยนี่ยิ่งทุกข์มากเรามันเคยทุกข์มามากทุกข์กับอาหารการกินนี่ก็ยิ่งทุกข์ก็เราอายุ20ปีมาบวชมันกำลังกินกำลังนอนจะว่าอย่างไรกับมันล่ะบางครั้งก็ไปนั่งเงียบคิดถึงแต่ของกินของอยากอยากกินตำกล้วยตานีอยากกินตำส้มมะละกอทุกอย่างนั่นแหละน้ำลายนี่ไหลยืดนี่แหละได้ทรมานมันทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่ของง่ายถึงว่ามันได้พาทำบาปมามากแล้วเรื่องอาหารการกินนี่คนกำลังกินกำลังนอนกำลังสนุกมายึดเอาไว้มาขังเอาไว้
มันก็ยิ่งไปกันใหญ่เท่ากับน้ำกำลังไหล

ไปขวางเอาไว้ยิ่งแตกใหญ่เอาไว้ได้ก็ดีเอาไว้ไม่ได้ก็พังจนกว่ามันสบายจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ล่ะก็ไม่ยากเลยภาวนาปีแรกไม่ได้อะไรมีแต่ภาวนาของอยากของกินวุ่นวายไปหมดแย่มากเหลือเกินบางครั้งนั่งอยู่เหมือนได้กินกล้วยจริงๆรู้สึกเหมือนหักกล้วยเข้าปากอยู่อย่างนั้นมันเป็นของมันเองเหล่านี้มันมีแต่เรื่องการปฏิบัติทั้งหมดทั้งนั้นแต่ว่าอย่าไปกลัวมันมันเป็นมาหลายภพหลายชาติแล้วเราได้มาฝึกมาหัดมันทุกอย่างแสนลำบากแต่ว่าอันไหนยากๆอันนั้นแหละทำอันไหนไม่ยากไปทำมันทำไมทำในสิ่งที่มันยากทำที่มันได้สิ่งง่ายๆน่ะใครๆก็ทำเป็นหรอกสิ่งทำยากๆเนี่ยต้องทำให้มันได้พระพุทธเจ้าของเราก็เช่นกันถ้าจะมาคอยพะวงญาติพี่น้องพงพันทรัพย์สมบัติความร่าเริงบันเทิงต่างๆรูปก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรสก็ดีโผฏฐัพพะธัมมารมณ์ก็ดีก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเหล่านี้มันไม่ใช่ของน้อยคนเราก็หาเอาแต่สิ่งเหล่านี้ทั้งโลกนั่นแหละออกบวชแต่อายุยังน้อยหนีจากมันได้มันก็ตายนั่นแหละบางคนก็ยังมาพูดว่าถ้าเหมือนหลวงพ่อก็ค่อยยังชั่วหน่อยไม่ได้สร้างครอบครัวก็สบายไม่ได้คิดอะไรว่าไปนั่นอย่ามาพูดอยู่ใกล้ๆนะเดี๋ยวโดนไม้คอนยังกะเราไม่มีหัวใจอย่างนั้นเรื่องของคนไม่ใช่เรื่องย่อยๆมันเรื่องชีวิตทั้งนั้นแหละถึงว่านักปฏิบัติเรากล้าหาญฝึกเร่งเข้าไปไม่เชื่ออย่างอื่นเชื่อพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนให้หาความสงบใส่ตัวเองพอมาภายหลังจึงรู้ปฏิบัติไปพิจารณาไปไตรตรองไปผลมันสะท้อนกลับมาที่นี้เท่ากันมีเหตุผลเหมือนกันนักปฏิบัติของเราก็เช่นกันอย่าไปยอมมันทีแรกแค่เรื่องการนอนมันก็ยังยากว่าจะลุกตื่นขึ้นเวลานั้นเวลานี้มันก็ไม่ลุกนี่ต้องหัดมันว่าจะลุกก็ลุกขึ้นมาทันทีบางทีมันก็ได้แต่บางทีพอรู้สึกตัวว่าจะลุกมันก็ไม่ลุกบางทีจะให้มันลุกว่า1 2อัพถ้านับถึง3แล้วไม่ลุกต้องตกอเวจีนรกนะบอกมันอย่างนั้นพอจะ3มันรีบลุกขึ้นทันทีมันกลัวตกนรกอย่างนี้ต้องหัดมันไม่หัดไม่ได้หรอกมันต้องหัดทุกด้านทุกมุมจะอาศัยครูบาอาจารย์อาศัยหมู่อาศัยเพื่อนมาแนะนำพร่ำสอนเราอยู่เรื่อยๆเนี่ยโอ้ยไม่ได้กินหรอกอย่างนี้ไม่ต้องบอกกันมากหรอกบอกทีสองทีก็เลิกทำไปปฏิบัติไปของมันเองจิตที่มันเป็นไปแล้วมันไม่ทำผิดหรอกอยู่ต่อหน้าคนมันก็ไม่ทำผิดอยู่ลับหลังมันก็ไม่ทำผิดเรื่องจิตที่มันเป็นแล้วเนี่ยมันไม่มีที่รับที่แจ้งสักแห่งมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นฉะนั้นพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านจึงเชื่อจิตของท่านว่ามันเป็นเช่นนั้นนี่เราทั้งหลายก็เหมือนกันข้อวัดปฏิบัติเล็กๆน้อยๆนี้ก็ยังไม่รู้จักบางคนต้องการจะมาปฏิบัติเพื่อเอาความสุขเฉยๆสุขมันจะเกิดมาจากไหนก่อนอะไรเป็นเหตุมันความสุขทั้งหลายน่ะมันต้องมีทุกข์ก่อนมันจึงจะเป็นสุขเราทำทุกสิ่งทำงานก่อนจึงได้เงินมาซื้อกินไม่ใช่หรือทำนาก่อนจึงจะได้กินข้าวมันต้องผ่านความทุกข์มาก่อนทุกอย่างนั่นแหละบางคนมาบวชว่าจะมาพักผ่อนให้สบายจะมานั่งพักผ่อนเอาสบายเลยเขาว่าไม่ได้เรียนหนังสือมาก่อนจะมาจับหนังสืออ่านได้เลยอย่างนั้นหรือไม่ได้หรอกอย่างนี้แหละคนที่มีความรู้สูงสูงเมื่อเข้ามาบวชมาปฏิบัติไม่ค่อยได้เรื่องเพราะมันรู้ไปคนละอย่างคนละทางมันไม่ได้ทรมานตัวเองไม่ได้ดูตัวเองหาเอาแต่ความยุ่งเหยิงมาใส่ใจของตนเอาแต่สิ่งที่ไม่ใช่ความสงบระงับ

ด้านรู้ของพระพุทธเจ้าของเราไม่ใช่รู้ด้านโลกีท่านรู้ด้านโลกุตระมันรู้ไปคนละทางฉะนั้นผู้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาไม่ว่าผู้ใดไม่ว่าชั้นใดภูมิใดก็ตามก็ให้หยุดกระทั่งพระเจ้าอยู่หัวมาบวชก็หยุดเรื่องนั้นเรื่องโลกไม่ได้เอามาใกล้ไม่ได้เอามาอวดมาอ้างไม่ได้เอาลาภนั้นมาไม่ได้เอายศนั้นมาไม่เอาความรู้นั้นมาไม่เอาอำนาจนั้นมาการปฏิบัติเป็นเรื่องละเป็นเรื่องวางเป็นเรื่องถอนเป็นเรื่องเลิกต้องเข้าใจอย่างนั้นทุกอย่างมันจึงจะเป็นไปได้เป็นไข้ยิ่งไม่ฉีดยากินยามันจะหายหรือที่ไหนมันกลัวต้องเข้าไปป่าช้าตรงไหนมันกลัวต้องเข้าไปดูห่มผ้าเข้าไปพิจารณาอนิจจาวัตสังขาราไปยืนแล้วก็เดินจงกรมอยู่ที่นั่นไปพิจารณาให้รู้ให้เห็นว่ามันกลัวอยู่ตรงไหนแล้วมันจะบอกมันจะรู้เองมันให้รู้เท่าสังขารอยู่ดูมันจนค่ำจนมืดไปเรื่อยๆต่อไปดึกๆก็เข้าไปได้แต่นี่ไม่กล้าไปกลัวมันไม่กล้าเข้าไปปฏิบัติถ้าทำอย่างนั้นนะเขาเรียกปฏิบัติไม่รู้เรื่องการปฏิบัติไม่รู้จักเรื่องของมันเราจะต้องกล้าต้องฝึกต้องหัดอันใดที่พระศาสดาทรงบัญญัติไว้อันนั้นต้องเกิดประโยชน์อันนั้นต้องมีประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นพระนิพพานไม่ปฏิบัติตามท่านจะเห็นธรรมได้อย่างไรไม่เห็นธรรมจะรู้จักท่านได้อย่างไรไม่รู้จักท่านจะรู้จักคุณของท่านได้อย่างไรถ้าทำตามท่านแล้วจะรู้จักว่าพระพุทธเจ้าท่านสั่งสอนมาแน่นอนเหลือเกินเรื่องสัจธรรมนี้สัจธรรมเป็นความจริงที่สุด

0: รายการนานาสาระกับวัดสังฆทานกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกค่ะดิฉันอิสริยากูประเสริฐ
1: สวัสดีค่ะดิฉันณภพรสปิงคลัดค่ะวันนี้เรานำเรื่องสั้นเตือนใจนะคะเป็นรวมนิทานธรรมะเพื่อชีวิตค่ะอยู่ในหนังสือ
0: ไม่เท้ายอดกตัญญูโดยภิกขุโพแสนญาณุภาพรวบรวมและเรียบเรียงเอาไว้นะคะเรื่อง
1: วันนี้ว่าแม่อีหนูชู2นิ้วค่ะ
0: ชื่อเรื่องก็น่าสนใจแล้ว
1: มาเลยฟังดูค่ะการละครั้งหนึ่งไม่นานมานี้มีผัวเมียคู่หนึ่งแกมีลูกชาย2คนยังเป็นเด็กอยู่ผัวเมียคู่นี้มีฐานะยากจนมากแกอาศัยอยู่ที่กระท่อมหลังโกโรโกโสซึ่งอยู่ติดกับลำคลอง
0: ผัวเมียคู่นี้เป็นจอมขี้เกียจด้วยกันทั้งคู่ผัวชอบเล่นชนไก่และกินเหล้าเมาแอทุกวันตื่นเช้ามาก็จะกุลีกุจอต้มน้ำแล้วเอามาประคบประงมไก่ชกมวยของแกแกพาไก่วิ่งแกอุ้มไก่ไปฝึกซ้อมอยู่ทุกๆวันพอถึงวันอาทิตย์แกก็ไปที่บ่อนชนไก่มั่วการพนันที่นั่นจนค่ำแล้วจึงกลับมา
1: แม่อีหนูมีอะไรกินบ้างเหรอ
0: ผัวถามด้วยสำเนียงมึนเมาเมียค้อนขวับเบอร์เริ่มทำตาเล็กตาใหญ่เบ้ปากบ่นว่า
1: หึหมั่นไส้เพราะที่จริงนั้นนะคะแม่เมียก็ไม่ชอบทำการทำงานอะไรเลยพอผัวไม่อยู่บ้านนางก็ลงไปเที่ยวนินทาคนโน้นคนนี้อยู่ที่บ้านคนอื่นและวันนี้นางไปเล่นไพ่แพ้เขาหมดเช่นเดียวกับที่ผัวไปชนไก
0: ่
1: เสียงผัวขึ้นเสียงแม่อีหนูมีอะไรกินมั่ง
0: เมียก็เลยประชดว่าอ้าวไปชนไก่มาก็กินแกงไก่สิยะ
1: อย่าหาเรื่องนะมาตักข้าวไอ้ขากินหน่อยสิ
0: ตื่นเช้าก็เอาอกเอาใจปรนิบัติไก่ชนต้มน้ำประกบประงมรักไก่ยิ่งกว่าเมียก็ไปถามไก่สิว่ามีอะไรกินมาถามข้าทำไม
1: เมียก็บ่นกระปอดกระแปกฝ่ายผัวโมโหเดินโครมโครมเข้าไปในครัวเปิดดูหม้อข้าวก็ไม่เห็นมีข้าวเปิดดูหม้อแกงก็ไม่เห็นมีแกงดูน้ำพริกกะปิอะไรก็ไม่มีทำยังไงคะ
0: จึงจับหม้อข้าวได้นะคะก็เวียงโครมใส่เมีย
1: แต่นางเมียหลบได้อย่างบุดวิด
0: หม้อข้าวจึงลอยเข้าไปในโอ่งน้ำ
1: น้ำพุ่งกระจายออกมา
0: ทั้งให้หมดทำลายให้หมดของไม่มีเจ้าของ
1: เมียก็แหวด้วยความแค้นขวาสากตำน้ำพริกได้เป็นอาวุธป้องกันตัวยืนเท้าสะเอวจ้างก้าร้าวกับนางพญากระบี่ไร้เทียมทาน
0: ฝ่ายผัวยกขาถีบฟ้าผนังโครมเป็นการขู่ขวัญคำรามหึ่มหึ่มช่วยจานได้ใช้เป็นอาวุธระยะไกลคว้างใส่เมียดังพลัก
1: แล้วก็วิ่งตามมารัวหมัดซ้ายขวาเข้าใส่
0: เมียซึ่งใช้สากหวดซ้ายหวดขวาไปมาจนสากกระเด็น
1: ทำให้ลูกสองคนตกใจร้องไห้โฮตะเบงเสียงดังลั่นบ้านเพื่อให้เพื่อนบ้านใกล้เคียงรู้ว่าเกิดสงครามภายในอีกแล้ว
0: แต่ชาวบ้านใกล้เรือนเคียงเขาเบื่อระอาเสียแล้ว
1: เจ้าลูกชายทั้งสองคนจึงวิ่งเข้าไปกอดขาผู้เป็นพ่อไว้แน่น
0: ทำให้แม่ได้โอกาสกระวิ่งหนีไปที่บ้านอื่น
1: พ่อจึงค่อยสงบอารมณ์ลงบ้างไปมวนบุหรี่ใบตองสูบปุ๋ยๆอยู่โดยไม่พูดอะไร
0: การทะเลาะตบตีกันของสองผัวเมียคู่นี้เป็นของธรรมดามีให้เห็นอยู่แทบทุกวัน
1: บ้านเรือนนางเมียก็ปล่อยให้รกไม่เคยกวาดให้สะอาดสะอ้านหลังคาบ้านโวฟ้าเปิงผัวก็ไม่สนใจ
0: ลูกชายทั้งสองก็พลอยอดๆอยากๆไปด้วยจึงสู้ผอมและเรียนไม่จบ
1: ต่อมาอีกสัปดาห์หนึ่งเมียก็กลับมาอยู่บ้านมีข้าวสารพริกเกลือปลาแห้งที่ไปหามาได้ด้วยต่างก็อยู่กินกันไปอย่างระหองระแหง
0: ผัวก็เฉยช่วยหาเงินมาซื้อข้าวสารบ้างตามมีตามเกิดเขาทั้งสองอยู่กินด้วยกันมาด้วยอาการอย่างนี้นานแล้วนับครั้งไม่ถ้วนที่มีการทะเลาะตบตีกันแล้วก็คืนดีกัน
1: ต่อมาอีกค่ะเป็นเวลาเช้าตรู่ในฤดูหนาวผู้เป็นผัวนอนยังไม่ตื่นเพราะไปดื่มงานเลี้ยงที่บ้านเพื่อนเมาหนักมากเมื่อคืนจึงนอนหลับไหลจนสาย
0: ฝ่ายเมียเข้าครัวก่อไฟหุงข้าวพอต้มน้ำเดือดลูกชายทั้งสองก็เอากระป๋องมาขอน้ำร้อน
1: แม่ขอน้ำร้อน
2: เอาไปทำไมฮึ
1: เอาไปประคบให้ไก่ของพ่อลูกพูดแล้วเสียงค่อยๆอย่างเกรงใจแม
0: ่ชะลูกมันพ่อมันลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นพ่อมันเมาลูกไม่ไหวลูกมันก็มาทำหน้าที่แทนทั้งพ่อทั้งลูกเชียวนะชอบไก่ชนพ่อมันไม่ดีลูกมันก็ไม่ดีอย่างนั้นแหละ
1: แม่บ่นตีวัวกระทบคราดนางอารมณ์เสียง่ายเช่นนี้เสมอแต่ลูกชายทั้งสองก็ยังดื้อรั้นตรงมาเข้าจะตักน้ำร้อนจากหม้อ
0: ผู้เป็นแม่จึงใช้ฝ่ามือตบหน้าทำให้ลูกร้องดังลั่น
1: เสียงลูกชายร้องทำให้ผู้เป็นพ่อพรวดพราดลุกขึ้นทะลันออกมาตะคอกว่าข้าจะหลับจะนอนมันก็ตีลูกประชดค่ะคราวนี้ฝ่ายเมียก็แผลงใส่เลยว่า
0: พ่อมันชั่วลูกมันก็ชั่วมันเข้าข้างกันสันดาน
1: โอ้โหแรงแรง
0: แรงมาก
1: แรงฝ่ายผัวนะคะก็เลยตอบด้วยการเหวี่ยงขาผลักเข้าที่สีข้างของเมียพอดีค่ะ
0: เมียยกศอกขึ้นรับค่ะ
1: ผัวเลยเตะถูกศอกเมียก็เลยเจ็บหลังเท้าจนต้องทำหน้าอุ้มๆชอบกล
0: เมียก็ใช้ตะหวักที่ถืออยู่ในมือเนี่ยนะ
1: ทำไงคะ
0: ฟาดโป๊กเข้าไปที่หัว
1: จนเขาบอกว่าตะหวักนะหักเป็นสองท่อนเลยนะแรงขนาดไหนล่
0: ะ
1: ฝ่ายผัวก็ใช้กำปั้นต่อยซ้ายขวาอุตลุดจนขี้เท้าฟุ้งราวกับเกิดพายุไต้ฝุ่น เล่นเอาเมียนั้น
0: ล้มลุกคลุกคลานค่ะแต่ปากนี่ก็ไม่หยุดนะคะก็ด่าชอดชอดชอดชอดชอด
1: ซึ่งคำด่าของนางนั้นล้วนหยาบหยาบคล้ายๆจนไม่สามารถจะเอามาบรรยายลงในที่นี้ได
0: ้ค่ะ
1: ขอสรุปว่า
0: พ่อผัวเตะป้าบหนึ่ง
1: เมียก็ด่าทีหนึ่ง
0: ผัวเตะทีหนึ่ง
1: เมียก็ด่าอีกที
0: ถ้าผัวเตะสองทีซ้ำกัน
1: เมียก็ด่าสองทีซ้ำกันเช่นกันคือไม่มีใครยอมเสียเปรียบใคร
0: ลูกชายทั้งสองคนพากันร้องไห้ไปหลบอยู่ที่หลังกระท่อม
1: สองผัวเมียก็ตบตีกันเมียถอยหนี
0: ผัวก็รุกตามมาเรื่อย
1: จนมาถึงฝั่งคลองเมียก็ไม่ยอมเลิกด่า
0: ผัวจึงซัดโครมเขาให้อย่างแรง
1: ส่งแม่เมียหล่นตูมแล้วค่ะไปในลำคลอง
0: เมียโผล่หัวมาได้ก็ด่าในน้ำอีกยืนด่ารัวช็อตช็อตช็อตช็อตช็อตราวกับปืนกลอยู่ในน้ำราวกับแสดงว่าข้าไม่กลัวแกเว้ย
1: ผัวจึงไปคว้าต้นกล้วยที่ตัดไว้ต้นขนาดเท่าปลีน่องได้ใช้ฟาดตูมใส่เมีย
0: แต่เมียก็ดำน้ำหลบ
1: ผัวก็เลยถูกแต่น้ำแตกกระจายดังซ่าซ่า
0: และพอได้จังหวะเมียก็โผล่หัวขึ้นมาด่าอีก
1: ผัวก็กระหน่ำตีด้วยความแค้นเลยถูกเข้าอย่างจังและขลายที
0: ทำให้นางเมียจมหายเงียบไปใต้น้ำ
1: ผัวจึงวางกล้วยที่หักยู่ยี่แล้วยืนดูด้วยความวิตกเกรงว่า
0: เมียจะตายจริงๆ
1: เกรงจะเกิดถึงคดีขึ้นร้องขึ้นศาล
0: ไม่ได้ห่วงนะ
1: ใช่พอดีค่ะมีมือเมียโผล่ขึ้นมาชู2นิ้ว
0: ผัวก็เข้าใจว่าเมียคงจะบอบช้ำหนักและกำลังจะตายจึงชู2นิ้วขอฝากลูกชายสองคนด้วยความอาลัยเยี่ยงแม่ทั้งหลายที่มีความอาลัยต่อลูก
1: ผัวจึงโดดตูมลงไปจัดการอุ้มเมียขึ้นมาบนฟังเพราะคลองนั้นเป็นคลองที่ลึกพอควรเมียจะว่ายหนีไปฝั่งโน้นก็ว่ายไม่เป็น
0: ผัวเมื่ออุ้มเมียขึ้นมาได้ก็จัดการนวดเฟ้นปากก็พร่ำว่า
1: ไม่เป็นไรหรอกแม่ไอ้หนูพี่เห็นใจเจ้าแล้วที่เจ้ารักลูกห่วงลูกอุตส่าห์ชู2นิ้วมาบอกให้พี่เลี้ยงลูกทั้งสองด้วยถ้าน้องตาย
0: ยังไม่ทันขาดคำนางผงกศีรษะขึ้นมาพูดว่าที่ข้าชู2นิ้วไม่ใช่ข้าฝากลูก2คนหรอก
1: นั้นเองชูทำไมวะ
3: นิ้วหนึ่งข้าด่าพ่อมึงอีกนิ้วหนึ่งข้าด่าแม่มึง
1: เท่านั้นเองละค่ะผัวก็ผลักรากของเมียออกลุกขึ้นยืนแล้วเตะโครมเมียก็กลิ้งลงคลองอีกครั้งหนึ่งเรื่องนี้สอนไว้ว่า
0: การอยู่ร่วมกันอย่างเอาเปรียบกันเนี่ยนะคะต่างมีทิฏฐิมานะใส่กันและกันนั้นย่อมนำมาแต่ความทุกข์ตลอดกาลค่ะ
1: คือการอยู่ด้วยกันเข้ามาอยู่เป็นคู่กันแล้วนะ ก่อนอื่นในตั้งแต่แรกแล้วล่ะคุณต้องดูก่อนแล้วว่าคู่ของคุณจะเป็นยังไงตอนแรกก็รักหวานชื่อหลายๆคนอาจจะลงด้วยแข้งผสมโอนตีนอย่างนั้น
0: แต่คู่นี้เขาสมกันนะคะ
1: โอ้อันนี้ไม่ใช่กิ่งทองใบหยกนะเป็นอะไรกับใบตำแยงก็ไม่รู้อ่ะเอาเป็นว่าคือถ้าในเมื่อคุณอยู่ด้วยกันแล้วนะก็อยากให้คุณมีความเข้าใจและเห็นใจและให้อภัยซึ่งกันและกัน
0: ค่ะ
1: ด้วยเวลาหมดแล้วค่ะพี่หนึ่งเราต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่กับพวกเราก
0: ับนานาสาระกับวัดสังฆทาน
1: ค่ะสำหรับวันนี้
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายาทพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่
1: ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
0: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: อธิความธรรมก็ได้นั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายมือโป้งมือชนกันการทำบุญก็คือการทำใจของเราให้เข้าถึงบุญคือแต่งใจให้ดีเหมือนกับชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์การชำระกายเรียกซักฟอกกายคือชำระกายสะอาดด้วยการชำระล้างด้วยน้ำชำระใจต้องชำระด้วยศีลด้วยสมาธิจึงจะชำระล้างสะอาดได้เพราะใจมันอยู่ลึกละเอียดอ่อนมากที่จะชำระได้ง่ายๆต้องใช้ศีลเป็นเครื่องชำระคือทำใจให้สงบทำสมาธิคือตั้งใจให้มั่นคงแล้วก็ใช้พิจารณาตัวเราว่าเราสงบหรือไม่สงบเราเป็นบุญหรือเป็นบาปถ้าเป็นบาปใจก็ร้อนไม่สงบก็พยายามชำระบาปหรือละบาปถ้าใจเย็นใจสบายก็คือว่าเป็นบุญก็เรียกว่าเราชำระล้างสิ่งที่สกปรกออกไปจากใจเราได้แล้วคือเย็นลงเพราะนั้นการทำสมาธิจึงชื่อว่าชำระจิตใจให้ถึงสุดยอดของบุญด้วยการเรียนรู้หายใจเข้าเราก็รู้ว่าลมหายใจเข้าหายใจออกเราก็รู้ว่าลมหายใจออกนี่คือเรียนรู้เรื่องการทำบุญที่ใจการเริ่มต้นความสงบก็เรียกเรียนรู้เรื่องสมาธิเรียนรู้เรื่องศีลแล้วก็เรียนรู้ไปแล้วคืองดเว้นกายวาจาศีล5ศีล8ศีล10ศีล127ก็คือเรารู้จักสงบกายวาจาใจก็เรียนรู้เรื่องสมาธิสมาธิตัวนี้ก็คือองค์ธรรมที่ประกอบด้วยการภาวนาเช่นหายใจเข้าพูดหายใจออกโทเป็นหลักทำอย่างนี้เรื่อยไปทำจนกว่าเราจะรู้ว่าลมหายใจเราเนี่ยมากน้อยหยาบละเอียดร้อนเย็นหรือจะรู้ความคิดตัวเองว่าคิดอะไรมากคิดอะไรน้อยเราจะช่างใจเราคนเรานี่คิดอะไรเมื่อเราไม่ปฏิบัติเราก็ไม่รู้เลยว่าความคิดเนี่ยอยู่ในใจเรามีเรื่องอะไรมากเราก็เข้ามารู้เรื่องนี้ก็จะสงบบุญเนี่ยเป็นการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาดถึงว่าเป็นสวรรค์แดนสวรรค์ก็คือแดนในใจเรานี่เองแดนสวรรค์คือใจคนดีเนี่ยเป็นสวรรค์อยู่ทุกเวลาฉะนั้นคนสมัยนี้ ที่ว่าเป็นคนใจร้อนใจลายจะเลวเพราะอะไรเพราะคนขาดศีลส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจเรื่องศีลศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีศีลอุโบสถทุกวันพระไปค่ำคนสนใจน้อยก็เลยกลายเป็นคนใจร้อนใจเร็วใจร้ายที่ฆ่ากันฉกชิงวิ่งราวทุบตีกันทะเลาะเบาแวงนี่ไปถามซิว่ามีศีลหรือเปล่าถามว่าคนนี้มีศีล5มั้ยไม่มีเลยคนนี้เคยเป็นคนรักษาศีลอุโบสถมั้ยโดยมากจะไม่เคยเลยล้วนแต่คนที่ด่าพ่อด่าแม่ตีพ่อตีแม่ดูถูกลบหลู่ครูบาอาจารย์ดูถูกผู้เฒ่าผู้แก่หรือดูถูกเหยียดย่ำเพื่อนบ้านทำลายคนอื่นให้เดือดร้อนด้วยกายวาจาโดยมากก็ขาดศีลทุกคนสมาธิไม่ต้องไปถามถึงแต่ตอนนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วคนเราก็ห่างเหินคุณธรรมคือความสงบคุณธรรมคือความเมตตาคุณธรรมคือความกรุณาคิดจะช่วยคนอื่นให้พ้นทุกข์คุณธรรมคือมุทิตาคือคอยพลอยดีใจกับโลกทุกคนที่มีความสุขคุณธรรมคืออุเบกขาไม่มีเป็นคนเฉยไม่เป็นคนเฉยไม่เป็นก็คือคนเดือดร้อนใจคุณธรรมจากคนที่การให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีเจริญภาวนาเนี่ยคุณธรรมจะเกิดขึ้นกับคนมีพรหมวิหารพรหมวิหารนี่เรียกว่าคุณธรรมของคนมีศีลคนมีสมาธิคนมีความคิดดีจะเรียกว่าปัญญาก็ได้เรียกว่าความคิดมีเหตุผลก็ได้ความคิดมีเหตุผลก็คือคนยอมรับธรรมชาติยอมรับเชื่อเรื่องของกรรมเชื่อเรื่องของบุญและบาปเชื่อของการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคิดดีใจก็เย็นคิดไม่ดีใจก็ร้อนยอมรับเหตุผลพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนเหตุและผลเหตุเกิดอย่างไรเช่นพ่อแม่พูดคำหยาบเพื่อนพูดคำหยาบครูบาอาจารย์พูดคำหยาบสังคมพูดคำหยาบนี่เหตุมันเกิดจากคนพูดหยาบกันทุกคนแล้วเราล่ะเราอยู่ในสังคมคนพูดหยาบเมื่อเหตุปัจจัยเป็นอย่างนี้ก็ส่งผลให้เราเป็นคนพูดหยาบเรามาเกิดในดงคนขโมยหมู่บ้านนี้ชอบขโมยกันไม่มีศีลข้อ2พ่อขโมยแม่ขโมยลูกหลานญาติพี่น้องก็เป็นคนชอบลักชอบขโมยเมื่อเรามาอยู่ในเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นเราก็ต้องไปขโมยสินข้อนี้ก็ตกอยู่กับคนที่ขโมยนี่เขาเรียกว่าเหตุอย่างไรผลออกมาก็คือตัวเราผลออกมาคือเราก็กลายเป็นคนขโมยเพราะอะไรเพราะเหตุไม่ดีสิ่งแวดล้อมเป็นเหตุไม่ดีทำให้เรากลายเป็นคนขโมยคนผิดศีลข้อ3ที่นี่ชอบยังผัวยังเมียกันชอบเล่นชู้สู่สาวกันเป็นสังคมของเขาไม่ล่าว่าลูกใครผัวใครเมียใครมั่วไปหมดเราก็เห็นมาตั้งเล็กพ่อแม่ก็เป็นอย่างนี้ปู่ย่าตายายก็เป็นงี้เพื่อนบ้านก็เป็นงี้เมื่อเราเห็นงี้เราก็เป็นอย่างนั้นนี่เหตุผลมันเป็นอย่างนั้นพุทธเจ้าท่านจึงสอนมีเหตุมีผลนี่ตัวปัญญาตอนนี้คนที่นี่พูดไม่มีคำจริงเป็นคนเอาตัวรอดก็ร่อนซื้อถูกขายแพงก็หกปิ้นปล้อนกันทั้งหมู่บ้านพ่อเราแม่เราเพื่อนบ้านเราทุกคนก็หกก็ร่อนกันหมดเล่เหลี่ยมกันหมดเหมือนอย่างที่อาตมาเคยไป ซื้อของชายแดนของหลอกทั้งนั้นของชายแดนงาช้างมันก็บอกงาเทียมงาจริงของอะไรมันหลอกเราหมดเลยก็คือคนไทยเราคนพม่าคนลาวคนเขมรร่วมกันสังคมนั้นเป็นคนหลอกพอเราเข้าไปเราก็ถูกหลอกชายแดนนี่แสดงว่าเหตุมันเป็นไปอยู่ตรงนั้นผลมันก็ออกตามมาคือที่นั่นมีคนไม่จริงไม่จริงใจไม่ซื่อสัตย์ต่อการทำมาค้าขายพระพุทธเจ้าท่านถึงสอนว่าเมื่อมีเหตุก็ต้องมีผลตามมาเหตุดีก็ผลดีเหตุไม่ดีก็ผลเสียศีลข้อ4ข้อ5คนกินเหล้ากันพ่อก็กินแม่ก็กินเพื่อนก็กินพี่น้องหมู่บ้านนี่กินกันทั้งหมดแล้วเราล่ะเราก็ต้องกินเราก็ต้องโตมากับความเมาผลที่สุดเราก็เป็นคนกินเหล้ามึนเมาละหลงไหลก็เหตุมันไม่ดีคนมันก็เลยไม่ดีแต่นี้พระพุทธเจ้าท่านบอกจะแก้เหตุได้อย่างไรท่านก็บอกว่าแก้ด้วยศีล5เมื่อเหตุเป็นอย่างนั้นผลไงเขาแก้ด้วยการมีศีลสมาทานไม่ฆ่าสัตว์ใช่ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดกาเมไม่พูดปดไม่ดื่มน้ำเมาวันพระก็เข้าไปหาบัณฑิตพอวันพระทีวันโกนทีก็เข้าไปหาบัณฑิตคือผู้รู้อยู่ที่การปฏิบัติธรรมผู้รู้ก็คือวัดมีการพูดเรื่องศีล5ศีล8พูดเรื่องกับบาปบุญคุณโทษมีการประพฤติปฏิบัติละบาปบำเพ็ญบุญมีเหตุดีหมดสิ่งแวดล้อมดีหมดเราก็ไปเหมือนกับเราลงไปหลงสระใหญ่ไปอาบน้ำชำระกายใจเมื่อเราไปถึงวัดวันหนึ่งคืนหนึ่งเราก็สวดมนต์ภาวนาชำระจิตใจไอ้ที่มันเห็นไอ้สิ่งที่ไม่ดีมาได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่ดีมาก็ชำระออกไปจากใจเห็นเขาฆ่ากันเห็นเขาเบียดเบียนกันเห็นเขาฉ้อโกงกันเห็นเขาผิดผูกเขาเมียเขาเห็นเขาพูดปดพูดหยาบเห็นเขามึนเมาเราก็มาเห็นสิ่งที่สงบอย่างน้อยพระพุทธรูปก็สงบให้เราดูยิ้มให้เราดูพระพุทธรูปท่านก็สงบนิ่งให้เราดูแล้วยิ่งได้ยินธรรมะสนทนาธรรมกันก็ยิ่งทำให้จิตใจของเราไม่ฟุ้งซ่านไม่เป็นบาปไม่เป็นอกุศลแต่ยิ่งมีพระสงฆ์มีญาติโยมมาชวนกันประพฤติปฏิบัติธรรมก็ยิ่งทำให้เหตุเราดีขึ้นเหตุที่จะแก้ได้พระพุทธเจ้าบอกเหตุทำให้เกิดทุกข์ผลทำเป็นผลมันเป็นทุกข์แต่ที่จริงผลมันเป็นทุกข์เพราะว่าเหตุมันไม่ดีแต่ถ้าเหตุดีเช่นกายวาจาใจให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานี่เหตุดีผลก็ออกมาสงบกายวาจาใจตัวเราก็ดีลูกหลานก็ดีพ่อแม่ก็ดีสังคมก็ดีเพราะมีศีล5ศีล8เป็นเหตุดีผลก็ดีจึงว่าพระพุทธเจ้าสอนเหตุสอนผลคนที่โง่คนไม่ยอมรับเหตุผลก็คุยกันไม่รู้เรื่องคนไม่ยอมรับศีล5เนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องคนไม่ยอมรับศีล5คือคนไม่เชื่อพระพุทธเจ้าคนไม่ยอมรับศีล8ก็คนไม่เชื่อพระพุทธเจ้าคนพวกนั้นไม่มีเหตุผลคุยไปก็ไร้สาระคุยไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรก็ต้องปล่อยไปตามกรรมคนนั้นก็สร้างเหตุไม่ดีต่อไปเขาก็เมาต่อไปเขาก็โกหกกันต่อไปเขาก็หลอกลวงกันต่อไปเขาก็เบียดเบียนกันต่อไปเพราะก็อยู่สังคมที่สร้างเหตุผลไม่ดีฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้คนเรามีเหตุมีผลคือตัวปัญญาศีลเนี่ยเป็นคนมีเหตุมีผลสมาธิคนสงบแล้วก็มีเหตุมีผลจึงว่าคุณธรรมก็เกิดขึ้นคุณธรรมทำให้คนคิดดีเช่นเมตตาเกิดทันทีพอเราไม่เบียดเบียนกันแล้วเนี่ยคนเราพอเลิกเบียดเบียนกันแล้วด้วยกายวาจาใจปุ๊บก็มีเมตตาคือคุณธรรมพรหมวิหาร4พรหมวิหาร4คือคุณธรรมของคนมีศีล5

มีศีล8คนมีศีล2ศีล10ศีล227หรือคุณธรรมที่คุ้มครองโลกโลกอยู่ได้เพราะคุณธรรมคืออุเบกขาหรือพรหมวิหาร4เช่นเราคิดจะช่วยตัวเราให้เรามีศีล5ถึง8ให้เราสงบหายฟุ้งซ่านตะบ้างเมื่อเราช่วยตัวเราให้สงบแล้วเราก็ไปชวนญาติพี่น้องเราพ่อแม่เราลูกหลานเราให้สงบกายวาจาใจบ้างเพราะสร้างเหตุดีกันบ้าง คิดร้ายคิดไม่ดีกันมานานแล้ว ก็มาสร้างเหตุคือการถือศีลศีล5ศีล8กันอย่างนี้พอสร้างเหตุดีปุ๊บเมตตาเกิดมากขึ้นก็ช่วยตัวเองได้แล้วก็คิดช่วยญาติพี่น้องเรา

เมตตาเกิดมากขึ้นก็ช่วยตัวเองได้แล้วก็คิดช่วยญาติพี่น้องเราแล้วตอนนี้เมื่อช่วยเราดีได้ช่วยญาติพี่น้องเราดีได้ก็มีตัวกรุณานี้มากขึ้นที่คิดจะช่วยเมตตาเป็นคุณธรรมขั้นหนึ่งกรุณาเป็นคุณธรรมที่สองที่เกื้อหนุนให้กำลังเมตตานี้มากสำเร็จให้กำลังเมตตาสำเร็จได้แต่ถ้ามีแต่เมตตาอย่างเดียวก็หลงทางได้สงสารคนโน้นสงสารคนนี้สงสารลูกสงสารหลานสงสารบ้านสงสารเมืองสงสารศาสนาจนถึงน้ำตาไหลถึงกระทุกตอมตมสงสารแล้วไม่มีกรุณาเพราะไม่มีปัญญาสงสารอย่างเดียวไม่ได้เขาเรียกว่าเห็นเมตตาตกต่ำเมื่อมีเมตตาแล้วก็ต้องมีตัวกรุณาคิดจะช่วยตัวเองไม่ให้เกิดทุกข์ลำบากกายลำบากใจแล้วก็คิดช่วยคนอื่นให้เข้าหาศีลธรรมให้ได้รู้ว่าศีล5ศีล8เป็นทางที่ช่วยกันได้ก็ชักจูงกันมาถือศีลฟังธรรมพอคนนั้นมีศีลเรามีศีลก็เป็นกรุณามุทิตาพอยินดีตัวกรุณานี่ตัวกรุณาเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็เมตตาก็สมบูรณ์ช่วยจนสำเร็จถ้าตัวกรุณาไม่พอก็ได้แต่เมตตาอย่างเดียวก็ช่วยอะไรไม่ได้ฉะนั้นคุณธรรมนี้ต้องประกอบด้วยเมตตากรุณาตัวช่วยกันให้สำเร็จเมื่อช่วยสำเร็จปุ๊บช่วยสำเร็จแล้วก็เป็นตัวมุทิตาตัวมุทิตานี่เป็นตัวประกอบไปตลอดทำอะไรสำเร็จก็ดีใจทำอะไรก็สำเร็จก็ดีใจรักษาศีลหน้าสำเร็จก็ดีใจสวดมนต์เสร็จก็ดีใจกวาดวัดเสร็จก็ดีใจตักบาตรทำบุญเสร็จก็ดีใจภาวนาสงบก็ดีใจหรือชักชวนคนอื่นมาภาวนาทำความดีตามเราก็ดีใจตัวดีใจเนี่ยใครจะรวยใครจะสวยใครจะดีไงมีชื่อเสียงก็ดีใจตัวนี้ไม่มีความตนีไม่มีความริษยาเมตตาเป็นตัวอภัยไม่มีความโกรธตัวอภัยเหมือนแม่รักลูกอภัยเสมอตัวเมตตากรุณาช่วยตลอดไม่เคยทอดทิ้งแม้จะชีวิตก็ให้ได้มุทิตาก็ดีใจตลอดดีใจที่เขาได้ดีดีใจที่เขามีชื่อเสียงดีใจที่เขามีความสุขตัวนี้ไม่มีความริษยาในใจเลยตัวมุทิตาพอยินดีตัวคนที่ไม่ริษยาคนในใจเขาเบิกบานคนอิจฉาพี่อิจฉาน้องอิจฉาเพื่อนบ้านคนพวกนี้เศร้าหมองใจหน้าเบิกบานแต่ใจเศร้าหมองหรือใจเศร้าหมองอยู่ตลอดเวลาเพราะกลัวคนอื่นดีกว่าตัวเองเพราะขาดคุณธรรมข้อนี้เมื่อช่วยเขาได้แล้วดีใจแล้วก็อุเบกขาคราวนี้คุณธรรมข้อที่4เกิดขึ้นองค์ธรรมอันนี้เป็นองค์ธรรมของพรหมไม่หวั่นไหวไม่เล่าร้อนคนช่วยได้ก็เฉยช่วยไม่ได้ก็เฉยคราวนี้เป็นแม่ที่ดีเป็นพ่อที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีเป็นสังคมที่ดีเพราะมีอุเบกขาในใจใครทำดีก็อยู่ที่ตัวเขาใครทำชั่วก็อยู่ที่ตัวเขาเราก็ช่วยเท่าที่เราช่วยได้ท่านเองช่วยไม่ได้เราก็วางเฉยนี่เป็นธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นคุณธรรมดังนั้นโลกนี้ต้องตั้งอยู่ในคุณธรรม4ประการคือพรหมวิหาร4เรามีกันแล้วหรือยังเราได้ทำกันแล้วยังถ้าเรายังไม่มีเราก็ทำเสียให้มีทำให้เกิดขึ้นกับตัวเราแก่ใจเราเสียเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครทำให้เราไม่มีใครหยิบยืมให้เราได้เราต้องสร้างขึ้นมาเองให้มีคุณธรรมพรหมวิหาร4แต่ต้องเป็นพื้นฐานมาจากเหตุดีคือมีศีล5คือมีศีลอุโบสถได้มีเวลาประพฤติปฏิบัติดูจิตดูใจตัวเองเช่นเรามาภาวนาพุทลมเข้าโทลมออกไว้เป็นอารมณ์เนี่ยถ้าพรหมวิหารก็เกิดขึ้นเองธรรมที่ไม่พาคนไปลำบากธรรมที่ไม่พาคนไปนรกไปเป็นพรหม

0: เขาเจริญอย่างนี้ปุ๊บแล้วเขาได้ฌานได้ปฐมฌานคือใจว่างใจสว่างใจเฉยพอเจริญพรหมวิหาร4ก็อยู่อุเบกขาเฉยไม่หวั่นไหวใครจะว่าดีก็เฉยใครจะว่าชั่วก็เฉยใครจะชมก็เฉยใครจะติก็เฉยก็เป็นพรหมวิหารที่ตั้งอยู่ในอารมณ์ฌานเจริญให้มากขึ้นมากขึ้นปีติก็มากขึ้นความสงบก็มากขึ้นความสุขก็มากขึ้นนั่นแหละผู้ที่ได้ปฏิบัติมีเหตุมีผลหรือได้รับผลจากการปฏิบัติธรรมจึงว่าธรรมะนี้ให้ผลแก่เราในชาตินี้เลยเพราะเราเข้าถึงธรรมฉะนั้นโรคที่วุ่นวายทุกวันนี้โรคขาดคุณธรรมไม่เคยคิดช่วยกันเลยคิดจะเบียดเบียนกันคิดจะเอาเปรียบกันคิดจะช่อโกงคิดจะเอาได้อย่างเดียวไม่เคยเสียสละให้กันเลยไม่เคยคิดจะให้ทานคนที่ไม่ให้ทานเนี่ยตั้งอยู่ในพรหมวิหารไม่ได้คนที่ให้ทานนี่จะตั้งอยู่ในพรหมวิหารง่ายมากง่ายมากที่จะเกิดเมตตาคนที่ตนีคนที่เสียดายคนที่อิจฉาริษยากลัวคนอื่นจะได้ดีคนพวกนี้ตั้งอยู่พรหมวิหารเบื้องต้นไม่ได้เลยขาดคุณธรรมไร้คุณธรรมเพราะความตนีความโลภความเสียดายความประหยัดกลัวคนอื่นจะดีกว่าตัวเองก็ไม่มีคุณธรรมข้อนี้ไหนเลยว่าเกิดมาไม่ได้ทำบาปเลยนี่มันเป็นบาปทำโดยไม่รู้ตัวตนีโดยไม่รู้ตัวอิจฉาโดยไม่รู้ตัวเบียดเบียนกันโดยไม่รู้ตัวกันแกล้งกีดกันกันโดยไม่รู้ตัวเพราะขาดตัวให้ทานขาดตัวเมตตาไม่ต้องไปพูดถึงอุเบกขาแล้วอุเบกขาก็อุเบกขาผิดๆเฉยต่อคนดีคนมาพูดดีเราไม่คุยด้วยคนมาชวนเราทำดีเราไม่ทำด้วยชวนเราเข้าวัดเราไม่เข้าด้วยชวนคุยธรรมะเราไม่คุยด้วยอุเบกขาซะเลยแต่ใครมาชวนทำบาปเอาด้วยไม่ชวนด่าคนโน้นนินทาคนนี้ชวนติติงใครอิจฉาคนโน้นคนนี้เราไปด้วยชวนทำบาปเราไปด้วยแต่ชวนดูทำบุญกับอุเบกขาเขาเรียกนี้อุเบกขามิจฉตะเป็นมิจฉาทิฏฐิคนอุเบกขานี้ไปนรกไม่ใช่ไปสวรรค์อุเบกขาไม่เมตตาใครเอาตัวคนเดียวรอดอย่างเดียวใครจะเดือดร้อนไงก็ช่างมึงไม่มีเมตตาใครจะตกทุกข์ได้ยากฉันก็วางเฉยไม่คิดจะกรุณาใครคิดสมน้ำหน้ามันใครลำบากก็ถือว่าดีแล้วฉันไม่เป็นไรก็ดีแล้วพี่น้องฉันไม่เป็นไรก็ดีแล้วคนอื่นเดือดร้อนช่างมันกับหัวเราะเยาะอีกว่าใครได้เกิดความเดือดร้อนไฟไหม้น้ำท่วมเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยยากจนถูกทุกข์ภัยกับชอบใจแต่ถ้าใครได้ดีมีความสุขกับไม่สบายใจกับไม่สบายใจนี่เรียกว่าคนเรามันเดินสองทางเดินสวนทางกรรมดีกับกรรมชั่วฉะนั้นคุณธรรมที่จะมีขึ้นก็ต้องถูกต้องตามสัมมาทิฏฐิคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาคนที่ไม่เมตตาไม่กรุณาไม่มุทิตาไม่อุเบกขานี้เขาเรียกว่าคนไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่มีคุณธรรมถ้าโลกนี้มีคนพวกนี้อยู่เยอะนะสังคมจะเดือดร้อนมากจะอะไรที่อยู่ที่กินทุกคนจะเอาเปรียบกันมากขึ้นยิ่งเกิดมากเท่าไรโลกก็ยิ่งเดือดร้อนเท่านั้นฉะนั้นธรรมะเนี่ยเป็นการครองเรือนอย่างดีที่สุดศีล5เป็นศีลครองเรือนศีล8เป็นศีลที่ทำให้ครองเรือนอย่างสงบฉะนั้นถ้าโลกนี้มีพรหมวิหาร4เป็นคุณธรรมปกครองแล้วจะไม่เดือดร้อนกันเลยคนเราไม่ต้องทะเลาะกันเพราะมีเหตุผลกันคนที่ทะเลาะกันเถียงกันเพราะคนไม่มีเหตุผลเหมือนกับคนไม่ได้คิดก่อนทำไม่ได้คิดก่อนพูดแต่ถ้าคนมีเหตุผลก็ต้องคิดก่อนทำคิดก่อนพูดกันกรองมาดีแล้วจึงพูดจึงคิดจึงทำก็ถือว่านั่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ได้ผลลัพธ์ออกมาที่มามีความสุขสงบ เป็นบุญกุศลฉะนั้นพุทธเจ้าจึงได้สอนคนมีเหตุมีผลนะจึงไม่สอนคนโง่เลยคนไม่เชื่อบุญเชื่อบาปในพุทธเจ้าเขาไม่สอนไม่เชื่อกรรมเชื่อเวรพุทธเจ้าเขาไม่สอนก็ถือว่าตัดทิ้งไปเป็นกรรมของเขาแต่ท่านจะสอนสำหรับคนมีปัญญาที่เชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อเหตุเชื่อผลเชื่อกรรมเชื่อเวรเชื่อว่าทำดีให้ผลดีทำชั่วให้ผลชั่วท่านจะสอนเฉพาะคนที่มีความเห็นถูกต้องหรือว่าเป็นสัมมาทิฏฐิหรือเป็นคนมีเหตุมีผลแล้วไม่โง่ไม่งมงายไม่หลงผิดไม่ดื้อไม่รั้นไม่เถียงไปข้างๆครูไม่ตะแบงว่าไม่มีอะไรพิสูจน์แล้วไม่มีอะไรเหมือนกับคนสมัยนี้บางคนบอกตายแล้วศูนย์เนี่ยตายแล้วศูนย์อย่างไรกินก็คิดนั่งก็คิดนอนก็คิดเดินก็คิดแม้แต่หลับยังฝันเลยมันจะศูนย์ได้ไงเราไม่เลยไม่เคยเลิกคิดเนี่ยไอ้ตัวความคิดมันไม่ศูนย์จะศูนย์ได้ไงนั่นเนี่ยตัววิญญาณนั่นตัวจิตนั่นเนี่ยตัววัฏจักรของชีวิตล่ะเพราะมันยังไม่ศูนย์เลยความคิดอันนั้นแต่ถ้าทำความคิดให้ศูนย์สิไม่คิดเลยดีก็ไม่คิดชั่วก็ไม่คิดวางเฉยว่างสว่างสงบอย่างนั้นจึงว่านั่นเนี่ยบุญไม่มีบาปไม่มีชาติหน้าชาติที่แล้วไม่มีคือเรียกว่าไม่มีชาติไม่มีภพแล้วเพราะปล่อยวางเป็นแต่ถ้าตราบใดยังกินคิดนั่งคิดนอนคิดเดินคิดยังมีความโลภความโกรธความหลงยังวุ่นวายใจอย่างนี้ไม่ใช่ยังไม่ละวิญญาณได้ยังไม่ได้ละกิเลสได้ก็ยังมีเกิดแก่เจ็บตายอยู่นั่นเองยังมีนรกสวรรค์อยู่นั่นเองเพราะความคิดเรายังไม่ได้ละได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่ามันลึกกว่านั้นอีกเราต้องศึกษาให้ลึกซึ้งไปให้สงบละเอียดอ่อนไปจิ้งกับความคิดอีกเข้าไปลึกรู้ถึงอนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องในด่านนั้นโน่นต้องไปค้นถึงผวังขจิตจะไปถึงวังขจิตจึงจะรู้เรื่องกรรมเวรแล้วก็ต้องไปทำจิตละเอียดอ่อนถึงจิตภายในจิตของตัวเองนั้นพระพุทธเจ้าท่านไปรู้ลึกขนาดนั้นจึงได้เข้าใจเรื่องของบุญบาปสวรรค์นรกจึงยอมรับแล้วก็สิ่งที่ยอมรับแล้วท่านก็มาสอนให้พวกเราเนี่ยปฏิบัติตามรู้ตามเห็นตามไม่ให้หลงทางผิดจึงต้องมาศึกษาสมาธิกันมากๆขึ้นพื้นฐานของคนเราเนี่ยอยู่แค่ศีลเนี่ยศีล5เนี่ยพื้นฐานเบื้องต้นของมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติก็คือการให้ทานมากขึ้นรักษาศีลมากขึ้นเจริญภาวนามากขึ้นสวรรค์สมบัติก็เกิดขึ้นนิพพานสมบัติก็เกิดขึ้นจากการคนที่พยายามทำตลอดชีวิตจึงจะได้สิ่งเหล่านี้เป็นสมบัติของตัวเองสมบัติภายนอกแก้วแหวนเงินทองบ้านเรือนร่างกายก็เป็นสมบัติภายนอกเอาไปไม่ได้เอาไปได้แต่สมบัติภายในที่เราทำกันปัจจุบันนี้ก็ต้องพยายามตั้งกรองประพฤติปฏิบัติให้เกิดขึ้นให้มากขึ้นในตัวเราเราก็จะเห็นผลในชาตินี้อรธรรมเทศนาข้อสมควรเกเวลาขอยุติไว้ทั้งเพียงตัวนี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้คนตายไม่มีญาติแต่กลับมีญาติเยอะนะโยมคนมีญาติเยอะกลับไม่มีญาตินะเนี่ยโยมสำริดเนี่ยไม่มีญาติเลยพ่อแม่พี่น้องไม่รู้อยู่ที่ไหนนะอยู่ทำงานแล้วก็มาวัดตั้งแต่สิบกว่าปีแล้วตั้งแต่เป็นสาวยันแก่ก็ไม่เห็นมีพี่น้องมาสักคนเดียวป่วยผ่าตัดก็มาอยู่วัดเนี่ยก็ไม่มีพี่น้องเลยสักคนเดียวมีแต่เป็นเพื่อนนักปฏิบัติด้วยกันคนไม่มีญาติโยมแต่บุญที่ตัวเองได้ปฏิบัติเนี่ยก็มาตายในวัดนี่ตายในโรงพยาบาลคนก็ให้ชีพวกพระญาติโยมก็หมอก็ช่วยกันดูแลยันหมดลมไม่มีญาติกับมีญาติเยอะใช่ไหมญาติเต็มวัดใช่ไหมญาติเต็มสลาแต่คนที่มีญาติเนี่ยฟ้องกันทะเลาะกันอิจฉากันแย่งเงินแย่งทองแตกคอกันตั้งแต่พ่อแม่ยังอยู่ตายไม่เผาผีกันเวลาตายปุ๊บไม่มีญาติเลยโยมมาเผาไม่กี่คนหรอก มีญาติกับไม่มีญาติเพราะว่าความไม่มีศีลมีธรรมนะนี่แกมีศีลมีธรรมก็เลยมีญาติเยอะไม่ต้องเอาพ่อแม่พี่น้องมาเผาก็ได้พวกเราก็เผากันได้พระชีญาติโยมเต็มวัดอย่างนี้ก็ไม่เสียใจนะอย่างนี้ก็ไม่เสียใจว่าไม่มีญาติมีญาติเยอะกว่าเพราะมีศีลธรรมเป็นญาติแล้วมีคนดีๆทั้งนั้นเลยมีญาติศีล5ศีล8ศีล10 227ดีก็ญาติขี้เมามาเผาอีกนะนี่ก็เรียกว่ามีญาตินี่ไม่รายญาตินะไม่รายญาติขาดมิตรคนที่ไม่มีศีลธรรมจะรายญาติขาดมิตรคนที่เบียดเบียนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคนที่ไม่เอาศีลธรรมเนี่ยรายญาติขาดมิตรเนี่ยไม่รายญาติขาดมิตรญาติอย่างนี้พาเราไปสวรรค์ดีกว่าดีก็ญาติพาเราไปนรกนะพอตายเสร็จก็ตั้งวงเล่ากินกันเมาเนี่ยญาติขี้เมาพากันไปมีงานศพต้องกินเหล้าเมาเงี้ยมันก็ไม่ใช่ญาติไอ้นี่สวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิบางคนยังคืนยังไม่แอบนั่งสมาธิเฝ้าเลยเนี่ยเนี่ยก็เรียกว่าญาติที่ดีแต่อยู่ที่บ้านเขาไม่เฝ้าหรอกโยมไปทิ้งไว้ศาลาวัดนี่ยังมีคนมาเดินจงกรมนั่งสมาธิทั้งคืนที่นี่ไม่ได้อยู่คนเดียวนะโยมมีญาติปฏิบัติอย่างนี้ไม่ดีกว่าเลยเขาไม่มีใครกลัวใครเกลียดเนี่ยมีตายปุ๊บเนี่ยเขาช่วยกันอาบน้ำกันเลยนะไม่ฉี่ที่พวกหมอพวกไม่ฉี่ในโรงพยาบาลอาบน้ำเช็ดอย่างดีเลยอาบน้ำกันถูฟอกกันอย่างดีเลยเนี่ยเขาไม่ได้เกลียดกันนะญาติเราไม่เข้าใกล้หรอกเอาแต่แค่สามีภรรยายังไม่ถูกตัวเลยนะไอ้นี่ไม่ใช่สามีไม่ใช่ภรรยาก็อาบน้ำล้างกันยังเกี้ยงเลยใส่ลงใส่อะไรเสร็จนี่ไม่ใช่ญาติเลยสักนิดเดียวทำไมทำยิ่งกว่าญาติแต่พวกเราเป็นญาติไม่เข้าใกล้หรอกกลัวจะไปถูกนะเก็บหมดเลยแม้แต่เส้นผมเส้นเดียวก็เอาไปเผาให้หมดนะอย่าไว้นะญาติที่นี่ก็ไม่ได้กลัวดีไหมญาตินี้ดีไหมมิตรนี้ดีไหมไม่มีใครรังเกียจไม่เคยกลัวในญาติที่บ้านเราเขากลัวเราไหมเขาเกลียดเราไหมอีตอนนี้ยังเป็นๆก็เกลียดกันแล้วทะเลาะกันอยู่เรื่อยตายยิ่งกันนี้อีกกลัวจะมาคันนี้หาหมอมาเอาสายสินล้อมเราจะให้มานะกลัววิญญาณจะรั่วไหลเข้าบ้านญาติงั้นรักกันไม่จริงหรอกไม่มีอมตะเขาเรียกรักไม่มีอมตะถ้ารักไม่มีอมตะก็ต้องรักตายไปด้วยกันรักอมตะเราตายก็ขาดใจตายพร้อมกันไปด้วยกันอมตะอันนี้พอตายแล้วเอาไปเลยนะฉันไม่เอาแล้วไม่มีใครอมตะนะศีลธรรมเท่านั้นที่เป็นอมตะโลกนั้นเขาเป็นมายาโรคมายากลมายาโรคมันเป็นเรื่องของสมมุติไอ้ที่พูดนั้นมันเป็นเรื่องไม่จริงที่ว่ารักๆ กันจะตายมันไม่ตายต่อกันหรอกมันไม่ผูกพันกันหรอกไอ้รักมากๆน่ะกลัวมากที่สุดบึกภรรยาสามีจะกลัวภรรยามากตอนตายภรรยาจะกลัวสามีมากตอนตายนอนคนเดียวไม่ได้น่ะคิดสิกลัวจะมานอนกับเราอ่ะเรื่องจริงเรื่องนี้เรื่องจริงโยมเอาเรื่องจริงมาพูดใช่มั้ยเรื่องใจดําอ่ะคนใจดำเอาใจดำมาพูดเนี่ยใจดำไหมทูตีเป็นมึงไม่ให้กูไปนอนที่ไหนเลยจะให้ไม่ให้นอนกับใครเลยเป็นห่วงตอนตายมึงไม่ให้กูมานอนด้วยใจดำไหมใช่ไม่ใช่นั้นไม่ใช่นิยายแล้วเนี่ยใจดำดูสิถ้าเป็นผัวบอกแหมดูสิกูตายวันเดียวเนี่ยเอาหมอผีมาขับกูเลยให้กูเข้าบ้านอะไรเงี้ยถ้าเรามีวิญญาณเหมือนคนใช่ไหมเราก็ต้องเสียใจดูสิมันกลัวขนาดนี้เลยชอบบอกว่าก็แกเป็นผีเนี่ยจะมาได้ไงฉันเป็นคนน่ะก็จะเถียงอย่างนั้นฉันไม่เอาอ่ะฉันไม่อยากมีสามีผีอ่ะฉันไม่มีอยากมีภรรยาผีอ่ะก็บอกเอาสัญญาก็ว่าจะรักกันจนตายแล้วก็เอาแค่ตายน่ะตายแล้วก็ไปแล้วกันด้วยไม่มีใครรักกันเลยตายบางคนเนี่ยถ้าตายแล้วฉันจะไม่แต่งงานฉันจะเอาเธอมาไว้ที่บ้านมีบางคนอาจจะมีบูชาความรักงั้นมีที่พยายามที่ ทำบุญทำทานคิดถึงแต่ความดีก็มีแต่ส่วนมากร้อยละ95ก็จะขับให้ไปอยู่วัดหมดไปที่ชอบที่ชอบเธอจะมารบกวนเลยยิ่งรักมากยิ่งไล่มากเลยเพราะรู้ว่าสามีติดเราภรรยาติดเรายิ่งกลัวใหญ่อย่างนี้มีสามีเจ้าชู้ดีกว่าเนาะเพราะเวลาตายมันไปหาหลายคนไม่มาหาเราให้เมียหลวงสบายโยมมันวิ่งไปหาเมียน้อยเนี่ยนะไอ้คนมีเดียวมีเดียวโผล่เดียวไม่ดีเนาะเพราะมันผูกพันมากอ่ะพอตายมันวิ่งมาหาเราเลยไม่มีส่วนแบ่งแต่เราก็ไม่ยอมเลยจะเอาคนเดียวเนี่ยแต่พอตายไม่เอาไม่ยอมรับมันแปลกไหมโยมคนน่าคิดเนาะน่าศึกษาเนาะแต่ตรงนี้คนเราไม่ศึกษากันจับไปคิดอย่างอื่นกันและนี่เรื่องจริงทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องหลอกเรื่องโกหกเรื่องจริงอะฮะคนตายเนี่ยมันคนน่าเกลียดที่สุดในโลกน่าสงสารที่สุดแต่ว่าเขาไม่ให้รังเกียจให้พิจารณาว่าน่าสลดน่าสังเวชถ้าเกลียดแล้วนั่นถือว่าคนนั้นไม่มีน้ำใจต่อกันแต่ที่จริงแล้วตอนตายมันน่าเกลียดน่ากลัวไม่มีอะไรจะเกินถวายเลยเข้ามาถวายเลยใช่ไหมโยมเราต้องเข้าใจเราต้องคุยธรรมะกันให้รู้เรื่องสร้างโบสถ์เดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่โยมมีเจ้าหน้าที่ข้างสำนักงานสร้างโบสถ์ไงอันนี้เอาเนี่ยมาสร้างโบสถ์อะไรล่ะเงินต้องเต็มถังเนี่ยเลยมากจังงั้นไม่มีเจ้าหน้าที่นี่ใครเป็นเจ้าหน้าที่อ่ะ
1: ตั้งใจจะมาถวายให้ท่านรับประเคน
0: อาตมาเคนอาตมาประเคนอาตมาเอาคนเดียวแล้วไม่ประเคนเป็นส่วนรวมถ้าประเคนอาตมาแล้วไม่ได้สร้างโบสถ์ก็ไม่ต้องประเคนนะได้สร้างโบสถ์ไม่ต้องประเคนได้สร้างโบสถ์เอาไว้ตรงเนี้ยสร้างโบสถ์ได้เดี๋ยวประเคนเป็นของอาตมาหมดไม่ได้เดี๋ยวเจ้านี่ที่มารับทีโยมเจ้าหน้าที่มารับให้ทีประเคนไม่ได้ประเคนเดี๋ยวอาตมาเอาหมดทำไมประเคนไปสร้างโบสถ์หมดเลยอาตมานึกว่าห่อไอ้ของมาถวายพระเข้าใจห่อวะนี่ขลังห่อไปบัวมาสิเศรษฐีเมืองสุพรรณมาเบิกเงินกรุงเทพอ่ะเขาห่อใส่ผักไปห่อใบบัวห่ออะไรขึ้นรถไปเขาไปแจกคนงานไม่ใครรู้เลยนึกว่าขนผักไปเมืองสุพรรณห่อใบบัวไปอะไรทำเป็นกะเลิกกะล่าไปจนไม่รู้สักทีเดียวเขาห่อใบบัวใบตองทำกันเนี่ยเขาไม่ทำเป็นแต่งตัวหล่อๆก็โค้ไปหรอกตนทุบตายสมัยก่อนนะเขาทำเป็นจนเป็นพ่อค้าแม่ขายซื้อผักไปแล้วก็ไม่มีใครรู้ไปเปิดในเงินทั้งนั้นเลยจ้าเดี๋ยวรับพรก็โยมโยมต้องจดชื่อโยมต้องจดชื่อก่อนจดชื่อที่อยู่แต่จำนวนเงินเท่าไหร่นี่เท่าไหร่นี่จำนวนเงินเท่าไหร
1: ่
0: แสนหนึ่งชื่ออะไรอ่ะ
1: สิริพร
0: นามสกุลอะไรเดี๋ยวใครมาจดให้ดีทีโยมจะได้โมทนาได้คนละแสนเราอยู่ดีๆเราก็ได้เงินแสนเนาะไปโมทนาทำบุญด้วยเนี่ยผมวิหาร4คนไม่ทำก็ได้เอารับพรก่อนบางสกุลก่อนบางสกุลไม่ใช่ตายนะบางสกุลให้ดีนะมาจดชื่อที่อยู่บอกให้เจ้าหน้าที่มารับโยมเพราะเงินเยอะอ่ะ

มีเงินก็มีทุกข์มีเงินก็มีทุกข์ทำบุญแล้วหมดทุกข์เรียกใครมาเข้ามาที่โยมเรียกมาช่วยจดไม่กล้ามาเขียนชื่อให้แม่หน่อยอ้าวมาเขียนชื่อให้แม่หน่อยไม่ยอมมาแล้วพอจดไว้แล้วเอาชื่อมาแล้วเขียนไว้ข้างหลังเงินแสนนิยมนะถ้าคนอื่นมาโกงไปเสียใจตายเลยแต่ถ้าทำบุญนี่ดีใจยันตายเลยเรียกว่าแสนเลยแค่พันเดียวใครมาล้วงกระเป๋าเราก็เสียดายนะแต่เราทำบุญนี่ไม่มีเสียดายเลยจะดีใจตลอดชีวิตมันต่างกันนะไอ้เงินแสนคนอื่นมาโกงมาหลอกเราไปมาจี้เราไปมาเอาไปโดยไม่มีประโยชน์เนี่ยเราจะเสียดายจะเสียใจว่าเราไม่รู้ทันคนแต่อย่างนี้เราทำบุญแล้วจะดีใจยันตลอดเพราะไม่มีใครเอาไปเป็นของเราเองอาตมาก็เอาไม่ได้คือไม่กล้ารับประเคนนะต้องเป็นของส่วนรวม

คุณสุทินน่ะสุทินนาคบ้านอยู่ใกล้ๆวัดเนี่ยเป็นครอบครัวมาอยู่ปฏิบัติที่วัดเนี่ยแกเป็นคนรีเริ่มเป็นเจ้าภาพทำฐานโบสถ์แกโตมากับวัดนี้แกก็เป็นเด็กที่นี่แล้วทีนี้แกเป็นนายธนาคารแล้วแกก็เลยพาครอบครัวมาเป็นเจ้าภาพสร้างเสาเข็มทั้งหมดแล้วก็พาพวกมาเพื่อนมาทำแล้วนี่แกก็จะรับพื้นโบสถ์พื้นปูก็พอดีภรรยาก็ใจบุญมากสามีก็ใจบุญไปกันได้แม่ยายก็ใจบุญแม่ผัวก็ใจบุญไปกันได้เลยโยมลงเรือลำเดียวไม่ต้องขัดคอกันมันได้ทำได้เยอะมันมีมากอะมันทำได้มากแต่ถ้าคนบางคนมีมากเนี่ยทำไม่ได้เพราะว่าไม่ลงเรือลำเดียวกันภรรยาอยากทำสามีไม่ทำสามีอยากทำภรรยาไม่อยากทำผลสุดก็ไปไม่ได้นี่เขาเรียกว่าคนมีว่ามีบุญวาสนามาเกิดมีศีลธรรมเหมือนกันเขาก็ทำบุญไปด้วยกันไอ้ลูกก็ว่านอนสอนง่ายเป็นบุญของเขาบางคนบอกว่าวัดสังฆทานเนี่ยคนข้างๆวัดไม่เข้าวัดหรอกไม่เข้าพวกขี้เมาเนี่ยแต่คนดีๆเขาเข้าวัดโยมคนที่นี่คนฉลาดเขาเข้าวัดทายกที่นี่เขาฉลาดคนที่เขาไม่กินเหล้าเมายาเขาเข้ามาปฏิบัติมากันทุกวันพระนะโยมคนอื่นไม่เห็นเราแต่มาเห็นรู้ว่าใครมาวัดบางคนบอกว่าเห็นแต่มาคนกรุงเทพคนรวยๆมาไม่ใช่หรอกคนที่นี่ก็รวยคนที่นี่ก็ใจบุญไอ้อย่างคุณสุทินเนี่ยก็คนที่นี่ลูกบ้านนี้เป็นคนเจ้าภาพทำรากฐานเลยก็ยังทำอยู่ทุกวันนี้แต่พวกคุณโยมผลพวกอะไรเนี่ยเป็นทายกที่เนี่ยคนที่นี่งั้นแหละเป็นคนสร้างวัดนี้มาไอ้คนโยมพวกนี้ไม่เมาพวกเมาเลยไม่ชอบคนนี้ไม่เข้าวัดเข้าเหมือนกันแหละมาหากับข้าวกินแล้วก็ด่าพระด้วยแล้วเผลอโมโหก็แถจานลงครูไปเลยพวกนี้พวกไม่ฉลาดแต่คนฉลาดคนที่บ้านนี้เขาคนฉลาดเขาคนมีเขารู้เขาทำบุญเป็นเขามาวัดเขามาถือศีลอุโบสถไม่ใช่คนที่บ้านนี้ไม่เข้าวัดนะคนที่บ้านนี้คนที่เข้าวัดนี่คนฉลาดทั้งนั้นคนมีฐานะทางการที่เข้าวัดถือไม่มีก็ไม่จนถือจนก็ไม่จนใจเขามีศีลธรรมนั้นโยมต้องเข้าใจนะคนบอกว่านึกว่าคนที่นี่ไม่เข้าวัดคนที่นี่เข้าก็เข้าจริงๆเข้าถึงวัดเข้าถึงแก่นเอาชื่ออะไรนะเอาให้อ่านให้ฟังจะได้โมทนาอ่านดูดิเอาโยมจะได้รวยกันแสนหนึ่งคือคนทำเนี่ยได้เต็มนะคนโมทนาได้ครึ่งหนึ่งนะโยมเอาไป 50,000 นะคนทำได้วิมานทองคนทำนี่ได้วิมานทองคนโมทนาได้วิมานเงินยังนางสิริพรเอื้อดุลเดชาและนางสาวอรไทยเอื้อเอเดชาได้ทำบุญสร้างอุโบสถจำนวนเงิน 100,000 บาทอโมทนากันโยมหาถูกได้คนละครึ่งอาตมาเป็นคนนำเอาเต็มเลย

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: ครับตั้งใจสงบฟังธรรมปฏิบัติธรรมสักพักการฟังธรรมก็ทำสมาธิไปในตัวภาวนาไปในตัวนั่งคือขวาวางบนมือซ้ายตั้งใจสงบใจให้รู้จักรูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดเรานั่งอยู่ในลักษณะอย่างใดก็ให้รู้จักตัวเองรู้จักลมหายใจของเราว่าเรามีลมหายใจอย่างไรมีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกถ้ารู้จักลมของเราแล้วก็เกิดสติเมื่อรู้ลมติดต่อกันไปก็เกิดสมาธิเมื่อรู้ลมผ่านเข้าลมผ่านออกที่สองช่องจมูกของเราจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้เรื่อยๆได้บ้างไม่ได้บ้างรู้บ้างไม่รู้บ้างสงบบ้างไม่สงบบ้างเราก็รู้ใจของเราลมผ่านเข้าเราก็นึกว่าพุทลมผ่านออกก็นึกว่าโทรู้ลมผ่านเข้าพุทผ่านออกโทพุทโทผู้รู้ลมพุทโทผู้ตื่นพุทโทผู้เบิกบานเมื่อเราทำจิตใจของเราสว่างสงบแล้วใจของเราก็ผ่องใสเบิกบานไม่ไปคิดอะไรมากพยายามละปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าเราก็ไม่มากังวลเรื่องใหม่ก็ไม่คิดถึงรู้เถอะว่าปัจจุบันเรากำลังนั่งกายวาจาใจสงบอยู่รูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดเราก็รู้จักตัวเองเมื่อเราเคยเห็นตัวเองรับตัวเองในกระจกจำใบหน้าจำจมูกของเราถ้าเราสังเกตลมหายใจของเราได้ก็เรียกเรามีสติดีคนมีสติดีก็รู้ลมหายใจตัวเองได้ถ้าคนไม่มีสติก็ไม่รู้ลมหายใจตัวเองถ้ามีสติดีติดต่อกันไปก็จะมีความรู้ใจตัวเองว่าสงบหรือไม่สงบเรียกว่ามีปัญญารู้เท่าทันอารมณ์มีสติรู้เท่าทันจิตตัวเองเราก็ต้องพยายามฝึกไปจนจิตของเรานั้นรู้จักคำว่าสงบเป็นรู้จักคำว่าปล่อยวางเป็นรู้จักคำว่าเฉยเป็นนี่คือการฝึกจิตของเราถ้าเราไม่ฝึกแล้วเราจะไม่มีพาหนะใจของเราเรียกว่าพาหนะใจของเราเนี่ยย่อมไปไหนไม่มีความสุขสงบพาหนะใจของเราก็คือการนำพาไปสู่ความดีความสงบฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติทำใจเนี่ยเป็นพาหนะของใจที่จะนำพาเราไปสู่ความสุขสงบมากขึ้นมากขึ้นเหมือนกับคนจะเดินทางไกลเนี่ยต้องมีพาหนะเดินทางต้องมีรถมีเรือมีเครื่องบินหรือมีย้อนยานพาหนะที่ให้ไปสะดวกสบายให้เร็วเรียกว่าพาหนะนำไปสู่ความถึงจุดหมายปลายทางโดยความสะดวกและความสุขใจคนเราก็ต้องมีพาหนะคือสมาธิสมาธินี่เป็นพาหนะของใจใจจะเบาใจจะสบายคนเราบางคนเนี่ยใจนั้นเลยมากก็จะคิดกังวลมากวิตกมากบางคนก็ท้อถอยบางคนก็อึดอัดขัดเคืองบางคนก็มีความไม่สบายใจเป็นอารมณ์อันนี้ถือว่าใจของเราไม่มีพาหนะไม่มีเครื่องประคับประคองก็จะเกิดความวุ่นวายสับสนอยู่ทุกวันฉะนั้นการมาทำบุญเนี่ยทำให้ถึงที่สุดก็คือการทำให้จิตของเราเนี่ยได้พัฒนาขึ้นมาในการระลึกแต่ความดีที่ตัวเองทำเพราะคนเราถ้าระลึกถึงความดีที่ตัวเองทำบ่อยๆเนี่ยจะมีความสุขขึ้นมาโดยอัตโนมัติหรือโดยอัศจรรย์ที่อยู่ดีๆก็มีความสุขสบายใจได้เ
0: ดินก็มีความสุขสบายใจได้นั่งก็มีความสุขสบายใจได้นอนกินคิดนึกก็มีความสุขสบายใจได้เพราะว่าการสะสมบุญเนี่ยมันมีมากขึ้นแต่คนเราที่ไม่มีความสุขเนี่ยเพราะการสะสมบุญไม่มีการสะสมทานไม่มีการสะสมศีลไม่มีการสะสมสมาธิไม่มีการสะสมการทำความรู้ความเข้าใจในใจตัวเองไม่มีเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็เกิดความไม่สงบสุขมีความอึดอัดขัดเคืองร้าวร้อนอยู่เป็นทุกข์ในใจอยู่บ่อยอยู่มากหรืออยู่ตลอดวันก็มีบางคนเหมือนปัญหาที่มันแก้ไม่ตกเนี่ยมันก็ย่อมคุ้นคิดอยู่ตลอดเวลาว่ามันแก้ไม่ตกความสบายใจมันก็ไม่มีดัง นั้นการที่เราเข้าถึงธรรมะคือการแก้ปัญหาใจก็คือการพยายามสะสมบุญของเราทานศีลภาวนาในสะสมมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันก็พ้นไปได้พ้นบาปพ้นเวรพ้นกรรมพ้นเคราะห์พ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยคือพ้นทุกอย่างคือใจของเราพ้นแต่นี้คนเราไม่ค่อยได้ศึกษาธรรมะไม่ค่อยมีเวลามาศึกษาธรรมะแล้วก็ไม่มีเวลาให้กับตัวเองที่จะสงบการที่ไม่มีเวลาให้กับตัวเองที่สงบเนี่ยก็เหมือนคนไม่มีที่พึ่งไม่มีหลักทางใจไม่มีเวลาพักผ่อนมันก็มีแต่ความวุ่นวายต่อใจตัวเองทีนี้ถ้าเรามาละไอ้สิ่งที่มันเป็นทุกข์ร้าวร้อนนี้ได้เราจะเห็นคุณของการปฏิบัติธรรมคุณของการทำความดีที่คนเราโดยมากก็ไม่ค่อยมีเวลาให้แก่ตัวเองมากเท่าไหร่แล้วก็เสียสละเวลาก็ไม่มีจะไปควนขวายจะสิ่งอื่นก็ได้มาจากความวุ่นวายมากกว่าก็ไม่ค่อยเจอความสุขสงบฉะนั้นเรียกว่าเราก็ควรชีวิตหนึ่งเราก็ควรจะสละเวลาให้แก่ตัวเองบ้างให้แก่การให้ทานให้แก่ตัวเองอิ่มใจบ้างให้เวลากับตัวเองมีการรักษาศีลได้เข้าถึงรสของศีลบ้างให้มีเวลาว่างที่

0: จะมาเจริญสมาธิภาวนาฟังธรรมหรือเข้าหาความสงบบ้างอย่างน้อยเราก็ยังได้ชื่อว่าได้ทำแล้วได้ตั้งต้นแล้วได้ขวนขวายแล้วได้เดินทางตามพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่เสียประโยชน์ก็จะได้ภาคภูมิจิตของตัวเองว่าเออบุญกุศลเนี่ยเป็นของเราเราไม่ได้ตกอยู่ในความหลงหรือความประมาทก็ยังสนใจยังขวนขวายอยู่ยังเดินอยู่ยังกระทำอยู่ที่เราปล่อยปละละเลยไปนั้นมันก็ถือว่าหมดไปสิ้นไปอย่างคนแก่บางคนคนเจ็บบางคนเนี่ยพอถึงเวลานั้นไม่มีเวลาไม่มีเวลาที่จะมาเข้าหาศีลธรรมเวลามันก็หมดไปหมดแล้วอย่างความเจ็บเข้ามาถึงตัวเราเนี่ยเวลาหมดแล้วที่จะมาประพฤติปฏิบัติธรรมพอความเจ็บมาครอบงำเสียแล้วก็ใจก็ไม่สบายแล้วจะมาสวดให้รักษาศีลให้ทานเจริญภาวนาก็ไม่มีความสงบแล้วพอความเจ็บมาอยู่เหนือใจเราเสียแล้วพออายุมากเดินไม่ไหวแล้วความแก่ก็มาอยู่เหนือเวทนาเราแล้วอยู่เหนือความทุกข์ใจของเราแล้วมาเป็นเจ้าทุกข์เสียแล้วเราก็ไม่มีเวลาไม่มีโอกาสจะมาประพฤติปฏิบัติให้รื่นเริงบันเทิงใจเหมือนอย่างขณะนี้ก็ไม่มีเวลาเพราะอะไรก็เพราะว่าความแก่ความเจ็บมันมาดึงรั้งเราไว้หมดโอกาสไปหลายๆคนนับไม่ถ้วนฉะนั้นพระพุทธเจ้านะจึงได้ออกบวชตั้งแต่อายุ29ปีก็เพื่อท่านกำลังท่านยังปฏิบัติได้อยู่พอกำลังท่านปฏิบัติได้ท่านก็ได้ทำได้เต็มที่เพราะอะไรเพราะมีร่างกายที่แข็งแรงท่านก็มาประพฤติปฏิบัติจนถึงเป็นพุทธเจ้าได้ไม่ใช่บุญที่พุทธเจ้าจะไปสอนกันตอนแก่ตอนตายนะบุญพุทธเจ้าท่านสอนตั้งแต่เกิดเลยตั้งแต่เกิดมาในครรภ์ก็ขอให้เกิดมาเป็นคนมีบุญมีศีลมีทานภาวนาเลยพ่อแม่ใครสวดมนต์ภาวนาตั้งแต่ลูกเกิดเลยหรือแต่ยังไม่เกิดเลยเนี่ยมันจึงจะเป็นเชื้อวงเป็นเนื้อหน่อที่ใจบุญสุนทานกันตามๆมาถ้าเกิดแล้วใจขอก็เยือกเย็นใจขอก็ไม่เล่าร้อนความทุกข์ร้อนในใจก็ไม่มีฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องทำให้เกิดแก่ตัวเราทุกคนอย่างน้อยเราก็รู้ทางสงบใจเราว่าเออคนเราสงบเป็นอย่างนี้นะคนไม่สงบเป็นอย่างนี้นะคนไม่สงบนี่มีแต่ความเดือดร้อนใจอย่างเดียวนะกินเดินนั่งนอนก็มีแต่ปัญหาอย่างเดียวตัวเองก็ยังช่วยตัวเองไม่ได้เลยเพราะตัวเองไม่สงบตัวเองก็ยังสร้างปัญหาตัวเองก็ยังไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนเลยเพราะใจนี่เนี่ยไอ้ที่ไปด่าเขาที่ไปตีเขาที่ไปว่าเขาไปเบียดเบียนเขาไปโกงไปลักไปขี้ไปปล้นไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรือตัวเองเดือดร้อนนะเรื่องจะทำใจไม่ได้เองเนื่องจากการที่เราไม่เคยฝึกใจกันเองแหละแต่ถ้าเราแก้ปัญหาฝึกใจของเราได้เลยมันก็หยุดที่พระพุทธเจ้าจะบอกเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรคือหยุดที่ใจไม่จองเวรคือมีเมตตานี่เองคือใจคนเราเนี่ยต้องพยายามฝึกให้ระลึกถึงธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้ามากมากขึ้นแล้วเราก็จะเสียดายนะเราก็เสียดายว่าแหมเวลามีน้อยเหลือเกินเวลามาสนใจก็เวลาก็ไม่ค่อยมีพออยากจะให้ทานก็แหมมาให้จะตอนอายุมากแล้วเมื่อตอนหมดโอกาสแล้วเนี่ยพออยากจะรักษาศีลก็ไม่มีเวลาแล้วอะไรเงี้ยอยากจะปฏิบัติธรรมก็ไม่มีโอกาสแล้วอะไรเงี้ยคนเราจะไปรู้ตัวก็ตอนเสียดายตอนสายเหมือนคนจะเรียนหนังสือเนี่ยตอนหนุ่มๆสาวๆหนีโรงเรียนไม่อยากเรียนขี้เกียจท้อถอยในการเรียนพอไปทำงานทำการละหูเสียดายพอตัวเองต้องทำงานหาเงินหาทองตอนนี้ไอ้ค่าของเงินมันก็ต้องมาจากงานงานก็ต้องมีความรู้อันนี้ถ้าเราไม่มีความรู้เราก็เสียดายไหมถ้าเราเรียนมากกว่านี้ก็ดีทำไมเราก็ไม่ต้องทำงานเหนื่อยอย่างนี้ไม่ต้องอยู่ในตำแหน่งต่ำกับเขาอย่างนี้ ไม่ถูกมาของเราก็ไปเป็นนายเขาไม่ต้องมาเป็นลูกน้องเขาก็รู้เลยว่าที่เราเป็นลูกน้องเขาไม่ใช่นายเขาเพราะความรู้เราไม่มีหรือความรู้เราได้หรือเราการศึกษาตอนต้นเราไม่สนใจเองนึกแล้วก็เสียดายอย่างนี้เรียนมากๆก็ดีเราจะได้ไม่ลำบากอย่างทุกวันนี้อะไรเงี้ยมันคิดได้ก็สายซะแล้วนี่เปรียบเทียบให้ฟังว่าคนอยากจะเรียนเนี่ยจนอายุมากเลยจึงคิดจะเรียนทีนี้ตอนที่หนุ่มๆสาวๆมันก็ไม่มีความรู้สึกว่าสำคัญอะไรที่อยากจะเรียนให้มาก
1: ๆที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ
2: มหาธรรมารามจังหวัดนครราชสีมาเป็นองค์ต่อพนาธรรมให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านสุนันธรรมภาครัฐธานีสันทธรรมโมดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.สาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็โทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164หรือฝากข้อความได้ที่ Facebook Live หรือ YouTube วัดสังฆทานนนทบุรีหลวงพ่อสนองกตบุญโญกราบนมัสการอาจารย์ผู้ปรับญาติโยมในช่วงแรกครับ
3: ขอบพระคุณครับขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกขอกราบบูชาคุณครูบาอาจารย์หลวงปู่ช้างวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโญและขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อไพเรนสิริวัฒโนและพระเถรานุเถระทุกท่านขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมที่สนใจในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569 ก็เพิ่งผ่านพ้นไปวันกิจกรรมของทางวัดสังฆทานครบ14ปีแล้ว14ปีวันละสังขารของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโญอดีตเจ้าวาดวัดสังฆทานพวกเราลูกศิษย์หลานศิษย์ก็มาทำการระลึกถึงคุณท่านได้มาประชุมกันที่วัดสังฆทานก็มีกิจกรรมสวดมนต์ถวายสังฆทานรำลึกถึงปฏิปทาพ่อแม่ครูบาอาจารย์มันมีการกระทำทั้งในรูปธรรมและนามธรรมในรูปธรรมเราก็แสดงออกตามกิจกรรมดูแลปัดกวาดรักษาข้อวัดที่ท่านเคยสั่งเคยสอนเคยประพฤติปฏิบัติเป็นผู้นำเป็นตัวอย่างให้ลูกศิษย์หลานศิษย์เราเคารพในพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราก็รักษาข้อวัดทำเนื้อทำตัวให้ถูกต้องดีงามไม่ผิดศีลผิดธรรมก็เป็นการบูชาท่านในทางรูปธรรมในนามธรรมเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นความรักความเคารพพวกลูกศิษย์หลานศิษย์ก็มีอยู่แล้วเต็มหัวอกหัวใจส่วนการแสดงออกก็ผิดแปลกแตกกันไปตามฐานะตามโอกาสตามเวลาแต่งั้นก็ตามในปฏิปทาพ่อแม่ครูบาอาจารย์พ่อวัดข้อกำหนดในกิจกรรมกิจการงานของวัดที่พวกเรารับมาประพฤติปฏิบัตินะมาสานต่อเนี่ยอย่างกรณีทั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์กิจกรรมการบวชอะไรต่างๆเนี่ยหลวงพ่อไพเรนสิริวัฒโนเนี่ยเจ้าวาดองค์ปัจจุบันท่านก็สานต่องานของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกเราอยู่ห่างไกลอยู่กันคนละจังหวัดอยู่แต่ละสำนักก็ถือว่าเป็นข้อประพฤติปฏิบัติเคารพพระอาวุโสนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยพวกเรียกว่ารุ่นตามอายุพรรษาตามกัลยาณมิตรเนี่ยเพื่อนสหธรรมิกผู้ประพฤติพรหมจรรย์เช่นเดียวกัน ก็ให้ความเคารพซึ่งกันและกันถึงจะแก่พรรษาแค่วินาทีก็ถือเป็นพันเตเป็นที่เคารพก่อนรักษากันมาพระเดชพระคุณท่านท่านให้หลักให้ทางเอาไว้ให้พวกเราได้ฝึกฝนได้ขัดเกลาได้ประพฤติปฏิบัติจุดมุ่งหมายของพวกเราที่มาถือบวชเป็นพระเดชบรรพชิตนักบวชเนี่ยเป้าหมายของเราก็คือเนี่ยออกจากทุกข์ทำไงให้มันทุกข์น้อยลงหมดไปเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยในวัฏฏะการเวียนว่ายตายเกิดต่างคนต่างน้อยจะมากน้อยแค่ไหนเข้าใจลึกซึ้งแค่ไหนก็อยู่แต่ละท่านแต่ละองค์การดำเนินชีวิตอาจจะบกพร่องผิดพลาดประมาทพวกเราก็ตั้งจิตตั้งใจนะทำยังไงให้ได้ดีที่สุดตามปฏิปทาที่ท่านแสดงที่ท่านกล่าวท่านบอกสอนเราไว้ตามภูมิธรรมสติปัญญาความรู้ถ้าเรามองไปในสมัยครั้งพุทธกาลเนี่ยมีพวกปริพาชกนักบวชก็เข้ามาสอบถามนะภิกษุใหม่บ้างภิกษุตวักกะเนี่ยมาถามว่าเธอเนี่ยมาถือพรหมจรรย์อยู่กับสมณะโคดมเนี่ยเพื่ออะไรต้องการอะไรพวกปริพาชกก็คือนักบวชเป็นนักบวชประเภทหนึ่งนะนอกพระศาสนาเขาจะโต้กันปรับข่มกันด้วยวาทะคำพูดคำถามอย่างเงี้ยภิกษุใหม่เนี่ยปุถุชนภิกษุใหม่ก็พูดกันไปคนละทิศละทางเหมือนสมัยนี้ที่เขาบอกว่าพอพวกนี้มาบวชพระก็เพราะอะไรอกหักพวกมีทุกข์อกหักผิดหวังหลักลอยคอยงานสังขารเสื่อมไปไหนไม่ได้แล้วก็มาบวชแก้บนบ้างอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็มาลองมาศึกษาบางคนก็เดี๋ยวนี้ก็มาเพื่อตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เนี่ยชายไทยนะโดยวัฒนธรรมประเพณีซึ่งเป็นสิ่งที่เปิดโอกาสให้พวกเราชาวพุทธชาวไทยเนี่ยพออายุครบเกณฑ์ก็เอาแหละมาศึกษาหลักธรรมคำสอนจะได้เป็นทิศเนี่ยเป็นผู้บัณฑิตผู้ศึกษาแล้วจะพรรษาหนึ่งสองพรรษาก็ถือว่านับว่าเป็นประโยชน์พระในเชตวันก็คงจะตอบเป็นการทิศทางแบบนี้นะฮะพระศาสดาพระองค์ได้ยินก็ถามอานนท์เนี่ยเขาพูดอะไรกันพระองค์พระอานนท์ก็กราบทูลให้ทราบพระศาสดาเราก็เรียกภิกษุเหล่านั้นมาต่อไปนี้ถ้ามีใครมาถามพวกเธอว่ามาอยู่ประพฤติพรหมจรรย์กับเราเนี่ยเพื่ออะไรก็ให้ตอบเขาว่าเพื่อให้รอบรู้กองแห่งทุกข์นั่นแหละฮะทุกข์ในอริยสัจพวกเราก็มาศึกษาให้รอบรู้บอกแห่งทุกยังไงทุกเป็นไหนเกิดยังไงมายังไงแล้วก็ถามว่าถ้าเขาถามว่าทุกของท่านคืออะไรก็ให้ตอบเขาเลยว่าทุกที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะเรามีสลายรัตนะเป็นปัจจัยใช่ไหมจึงมีผัสสะผัสสะก็สิ่งที่มากระทบกับตาเช่นรูปเสียงมากระทบกับหูเนี่ยมีผัสสะมันกระทบกันมันให้เกิดเวทนาทั้งสุขและทุกข์และเฉยๆทั้งไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยมันเป็นปัจจัยเป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันทำให้กันและกันเกิดขึ้นให้รอบรู้พอมันเกิดขึ้นมาแล้วทำยังไงเนี่ยจะแก้ไขแต่จะมีสักกี่คนนะเห็นทุกข์ชัดๆทุกข์ในวัฏฏะเนี่ยการชาติปิตุขาแม้การเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิตุขาเรายังอยู่ในอะไรใช่ไหมยังเพลิดเพลินอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงมันก็ไม่รู้จักทุกข์พอคนเราไม่รู้จักทุกข์จริงๆเนี่ยก็ไม่รู้จะออกจากทุกข์ยังไงเพราะไอ้ตัวการของมันเราไอ้ตัวปรากฏการของมันเนี่ยเรายังไม่ชัดเจนยังไม่เห็นทุกข์ชัดๆแล้วเราจะไม่ถึงที่สุดทุกข์เพราะเราไม่รู้ทุกข์แล้วไม่จะไปรู้เหตุที่ทำให้ทุกข์ได้ยังไงนะพอทุกข์เนี่ยพระองค์จึงให้ข้องเกี่ยวด้วยปัญญาอย่างที่กล่าวมาเมื่อคราวก่อนความรู้สึกมันจะเด่นขึ้นมาฮะคนทุกข์เนี่ยมีปัญหาเนี่ยมันบีบคั้นจิตใจอึดอัดขัดเคือง เศร้าหมองขุ่นมัวเนี่ยทุกเกิด

กำหนดดูนะข้องเกี่ยวด้วยปัญญาเนี่ยภาษานักปฏิบัติกำหนดรู้ทุกข์กำหนดรู้ก็คือเอาความรู้เข้าไปรู้มันรู้ว่าทุกข์เป็นไงเกิดเพราะอะไรทุกข์กายเป็นยังไงเพราะอะไรทุกข์ใจเป็นยังไงเพราะอะไรเราจะได้เห็นเหตุอะไรที่ทำให้เราเป็นทุกข์ไอ้นั่นแหละพระองค์ให้ประหารมันซะละมันซะเหตุที่ทำให้เราเป็นทุกข์แต่แม้แต่ผู้พูดเองเนี่ยความทุกข์ก็ยังไม่ชัดเจนก็ยังประมาทปล่อยเวลาล่วงเลยไปทำนู่นทำนี่แทนที่จะมาค้นหาสัจธรรมความจริงเหมือนปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปก็ถือว่าประมาทมักผลคุณธรรมอะไรที่ยังไม่มีก็ไม่เร่งไม่รีบไม่ทำให้มันเกิดขึ้นมีขึ้นก็จัดว่าอยู่ในวิหารเลวิหารประมาวิหารเลอาศัยยุทธอาศัยอยู่ด้วยความประมาทเพราะฉะนั้นความประมาทนี่คือจึงพระองค์จึงจัดเป็นปชิมโอวาทในวาจาครั้งสุดท้ายเลยสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดวันเวลาไม่เคยรอใครมันกัดกินมันกืนกินเราอยู่ตลอดเวลาอายุก็มากขึ้นวันเวลาที่เราใช้ชีวิตอยู่นี้ในโลกนี้ก็น้อยลงใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้คุ้มค่าให้ไม่ขาดทุนที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนานะญาติโยมไม่ว่าเป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ครองเรือนเนี่ยก็ได้มรรคได้ประโยชน์ได้ผลเหมือนกันพระองค์ไม่ได้ตัดไม่ได้แสดงให้ทุกคนในโลกนี้ต้องมาบวชเป็นพระต้องมาประพฤติปฏิบัติธรรมก็ได้หัดคารวะบรรลุธรรมมากมายในสมัยพุทธกาลก็มีปัจจุบันก็มีเมื่อทุกคนยังปฏิบัติตามมรรคมีองค์แปดพระองค์ก็ตรัสเองโลกนี้จะไม่ว่าจากพระอรหันต์จะไม่ว่าจากมรรคจากผลแล้วอยู่ที่เราใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ให้คุ้มค่าให้คุ้มค่ามากที่สุดมันอยู่ที่เราว่าเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยในวัฏจักรหรือยังชาติปิทุกขาชราปิทุกขังมรณะปิทุกขังโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสปายาสะจริงทั้งหลายเหล่านี้เป็นทุกข์แล้วพระองค์ก็มาสรุปสังคิเตนะปันตุปาทาขันธาทุกขาว่าโดยย่อหรือโดยสรุปอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ก็คือกายนี้ใจนี้แหละฮะว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราความมีตัวเราเนี่ยมันก็มีตัวกระทบเนี่ยเราจะมาถอนตรงนี้ได้ยังไงเพราะพระองค์พูดถึงทุกพระองค์ชี้ลงที่ขันห้านะฮะอุปทานขันทั้งห้าเนี่ยเพราะไปยึดเอาขันห้าว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราเนี่ยเราจะแกะมันยังไงมันก็ยากอยู่นะว่ายังไงว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจะเอาเข้าใจง่ายๆก็คือเนี่ยใช้เราเนี่ยใช้สมมุติเนี่ยสมมุติว่ามีเราใช้สมมุติเพื่อให้เห็นความจริงว่ามันไม่ใช่เราก็คือวิมุตติความหลุดพ้นใช้สมมุติมันมีขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วมีแล้วเราก็เห็นเออธรรมชาติสิ่งเหล่านี้เป็นไปตามที่มันเป็นมันไม่พอมีเรามีอัตตามีตัวตนเนี่ยมันก็เป็นไปทางเสื่อมพอมีอะไรขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของต้นไม้ภูเขาอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นแล้วมีแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วมันก็เป็นไปเพื่อความไม่เที่ยงเนี่ยมีความแปรปรวนมีความเป็นไปมีความแปรเปลี่ยนไปคงสภาพเดิมไม่ได้ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าองค์ไหนโดนบันดาลให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนี่ความจริงที่ปรากฏแต่เราไม่รู้มันเนี่ยเพราะเราอวิชามันเป็นเครื่องกั้นสติปัญญามีตัณหาคอยชักจูงผูกมัดดึงรัดร้อยรัดเราไปทางนู้นทางนี้ทำยังไงอยากขี้คายแก้ไขตัดมันออกไปด้วยนี่แหละมรรคมีองค์แปดพระองค์ให้มรรคให้ทางเราให้พวกเราเดินถ้าเรายังประพฤติปฏิบัติอยู่จะมากจะน้อยอันนี้ส่งผลเราทำเหตุผลก็ต้องดีอานิสงส์มีอานิสงส์มีผลจะได้ถึงขั้นไหนอย่างน้อยใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้มีความสุข

ายปล่อยวางได้น่าจะเป็นประโยชน์ให้ชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยให้มีความสุขสุขที่มันผ่อนง่ายสุขที่มันเบาอ่ะมันไม่ยึดมันถือไว้มันปล่อยมันวางมันเบาใจโปร่งใจโล่งใจเบาพอรู้อยู่เห็นรู้ว่าธรรมชาติเหล่านี้มันต้องเป็นไปเช่นนั้นเองที่เขาบอกว่าธรรมชาติเป็นไปตามธรรมดาธรรมดาคืออะไรก็คือธรรมชาติที่มีความเป็นไปมีความแปรเปลี่ยนไปนั่นเองอย่างน้อยค่อยๆแกะมันคารหัตคารวาสอยู่คลองเด็กเอาทานนำหน้าเอาศีลเป็นฐานไว้ภาวนาอยู่เนืองๆก็เรียกว่าไม่อยู่ด้วยความประมาทในกิจกรรมในสัปดาห์นี้ทางวัดทางละทานก็มีการ

0: ในสัปดาห์นี้ทางวัดสังฆทานก็มีการบวชเนกขัมมะมาประพฤติปฏิบัติฟังเทศฟังธรรมกันก็อยากให้ท่านอาจารย์พูดคุยกับญาติโยมบ้างครับในเรื่องเหล่านี้ครับอาจารย์ครับ
1: ครับขอโอกาสพระอาจารย์นะครับก็ในห่วงที่ผ่านมาจริงๆแล้ววันที่24สิงหาคมพุทธศักราช2555ก็เป็นวันที่หลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านละสังขารจากพวกเราผู้เป็นศิษยานุศิษย์วัดสังฆทานได้มีการจัดพิธีเป็นการรำลึกถึงหลวงพ่อท่านก็จะมีการทำบุญสุนทรทานต่างๆมีการทำสามีจิกรรมของพระภิกษุสงฆ์แล้วก็คารวาสอุบาสกอุบาสิกาซึ่งก็ได้จัดในวันอาทิตย์ซึ่งหลวงพ่อท่านหลวงพ่อไพรินท่านดำริว่าจะเป็นวันอาจจะทำก่อนวันที่ตรงกับวันละสังขารเพราะว่าจะเป็นโอกาสที่ญาติโยมก็จะได้สะดวกด้วยเป็นวันหยุดด้วยอะไรช่วงเช้าก็จะมีพิธีเกี่ยวกับการบำเพ็ญบุญซึ่งจะมีการเจริญสวดเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็จะมาถวายสังฆทานถวายผ้าไตรกับพระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่มาจากต่างสำนักที่หลวงพ่อท่านดำริให้ก่อตั้งขึ้นทุกภาคเลยฮะภาคเหนือภาคอีสานตะวันออกตกภาคใต้ก็ดำเนินได้เดินทางมาร่วมในพิธีอันนี้ด้วยหลังจากนั้นช่วงเช้าที่ทำบุญเสร็จในช่วงเวลาเที่ยงก็จะมี11นาฬิกาหลวงพ่อไพรินท่านก็ได้แสดงธรรมที่ลานธรรมหลังจากนั้นก็จะมีพิธีที่จะทำสามีจิกรรมก็คือการกระทำที่สมควรนั่นเองกล่าวคำระลึกถึงขอขมาลาโทษพร้อมกันเลยทั้งพระภิกษุสงฆ์แล้วก็ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาก็เป็นพิธีที่ทำให้เรามีความปราบปลื้มใจนะฮะและลึกถึงหลวงพ่อท่านที่ได้อย่างน้อยก็ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้สิ่งที่ท่านได้อบรมสั่งสอนพวกเราไว้ซึ่งถึงทุกวันนี้ก็ยังมีญาติโยมที่มาได้ร่วมปฏิบัติธรรมกันอย่างต่อเนื่องนะเนื่องจากหลวงพ่อท่านเห็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยก็คือนี่แหละการประพฤติปฏิบัติธรรมหลวงพ่อท่านดำริตรงนี้ไว้ก็เพื่อที่จะให้ญาติโยมเนี่ยมาฝึกหัดประพฤติปฏิบัติอบรมจิตใจตนนั่นเองท่านปลูกป่าในสถานที่เนี้ยเมื่อก่อนสถานที่นี้นั้นในประวัติของหลวงพ่อท่านเนี่ยหลวงพ่อท่านมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2517โน่นนะฮะมาเห็นเดิมทีหลวงพ่อท่านมาก่อนที่จะปี2517ท่านมาเห็นว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่รู้สึกว่าต่อไปท่านอาจจะมีจิตหรือมีญาณอะไรต่างๆคือท่านคงเห็นในแต่แรกว่าเดิมแล้วเป็นวัดร้างนะก็จะมีเฉพาะองค์หลวงพ่อโตเท่านั้นเองเป็นศาลาสังกสีมุงไว้เก่าๆพื้นที่ก็มีอยู่แค่ในหนังสือบอกว่าแค่หนึ่งไร่เท่านั้นเองเดิมหลวงพ่อท่านมาแล้วท่านยังเห็นว่าเนื่องจากองค์ท่านนี่แหละหลวงพ่อเนี่ยท่านก็จะต้องไปสร้างบารมีก่อนก็เลยหลีกออกจากสถานที่ที่วัดสังฆทานเนี้ยครั้งแรกก่อนก็คือไปประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งโดยข้อเท็จจริงแล้วหลวงพ่อท่านก็ปฏิบัติตั้งแต่เป็นภิกษุใหม่เริ่มต้นเลยก็ไปเข้าป่าช้าไปพบกับองค์หลวงปู่สังวานเขมโกซึ่งเป็นครูอาจารย์ของหลวงพ่อท่านหลวงพ่อท่านก็อยู่ที่ป่าช้าก่อนเลยนะตั้งแต่นั้นอย่างน้อยก็สองพรรษาแล้วก็ได้มาพบเห็นที่นี้แหละสถานที่แห่งนี้ท่านก็ยัง

ในตัวใจของท่านเองว่ายังมีบารมีที่จะต้องไปสร้างให้มันอยู่ในจิตใจของท่านท่านจึงออกจากสถานที่นี้แล้วก็ตั้งใจที่จะกลับมาหลังจากที่ท่านเดินทางไปทุดงไปฝึกฝนอบรมจิตใจของท่านจนท่านก็กลับมาที่นี่จริงๆก็คือในปี2517นั่นเองก็เริ่มก่อสร้างเริ่มต้นจากที่ไม่มีอะไรเลยนะฮะที่กล่าวก็คือมีแต่องค์หลวงพ่อโตแล้วก็เป็นศาลาเป็นเหมือนสังกะสีมุงบังแค่ตรงนั้นยุคแรกๆก็ลองนึกดูนะฮะในช่วงปี2517กับสถานที่ที่เป็นสวนหลวงพ่อท่านก็จะบอกว่าแน่นอนนะความยากลำบากของการอยู่อาศัยนะการยอมรับของผู้ที่อยู่ญาติโยมที่อยู่ในพื้นที่มันมีรายละเอียดมากญาติโยมสนใจก็ไปอ่านในหนังสือก็จะมีนะผ่านความลำบากตรงนั้นก็จนมาทุกวันนี้นะฮะก็ด้วยสิ่งที่หลวงพ่อท่านได้นำมาฝึกฝนอบรมท่านบอกว่าเริ่มจากสมาธิ5นาทีแล้วเริ่มจากการทำบุญคนละ1บาท1บาทญาติโยมที่ช่วยกันเงินทุกบาททุกสตางค์เป็นสิ่งที่ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาได้น้อมมาถวายเพื่อที่จะให้เป็นสถานที่แห่งนี้ให้เกิดขึ้นจนปัจจุบันนี้เองถือว่าเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเป็นรมณียะก็คือป่านี่แหละคือรมณียะพระองค์ท่านประสูติที่ป่าตรัสรู้ที่ป่าแสดงธรรมที่ป่าแล้วก็ทรงปรินิพพานที่ป่าท่านจึงตรัสว่าสถานที่ที่เป็นป่าคือเป็นสถานที่เป็นรมณียะก็จะมีความหมายว่าความร่มรื่นความรื่นรมความร่มรื่นจากอะไรก็ร่มรื่นจากนี่แหละร่มรื่นจากป่านี่แหละต้นไม้ลำเนาแม่ไม้ลำเนาไฟความรื่นรมจากธรรมชาติที่เป็นต้นหนาลำธารก็ตามหรือว่าเสียงสัตว์นกร้องต่างๆคือความร่มรมพระองค์ท่านจึงตรัสว่าบุคคลจะต้องฝึกตนให้เป็นบุคคลรมณียะก็คือมีความร่มรื่นมีความรื่นรมแห่งจิตใจของตนเองนั่นเองพระองค์ท่านสอนให้พวกเราทุกคนเนี่ยฝึกตนให้เป็นบุคคลรมณียะร่มรื่นด้วยธรรมด้วยคุณงามความดีรื่นรมด้วยข้อประพฤติปฏิบัติในส่วนที่เป็นความสะอาดความสงบความสว่างก็คือจิตใจที่ประกอบด้วยศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาซึ่งหลวงพ่อท่านเริ่มต้นมาก็อย่างที่กล่าวนะฮะยังเป็นสวนอยู่ก็มาปรับสถานที่หลวงพ่อได้ปลูกป่ากับครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆนะญาติโยมรุ่นเก่าๆอะไรที่ท่านได้ช่วยกันนะเป็นสถานที่ที่เป็นให้เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมกันนะส่วนของหลวงพ่อไพลินสิริวัฒโนท่านก็ได้ปรับนะให้เป็นสิ่งภูมิทัศน์ต่างๆให้ร่มรื่นนะเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามเหมาะควรเป็นที่สะดวกที่เรียกว่าสัปปายะเป็นสถานที่เป็นสถานที่สัปปายะคือเหมาะควรแก่การประพฤติการปฏิบัติต่อการอบรมจิตใจซึ่งก็จะหาได้ยากนะในเมืองในกรุงเทพก็จะน้อยรู้สึกจะน้อยมากที่จะเป็นสถานที่แบบนี้นั้นญาติโยมที่ฟังอยู่หรือว่ารู้จักดีหรือว่าอาจจะยังไม่รู้จักผ่านเข้ามาฟังก็ลองติดตามดูในเว็บไซต์ของวัดสังฆทานก็จะเห็นว่าสิ่งที่หลวงพ่อท่านได้คือท่านวางไว้เลยว่าสิ่งต่อไปนะการปฏิพฤติปฏิบัติธรรมที่มันจะค่อยๆมันเหมือนมันจะเลือนไปนะฮะมันจะหายไปเลยก็อาจจะเป็นไปได้ท่านก็ได้ตั้งดำริตรงนี้ไว้ไม่เช่นนั้นเราก็จะยากที่จะมีสถานที่ที่จะมายืนมาเดินมานั่งมาฟังธรรมมาประพฤติปฏิบัติกันในวันหยุดในวันราชการในวันสิ่งที่จะเป็นสถานที่นั่นเองอย่างที่กล่าวคือเป็นสถานที่ที่เป็นสัปปายะที่เหมาะควรสมควร
นั้นเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องราวที่เราถือว่าเราเป็นผู้ที่โชคดีก็ได้ที่เราได้เข้ามาในสถานที่แห่งนี้อย่างน้อยๆก็มาฝึกอบรมจิตใจของเรามายังไม่ได้อะไรยังไม่ทราบอะไรเราก็มาดูมากราบหลวงพ่อโตก็ได้มาเห็นในข้อวัดการปฏิบัติก่อนมาเหมือนมาชิมลางมาดูในสถานที่พื้นที่ก่อนญาติโยมก็อาจจะหันเหเปลี่ยนจิตใจมาลองดูซิมาประพฤติปฏิบัติดูในช่วงเวลาระยะเวลาหนึ่งนะมาติดต่อมาดูในเว็บไซต์ต่างๆที่ประกาศในรายการต่อไปวันนี้ก็จะขอเสนอธรรมะที่กล่าวจากอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยพระบรมศาสดาของเรามาบรรยายมาถ่ายทอดเพื่อให้ญาติโยมได้เป็นข้อศึกษาอย่างน้อยได้เป็นการเรียนรู้ที่จะมาประพฤติปฏิบัติซึ่งเราพุทธบริษัทก็สามารถที่จะปฏิบัติได้นะในชีวิตประจำวันเลยคำสอนของพุทธเจ้าปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ประพฤติได้เป็นประจำชีวิตด้วยนะเราทำได้ตลอดเวลาเลยก็ธรรมะที่จะกล่าวนี้ก็จากหนังสือพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรมก็แต่งโดยพระพรหมคุณาภรณ์ปออประยุตโตซึ่งปัจจุบันนี้ท่านดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ซึ่งหนังสือเล่มนี้สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ท่านจะจำแนกไว้เป็นหมวดแบ่งเป็นหมวดของพระพุทธเจ้านี่แหละฮะจากพระไตรปิฎกตั้งแต่หมวด1ถึงหมวด10แล้วก็หมวดอติเลกทัสสะก็คือหมวดเกิน10นะหมวดเกินก็คือจะเป็นหมวด1ก็จะมีองค์แห่งธรรม1นะ1ก็จะขยับขึ้นไปแต่ละหมวดในองค์จนถึงหมวด10ก็จะมีองค์แห่งธรรมก็10ข้อนะหมวดเกิน10ก็จะไล่ไปเช่นอย่างปฏิจจสมุปบาท12ก็คือมี12ข้อในทุดงขวัฏทุดง13ก็13ข้อในลักษณะอย่างนี้วิญญาณกิจ14นะจรณะ15ก็จะอธิบายว่าใน15ข้อเนี่ยมีอะไรบ้างนะก็จะเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนมีมากมายก็ขอกล่าวให้ญาติโยมฟังว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนก็จะมีรายละเอียดธาตุ18นะฮะแล้วก็ปัจจัย24นะรูป28ภูมิที่เราอยู่ในนะมนุษย์โลกนี้แหละภูมิ31ภูมิอย่างนี้นะฮะแล้วก็โพธิปักขิยธรรม37มงคล38ที่ญาติโยมเคยได้ยินมงคล38ประการกรรมฐาน40นะก็จะมีจิตเจตสิก52จิตก็จะ89เนี่ยเป็นตัวเลขที่จะสูงขึ้นไปอย่างเช่นสุดท้ายก็ถึง 1,500 นะตัณหา 1,500 กิเลสตัณหากิเลส108ถ้าตัณหา108กิเลสตัณหา 1,500 ก็จะเป็นหมวดที่เกิน10ขึ้นไปก็จะแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนก็จะมีภูมิธรรมลำดับที่สูงขึ้นไปเราก็เริ่มจากหมวดที่1ก็ที่ได้กล่าวไปแล้วในอาทิตย์ที่แล้วซึ่งสมเด็จท่านจะรวบรวมท่านจะแบ่งไว้เป็นหมวดหมู่จัดไว้แบ่งเป็นหัวข้อใหญ่จัดแบ่งเป็นหัวข้อย่อยในองค์แห่งธรรมเพื่อประโยชน์ของผู้ศึกษาเพื่อง่ายต่อการค้นคว้านั่นเองใน10หัวข้อใหญ่นั่นยังมีหัวข้อว่าธรรมะที่เป็นหลักในใจความที่สำคัญนั่นก็แยกแบ่งเป็นข้อย่อยว่าธรรมะที่เป็นหลักการในรายละเอียดข้อที่สองก็คือธรรมะสำหรับทุกคนในหัวข้อย่อยก็เช่นธรรมะเพื่อดำเนินชีวิตให้งอกงามบรรลุประโยชน์สุขนั่นก็จะมีข้อย่อยเอาไว้มากกว่านี้นะฮะแต่ว่าอันนี้อธิบายว่าท่านแบ่งจากข้อใหญ่แล้วก็แบ่งเป็นข้อย่อย
ในข้อใหญ่ข้อที่3ก็เป็นธรรมะสำหรับคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนข้อย่อยก็จะเป็นธรรมะของคฤหัสถ์ที่พึงหลีกเว้นก็จะมีมากกว่านี้แต่อธิบายว่าอย่างนี้และจะเป็นข้อธรรมะสำหรับภิกษุสงฆ์ซึ่งข้อย่อยก็คือเป็นธรรมะที่ธรรมะเพื่อความดีงามของภิกษุก็จะมีข้อย่อยข้อใหญ่อะไรอีกหลายๆข้ออื่นๆอีกนะนี่อธิบายว่าท่านแยกไว้ว่าอันเนี้ยหลักใหญ่แล้วก็มีข้อย่อยข้อย่อยก็จะนำมาเสนอเป็นอย่างนี้แหละถ้ามีโอกาสที่จะมาคุยกับญาติโยมก็ตามตำรานั่นเองนะผู้ก็พูดจากตำราที่สมเด็จท่านอธิบายไว้ซึ่งก็จะเป็นความหมายที่เข้าใจได้ในทันสมัยนะฮะฟังแล้วก็เราจะได้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นอย่างวันนี้จะขอเสนอธรรมะในสำหรับทุกคนนี่แหละพวกเราทุกคนนี่แหละก็คือในหัวข้อที่เป็นธรรมะเพื่อดำเนินชีวิตให้งอกงามแล้วก็บรรลุประโยชน์สุขซึ่งแบ่งองค์ธรรมไว้อยู่ในหมวด2อาทิตย์แล้วเราหมวด1ใช่ไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นหมวด2องค์ธรรมของหมวด2มีเยอะแยะอย่างที่กล่าวหมวด3หมวด4อะไรเดี๋ยวก็จะไล่กันไปในตามเวลาที่สมควรองค์ธรรมแห่งหมวด2ในข้อนี้ก็จะมีอยู่ว่าธรรมมีอุปการะมาก2ธรรมให้งาม2แล้วก็ปัจจัยให้เกิดสัมมาทิฏฐิ2คือมี2ข้อนั่นเองเพราะนั้นธรรมเพื่อดำเนินชีวิตให้งอกงามนะและเกิดประโยชน์สุขในหัวข้อแรกก็คือนี่แหละธรรมมีอุปการะมากอุปการะท่านอธิบายว่าคือธรรมที่เกื้อกูลในกิจกิจการงานนี่แหละธรรมที่เกื้อกูลในกิจหรือในการทำความดีทุกอย่างแบ่งออกเป็น2ในธรรมนี้มีอุปการะมากก็คือสติแล้วก็สัมปชัญญะในหัวข้อของธรรมมีอุปการะมากข้อที่1คือสติเนี่ยท่านให้ความหมายว่าสติคือความระลึกได้ท่านให้ความหมายไว้เยอะนะฮะนึกได้สำนึกพร้อมอยู่สำนึกอยู่เสมอใจอยู่กับจิตอยู่กับเรื่องรู้จักกำหนดจดจำรู้การที่ได้ทำจำคำที่พูดไปได้แล้วก็ความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดไม่ประมาทคำว่าสติท่านให้รายละเอียดไว้เยอะนะฮะฟังแล้วเราพอเราไปฟังโอ้พอฟังคำนี้เราไประลึกถึงเอาไว้จำไว้ว่าสิ่งนี้คือสติซึ่งพระพุทธองค์ท่านทรงตรัสสอนพุทธบริษัทไว้หลักใหญ่ๆ4ข้อเลยฮะที่เรียกว่าสติปัฏฐาน4ข้อหนึ่งคือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานอาจจะไม่คุ้นเคยในภาษาบาลีแต่สมเด็จท่านให้ความหมายก็คือการตั้งสติพิจารณากายการตั้งสติกำหนดพิจารณากายให้รู้เห็นตามเป็นจริงว่าเป็นแต่เพียงกายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาข้อที่2เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานการตั้งสติกำหนดพิจารณาเวทนานี่ความรู้สึกนะให้รู้เห็นตามเป็นจริงว่าเป็นแต่เพียงเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาข้อที่3จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานการตั้งสติกำหนดพิจารณาจิตนะมันก็จะละเอียดขึ้นไปนะให้รู้เห็นตามเป็นจริงว่าเป็นแต่เพียงจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาและข้อสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าท่านสอนในเรื่องของสติที่ละเอียดขึ้นไปก็คือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานการตั้งสติกำหนดพิจารณาธรรมะนี่ก็คือเรื่องราวต่างๆนั่นเองให้รู้เห็นตามเป็นจริงว่าเป็นแต่เพียงธรรมนะไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็ต้องใช้รายละเอียดในการอธิบายว่าท่านสอนในรายละเอียดอย่างไรเพียงแต่โยมจะได้ทราบหัวข้อว่าสติที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยมีมากกว่านี้ก็คือนี่แหละในสติปัฏฐานทั้ง4ซึ่งไม่ใช่เรื่องยากนะฮะอยู่ฝึกกับกายกับใจของเรานี่เองต่อไปก็จะเป็นธรรมมีอุปการะมากในข้อสัมปชัญญะสมเด็จท่านให้ความหมายว่าหมายถึงความรู้สึกตัวความรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทั่วชัด
ความรู้ทั่วชัดความตระหนักซึ่งสัมปทานยะเนี่ยเป็นองค์ธรรมแห่งปัญญาคือทำให้เกิดปัญญาเกิดความรู้นั่นเองปัญญาที่เกิดจากกายกับใจของเราเนี่ยทำไปมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้มีความรู้ขึ้นมาเช่นความรู้สึกตัวว่าอะไรสิ่งใดพึงกระทำรู้ตัวทั่วพร้อมว่าอะไรสิ่งใดเหมาะสมรู้ทั่วชัดว่าอะไรสิ่งใดมีโทษหรือว่าตระหนักว่าอะไรสิ่งใดเป็นประโยชน์ก็คือให้เราเห็นในโทษประโยชน์มีประโยชน์นะอันไหนที่จะเป็นบาปบุญคุณโทษอะไรนั่นเองมีปัญญาที่เราจะเห็นชัดอย่างน้อยก็เห็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะเป็นประโยชน์เป็นสิ่งที่ควรที่เหมาะสมนี่คือท่านสรุปไว้อีกว่าก็เหมือนว่าเรารู้สึกตัวในชีวิตประจำวันนี่แหละฝึกว่าให้ฝึกทำความนะรู้สึกตัวในทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนนะท่านจะสอนไว้รู้ตัวทั่วพร้อมในการเคลื่อนไหวทำความรู้สึกตัวในการไปแต่ละครั้งหรือว่ารู้จุดมุ่งหมายในการกระทำนั้นๆซึ่งรวมความก็เหมือนว่าเราฝึกนี่แหละฝึกเราในชีวิตประจำวันเนี่ยให้เรามีความรู้สึกว่าเนี่ยเราได้เคลื่อนไหวในการกระทำทุกๆอิริยาบถนี่แหละหมายถึงให้เรามีสติอยู่กับชีวิตประจำวันโยมจะเดินโยมจะยืนโยมจะนั่งโยมจะนอนทุกๆอย่างในชีวิตประจำวันที่เราได้เคลื่อนไหวการกระทำทุกอย่างในอิริยาบถการทำงานโยมจะนั่งพิมพ์ดีดอะไรก็มีสติอยู่กับมือม้าที่อยู่กับพิมพ์ข้อความหรือว่าสายตาอะไรท่านจะให้รายละเอียดไว้นี่คือสิ่งที่เราสามารถฝึกได้ในข้อของธรรมมีอุปการะมากเห็นไหมท่านอธิบายว่าเป็นธรรมที่เกื้อกูลในกิจนะฮะกิจการด้วยนะฮะการงานต่างๆสิ่งที่จะทำให้เราเกิดขึ้นได้มีแค่สองข้อเราสามารถทำได้สติสัมปชัญญะนั้นในหมวดที่สองข้อต่อไปธรรมะก็คือธรรมนี้ก็คือธรรมะก็นี่คือธรรมะทำให้งามก็คือทำให้ตัวเรางดงามมีสองข้อในข้อนี้แหละก็คือสิ่งที่เป็นธรรมะที่เราจะดำเนินชีวิตของเราให้งอกงามเพื่อประโยชน์บรรลุประโยชน์สุขก็คือทำให้งามสองข้อท่านก็จะกล่าวไว้แบ่งเป็นสองก็คือขันตินะโสรัจจะนี่ท่านให้เราฝึกแล้วเป็นการฝึกทางรูปธรรมและฝึกจากจิตใจของเราด้วยขันติความอดทนที่เราทราบดีท่านให้ความหมายว่าอดได้ อดได้ทนได้เพื่อบรรลุความดีงามเพื่อความมุ่งหมายอันชอบท่านให้ความหมายว่าอย่างนั้นฉันจะแบ่งออกไว้ว่าความอดทนก็จะแบ่งเป็น3ประเภทก็คืออดทนจากความลำบากตรากตรำอดทนต่อทุกขเวทนาอดทนต่อความเจ็บใจประเภทที่1อดทนต่อความลำบากตรากตรำเช่นทนต่อความหนาวความร้อนอันนี้ก็ต้องทนนะชีวิตของคนทนต่อคำสั่งสอนนะบางทีมีการทนต่อการศึกษาเล่าเรียนเป็นเด็กเป็นน้องๆหนูๆเราก็จะต้องอดทนใช่ไหมเริ่มได้ตั้งแต่เด็กด้วยทำได้ทุกวัยด้วยเรามีความอดทนต่อการเล่าเรียนอดรมนี่แหละการสั่งสอนนี่แหละดังนั้นอดทนต่อการประกอบการงานเลี้ยงชีวิตด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจะเห็นว่าเป็นการประพฤติที่ออกมาจากใจแล้วใช่ไหมฮะความอดทนมันเป็นรูปธรรมขออภัยเป็นนามธรรมฝึกได้ในใจของเราประเภทที่สองก็คืออดทนต่อทุกขเวทนาอันนี้ก็ถนัดพิจารณาว่าก็คือทนเมื่อเวลาเราเกิดเจ็บป่วยภายในหรือกายเราเกิดความเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยก็จะต้องไม่แสดงอาการทุรนทุรายนะวุ่นวายจนเกินกว่าเหตุอันควรก็คือทนจากความเจ็บไข้ได้ป่วยนี่แหละญาติโยมบางทีเราปวดหัวตัวร้อนปวดฟันอะไรก็ท่านบอกว่านี่แหละคือเป็นสิ่งที่เราฝึกได้ฝึกความอดทนต่อทุกขเวทนาประเภทที่3ก็คืออดทนต่อความเจ็บใจอันนี้ละอยู่ในจิตในใจของเราละต้องเจอกันทุกๆวันละ
ในคราวเมื่อประสบกับ

อารมณ์ที่ไม่น่าพอใจจากกิริยากายวาจาของบุคคลอื่นนะเช่นจากการกระทำที่ไม่เรียบร้อยบางคนมีกิริยาท่าทางใช่ไหมฮะขัดหูขัดตาเรานะจากคำหยาบคายคำด่าว่าเสียดสีคำสาปแช่งของผู้อื่นเป็นต้นซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราพุทธบริษัทเนี่ยควรที่จะฝึกอันนี้ไว้เลยฝึกไว้ประจำใจฝึกไว้ตั้งแต่เด็กได้ยิ่งดีเราจะต้องสอนเด็กๆให้เข้าใจถึงความอดทนอธิบายง่ายๆให้เขารู้จักรอให้เขารู้จักทนได้รอได้คอยได้เราจะสอนยังไงนั้นเมื่อฝึกอันนี้ท่านบอกว่ามันจะห้ามไว้ได้ซึ่งความผุนผันความวู่วามแล้วก็ไม่ให้เกิดโทษภัยไม่ให้มีเวรมีภัยซึ่งจะทำให้พ้นจากความพยาบาทของผู้อื่นนั่นเองมันก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะธรรมะข้อนี้ก็คือสิ่งที่จะทำให้เราอดทนต่อไปข้อที่สองก็คือโสรัจจะอันนี้จะเป็นธรรมที่คู่กันหมายถึงความเสงี่ยมภาษาไทยความเสงี่ยมอัธยาศัยงามรักความประณีตหมดจดความเรียบร้อยงดงามก็เป็นความสะอาดสะอ้านอะไรหลายอย่างความสงบเสงี่ยมทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจทั้งการแต่งกายทั้งกิริยาท่าทางโสรัจจะมันก็จะให้เราฝึกตรงนี้เป็นการฝึกด้วยกายวาจาใจอย่างน้อยๆสิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่ท่านสอนเราว่าเป็นการกระทำเพื่อที่จะฝึกกายวาจาใจของเรานี่เองนะฝึกไว้ว่าถ้าเราจะฝึกกายวาจาใจอันนี้มีกายวาจาที่เราจะไม่ไปล่วงเกินคนอื่นนะหรือว่ามีคนที่จะมาทำให้เราเกิดอารมณ์เนี่ยด้วยกายด้วยวาจาต่างๆที่กล่าวนั่นเองคือเราก็จะต้องมีจิตที่เป็นปกติทำจิตใจของเราให้ชื่นชื่นเบิกบานผ่องใสนะมีกายวาจาใจที่สงบเสงี่ยมเรียบร้อยไม่แสดงกิริยาทางกายวาจาให้ผิดปกติท่านอธิบายว่าถ้าคนเราเมื่อโดนหมิ่นประมาทเพื่อให้เราเจ็บใจใช่ไหมบางคนจะหมิ่นประมาทเราเราก็จะต้องเหมือนกับว่าจิตใจของเราก็จะฝึกใจของเราตรงนี้ให้ระมัดระวังแล้วก็สามารถที่จะวางใจของเราเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็คือมีโสรัจจะนั่นเองคือจริงๆเรารู้ว่าเราโกรธแต่เรามีขันติด้วยแล้วก็มีตรงนี้ด้วยบางทีมีขันติแต่มันเก็บไว้ในใจความอดทนบางทีมันมีขีดจำกัดเพราะฉะนั้นใจตรงนี้มันก็ต้องพิจารณาถึงสิ่งที่จะทำให้มันเกิดการประทุษร้ายกันเพราะฉะนั้นต้องมาข่มจากใจของเรานี่แหละมีความเสงี่ยมในใจถึงแม้เขาจะทำให้เราโกรธเราก็ถือว่าเราจะต้องฝึกใจของเราตรงนี้ให้สงบนะให้แช่มชื่นให้เบิกบานอย่างที่กล่าวคือเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่คือธรรมะที่คู่กับขันติคือความโสรัจจะเพราะฉะนั้นธรรมะข้อนี้โสรัจจะท่านก็จะกล่าวว่าเป็นสิ่งที่ทำเป็นธรรมให้งามเป็นธรรมะที่ทำให้งามนั่นเองต่อไปสุดท้ายก็จะเป็นธรรมะเพื่อการดำเนินชีวิตให้งอกงามบรรลุประโยชน์สุขในองค์แห่งธรรมสองข้อก็คือปัจจัยที่ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิท่านอธิบายสัมมาทิฏฐิว่าเป็นแนวทางแห่งความคิดที่ถูกต้องเป็นต้นทางของปัญญาและความดีงามทั้งปวงคือความคิดความสิ่งที่ดีงามของปัญญาของเรานั่นเองนะแบ่งไว้เป็นสองคือปรโตโคสะและก็โยนิโสมนสิการข้อที่หนึ่งปรโตโคสะนะคือเสียงของผู้อื่นนะรับฟังคำแนะนำสั่งสอนนะการศึกษาเล่าเรียนสนทนาซักถามนะการฟังคำบอกกล่าวชักจูงโดยเฉพาะสดับสัตธรรมของผู้เป็นกัลยาณมิตรนะคำว่าสดับสัตธรรมก็คือฟังธรรมของพระพุทธเจ้านั่นเองนะครูบาอาจารย์ที่ท่านถ่ายทอดออกมาในพระไตรปิฎกเราก็นำมาเป็นข้อศึกษานะซึ่งพระพุทธเจ้าท่านจะคำสั่งสอนของพระองค์ท่านสามารถที่จะชี้แจงให้เห็นชัดชวนใจให้
เราอยากมารับปฏิบัติให้ใจเราอยากปฏิบัติเราใจให้อาจหาญแก้วกล้าตอบฉลมใจให้สดชื่นล่าเริงในธรรมกถาก็คือองค์แห่งธรรมพระท่านตรัสไว้ว่าธรรมสวนานิสงก็คืออานิสงของการฟังธรรม5ข้อข้อ1ผู้ฟังธรรมย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังข้อ2สิ่งใดได้เคยฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจชัดก็ย่อมเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นก็คือฟังอีกฟังจากหลวงพ่อหลวงตาหลวงปู่ครูบาอาจารย์ของเราก็ฟังจนเราเข้าใจข้อ3บรรเทาความสงสัยเสียได้ข้อ4ทำจิตทำความเห็นให้ถูกต้องให้ตรงให้เป็นสัมมาทิฏฐินี่แหละข้อที่5คือจิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสลองฟังธรรมะจิตเราก็จะค่อยรู้สึกว่ามันคลี่คลายผ่อนคลายเยือกเย็นลงนะลองฟังธรรมะของหลวงพ่อสนองกตปุญโญดูนะญาติโยมหลวงพ่อท่านจะสอนกรรมฐานง่ายๆนะฟังแล้วเราก็จะเหมือนกับว่าน่าฟังน่าสนใจทำให้เราเข้าใจหลักการปฏิบัติอยากจะฝึกฝนท่านจะมีเรื่องเล่าต่างๆมากมายฮะญาติโยมเรื่องเล่าในพระไตรปิฎกนี่แหละเรื่องนิทานธรรมบทชาดกต่างๆฟังสนุกด้วยฟังแล้วเราก็ได้ประโยชน์ด้วยนั่นมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการฝึกฝนทุดงควัตการประพฤติปฏิบัติของท่านฟังแล้วเราก็อยากจะฝึกหัดตามนั่นเองมีเรื่องเล่าของครูบาอาจารย์หลายๆท่านเรื่องเล่าของญาติโยมที่มาปรึกษาท่านนี่แหละหลากหลายเลยบางเรื่องก็มาจะตรงกับชีวิตของเราก็ได้เรื่องประสบการณ์ในการเดินทางไปธรรมยาตราที่ประเทศอินเดียเดินทางไปสถานที่ต่างๆบางทีเรื่องบางเรื่องฟังแล้วจะได้ข้อคิดด้วยได้มันเตือนจิตสะกิดใจเราเรื่องบางเรื่องก็อาจจะแก้ไขชีวิตของเราก็ได้ลองฟังธรรมะของหลวงพ่อดูก็สุดท้ายก็จะเป็นข้อที่2ของปัจจัยให้เกิดสัมมาทิฏฐิก็คือโยนิโสมนสิการก็จะเกี่ยวกับเรื่องของความคิดและการทำไว้ในใจโดยแยบคายนะใช้ความคิดให้ถูกวิธีมีระเบียบรอบคอบการพิจารณาไตร่ตรองค้นคว้าหาเหตุผลนะด้วยความละเอียดถี่ถ้วนถ่องแท้ตามหลักความคิดที่ถูกต้องเป็นเรื่องของความคิดการใช้ปัญญาแยกแยะพิเคราะห์โดยอุบายวิธีเห็นด้วยเหตุผลโดยอุบายวิธีให้เห็นสิ่งนั้นๆหรือปัญหานั้นๆที่อยู่ในใจเราเนี่ยตามความเป็นจริงตามความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยนี่คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเรานะเป็นสิ่งที่จะทำให้เราเจริญงอกงามในการดำเนินชีวิตทำให้บรรลุประโยชน์สุขเพราะนั้นเราพุทธบริษัทก็หมั่นมาบริหารพึงบริหารเวลาไว้นะญาติโยมลองมาศึกษาทำความเข้าใจหลักธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยการฝึกเนี่ยฝึกอบรมตนด้วยกายวาจาใจนี่เองซึ่งผลที่ได้รับก็คือธรรมะย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติปฏิบัตินะตามสมควรแห่งธรรมนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยเราอบรมด้วยกายวาจาแล้วก็ใจดังพุทธภาษิตที่ตรัสว่าธัมโมเวรคติชมะเจริงนะฉัตตังมหันตังติยะปัสสการเรธรรมะคือความประพฤติดีประพฤติชอบย่อมคุ้มครองรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไว้ได้แท้จริงประดุจร่มใหญ่ในฤดูฝนฉะนั้นท่านกล่าวว่าอย่างนี้ดูเวลาก็หมดพอดีในช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ต้องขอพักสักครู่จากนั้นเรากลับมาในพบกันในช่วงที่สองของรายการขอเจริญพรIt's so cool to be enlightened.

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตวัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายาทพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726

0: ข้าพเจ้าได้จัดนิทรรศการศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมในโอกาสที่ฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีและเจริญพระชนมายุ80พรรษาข้าพเจ้าเองไปดูเป็นครั้งแรกตกตะลึงคือไม่เคยคิดว่าเด็กศิลปาชีพของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเลือกมาเองเลือกมาเนี่ยจากหมู่บ้านที่จากครอบครัวที่ยากจนที่สุดคือว่าเห็นเขามีลูกแยะแล้วก็ยากจนก็อยากที่จะแบ่งเบาภาระตอนนั้นก็ยังคิดไม่ได้ถึงเดี๋ยวนี้ก็แค่ว่าให้เขามาทอผ้าผู้ชายก็หัดมาแกะสลักหัดมาเขียนรูปอะไรต่างๆเยอะแล้วก็ให้เงินประจำวันเขาให้เงินเขาตลอดไปปรากฏว่าเขาพออกพอใจแล้วเขามุมานะที่จะทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองข้าพเจ้าเองไม่คิดเลยว่าคนไทยของเราเนี่ยซึ่งจบป.4บางคนก็จบไม่ถึงป.4จะออกมาเป็นศิลปินระดับโลกได้เพราะชาวโลกมาดูแล้วอ้าปากค้างจะระดับโลกเลย
1: พระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นที่ประจักษ์ชัดในหัวใจปวงชนชาวไทยด้วยสะท้อนชัดถึงพระราชปณิธานแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินที่จะทำให้ราษฎรของพระองค์พ้นจากความยากจนด้วยการพระราชทานอาชีพเพื่อเป็นรายได้เสริมแก่ราษฎรในชนบทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบนเส้นทางของการพัฒนางานของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อุทิศพระองค์ทรงงานทุ่มเทกำลังพระวรกายพระราชหฤทัยและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนมากต่อเนื่องยาวนานมามากกว่า40ปีของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านในทุกท้องถิ่นไทยทั่วประเทศที่เห็นอยู่นี้คือผ้าไหมมัดหมี่แพรวาและผ้าไหมอีกหลายชนิดเป็นศิลปะการทอผ้าของชาวอีสานที่เต็มไปด้วยลวดลายหลากหลายงดงามเครื่องถมเงินถมทองศิลปะดั้งเดิมของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งเครื่องจักสานย่านลิเผานับเป็นงานประดิษฐ์ที่ล้ำค่าจากภาคใต้และผ้าปักลวดลายสวยงามของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆเกิดจากฝีมือชาวเขาผู้ละทิ้งอาชีพปลูกฝิ่นและหันมาสร้างรายได้เสริมจากงานศิลปาชีพและนับจากนี้ไปในเบื้องหน้าศิลป์ของแผ่นดินไทยก็จะได้รับการสืบสานอย่างมั่นคงด้วยพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์มรดกล้ำค่าผ่านงานศิลป์แผ่นดินและแล้วเวลาอันเป็นบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ผลงานชิ้นสำคัญนับร้อยชิ้นที่สร้างขึ้นอย่างประณีตอันเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่ไทยด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้สร้างชีวิตใหม่ให้กับงานศิลป์ไทยและชีวิตใหม่ให้กับราษฎรผู้ยากไร้ได้ลุกขึ้นยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีตลอดช่วงเวลาแห่งความสุขคือช่วงเวลาที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงชื่นในพระราชหฤทัยด้วยทรงประจักษ์ชัดถึงความมุ่งมั่นในการร่วมกันสานต่องานหัตถกรรมอันล้ำค่าของแต่ละภูมิภาคไทยของเหล่าสมาชิกศิลปาชีพและวันนี้งานศิลปะแผ่นดินก็ได้ล้วนเกิดขึ้นด้วยจิตวิญญาณความเป็นช่างศิลป์ไทยที่สุดของงานฝีมือของแผ่นดิน อันล้วนเป็นผลงานของโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรดาซึ่งต่อมายกฐานะเป็นสถาบันศิลปกิจสวนจิตรดาเพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนศิลปาชีพแขนงต่างๆล่อล้อมลูกชาวไร่ชาวนาเพื่อให้เป็นช่างหลวงแห่งราชสำนักทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์สร้างผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูง
2: คิดว่าลืมจักเสียทีในความภูมิใจของพระพันปีเขาได้รางวัลละเพิ่นกับของซอยให้เฮาเนาะเฮาก็กลมไปของซอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ส่งลูกเลี้ยงกันจนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ
3: ขอบคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระพันปีหลวงที่ทําให้ลูกหลานได้มีวันนี้ได้มีงานทําส่งภาพประกวดก็ได้รางวัลก็อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่านพระองค์ตอนนี้สมาชิกในกลุ่มก็มีอยู่125คนค่ะ
1: เนื้ออื่นใดการดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้บ่งบอกชัดว่าพระราชดำรัสอันลึกซึ้งที่ทรงประสานสองประโยชน์ของงานศิลป์วันนี้ได้ช่วยชุบชีวิตราษฎรผู้ยากไร้และสร้างอนาคตที่สดใสสู่ศิลป์แผ่นดินไทยอย่างมั่นคง

0: ไปภาคอีสานโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเยซูหัวไปภาคอีสานก็ไปสนับสนุนชาวบ้านให้ทำการทอผ้าปลูกมนเลี้ยงไหมซึ่งสังเกตดูว่าเป็นสิ่งที่เขาสามารถที่จะทำได้สวยงามและคุ้นเคยอยู่แล้วปรากฏว่าบัดนี้มีสมาชิกปลูกมนเลี้ยงไหมและทอผ้าเป็นจำนวนมากมาย
1: จากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดต่างๆทั่วทุกภูมิภาคได้ทอดพระเนตรงานหัตถกรรมในรูปแบบต่างๆที่งดงามมีเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นด้วยความสนพระราชฤทัยอย่างจริงจังในอันที่จะส่งเสริมงานหัตถกรรมของราษฎรเพื่อพัฒนาความรู้พร้อมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ราษฎรสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการทำเกษตรกรรมของชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคจึงได้พระราชทานกำเนิดมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคม2519เพื่อส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมวิชาชีพให้แก่เกษตรกรและราษฎรผู้มีรายได้น้อยพร้อมกับอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยและพัฒนาคุณภาพให้ได้ดียิ่งขึ้นจนสามารถผลิตเป็นสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาดรวมทั้งเป็นศิลปะชั้นเยี่ยมไว้เป็นสมบัติของชาติอีกด้วยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมศิลปาชีพด้านผ้าไหมไทยให้กระจายไปสู่ชุมชนทั่วประเทศดังเป็นที่ประจักษ์ในกลุ่มเกษตรกรบ้านหัวฝายอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นที่ได้เข้าร่วมโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าไหมแบบครบวงจรตั้งแต่การเลี้ยงหม่อนสาวไหมกวักเส้นไหมมัดหมี่เป็นการสร้างสรรค์ลายผ้าให้มีอัตลักษณ์ประจำถิ่นให้เป็นที่รู้จักประจักษ์ในรางวัลแห่งเกียรติยศที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สร้างความภาคภูมิใจที่ได้สานต่อพระราชปณิธานและได้ทำหน้าที่ในการสืบทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นมีให้เลือนหายไปจากชุมชนและเป็นการต่อยอดการตลาดให้กับราษฎรให้มีรายได้อย่างต่อเนื่อง
2: พวกเราก็มีรายได้จากการขายเช่นไหมขายผ้าไหมส่งพระราชวังด้วยทำกิจกรรมก็พวกเราทำงานเป็นทีมใครถนัดอันไหนแม่ก็จัดให้คือคนไหนย้อมหมี่ก็ย้อมสีไม่ตกก็ให้คนนั้นย้อมทอผ้าไหมคนไหนทอสวยแต่ทุกคนก็ทอได้ทุกคนเลยเราอบรมเรียนรู้ทุกเดือนจะมีวิทยากรมาสอนแม่ก็ถ่ายทอดความรู้ให้เด็กนักเรียนคือเด็กนักเรียนสาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศและเยาวชนก็สาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศก็ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมครบวงจรหมดเลยสอนเขาแม่ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สอนลูกหลานสืบทอดให้ลูกให้หลานได้มีความรู้เผื่อว่าเรียนหนังสือจบแล้วไม่มีงานทำมาเลี้ยงไหมเป็นอาชีพที่มั่นคงมีรายได้
1: จากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากจะเป็นการช่วยให้ราษฎรมีรายได้ที่มั่นคงแล้วยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติที่วิจิตรสวยงามเป็นศิลปะที่มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยสมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป

0: ศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นเป็นงานศิลปาชีพที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรในภูมิภาคต่างๆได้ฝึกฝนและพัฒนาฝีมือเพื่อสืบทอดและส่งเสริมให้งานหัตถศิลป์เหล่านี้ยังคงอยู่สืบไปดังเช่นทรงส่งเสริมการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมรายได้แก่ราษฎรในพื้นที่ที่ทรงเล็งเห็นว่ามีวัสดุไม้เหลือใช้โดยเฉพาะในภาคเหนือที่มีต่อไม้ชนิดต่างๆเหลืออยู่ในพื้นที่สามารถนำมาเพิ่มมูลค่าด้วยงานแกะสลักไม้ที่สวยงามซึ่งนอกจากพระราชทานการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมแก่ราษฎรในระดับภูมิภาคแล้วสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังได้พระราชทานโอกาสเพื่อให้ราษฎรมาฝึกอบรมงานศิลปาชีพแผนกงานแกะสลักไม้เพื่อพัฒนาทักษะจนกลายเป็นช่างสถาบันศิลปกิจสานต่อพระราชปณิธานสืบสานงานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณอันเป็นผลงานไม้แกะสลักที่งดงามที่สุดในยุคกรุงรัตนโกสินทร์คือบานประตูพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาไว้ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครสร้างจากไม้จำหลักลายพันธุ์พฤกษาที่เกี่ยวพันกันอย่างงดงามซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองทรงกำหนดลักษณะลายวิธีการแกะสลักและทรงประเดิมจำหลักบานประตูนี้และด้วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงได้นำไปสู่การอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณแขนงนี้เพื่อไม่ให้สูญหายตามกาลเวลาอันถือเป็นภารกิจสำคัญยิ่งของสถาบันศิลปกิจโดยโปรดให้ช่างสถาบันศิลปกิจรักษากรรมวิธีแกะสลักแบบโบราณที่เรียกว่าการจำหลักไม้ซึ่งผลงานไม้แกะสลักของสถาบันศิลปกิจมี2ลักษณะคือแกะเป็นภาพนูนบนเนื้อไม้และแกะลอยตัวที่ผ่านมาได้สร้างสรรค์ผลงานขนาดเล็กเช่นตุ๊กตาไม้โมกมันปกรายการพระกยาหารที่สลักและฉลุลวดลายจากไม้โมกมันโดยช่างศิลปาชีพสถาบันศิลปกิจทำขึ้นเพื่อพระราชทานเลี้ยงพระกยาหารค่ำแด่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศเนื่องในการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพุทธศักราช2549ที่นี่ณพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินตำบลก่อเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้นำผลงานชิ้นเอกที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสืบสานนั่นคืองานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณตำนานเพชรรัตน์เป็นฉากจำหลักไม้ที่ช่างศิลปาชีพสถาบันศิลปกิจจำนวน64คนได้ร่วมกันรังสรรค์ใช้เวลา2ปีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในมหามงคลสมัยทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีในปีพุทธศักราช2549และทรงเจริญพระชนมายุ80พรรษาพุทธศักราช2550ผลงานจำหลับไม้ที่ประณีตสวยงามนี้ด้านหน้าแกะสลักเล่าเรื่องสังทองส่วนด้านหลังแกะสลักเป็นภาพป่าหิมพานต์เป็นศิลปกรรมชิ้นเอกโดยช่างแกะสลักไม้ศิลปาชีพสถาบันศิลปกิจผลงานชิ้นนี้มีความพิเศษด้วยเทคนิคการแกะสลักแบบลอยตัวอย่างละเอียดเป็นประหนึ่งการแกะสลักประวัติศาสตร์หน้าสำคัญของงานหัตถศิลป์แขนงนี้และเป็นประจักษ์พยานถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณสานศิลป์แผ่นดินไทยผ่านผลงานแกะสลักจำหลับไม้ของไทยเป็นสมบัติศิลป์ของแผ่นดินสืบไป
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนา สำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704วัดสังฆทาน
2: เตอะสังฆลิเทก็คือจิตที่ไม่เศร้าหมองเนี่ยสุคติก็คือทางคติคือทางไปที่ไปสุก็แปลว่าดีใช่ไหมทางไปดีแน่ถ้าจิตนะไม่เศร้าหมองมันคุณโยมถามว่าตอนนี้คุณพ่อคุณแม่เป็นอัลไซเมอร์เรามาแก้ปัญหาตรงนี้แก้ปัญหาตรงที่ว่าถ้าตอนนี้ท่านจำอะไรไม่ได้แล้วใช่ไหมฮะนี่เราก็ต้องประคับประคองท่านละนี่แหละคือสิ่งที่เป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านบอกเนี่ยยิ่งถ้าโยมได้ดูแลท่านด้วยใช่ไหมฮะปัญหาที่เกิดคือมันจะขัดแย้งกันแหละทีนี้เราเริ่มรู้สึกว่าเราจะกดดันตัวเราแล้วใช่ไหมฮะทำอะไรก็อาจจะผิดพลาดหรือท่านทั้งสองที่เป็นบุพการีผู้มีพระคุณของเราอาจจะสติหรือว่าความจำมันลดน้อยถอยไปเนี่ยความผิดพลาดความกดดันที่เกิดขึ้นมันจะมีแล้วใช่ไหมฮะความเหน็ดเหนื่อยความไม่ถูกใจอารมณ์ที่เราได้รับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากความที่ท่านทั้งสองเนี่ยอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรืออาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวเรานี่เองนะมันเกิดกับตัวเราด้วยมีผลเลยใช่ไหมมีผลกับตัวเราทั้งผู้ป่วยทั้งผู้ดูแลคนในครอบครัวด้วยมีผลต่อเนื่องกันหมดปัญหาทางแก้ไขตรงนี้ทีนี้ท่านสิ้นไปแล้วจะไปไหนก็อยู่ที่พระพุทธเจ้าท่านตัดในภาษิตนี่แหละถ้าจิตไม่เศร้าหมองเราก็ต้องไปทางที่ดีเนี่ยก็ต้องถึงต้องฝึกนี่แหละฮะญาติโยมสุดท้ายแล้วคือตรงนี้จริงๆสิ้นสุดชีวิตเราคือตรงนี้จริงๆฮะในจังหวะที่เราจะดับไปนี่แหละถ้าเราไปยึดจิตก็ลงนึกภาพดูถ้าเราป่วยเจ็บจนทุกข์ทรมานนี่นะมันก็ดิ้นรนทุรนทุรายมันก็จะต้องอย่างที่กล่าวในข้อขันติใช่ไหมฮะท่านกล่าวว่าเมื่อเวลาป่วยเจ็บเจ็บป่วยทั้งใจทั้งกายเกิดเนี่ยมันแสดงอาการทุรนทุรายนะดิ้นรนนะจนเกินกว่าเหตุอันควรอะไรมันก็เป็นไป

ได้นั้นจิตเราก็มีโทสะความโกรธความไม่พอใจปวดเจ็บอยากจะหายคนอยู่ใกล้ๆที่มาดูแลก็ถือว่าเป็นศัตรูของเราไปหมดเลยทำให้เราป่วยทำให้เราเจ็บจิตมันคิดไปอย่างนั้นแม้แต่หมอแต่พยาบาลบางคนก็คิดว่าเราไม่หายเพราะคนนี้หมอคนนี้ไปซะอย่างนั้นมีเรื่องเทศของหลวงพ่อเนี่ยฮะมีเรื่องเล่านะฮะเรื่องตรงนี้บุคคลผู้นี้เป็นคนที่ศึกษาธรรมะด้วยปฏิบัติธรรมแต่เมื่อเวลาเจ็บป่วยรู้สึกว่าเขาบังคับจิตตรงนี้ไม่ได้เขาเจ็บป่วยเขาแสดงอาการอย่างที่ว่านี่แหละ

0: เขาเจ็บป่วยเขาแสดงอาการอย่างที่ว่านี่แหละอยากคลายไปเลยนะฮะญาติโยมนึกไม่ถึงเลยว่าจะเกิดเหตุแบบนี้หลวงพ่อท่านก็บอกว่าเปลี่ยนไปเลยเป็นคนละคนเลยเนื่องจากจิตที่มันบีบคั้นมันดิ้นรนมันรบกวนต้องการที่จะให้มันหายนะฮะทุกคนที่อยู่ใกล้ตัวสามีภรรยาสามีบุตรธิดาอะไรต่างๆพยาบาลแพทย์หมอเป็นคนที่เขาท่านคนนั้นแหละเป็นคนเห็นว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เขาป่วยเจ็บไปเลยเงี้ยไม่ถูกใจอะไรไปอย่างที่ว่านั่นเองขัดใจไปหมดแล้วก็ลองคิดดูว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นกับจิตดวงนี้ใช่ไหมฮะแล้วถ้าสิ้นไปตายไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นะจิตเศร้าหมองนะพึงหวังได้เลยว่าไปที่ไม่ดีตรงกันข้ามกับสุคติก็คือทุคติจิตเตสังกริตเถทุคติปาติกันขาเมื่อจิตเศร้าหมองทุคติก็คือทางที่ไม่ดีทางไปที่ไม่ดีย่อมเป็นที่หวังนั่นเองนะก็โยมก็ลองพิจารณาตรงนี้ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนโยมถามตรงนี้ก็คือตรงนี้แหละฮะอยู่ที่จิตสุดท้ายนั่นเองนะครับขอโอกาสอาจารย์เท่านี้ครับ
1: ครับขออนุญาตเพิ่มเติมครับก็โรคอัลไซเมอร์นี่จะเป็นโรคเกี่ยวกับกายสมองผิดปกติก็ทำให้การทำงานเลอะเลือนจิตอาจจะไม่มีสติเราคนปกติเราอาจจะมองแบบท่านจำอะไรไม่ได้หรือทำอะไรที่ไม่มีสตินั่นเป็นเรื่องของน่าจะเป็นเรื่องของกายส่วนในเรื่องนามเนี่ยไอ้สัญญาความจำก็ดีความปรุงแต่งของจิตก็ดีเนี่ยความสุขความทุกข์นะที่เรียกว่าเวทนาเนี่ยไอ้วิญญาณความรับรู้เนี่ยอาจจะไม่เชื่อมต่อกับในทางร่างกายซึ่งมันเสื่อมเป็นโรคภัยไข้เจ็บอย่างในกรณีหนึ่งอย่างที่ท่านอาจารย์บอกจิตสุดท้ายนะวัดกันที่จิตสุดท้ายจะพบภูมิไหนอันนี้เป็นความกังวลของลูกนะที่มีต่อพ่อแม่เนี่ยแต่พ่อแม่เนี่ยท่านสะสมยังไงสะสมคุณภาพจิตคุณภาพชีวิตท่านมีสัญญาความจำยังไงเหมือนคนที่นอนเป็นผักเลยจิตก็ยังอยู่นะไม่งั้นถ้าภาคจิตวิญญาณภาคไปแล้วเนี่ยกายก็อยู่ไม่ได้อาจจะอยู่ในห้วงแห่งความฝันที่เรียกว่าภวังคจิตจิตที่มันรักษาภพมนุษย์ที่เรายังมีกายอยู่เมื่อเราหลับเนี่ย เราก็ไม่ได้พูดไม่ได้อะไรไม่ได้ตาไม่ได้มองหูไม่ได้ฟังอะไรนอนหลับแต่เราก็ยังไม่ตายวิญญาณและธาตุวิญญาณและขันธ์ก็ไม่ได้ทำหน้าที่เห็นหน้าที่ได้ยินลิ้มรสสัมผัสอะไรต่างๆเหมือนมันเขาเรียกว่าจิตที่รักษาภพตัวนี้อยู่อันนี้ไอ้จิตดวงนี้ที่ว่าเป็นเขาเรียกภวังคจิตตัวนี้ภาวะหรือภพนั่นเองจิตตรงนี้แหละที่เขามีเขาสะสมอะไรไว้คนสะสมเขาเรียกว่าสัญญาความจำหมายรู้เก็บข้อมูลอะไรไว้ฝ่ายบุญหรือฝ่ายบาปอะไรดีไม่ดีมันก็จะเป็นตัวหนุนตัวที่เป็นแรงเป็นแรงขับเคลื่อนเทียบต่อในภพภูมิต่างๆและจิตในสุดท้ายก็มีผลด้วยแต่พื้นฐานเราทำเหตุยังไงผลก็เป็นอย่างนั้นเราสะสมคุณภาพจิตคุณภาพชีวิตตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยเราไม่ต้องย้อนมองไปในอดีตชาติเราตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยเช้าจนค่ำจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราสะสมคุณภาพจิตคุณภาพชีวิตไว้ยังไงถ้าไม่ดีนั่นเรียกว่าอาสวะอวิชชาก็เป็นปัจจัยให้สร้างให้สะสมเนี่ยเป็นอาสวะอาสวะก็เป็นปัจจัยให้อวิชชาอวิชชาเราจะเรียกว่าอวิชชาเก่ามาเป็นปัจจัยให้สร้างอวิชชาใหม่ก็เป็นอาสวะเป็นกิเลสเครื่องหมักดองสัตว์ให้จมอยู่ในเขาเรียกว่าห่วงน้ำโอคะเนี่ยพวกกามสวะภาวาสวะทิฏเถสวะอวิชชาสวะพวกอาสวะทั้งหลายพระอรหันต์เท่านั้นเนี่ยที่ข้ามห่วงน้ำห่วงไออาสวะเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นในคำถามที่โยมถามเนี่ยเราไม่รู้ว่าท่าน

0: ะสมตั้งแต่เนี่ยคุณภาพจิตคุณภาพชีวิตเป็นฝ่ายบาปฝ่ายกิเลสเขาเรียกอาสวะทั้งฝ่ายดีก็เรียกว่าบารมีสร้างบารมีสะสมมันก็เป็นแรงเป็นแรงหนุนเป็นแรงผลักดันให้เราหมุนวนแรงขับเคลื่อนไปสู่ภพภูมิต่างๆแล้วก็จิตสุดท้ายอย่างที่พระอาจารย์ท่านบอกก็มีผลครับท่านอาจารย์ครับอีกคำถามหนึ่งครับบอกว่าไปปฏิบัติธรรมที่วัดแล้วมีคุณลุงท่านหนึ่งให้ยืมหนังสือธรรมะมาแต่เราไม่ได้กลับไปอีกเป็นเวลานานและไม่ทราบว่าลุงท่านนั้นอยู่ที่ไหนเราสามารถส่งหนังสือกลับคืนไปที่วัดได้ไหมคะกลัวเป็นบาปข้อลักขโมยค่ะ
1: อ๋อก็ถ้าเพื่อความสบายใจโยมก็ส่งคืนไปจริงๆแล้วโดยจิตที่เป็นกุศลและคุณลุงท่านนั้นก็อยากจะให้เราได้ศึกษาธรรมะหรือหนังสือ เล่มนั้นก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าโยมมีเราคิดว่ามันอาจจะเป็นกรรมเป็นบาปหรือว่าเป็นสิ่งที่มันจะทำให้จิตใจเราเศร้าหมองก็ส่งคืนไปที่วัดก็ถูกนะฮะก็ดีแล้วก็ทำใจให้สบายสบายถือว่าทุกคนที่มาปฏิบัติธรรมก็ต้องการที่จะให้ใจคือเป็นการฝึกฝนอบรมทุกคนอยากจะให้เรามีความเข้าใจในธรรมะนะฮะลุงท่านนั้นก็อยากจะให้เรามีความเข้าใจหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับตัวเราจะเป็นหนังสือสวดมนต์จะเป็นหนังสือธรรมะของครูบาอาจารย์ก็ตามก็เป็นสิ่งที่เป็นกุศลนั่นเองแต่นี้พอจิตที่เราคิดไปมันเริ่มไปกังวลใช่ไหมมันเหมือนเป็นอกุศลไปก็เพื่อความสบายใจก็ส่งคืนไปที่วัดจะเขียนอะไรไปเพื่อความสบายใจเพิ่มเติมไปก็โยมก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะเราไม่ได้มีเจตนาที่เราจะไปลักทรัพย์เขาเนี่ยเราไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่คุณลุงท่านนั้นท่านให้เราก็เท่านี้เองจิตมันจะได้สบายใจส่งคืนไปก็ได้ถ้าโยมรู้สึกว่ามันค้างทำให้จิตเราเศร้าหมองเป็นอกุศลก็ส่งคืนไปครับขอโอกาสอาจารย์เท่านี้ครับ
0: ครับไม่มีเจตนาให้ยืมอย่างนี้เราไม่ได้ไปคืนก็เป็นบริโภคทางบุญก็อยากให้อาจารย์เกี่ยวกับไอ้ข้อที่ทำให้อทินนาทานล่วงหล่นไปครับมี
1: ก็คือเป็นองค์แห่งปาฏิอทินนาทานก็มีเจ้าของนะฮะสิ่งนั้นมีเจ้าของเราก็รู้ว่าสิ่งนั้นมีเจ้าของคือของเขาขวงแหนนะฮะเราพยายามที่จะลักทรัพย์อะไรมีจิตที่จะคิดจะลักทุกๆอย่างแล้วก็พยายามที่จะเอาสิ่งของนั้นแล้วก็สิ่งของนั้นได้เกิดขึ้นเพราะความพยายามของเราก็มันเป็นสิ่งนี่แหละเป็นองค์แห่ง อทินาทานรู้อยู่ว่ามีเจ้าของใช่ไหมคือมีเจ้าของแน่นอนของที่อยู่ในตรงไหนก็ตามก็ต้องมีเจ้าของเราก็รู้ด้วยของนั้นก็มีเจ้าของแล้วเราก็รู้ด้วยว่าของนี้มีเจ้าของพยายามที่จะหยิบของอันนั้นไปคิดก่อนใช่ไหมเอออยากได้โทรศัพท์เครื่องนี้จังเลยแล้วก็หยิบเอาไปสำเร็จแล้วตรงนั้นก็เท่ากับเราครบองค์ละสำเร็จด้วยการหยิบพยายามรู้หมดแล้ว5ข้อนี้ครบถ้วนเลยอย่างในข้อของญาติโยมเมื่อสักครู่นี้ไม่ใช่ใช่ไหมเราไม่ได้พยายามที่จะไปหยิบไปขโมยนี่คือสิ่งที่คุณลุงเขาให้เรามาครับขอโอกาสอาจารย์ท่านนี้ครับ
0: ครับสาธุครับอีกคำถามนึงครับเขาบอกว่าคนที่สวดมนต์ทุกวันไม่เคยขาดแต่ก็ดื่มเหล้าทุกอาทิตย์ไม่เคยขาดเช่นกันกับคนที่เลิกดื่มและถือศีล5แต่สวดมนต์ไม่ทุกวันคนไหนได้บุญมากกว่าคะ
1: อ๋อก็ต้องคนที่2นะฮะเพราะเขาไม่ได้ไปดื่มไปเสพไปทำให้จิตใจของเราเกิดอยู่ในความประมาทนะฮะพระพุทธเจ้าท่านตรัสเรื่องศีลไม่ได้สำคัญจะสวดมนต์จะทำอะไรก็อีกเรื่องนึงแต่ถ้าคนที่2นี่แน่นอนเขาไม่ได้ทำอะไรที่จะไปผิดศีลเลยแล้วก็จิตใจเขาก็จะไม่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทด้วย คนที่สองอ่ะคุณโยมได้ผลเกิดขึ้นแน่ครับขอโอกาสอาจารย์เท่านี้ครับ
0: ศีล 5เป็นหลักไอ้สวดมนต์นี่ไม่ทุกวันไม่ทุกวันนะครับยังดีได้สวดแต่ว่าศีล 5มันก็ดีกว่าคนที่ผิดศีล 5ต้องได้บุญมากกว่าดังนั้นคนดื่มเหล้าเนี่ยถึงแม้จะสวดมนต์ทุกวันนะสวดมนต์ทุกวันแต่ว่าดื่มเหล้ามันก็เหมือนกับมันก็บั่นทอนนะบั่นทอนการสวดมนต์ก็ดีภาวนาพุทธคุณธรรมคุณเป็นสิริมงคลเลิกนึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยิ่งบางคนสวดมนต์สาธยายพระสูตรต่างๆเนี่ยเรียกสัจจยะสาธยายข้อพระสูตรและทำความเข้าใจก็มีอานิสงส์ยิ่งความเข้าใจมากเท่าไหร่การที่จะล่วงละเมิดศีลการไปทำอะไรที่มันไร้สาระไม่ได้มีคุณมีประโยชน์ต่อชีวิตร่างกายเนี่ยก็เขาก็ยิ่งเห็นยิ่งเข้าใจธรรมะนะในการสวดมนต์เข้าใจธรรมเนี่ยมันก็ยิ่งห่างไกลจากอบายมุขทั้งหลายแต่คนถือศีล5เนี่ยถ้าเรามองในยะหนึ่งเนี่ยถือแบบถือด้วยฉาบทาหรือถือเรียกว่าตัวเองถือศีลแต่ตัวเองไม่เป็นปกติยังข่มยังบังคับอยู่สวดมนต์ไม่ทุกวันแต่ก็ถือว่าได้สมาทานศีลก็ถึงมีอานิสงส์มีผลมากกว่าคนดื่มนะคนดื่มเหล้าคนดื่มเหล้าเนี่ยมันก็ทำให้ประมาทนะขาดสติทำศีลข้ออื่นบกพร่องผิดพลาดได้ง่ายแม้แต่ไม่ใช้ทรัพย์ของตัวเองไม่จะเบียดบังการใช้จ่ายในบ้านเรือนไม่ในการใช้จ่ายในกิจกรรมของครอบครัวเนี่ยไม่ขาดตกบกพร่องเป็นทรัพย์ของตัวเองที่หามาโดยชอบแล้วเอาไปดื่มไปกินหนึ่งเลยสุขภาพร่างกายตัวเองก็เสียก็หมดเวลาไปกับไอ้การดื่มการกินอย่างนี้เสียทรัพย์โดยเปล่าประโยชน์ด้วยทำให้ตัวเองขาดประมาทด้วยบางคนอาจจะอ้างบอกว่าทรัพย์ฉันหาได้มาแล้วก็ดื่มในที่ของฉันไม่ได้ไปรบกวนใครหรือว่าไปเบียดบังใครสุขภาพตัวเองก็เสียไม่มีประโยชน์แล้วถ้าเราไปอยู่ในข้างนอกเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มันเหมือนกับคุกคามนะคนที่เหมือนมึนเมาอะไรก็ตามเนี่ยถ้าไปอยู่ในที่สาธารณะเนี่ยมันก็เหมือนกับคุกคามความมั่นคงปลอดภัยของผู้อื่นโดยปริยายเลยเหมือนคนกินเหล้ามาเราก็ไม่รู้นะว่าสติสมบูรณ์ไหมเขาจะทำยังไงเขาจะเป็นยังไงเหมือนเราไปนั่งรถคนขับมีกลิ่นเหล้าโชยออกมาเนี่ยถึงเขาจะบอกขับได้เขามีสติแต่กลิ่นเหล้ามันโชยออกมามันก็ทำให้เราเหมือนคุกคามเราคุกคามความมั่นคงปลอดภัยของคนในรถนั้นด้วยถูกไหมและไม่มีประโยชน์อาจจะตอบนอกประเด็นนิดนึงครับท่านอาจารย์ครับบอกว่าขนาดพระโสดาบันยังทุกข์เมื่อต้องพัดผ้าแล้วปุถุชนคนธรรมดาจะมีทางที่ไม่ทุกข์ใจหนักได้หรือเปล่าคะเมื่อการพัดผ้าเกิดขึ้น
1: อ๋อไม่มีทางเลยฮะคุณโยมหมดทางเลยมีทางเดียวก็คือต้องธรรมะของพระพุทธเจ้านี่แหละที่ท่านให้เห็นว่าให้รู้ว่าอันนี้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับเราจริงๆขณะพระโสดาบันท่านเป็นพระอริยะบุคคลลำดับต้นแล้วท่านยังมีการสูญเสียเมื่อพัดผ้าสูญเสียจากบุคคลที่รักของที่รักอะไรต่างๆจิตใจก็จะต้องโศกเศร้าไปร่ำไรลำพันธ์มีหมดนะในพระไตรปิฎกก็มีมหาอุบาสิกาไวยสาขานี่ก็ลำพึงลำพันธ์ต้องเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเกี่ยวกับบุตรหลานที่ตายไปก็เป็นความโศกเศร้าเสียใจแล้วเราเป็นปุถุชนชนที่ยังหนาอยู่ปุถุก็แปลว่าหนา หนาซึ่งกิเลสนี่แหละปุถุพวกเราทุกคนยังเป็นปุถุชนอยู่ตราบใดที่เราไม่ได้สดับฟังที่กล่าวนั่นเองนะสดับฟังคำสอนของครูเป็นกัลยาณมิตรนะที่สูงที่สุดก็คือพระบรมศาสดาของเราสิ่งที่ฟังถ่ายทอดกันมาจากหลวงพ่อหลวงตาหลวงปู่ครูบาอาจารย์หรือว่านักปราชญ์ราชบัณฑิตที่ได้ศึกษาธรรมะสืบต่อกันมานี่แหละคือธรรมะของพระบรมศาสดาเขาถ่ายทอดกันมาถ่ายทอดกันมาวิธีเดียวฮะทางเดียวที่เราจะให้พ้นจากสิ่งที่มันเป็นทุกข์อยู่ในจิตใจของเราก็คือก็ต้องศึกษาธรรมะต้องฟังต้องเรียนรู้ต้องทำความเข้าใจและโยมก็ต้องฝึกอบรมฝึกฝนอบรมด้วยกายวาจาใจนี้เองถึงจะคือก็พ้นจากความทุกข์อย่างน้อยก็ได้ในระดับหนึ่งใช่ไหมฮะทุกข์มันก็จะลดลงไปบ้างมันจะไม่เด็ดขาดไปเลยมันก็จะลดลงไปในระดับที่เราจะยอมรับในสิ่งที่มันความเป็นจริงนั่นเองทางเดียวฮะมีทางเดียวก็คือทางที่พระบรมศาสดาของเราสอนนั่นเองครับขอโอกาสอาจารย์เท่านี้ครับ
0: ครับสาธุครับโยมบอกว่าแล้วปุถุชนคนธรรมดาจะมีทางไม่ทุกข์หนักได้หรือเปล่าคะเมื่อความพัดพลาดเกิดขึ้นอย่างที่พระอาจารย์บอกก็ต้องศึกษาปฏิบัตินะทุกข์ใจก็แก้ที่ใจพระโสดาบันเนี่ยท่านยังมีท่านละสังโยชน์3ข้อต้นเนี่ยยังมีราคะปฏิฆะอยู่ยังมีความติดใจขัดเคืองใจอยู่เป็นธรรมดาแต่ท่านเปรียบพระโสดาบันทุกข์เนี่ยเหมือนก้อนกรวดปุถุชนเหมือนภูเขาความทุกข์ของปุถุชนเนี่ยแต่เราสามารถที่จะเอาธรรมะมาทำยังไงให้มันทุกข์น้อยลง อย่างที่ตอนพระมหาเถระในภาษาลีบุตรท่านนิพพานเนี่ยพระอานนท์ก็ข้ามควรนะโศกเศร้าเหมือนกันยังเป็นนะพระโสดาบันส่วนพระปุถุชนเนี่ยร่ำไห้เลยเสียดายเสียใจจะไม่ได้เจอพระมหาเถระอีกแล้วพระศาสดาพระองค์ก็ตรัสพระสูตรที่บอกว่าอานนท์เรากล่าวกับเธออยู่เสมอไม่ใช่หรือว่าสิ่งทั้งหลายที่มีปัจจัยปรุงแต่งแล้วที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมผูกพันต้องแตกสลายเป็นธรรมดาสรุปอย่างนี้นะในพระสูตรนี่ยาวอยู่เดี๋ยวพึ่งตนพึ่งธรรมพระสูตรเนี่ยพ่อผมบอกว่าเธออานนท์เธอจงมีตนเป็นเหมือนที่มีตนเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะอานนท์เธอจงมีธรรมเป็นปัจจีมีธรรมเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะก็คือพึ่งตนพึ่งธรรมแล้วพ่อผมสรุปในท้ายพระสูตรบอกว่าภิกษุเราใดค่ายอยู่ในสิกขาภิกษุเหล่านั้นจัดว่าอยู่ในสถานะอันเลิศสิกขาก็คือการเนี่ยศึกษาที่เราเรียกว่าไตรสิกขาก็คือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยที่เป็นบทสรุปของอริยมรรคมีองค์8เองเราก็ต้องไปศึกษาเพราะเห็นสิ่งทั้งหลายอันเกิดขึ้นแล้วมีแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วมันก็ย่อมเป็นไปตามธรรมดาไม่จากเป็นก็จากตายย่อมผูกพันต้องเสื่อมสลายต้องพัดพาจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจเนี่ยความทุกข์เหล่านี้มันต้องเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนทุกคนนะไม่ใช่เพราะเราเพราะเป็นธรรมชาติที่เป็นไปตามธรรมดาเพราะเราตระหนักอย่างนี้แล้วเราศึกษาบางทีจิตเนี่ยปุถุชนมันยังมีเนี่ยมันมีกิเลสสะสมมากมายมันก็ต้องอยากจะยึดอะไรไว้เนี่ยทั้งตัวเองด้วยทั้งสิ่งของทั้งคนที่เป็นของเราคนที่เรารักอยากอายุดไว้อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่อยากพัดพากจากกันซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะธรรมชาติมันก็ต้องเป็นไปตามธรรมดาแบบนี้เราใคร่ควรเราฝึกนะดูลมเข้าลมออกเจริญสมถะจิตตั้งมั่นสงบแล้วเปิดโอกาสให้ปัญญาได้วิเคราะห์ใคร่ควรธรรมชาติเหล่านี้ตามความเป็นจริงอยู่บ่อยๆนี่แหละค่ายอยู่ในสิกขาศีลสมาธิปัญญาจัดว่าอยู่ในสถานะอันเลิศทุกข์ที่มันมีอยู่เต็มอกหัวใจมันก็เบาบางน้อยลงสติขนปัญญามาเมื่อไหร่ทุกข์มันก็น้อยลงดับไปที่เราไม่มีสติเราก็ภูมิใจตีอกชกลมเวลาประสบกับทุกข์กับปัญหากับความพัดพาดเอาความรู้สึกเอาจิตไปรับความรู้สึกอย่างนั้นล้วนๆทีนี้พอเรามาศึกษา หลักธรรมคำสอนเอาสติเป็นเครื่องระลึกดึงส่งงานหรือว่าดึงจิตให้ตั้งมั่นให้สงบแล้วก็เอาปัญญาเข้ามาใคร่ควรเหตุอะไรที่ทำให้เราเป็นทุกข์อ๋อความพัดพาดเพราะเราไปยึดอยากให้สิ่งที่มันพัดพาดไปเป็นอย่างที่เราคิดอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อ๋ออยากนี่คือกิเลสอ๋อนี่คือตัณหานะความอยากให้เป็นอย่างนี้องค์จัดว่ากิเลสเนี่ยเป็นเครื่องเศร้าหมองใจเป็นเครื่องกดดันบีบคั้นกดทับจิตใจให้อึดอัดไม่เอาเราก็ละนะจ๊ะเราก็มองตัวเองว่าเราก็ต้องเป็นเช่นนั้นเหมือนกันสักวันเราก็ตั้งอยู่ไม่ได้มันก็ต้องเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยต้องผูกพันต้องแตกสลายในที่สุดเราระลึกนึกถึงคำพระศาสดาที่องค์ตรัสสอนแล้วก็น้อมก็มาเนี่ยมาแก้ทุกข์แก้ปัญหาจากทุกข์หนักก็เบาลงนะถ้าเราน้อมมาเรื่อยๆความวิเคราะห์พินิจพิจารณาอยู่เนืองๆไม่ทิ้งธรรมธรรมก็ไม่ทิ้งเราเนี่ยพระองค์จึงบอกให้พึ่งตนพึ่งธรรมจะไปพึ่งสิ่งข้างนอกไม่ได้สิ่งที่ถึงที่พัดพาไปไม่ได้ต้องเอาตัวเองเป็นประทีปเป็นสรณะแต่โดยเอาธรรมนั่นแหละที่พระองค์บอกว่าตนเป็นที่พึ่งของตนไม่ใช่หยุดอยู่แค่นี้นะตนจะพึ่งได้เมื่อตนฝึกดีแล้วจะเป็นที่พึ่งแห่งตนได้เมื่อตนนั้นฝึกดีแล้วอย่างมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐไม่ใช่ประเสริฐด้วยชาติกำเนิดเนี่ยประเสริฐด้วยการฝึกฝนมนุษย์จะประเสริฐได้ด้วยการฝึกฝนถ้ามนุษย์ไม่มีการฝึกไม่มีการพัฒนาสติปัญญาก็ไม่ต่างอะไรกับนกหนูกับสัตว์ทั้งหลายและอาจจะยิ่งร้ายกาจน่ากลัวกว่าด้วยเราก็เห็นยุคปัจจุบันทำลายล้างกันได้มากกว่าที่สัตว์มันตีกันกัดกันน่ากลัวเนี่ยเป็นธรรมะเป็นบทที่เรามาคุยกันครับอาจารย์อีกคำถามนึงครับ
1: ครับ
0: จะขออโหสิกรรมกับคุณพ่อคุณแม่ที่ตายจากไปแล้วได้ไหมคะ
1: อ๋อได้ฮะคุณโยมก็ดีเลยนะก็ขออโหสิกรรมทุกครั้งเลยที่เราระลึกถึงมันติดอยู่ในใจเราเราก็กล่าวคำขอขมาลาโทษด้วยกายวาจาใจด้วยเจตนาด้วยไม่เจตนาต่อหน้ารับหลังอะไรก็ตามในตำราหนังสือก็มีหรือโยมจะพูดที่ออกมาจากจิตเราก็ได้ด้วยทำอะไรที่เราเคยทำก็ขอขมาโทษท่านทำได้ยิ่งท่านมีชีวิตอยู่ยิ่งต้องทำเนี่ยหรือว่าเราไปผิดพลาดกับใครก็ตามเราก็ขอโทษได้ใช่ไหมเรารู้ว่าเราผิดจะเป็นเพื่อนร่วมงานผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาอะไรก็สามารถที่จะคุยสามารถที่จะขอโทษในความผิดพลาดได้นะเพราะบางทีมันมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นยิ่งถ้าพ่อแม่ยิ่งจำเป็นยิ่งสำคัญด้วยทำได้ฮะคุณโยมทำได้แล้วคุณงามความดีที่คุณโยมทำนี่แหละคือตัวแทนของพ่อแม่เรานั่นเองนะสิ่งที่เราทำไปแล้วเราก็ขอเข้ามาได้ตลอดเวลานะโยมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านเสร็จเราก็ตั้งจิตขอเข้ามาก็ทำกายใจเลือดเนื้อของเรานี่แหละคือตัวแทนของพ่อแม่เรานะโยมก็ทำคุณงามความดีอยู่ในศีลในธรรมนี่แหละฮะท่านก็จะคุ้มครองเราอันนี้เป็นสิ่งที่มันจะต้องทำทุกครั้งเลยก็ได้ขอจากจิตของเรานี่แหละนะฮะอุทิศส่วนกุศลเสร็จเราก็ตั้งจิตที่จะขอขมาลาโทษทุกๆคนเลยที่ได้ล่วงเกินกันใครก็ตามนะที่เราได้ล่วงเกินหรือเขาล่วงเกินเราก็ได้นะก็สามารถที่จะทำจิตใจตรงนี้แหละก็เหมือนการแผ่เมตตาไปนั่นเองว่าทุกๆคนที่นอกจากพ่อแม่ของเราโดยตรงแล้วก็เพื่อนเกิดแก่เจ็บตายทั้งหมดนี่แหละที่จะขอขมากันเราอาจจะผิดพลาดไปหรือเขาผิดพลาดมาก็จะไม่ถือโทษไม่ถือโกรธนะทำอย่างนี้จิตใจเราก็สบายใช่ไหมพอจิตใจเราสบายความสุขที่มันเกิดขึ้นกับจิตตรงนี้มันก็ไม่คิดจะเบียดเบียนใครแล้วในเมื่อเราแม้แต่ความคิดมันก็จะไม่เกิดขึ้นมันก็จะไม่มีการประทุษร้ายไม่มีการพยาบาทโทษเวรภัยต่างๆก็ไม่จะเกิดขึ้นกับตัวเราคนอื่นเขาก็ไม่มาเกิดกับคนอื่นด้วย ทำบ่อยๆนะคุณโยมครับขอโอกาส

0: อาจารย์เท่านี้ครับ
1: ครับขอกราบเพิ่มเติมนิดนึงครับคือท่านตายไปแล้วนะจากไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ในภพภูมิไหนท่านจะรับ ความอโหสิกรรมของเราหรือไม่เราก็ไม่รู้แหละแต่การอโหสิกรรมก็คืออโหสิกรรมก็คืออโหสิให้ตัวเองที่เราบกพร่องผิดพลาดไปก็คือทำกรรมของตัวเองให้ดีขึ้นแล้วไม่ทำกรรมแบบนั้นอีกก็คืออโหสิให้ตัวเองคือเราจะไม่ทำกรรมที่ไม่ดีแบบนั้นก็จะทำกรรมดีแทนที่ก็เป็นการอโหสิกรรมนั่นแหละคือการอโหสิกรรมคือทำกับตัวเองนั่นเองต้องตั้งจิตเจตนากับตัวเองว่าจะไม่ทำความประพฤติแบบนั้นอีกอโหสิกรรมแต่จะไม่ทำชั่วอีกอโหสิกรรมให้กับตัวเองส่วนการกระทำที่เป็นกระทบกระทั่งกับบุคคลอื่นอย่างที่พระอาจารย์ท่านบอกยังมีชีวิตอยู่เราก็พูดได้นะลดทิฏฐิอัตตาตัวตนขอโทษได้แม้แต่ผู้ใต้บังคับบัญชานะกับคนที่อาวุโสพันเตกว่าอย่างเงี้ยส่วนพ่อแม่ที่ล่วงรับไปแล้วท่านจะรับได้หรือไม่เนี่ยเราก็ไม่ทราบไม่อาจจะพยากรณ์ได้แต่ถ้าเรามองกลับมาเรายังมีเลือดเนื้อจิตวิญญาณว่าเราก็ยังเป็นตัวแทนของพ่อแม่อยู่เราจะอโหสิกรรมหรือตอบแทนคุณท่านก็ด้วยการทำตัวเรากายใจของเราเนี่ยให้เป็นกัลยาณชนคนดีมีศีลมีธรรมประพฤติพฤติกรรมของเราให้ไม่เป็นภาระให้ครอบครัวและสังคมก็เหมือนการตอบแทนคุณท่านก็เป็นการทำที่ถ้าท่านมีญาณอย่างรู้ไอ้คนนี้มันเอาตัวรอดได้อยู่ดีมีสุขเป็นคนดีนะในสังคมมีศีลมีธรรมพ่อแม่ไม่ถือโทษโกรธลูกหรอกครับไม่ถือพยาบาทอาฆาตไม่มีเราคิดว่าไม่มีมีแต่ความรักมีความส่งเสริมมีแต่ความเมตตากรุณาต่อลูกแต่ด้วยที่เราถามแบบนี้คือเราค้างคาใจเขาเป็นไอตัวนิวรณ์ตัวหนึ่งที่มักคอยกดทับจิตเราทำให้เราอึดอัดทำให้เราคิดบางคนนะอาจจะนึกได้บางทีเราตัวเองก็เหมือนกันเคยทำให้แม่ร้องไห้เนี่ยเที่ยวเล่นอะไรเงี้ยเกเรทำให้พ่อโกรธทำให้แม่ร้องไห้เสียใจทั้งร่วงรับไปแล้วเราจะทำยังไงเราไปแก้ไขเหตุการณ์นั้นไม่ได้เราไม่สามารถย้อนอดีตไปทำได้แต่ตอนนี้เราสำนึกระลึกนึกได้แล้วว่าสิ่งที่เราทำไม่ถูกเราไม่น่าทำแบบนั้นเลยไม่น่าไปตื้อไปเที่ยวทัดก็รักเราห่วงเราแต่เรายังเกเรเหลวไหลเราอย่าทำอย่างนั้นอีกเลยเราทำแต่สิ่งที่ท่านอยากให้เราทำเนี่ยเหมือนกับโอโหสิกรรมนะเหมือนเราทำตัวเองคือทำตัวเองให้ดีขึ้นเป็นการกตัญญูด้วยกตัญญูกตัญเวทิตารักษาทรัพย์เดี๋ยวให้ท่านอาจารย์ก่อนหมดเวลาเกี่ยวกับทิศ6เกี่ยวกับพ่อกับลูกพ่อแม่เนี่ยครับท่านอาจารย์ครับ
0: อ๋อครับก็พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในเรื่องทิศ6นะฮะตรัสไว้กับสิงคาลกะมานพก็เป็นชายหนุ่มชื่อสิงคาลกะนี่แหละเกี่ยวกับเรื่องท่านอธิบายคำว่าทิศในอริยะพระอริยะนี่ในพระธรรมวินัยที่หมายถึงในศาสนานี้ที่พึงกระทำก็คือสมเด็จท่านให้ความหมายว่าทิศ6นี้ก็คือว่าบุคคลประเภทต่างๆที่เราจะต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันทางสังคมดุจทิศที่อยู่รอบตัวเราท่านตัดเกี่ยวกับทิศเบื้องหน้าก็คือปุรัตทิมทิศภูระทิมก็ได้ภูระทิมทิศก็คือทิศเบื้องหน้าท่านบอกว่าก็คือมารดาบิดาเพราะว่าเป็นผู้มีอุปการะแก่เรามาก่อนนะมารดาบิดาเป็นผู้มีอุปการะพระองค์ท่านก็จึงตรัสให้บุตรธิดาย่อมบำรุงพึงบำรุงมารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้าดังนี้ก็คือข้อหนึ่งท่านเลี้ยงเรามาแล้วก็เลี้ยงท่านตอบข้อ2ช่วยกิจการงานของท่านงานทุกอย่างนะดูแลท่านทั้งภายในบ้านทั้งงานที่เป็นธุรกิจอะไรต่างๆแม้แต่โยมดูแลพ่อแม่ขัดห้องน้ำให้ท่าน ดูแลที่หลับที่นอนให้ท่านก็คือเราได้ดูแลท่านแล้วใช่ไหมฮะทุกๆอย่างที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของท่านข้อ3ก็คือดำรงรักษาวงสกุลข้อ4ก็คือประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาทเราจะต้องได้รับเป็นผู้สืบต่อนั่นเองแล้วข้อสุดท้ายก็คือท่านเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วก็ทำบุญอุทิศกุศลไปให้ท่านอันนี้ก็สำคัญแล้วท่านก็ตรัสว่าแล้วมารดาบิดาก็ย่อมอนุเคราะห์กับบุตรธิดาดังนี้ก็คือห้ามปรามจากความชั่วอันนี้สำคัญเลยนะครับห้ามปรามต้องห้ามปรามแนะนำให้ตั้งอยู่ในความดีข้อที่2ข้อที่3ก็คือให้ศึกษาศิลปวิทยาข้อที่4หาคู่ครองที่สมควรให้ข้อสุดท้ายข้อที่5ก็คือมอบทรัพย์มรดกให้ตามโอกาสอันควรอันนี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนในทิศท่านหดอันนี้คือทิศเรื่องหน้าดังนั้นพอเราศึกษาเราทำแล้วทำได้อย่างนี้เราก็จะพ้นจากทุกภัยในปลอดภัยในทุกๆสารทิศได้เลยอยู่ในแดนที่เป็นกระสวยเอ็มสุขปลอดภัยแน่นอนนะครับก็ดูเวลาแล้วหมดพอดีซึ่งในสำหรับวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วซึ่งในช่วงสุดท้ายก็ต้องขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังตลอดจนคำถามที่ฝากผ่านเข้ามาในรายการสุดท้ายนี้กราบนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมทางบ้านด้วยครับ
1: ก็โมทนากันทุกท่านทุกคนนะที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจของทางสถานีธรรมทัศน์วัดสังฆทานขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงมีดวงตาเห็นธรรมทุกคนทุกท่านเทอญ
0: สาธุครับอาจารย์นรกาลาครับอาจารย์ครับ
2: ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการธรรมะสว่างใจขอเชิญติดตามรายการธรรมะสว่างใจได้ใหม่ทางสถานีโทรทัศน์ SBBTV และสถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอความเจริญในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: วันหนึ่งพระศาสดาได้ประทานโอวาทแก่คณะภิกษุณีเรื่องกิเลสสามประการคือราคะโทสะและโมหะพระพุทธองค์ตรัสว่าก
1: ิเลสทั้งสามประการนี้ย่อมเผาบุคคลผู้ยอมอยู่ใต้อำนาจของมันให้รุ่มร้อนกระวนกระวายเหมือนไฟเผาไหม้ท่อนไม้ให้แห้งเกรียมข้อแตกต่างแห่งกิเลสทั้งสามประการนี้ก็คือราคะนั้นมีโทษน้อยแต่คลายช้าโทสะมีโทษมากแต่คลายเร็วโมหะนั้นมีโทษมากและคลายช้าด้วยบุคคลซึ่งออกบวชแล้วเรียกได้ว่าได้ชักกายออกห่างจากกามราคะแต่ถ้าใจยังหมกมุ่นพัวพันอยู่ในกามก็หาสำเร็จประโยชน์แห่งการบวชไม่ดังนั้นภิกษุและภิกษุณีเมื่อชักกายออกจากกามแล้วควรพยายามชักใจออกจากกามความเพลิดเพลินหลงไหลเสียด้วย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
2: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ก็ดีใจที่โยมได้ใช้ชีวิตวันนี้ให้เป็นประโยชน์ในการมาเข้าวัดก็ไม่ถือว่ามาเคร่งเครียดอะไรมากก็เพียงมาผ่อนคลายสมองของเรามาวัดไม่ใช่ว่ามาเคร่งเครียดสมองตัวเองคือมาทำความสบายใจถ้าพูดกันแล้วก็เหมือนกับมาชำระใจชำระใจของเราให้เกิดความสงบความสบายธรรมะก็เหมือนกับน้ำถ้าใครจะอาบเป็นเวลาก็ได้หรือจะอาบวันละครั้งก็ได้หรือจะอาบหลายๆหลายครั้งก็ได้ก็เมื่อคนได้อาบก็ถือว่าชุ่มชื่นเยือกเย็นกายใจอันนี้คนเราถ้าไม่อาบซะเลยก็คงเปื้อนไปคงไม่สะอาดก็คงไม่มีใครทนได้ที่จะไม่อาบน้ำทั้งวันทั้งคืนหลายๆวันใจเราก็เหมือนน้ำเหมือนใจเราก็ที่เรามาอบรมธรรมหรือมาเข้าถึงวัดก็เหมือนมาอาบน้ำชำระจิตใจของเราให้บริสุทธิ์สงบเพราะคนเราไม่มีอะไรจะดีเท่ากับการทำใจพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสละออกมาบรรพชามาเนี่ยท่านมาทำความสำเร็จที่ใจของท่านแล้วท่านก็รอบรู้ในธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ท่านก็สำเร็จที่ใจฉะนั้นท่านบอกว่ามนุษย์ที่มาเกิดมานี่ก็มาจากจิตใจที่เป็นภูมิของมนุษย์เมื่อมนุษย์ทำความดีบรรลุความดีก็หลุดพ้นไปเป็นเทวดาถ้ามนุษย์ศึกษาสมาธิถึงเข้าฌานได้จนสงบดับเวทนาได้เวลาจะดับจิตข้ามเวทนาได้ไม่ร้องไห้ไม่เสียใจไม่พินทุกข์ห่วงลูกห่วงหลานทำจิตใจให้แน่วแน่เป็นเอตกตาก็ไปเป็นพระพรหมพระพรหมที่ว่ามีสีหน้าก็คือมีเมตตามีกรุณามุทิตาอุเบกขาเราก็ต้องฝึกเพราะว่าพระพรหมนี่ถือว่าเป็นบรมสุขของเทวดาเทวดาใดก็ไม่มีความสุขเท่ากับคนทำใจเฉยชีวิตคนชาวบ้านเนี่ยก็เหมือนกันโยมถ้าชีวิตคนชาวบ้านไม่วางเฉยได้ชีวิตก็เป็นทุกข์ท่านจึงว่าพระพรหมนี่ไม่จำเป็นจะต้องตายไปแล้วจึงไปเป็นพระพรหมเทวดาก็ไม่จำเป็นจะต้องตายแล้วไปเป็นเทวดาควรจะเป็นตั้งแต่ยังไม่ตายเหมือนบุญเนี่ยเราจะทำตั้งแต่ตอนตายใครจะมาทำใส่ฝาโลงให้เราใส่ปากให้เราอุทิศข้าวน้ำให้เรานั้นมันไม่ได้บุญมันต้องทำตั้งแต่มีลมหายใจทำตั้งแต่สติทำให้สติมันดีทำให้มีฉลาดทำให้มีปัญญาให้รู้ทันธรรมะรู้ทันโลกรู้ทันธรรมว่าสมบัติคนเราเนี่ยเขาเอาไปไว้ที่ไหนกันเวลาตายแล้วเนี่ยเขาไปซ่อนไปเก็บไว้ที่ไหนกันก็ต้องคิดอย่างนั้นว่าเขาไปซ่อนที่ไหนไปเก็บที่ไหนแล้วเขาไปไว้ที่ไหนกันเศรษฐีทั้งหลายก็ต้องคิดแล้วอ๋อเขาไม่ได้ซ่อนที่ไหนเก็บที่ไหนแล้วเขาเก็บไม่ได้เขาเอาติดใจเขาไปบุญเท่านั้นแหละที่เขาติดใจของเขาไปเขาไม่ซ่อนที่ไหนเขาไม่เอาไปไหนได้หรอกเขาเอาติดใจในหัวใจเขาไปที่เขาเก็บความดีใจที่เขาทำของเขาใครก็เอาไปไม่ได้เราก็จะมีปัญญาเวลาให้ทานเนี่ยเรามีปัญญาคนให้ทานไม่ใช่คนโง่ให้ทานก็คือการรู้ว่าเนี่ยบุญเอาเก็บไปแล้วคนให้ทานเนี่ยไม่ใช่คนงมงายเนี่ยให้ทานคือรู้ว่าสมบัติทั้งหมดในโลกเนี่ยเอาไปไม่ได้แต่พอให้ทานรู้สึกว่าเราเก็บเอาไว้แล้วเอาไว้ในใจเราเอาไว้เป็นเทวดาเป็นเทพเป็นเทวดาคือเทวดาแปลว่าเสวยสุขสุขคือความได้เสวยบุญที่ตัวเองทำ
ฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้อะไรก็ตรัสรู้รู้เรื่องพวกนี้เองโยมรู้เรื่องกรรมเวรรู้เรื่องบาปบุญรู้เรื่องความจริงของจิตและวิญญาณไม่ใช่รู้เรื่องรู้ที่คนอื่นรู้ไม่ได้แต่ถ้ากระชับชวนคนอื่นรู้ตามท่านตรัสรู้มาก่อนดังนั้นถึงว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นที่ใจของพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าก็พยายามมาบอกพวกเราว่าพวกเรานั้นอย่าเพิ่งตายนะอย่าเพิ่งแก่นะอย่าเพิ่งเจ็บอย่าเพิ่งตายถ้าไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บอยากตายก็บอกว่าให้ทำใจให้เป็นสมาธิให้ทำใจให้เป็นอุเบกขาศึกษาธรรมกับพระพุทธเจ้าให้สำเร็จก่อนนะแล้วค่อยตายไปพระพุทธเจ้าบอกอนนท์งานของเราไม่มีอะไรจะทำแล้วเราสอนไว้ดีแล้วเพราะเราเนี่ยไปนิพพานแล้วความดีของเราก็ยังอยู่การสั่งสอนการอบรมก็เป็นพวกท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ดำเนินรอยยังเหลืออยู่คำกล่าวของเรายังมีอยู่ทุกวันนี้พวกเราก็ยังเหลืออยู่นะที่เรามาเป็นชาวพุทธเนี่ยชาวพุทธนี่เป็นชาวพุทธที่มีปัญญาพระพุทธเจ้าสอนให้คิดเป็นสอนให้ทำเป็นก็คนคิดไม่เป็นทำไม่เป็นยังไงคือทำบาปคนทำบาปนี่ทำไม่เป็นคิดไม่คนคิดบาปคิดด่าเขาคิดอิจฉาเขาริษยาเขาคิดถึงว่าเราเนี่ยไม่แก่แล้วไม่ตายแล้วไม่เจ็บแล้วเราจะเอาโน่นไปนี่มานี่เรียกคิดไม่เป็นแล้วก็ทำไม่เป็นทำไม่เป็นกายก็ไม่เรียบร้อยวาจาก็ไม่เรียบร้อยจิตใจก็ไม่สงบก็เรียกว่าคิดไม่เป็นทำไม่เป็นก็เรียกคนไม่ก้าวหน้าแต่พุทธเจ้านี่สอนให้คิดเป็นทำเป็นมาตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วนะโยมท่านสอนไงคิดให้คิดเป็นก็คือละบาปบำเพ็ญบุญอย่าให้บาปมันครอบงำอย่าให้ความหลงมันครอบงำอย่าให้ความโกรธมันครอบงำอยู่กับใครก็ไม่มีความสุขถ้าโกรธมันครอบงำอยู่กับลูกก็ไม่ชอบอยู่กับภรรยาก็ไม่ชอบอยู่กับสามีก็ไม่ชอบอยู่กับตัวเองยังไม่สบายใจเลยอยู่กับใครก็ไม่สบายใจเพราะความโกรธมันไม่ดีดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าก็ให้ละตรงนั้นเสียให้ละความโกรธแล้วจะทำไงละเป็นเก็บมาตั้งแต่ท้องพ่อท้องแม่แล้วยังละไม่เป็นยิ่งโตมันก็ยิ่งมากขึ้นทุกวันความโกรธความโลภ ก็มากขึ้นทุกวันทำไม่ได้ก็อยากได้ความหลงก็มากขึ้นทุกวันมันหลงไม่รู้ทางไปแล้วมันไอ้นั่นก็ของเราไอ้นี่ของเรามันหลงไปหมดห่วงคนโน้นห่วงคนนี้บางคนเนี่ยแม้แต่จะตายแล้วยังไม่รู้ว่าตัวเองจะตายก็มีอย่างให้เขาไปปั๊มหัวใจกดจนกระดูกอ่อนเลยกระดูกหักเลยโอ้ยอย่าให้ปั๊ม70-80ยังไปนอนให้เขาปั๊มหัวใจเลยไม่อยากตายถ้ามันกลับมาเป็นสาวเป็นหนุ่มได้ก็มันก็น่าอยู่แต่กลับมาแล้วมันก็เจ็บกว่าเดิมอีกจะอยู่ไปทำไมไปเป็นเทวดาไม่ดีหรือเอาบุญไปไม่ดีหรือนั่นเพราะไม่มีปัญญาคิดไม่เป็นทำไม่เป็นทำให้ตัวเองต้องทุกข์ทำให้ตัวเองต้องเก็บถ้าคิดเป็นทำเป็นตามที่พุทธเจ้าสอนบอกสอนสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4นี่คือให้กำหนดกายานุปัสสนาปฏิปัฏฐานาเป็นยอดบุญถ้าใครทำกายานุปพิจารณากายานุปัสสนาปฏิปัฏฐานาพิจารณากายตามความเป็นจริงคนนั้นพิจารณาได้คนนั้นฉลาดเป็นยอดบุญเวทนานุปัสสนาปฏิปัฏฐานารู้จักสุขที่ใจทุกข์ที่ใจทำเฉยที่ใจได้เวทนานุปัสสนาปฏิปัฏฐารู้จักเวทนา3ที่จิตตัวเองนั้นฉลาดนั้นคิดเป็นทำเป็นจิตตานุปัสสนาปฏิปัฏฐานารู้จิตตัวเองรู้จักจิตตัวเองว่าตัวเองคิดดีคิดชั่วเป็นบุญเป็นบาปเป็นอะไรตลอดยืนเดินนั่งนอนเนี่ยรู้จักความคิดตัวเองโลภก็รู้โกรธก็รู้รักชังอะไรคิดถึงใครห่วงใครจิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวหรือเบิกบานผ่องใสรู้จักจิตพิจารณาจิตตัวเองที่คิดอยู่ตลอดเวลาก็เลยจิตตานุปัสสนาปฏิปทาคิดเป็นธัมมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมอยู่เนืองๆว่าคนเรามีอนิจจังอยู่ในตัวเองมีทุกข์อยู่ในตัวมีอนัตตาอยู่ในตัวไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนในอาการ32นี้โรคนี้โรคไหนก็จะได้เป็นพระไตรลักษณญาณไม่มีอะไรตั้งมั่นอยู่ได้นี่คิดเป็นทำเป็นเป็นธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาเป็นยอดธรรม
ป็นยอดบุญไอ้ที่ว่าสูงสุดสูงสุดอะไรจะสูงสุดโยมไอ้ที่ว่าเขาสร้างตึกเอ็มไพร์สูงสุดมันก็ไม่อัศจรรย์เท่ากับจิตเราสูงสุดถ้าจิตเราถึงธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาเราไม่ต้องไปขึ้นตึกสูงสูงภูเขาสูงสูงจิตของเราสูงแล้วนั่นถือว่าไม่ตกต่ำเป็นคนที่จิตดีแล้วก็จะไม่กลัวทุกข์มีขันติคนมีขันติไงคือมีขันติสู้กับเวทนาได้เอาแล้วหนุ่มสาวๆเนี่ยมันว่ามันแข็งแรงแต่เวลามันเจ็บมันก็ร้องเวลามันป่วยมันก็ร้องมันผิดหวังอะไรมันก็ร้องแต่ยังเราอายุมากแล้วเนี่ยเราผิดหวังอะไรเราไม่ร้องหรอกเราจะเจ็บจะไข้เราจะตายหรือใครจะเจ็บจะไข้จะตายแต่เรากลับแข็งแรงเรามีขันติเราอดทนเพราะเราฝึกได้เราจะปล่อยวางเป็นแต่ถ้าเราอายุมากแล้วเราอ่อนแอกลายเป็นคนเจ้าน้ำตาอะไรก็โกรธอะไรก็น้อยใจอะไรก็ใครทำอะไรไม่ถูกใจมีแต่ความน้อยใจนึกว่าจิตของเราไม่ถึงยอดไม่เป็นธรรมานุปัสสนาไม่ฉลาดไม่เข้าใจตัวเองท่านพระพุทธเจ้าท่านเหลือธรรมอันประเสริฐเลิศที่สุดมาในทุกวันนี้เหลือไว้มหาสติปัฏฐานสี่อานนท์ตราบใดบุคคลใดโรคนี้ยังไม่เสื่อมธรรมะยังไม่เสื่อมถ้าบุคคลใดได้เจริญสติปัฏฐานสี่อยู่เป็นเนืองนิดภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีพุทธศาสนาของเรายังไม่เสื่อมบุคคลนั้นจะเข้าถึงธรรมบรรลุธรรมได้ตั้งแต่โสดาบันสกิทาคานาคาพระหันเพราะสติปัฏฐานสี่นี่เป็นธรรมที่ยังจิตใจของมนุษย์ให้ยังอยู่ในธรรมมีความเจริญไม่เสื่อมแต่คนที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่รู้จักสติปัฏฐานสี่นั้นเสื่อมแล้วโยมใจมันเสื่อมพอเจ็บขึ้นมาก็โอ้ยหมอพอเจ็บก็เลยโอ้ยเป็นทุกข์มีอะไรหน่อยก็กระทบกระเทือนใจก็มาล่ำร้องว่าเราเป็นนั่นเราเป็นนี่คือคนนั้นคนนี้ไม่ทำให้เราถูกใจเราคิดว่าคนอื่นทำให้เราไม่ถูกใจแต่ตัวเราเนี่ยไม่ดูใจตัวเองไม่ดูจิตตัวเองฉะนั้นจึงว่าทำในมหาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยพุทธเจ้าแสดงไว้สมบูรณ์แล้วพวกเราปฏิบัติตามเราจะฉลาดเราจะคิดเป็นทำเป็นเอาละโยมทำมาหากินมาเอาลูกหลานมาโตแล้วมีฐานะมีความเป็นอยู่ดีแล้วแต่ยังคิดอย่างนั้นอยู่คิดเป็นห่วงเขาอยู่ใช่ไหมยังคิดเป็นห่วงเขาคิดเป็นห่วงเขาจะเจ็บจะไข้จะเป็นโน่นเป็นนี่และแถมมาคิดตัวเองเป็นทุกข์อีกเราก็ป่านนี้แล้วเราก็ยังไปทุกข์เป็นห่วงตัวเองเรายังคิดไม่เป็นทำไงเราจะคิดให้หลุดพ้นทั้งสองฝ่ายเมื่อเราคิดเป็นเราต้องปฏิบัติเป็นต้องเจริญมหาสติปัฏฐานสี่เป็นจึงเป็นยอดบุญยอดกุศลท่านบอกไม่ไปนรกปิดนรกได้ถ้าใครปฏิบัติสติปัฏฐานสี่ได้เป็นคุณธรรมของพระอรหันต์ของพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกท่านเจริญอิทธิบาททั้งสี่เนี่ยจะอยู่ได้เป็นหมื่นหมื่นเป็นหมื่นกับกับปีก็ได้แต่พุทธเจ้าท่านอธิษฐานของท่านมาแล้วแค่80ปีแต่ถ้าจิตของท่านเนี่ยท่านสามารถจะเข้าอิทธิบาททั้งสี่ใช้เดินจงกรมนั่งสมาธิเนี่ยใช้เจริญอิทธิบาทเนี่ยท่านสามารถที่จะรักษากายและจิตของท่านอยู่ได้นานเท่ากับเทวดาเพราะจิตของท่านเหนือฟ้าเหนือธรรมชาติจิตเหนือนิดเหนือดินเหนือน้ำเหนือไฟเหนือลมทีนี้พวกเราเนี่ยเข้ามาถึงพุทธศาสนาเราจะปฏิบัติตัวตรงนี้ให้ได้เราก็จะรู้ธรรมพุทธเจ้าเอาไปใช้ในชีวิตที่ตัวเราได้ดังนั้นที่อยากให้ทำเนี่ยก็คือต้องการให้เอาติดใจไปนะวันนี้คุณโยมหมอสดใสพามาเนี่ยก็คุยกันไว้แล้วว่าอาตมาจะสอนพิเศษให้บอกพิเศษให้คือเรียกว่าเรียนรัดนะโยมธรรมะนี่เรียนรัดได้นะพอเข้าอนุบาลก็ถึงมหาวิทยาลัยเลยโยมนะออกไปบ้านก็จบเข้ามาตอนนี้เราจะอนุบาลนี่จะมาประถมนิเทศให้ฟังนะแล้วเดี๋ยวก็สอนเสร็จแล้วจบสติปัฏฐานสี่ก็ถือว่าโยมเข้ามหาวิทยาลัยแล้วโยมตอนนี้โยมก็เป็นดีเซอร์ตเอาเองไปดีเซอร์ตเอาเองไปค้นคว้าหาความจริงของตัวเองแล้วก็นั่นแหละคือวิทยานิพนธ์ตัวเองแล้วตอนนี้รู้ว่าเราคิดดีคิดชั่วเราเป็นสุขเป็นทุกข์เนี่ยบอกนี่ตอนนี้ฉันกำลังทำปริญญาโทเอกอยู่นะเหมือนถ้าเราทำผ่านไ
กลับไปบ้านแล้วเราทำสติได้เวลาลูกหลานมากระทบกระเทือนใจแล้วรู้สึกเฉยอุเบกขาได้เฉยมันจะเป็นจะตายก็เอาช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้ก็เฉยเออชักเฉยไอ้เฉยตัวนี้นะคือทำได้แต่โอ้ยวุ่นวายมากก็เก่าอีกกูไม่ไปวัดมาแล้วพวกแกนะไม่ได้ทำให้ถูกใจฉันเลยฉันอายุปันนี้แล้วทุ่มเทแกมาทุกอย่างแกไม่เคยทำตามเลยโหยตอบตกเลยโยมขึ้นอนุบาลยังไม่ได้เลยฉะนั้นใจเป็นใหญ่จิตเป็นใหญ่ฉะนั้นถือว่าเรามาเป็นชาวพุทธที่คิดเป็นทำเป็นต้องเข้าใจหลักธรรมตรงนี้ถ้าเราทำใจได้แล้วสิ่งแวดล้อมมันจะดีไปเองฉะนั้นเราต้องมองตัวเราก่อนฉะนั้นการปฏิบัติธรรมพุทธเจ้าท่านไม่สอนใครสอนตัวเองมองใครไม่มองตัวเองพี่ไม่พิจารณาใครพิจารณาตัวเองไม่คิดถึงเรื่องจิตคนอื่นคิดถึงเรื่องจิตตัวเองท่านบอกนี่คือธรรมที่ถูกต้องแล้วเราจะไปอย่าไปหลงมาทำไมโยมหลงมันดีไหมหลงไม่ดีเลยโยมหลงคนป่วยแล้วคนอายุมากแล้วหลงแล้วเนี่ยไม่รู้เรื่องไม่ช่วยตัวเองไม่ได้เนี่ยเสียดายนะโยมได้ร่างกายที่ดีมาก็มาใช้หลงน่าเสียดายแล้วโกรธดีไหมไม่ดีโกรธมากๆเนี่ยคนก็เบื่อท่านจัดไว้ประเภทที่ไม่ดีหมดขี้โกรธขี้โลภขี้หลงอะไรเงี้ยขี้โกหกอะไรเงี้ยมันโอ้บอกขี้ร้อยแปดนะแต่นั้นถึงว่าสิ่งที่ดีที่พระเจ้าเอาไว้ให้เนี่ยคือธรรมที่พระเจ้าทรงให้เจริญเนี่ยคือเจริญสติและเมตตาพยายามรู้จักตัวเราให้มากกว่ารู้จักคนอื่นเพราะเราเนี่ยรู้จักคนอื่นหมดแล้วทุกวันเนี่ยบ้านใครเป็นเมืองใครฉันรู้หมดเลยแต่ตัวเองโกรธไม่รู้ตัวเองหลงไม่รู้ตัวเองคิดอะไรมากๆบางทีนอนไม่หลับต้องเอายาประสาทระงับประสาทก็มีใช่ไหมคิดถึงลูกคิดถึงหลานห่วงมากก็เอายากล่อมประสาทดูสิตอนเด็กเราต้องกล่อมไม่ยอมตอนเด็กไม่กล่อมเราพ่อแม่ต้องคอยปลุกอยู่ตลอดเวลามันนอนมากแต่ตอนอายุมากเป็นไงโยมไม่ได้แล้วไปคอยห่วงคนโน้นคนนี้กายฉันต้องพึ่งยาคอยระงับประสาทเนี่ยแล้วมันจะหาความสุขสงบที่ไหนตัวของตัวเองยังทำใจไม่ได้เลยทำให้สบายไม่ได้เลยฉะนั้นธรรมะพุทธเจ้าจึงทำให้กินเป็นสุขนอนเป็นสุขนั่งเป็นสุขหลับเป็นสุขไม่ฝันร้ายแล้วก็จิตมันสำคัญตรงนี้เอาเวลามันน้อยต้องมองนะอาตมาอยากให้โยมใช้สติปัฏฐาน4ตกลงมั้ยโยมสติปัฏฐาน4นะวันนี้เรียนสติปัฏฐาน4นะเรียนยอดเลยโยมนะไม่ต้องเรียนว่าทำบุญหลวงพ่อไปสวรรค์มีจริงมั้ยนรกมีจริงอะไรเงี้ยทำบุญแล้วจะได้บุญมากจะถึงคนตายมั้ยอุทิศบุญไม่ต้องพูดถึงตรงนั้นโยม ไม่ต้องสงสัยว่ากรรมแล้วทำจะเป็นยังไงนี่ขอให้เรียนสุดให้เรียนตรงนี้เลยว่ายอดศีลยอดธรรมยอดภาวนาเอาตรงนี้ดีกว่าเพราะเรามีเวลามาวัดน้อยนะขอให้ตั้งใจทำตรงที่ในสติปัฏฐาน4ตรงนี้ถือพุทธเจ้าสำเร็จตรงนี้พระอรหันต์สำเร็จตรงนี้พุทธศาสนาที่คนจะเข้าใจพุทธศาสนาก็เข้าใจตรงนี้ยงฝรั่งทุกคนมาเจริญสติปัฏฐาน4ไม่ต้องถามเรื่องอะไรเลยเขาเข้าใจตัวเขาเองเลยว่าธรรมะพุทธเจ้าลึกซึ้งอยู่ตรงนี้เองนะ อาตมาจะให้สองท่าก่อนโยมท่านอนให้เป็นสอนให้ไปนอนที่บ้านนะที่นี่ไม่สอนไปนอนที่บ้านสติปัฏฐาน4มียืนมีเดินมีนั่งมีนอนนะมีกินยืนเดินนั่งนอนกินแต่นี่กินนี่บอกคร่าวๆให้ไปถ้าเข้าคอร์สสมาธิจึงจะสอนเรื่องกินพอกินนี่อย่างน้อย1ชั่วโมงนะโยมนะสอนให้กินน่ะต้องนับคำข้าวได้ด้วยคำวันละกี่คำคำละกี่เคี้ยวอะฮะแล้วถ้าคนไหนนับได้ภายใน3วันเนี่ยถ้าคนไหนนับได้วันละกี่คำคำละกี่เคี้ยวได้ถือว่าไม่หลงไม่ตกสอบไม่ตกผ่านแต่ถ้ากินแล้วเคี้ยวนับไม่ได้แล้วไม่รู้กี่คำไม่รู้กี่ถือว่าหลงสอบไม่ผ่านจะทำไงจะรู้ตรงนี้อันนี้คือเป็นการทดสอบสติปัญญาของทุกคนว่าสมองยังใช้งานได้หรือเปล่านะสมองใช้งานนุ่มๆสาวๆบางคนก็นับไม่ได้ไม่รู้ว่ากี่คำไม่รู้ว่ากี่เคี้ยวไม่รู้ว่าเคี้ยวละกี่คำนะโยมนิยมตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่เด็กยันโตยังไม่เคยนับคำข้าวเลยว่ากี่คำใช่ไหมกี่เคี้ยวใช่ไหม
เออนี่คือเราไม่เคยเรียนสติปัฏฐานสี่ไงนี่คือเป็นการวัดคนหลงเดินจงกรมนิยมคนเป็นโรคประสาทเดินไม่ได้แต่ขออภัยนะคนที่ขาไม่ดีจะไปว่าเป็นโรคประสาทไม่ได้หมายถึงสำหรับขาไม่ดีนั่นถือว่าเป็นคนป่วยแต่ถ้าคนที่ขาดีๆเดินธรรมดาได้ถ้าคนเดินจงกรมไม่ได้เนี่ยถือว่าคนนั้นเป็นโรคจิตนะโยมนะแต่คนไหนเดินจงกรมได้คนนั้นโรคจิตจะหายอาตมาเคยเอาเด็กๆมาที่เนี่ยบอกหลวงพ่อหนูไม่ชอบเดินจงกรมรู้ไหมเดินไม่ได้ใจร้อนเรารู้เลยนี่โรคจิตมันเดินไม่ได้หรอกเพราะจิตไม่สงบแต่พอเราบอกต้องเดินให้ได้เดินให้ได้เรารู้ว่าวิธีรักษาโรคจิตมันอยู่ที่เดินจงกรมต้องเดินนะพอเขาเดินได้บอกโอ้ยอย่างนี้หลวงพ่อเดินได้ชอบเดินใจเย็นมันพูดรู้เรื่องอะไรโยมคนนี้แต่ถ้าคนไหนปฏิเสธการเดินจงกรมถือว่าคนนั้นเป็นโรคใจร้อนเป็นโรคสับสน

สมาธิสั้นฮะฉะนั้นต้องเดินจงกรมให้ได้เดินยืนให้ได้แล้วเนี่ยถือว่าบุคคลนั้นมีสติสมบูรณ์อันนี้ธรรมะพุทธเจ้าเป็นการเข้าใจตัวเองและเป็นการแก้ตัวเองแล้วเข้าถึงตรงนี้ได้ก็ถือบุคคลนั้นแก้คลายเครียดได้แก้โรคจิตได้แก้โรคประสาทได้นะเดินจงกรมนี่แก้ได้หมดเลยโยมอาหารก็ย่อยง่ายสมาธิก็เกิดง่ายร่างกายนี่จะแข็งแรงเดินแล้วหลังจะไม่งอคนเดินจงกรมโยมมีพระกรรมฐานตรงไหนหลังงอบ้างโยมถ้าไม่หลังครับมีพระกรรมฐานที่เดินจงกรมหลังตรงมาเลยโยมมีพระกรรมฐานตรงไหนถือไม้สามถือสามขาบ้างโยมลูกตาก็แก่นะร้อยปีลุงปู่บรรดาในร้อยปีนั่งตัวตรงเดินตัวตรงเลย

แก่นะ100 ปีหลวงปู่มดาใน100 ปีนั่งตัวตรงเดินตัวตรงเลยหลวงปู่ดุลหลวงปู่แหวนไม่มีหรอกพระที่มาเดินไม้กระเท้าน้อยๆองค์นิยมนะโดยมากพวกประเภทที่ไม่รู้จักสติปัฏฐาน4แก่แล้วก็เดิน3ขา4ขานะโยมไม่อยากเดิน3ขา4ขาก็เดินจงกรมทุกวันโยมนี่วิชานี้เอาไปแก้กรรมตัวเองได้และจะไม่หลังหดหลังงอนะพระพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ย80 ปีเนี่ยคนยังคิดว่าพุทธเจ้ายังหนุ่มอยู่เลยบอกพุทธเจ้าบอกเรา80 ปีแล้วเราไม่ใช่หนุ่มแล้วแต่ที่เราอยู่ได้ปกปิดอยู่ได้เนี่ยคนก็เห็นว่าเราไม่ชำรุดทรุดโทรมแต่สังขารร่างกายเรามากแล้วดูใครมาดูว่าพุทธเจ้ามันเด็กๆอะไรเงี้ยหนุ่มๆเนี่ยเพราะท่านใช้ท่านจะจงกรมทุกเช้ามืดเลย4 ตีพุทธเจ้าจะจงกรมไปถึง6 โมงเช้า6 โมงแล้วพุทธเจ้าก็พอรุ่งอรุณแล้วพุทธเจ้าก็จะออกบิณฑบาตก็เหมือนเดินจงกรมทุกวันพุทธเจ้าจะไม่ขาดนอกจากป่วยเท่านั้นเองที่จะไม่ออกเดินจงกรมกับบิณฑบาตนั่นถือว่าออกกำลังกายทุกวันคนนอนตื่นสายไม่ใช่ดีนะนอนตื่นสายอมโลกไว้นะโยมนะนอนโลกไว้ท่านั้นปฏิบัติพุทธเจ้าจึงนอนแค่4 ชั่วโมงบอกนั่นสมบูรณ์4 ชั่วโมงแต่ทางการแพทย์บอกต้องนอน8 ชั่วโมง16 ชั่วโมงนอนอมไปนั่นอมโลกไว้แต่พุทธเจ้าสวนทางกับโลกเลยบอกนอน4 ชั่วโมงแต่พุทธเจ้ากับมีสมาธิกับมีความสุขบรมสุขอะที่สุขนั้นเพราะใจของท่านไม่เศร้าหมองไม่ขุ่นมัวโยมนะเศร้าใจไม่เศร้าหมองใจไม่ขุ่นมัวใจเบิกบานเป็นความสุขทางจิตมันมากกว่าการกินอิ่มนอนหลับอย่างเดียวแต่คนทั้งโลกแสวงหาแค่ให้กินอิ่มนอนหลับแต่ไม่ได้แสวงหาความสบายการทำใจให้สงบใช่ไหมโยมดังนั้นเราเชื่อพุทธเจ้าหรือเชื่อตัวเราอ่ะเรารู้พระพุทธเจ้านั้นเข้าใจวิถีชีวิตสมบูรณ์หมดแล้วอนนท์ไม่มีอะไรมนุษย์และเทวดาสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเราเข้าใจวิถีชีวิตเขาหมดแล้วเห็นหน้าเราก็รู้เลยว่าเขามาจากไหนเขาไปจะไปไหนเขาเป็นยังไงเขาคิดอะไรเขามาจากพื้นฐานตรงไหนพระพุทธเจ้าท่านรู้อย่างนั้นรู้แจ้งไปหมดเลยเรานี่ยังสนใจไม่ใช่เราทุกคนเนี่ยยังเข้าใจพระพุทธเจ้าไม่ถึงยังมองว่าคำสอนพระพุทธเจ้ามันอยู่ที่วัดมันล้าหลังมันไม่ทันสมัยหารู้ไหมที่จริงแล้วธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยต้องเอามาใช้กับชีวิตประจำวันเลยนะใช่ไหมโยมเช่นอดทนนี่ต้องใช้ไหมต้องใช้สัจจะต้องใช้ไหมคนกระล่อนปิ้นปั้นใครทำมากินใครเชื่อไหมขันติต้องใช้ปัญญาต้องใช้ไหมความเพียรต้องใช้ไหมสมาธิต้องใช้ไหมเวลาขับรถทำงานเนี่ยต้องมีไหมบางคนไม่มีสมาธิทำงานเผลอไปทำงานเครื่องยัดแขนก็ไปในเครื่องต้องถูกตัดแขนขาดสมาธิอย่างเดียวบางคนขับรถมีขาดสติไปชนก้นเขาเลยอย่างนี้ต้องใช้หมดเลยธรรมะโยมความโกรธต้องใช้ไหมใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ต้องไม่โกรธทำงานต้องไม่โกรธโลภมากใช้ได้ไหมไม่เอาเปรียบเขาไม่เอากับเราหรอกรู้ว่าทำมาหากินเอาเปรียบไอ้นี่เลวมากไม่ครบด้วยหรอกไอ้นี่เขาไม่มีธรรมะเขาไม่ครบโอ้คนนี้เป็นคนใจกว้างคนเสียสละครบได้คนนี้น่าเชื่อถือโอ้เขาครบไอ้คนขี้หลงขี้ลืมบอกโอ้ไอ้นี่ไม่ได้ไอ้นี่มาเป็นบัญชีมาเป็นเสมียนไม่ได้เดี๋ยวทำบริษัทจะพังขี้หลงขี้ลืมเขาก็ไม่เอาฉะนั้นคนมีธรรมะยิ่งมากเท่าไรเนี่ยยิ่งมีคุณค่าในตัวเองมากเท่านั้นทุกวันนี้มันขาดธรรมะฉะนั้นคุณค่ามันก็น้อยลงฉะนั้นจึงว่าธรรมะเป็นคำที่อยู่กับโรคได้ใช้กับโรคปัจจุบันโยมเด็กคนสมัยนี้ถ้ามีธรรมะนะมันจะมีราคาไอ้ที่มันมีปัญหาทุกวันเพราะเขาไม่เอาธรรมะไปใช้ที่โยมกลัวกิเลสจะหายไปเลยเอากิเลสไปเยอะๆเลยทะเลาะกันทุกวันนี่โยมกิเลสมันทะเลาะกันโยมถ้าไม่มีกิเลสมันก็มีแต่ให้กันอย่างเดียวใครจะทะเลาะกันตัวโกรธมันทะเลาะกันตัวอิจฉาก็ทะเลาะกันตัวแข็งดีขิงเด่นก็ทะเลาะกันทุกวันนี้โลกมีแต่เรื่องนี้ทั้งนั้นนะทั้งนั้นเราไม่ต้องเสียเวลามาปฏิบัติตรงนี้เราจะได้เอาไปใช้ในชีวิตของเราให้ได้

เร็วแล้วก็เป็นการบ้านทำทุกวันแล้วโยมพอได้ถึงขั้นไหนโยมก็รู้เลยว่าโอ้มหาสติปัฏฐานเกิดในใจแล้วโอ้เราบุญแล้วที่เราได้เจอตรงนี้แล้วโยมจะไปดีใจตัวเองถ้าทำได้ตอนนี้โยมยังไม่ดีใจเท่าไหร่หรอกเพราะยังทำไม่ได้เราน่าสงสารไม่ยอมเห็นไหมนะไปดูคนอายุมากๆแล้วหลงไงยอมเห็นชอบไหมนะชอบไหมอายุมากๆคนนี้อยู่ร้อยปีจนนะแต่เวลาขี้เยี่ยวไม่รู้ตัวหรอกชอบไม่ยอมอายุยืนจังคนนี้ยายฉันเนี่ยโหอายุยืนร้อยปีขี้เยี่ยวก็ไม่รู้ดีหรือเปล่าแต่บอกคนนี้ร้อยปีนะโอ้โหรู้หมดทุกอย่างเลยใครมานี่ฟังเสียงยังรู้เลยเนี่ยจำได้หมดทุกอย่างดีไหมยอมต่างกันเลยโลกกับธรรมบอกว่าคนนี้ยังไม่ทันไร60ปีหลงลืมเนี่ยสู้กับคนนี้80ปีไม่หลงลืมก็ได้โอ้โหตายแล้วเราไอเราไอ60ปีสู้ไอคน80ปีมันน่ะเสียมั้ยน่ะกระปั้มกระเป๋อแล้วคิดมากคิดถึงกายห่วงมากห่วงยิ่งกระปั้มกระเป๋อใจมันอยู่กับลูกกับหลานหมดใจมันห่วงใช่ไหมมันจึงได้หลงแต่ถ้าจิตมันกลับมาคืนเราเดินเรานั่งเรานอนเรากินเราทำอะไรต่ออะไรเราเคลื่อนไหวไปไหนเรารู้ตัวเนี่ยเรารู้จักตัวเราเนี่ย70-80ปีมันก็ไม่หลงสมองมันยังใช้งานได้ใครก็ไม่ว่าเราเป็นคนกระปั้มกระเป๋อเนี่ยเพราะว่านี่เราก็เสียดายตัวเรายังมีโอกาสทำอยู่โยมสติปัฏฐาน4เป็นทางแก้ทุกอย่างเลย

นั่งสมาธินี่มันเป็นของละเอียดอ่อนนะคนมีปัญญาก็จะรักจะนั่งได้เร็วเพราะว่าเป็นของละเอียดอ่อนพอเรานั่งเนี่ยเราต้องควบคุมจิตของเราไม่คิดไปโน่นคิดไปนี่เราก็กลับมาตั้งต้นมันละเอียดเนี่ยเราจะรู้เองถ้าเราภาวนาเป็นแล้วเราจะรู้เองว่าเออนั่งสมาธินี่เป็นเรื่องรู้จักตัวเองคิดโน่นก็รู้คิดนี่ก็รู้ค่อยๆดึงจิตกลับมาถ้าคนเราถ้ารู้จิตตัวเองแล้วก็สามารถจะทำสมาธิปัญญาได้เร็วอันนี้ก็เป็นการรู้อย่างนี้เราควรเอาไปเรียนรู้เพราะว่าเป็นธรรมที่เกิดขึ้นในใจของเราคนไม่นั่งสมาธินี่จะไม่รู้เรื่องอะไรเลยจะรู้ก็จะเรื่องของโลกรู้เรื่องแต่ภายนอกแต่ว่าการทำสมาธิเจริญสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานหรือทำสมาธิเนี่ยมันจะรู้เรื่องจิตของเรากลับมาหาความสงบกลับมาหาความคิดของเรากลับมาตามดูความคิดของเราว่าเราเป็นคนคิดอะไรสุขทุกข์สงบหรือไม่สงบเนี่ยดังนั้นจึงว่าสิ่งเหล่านี้สำคัญที่ในชีวิตเราจะต้องค้นหาให้เจอดังนั้นเมื่อเราทำความเพียรไปมากขึ้นมันก็จะรู้เฉพาะตนคนอื่นจะมาทำให้เราไม่ได้เลยบุญตรงนี้ต้องทำเอาเองเงินทองฝากกันไปทำได้ถวายอาหารข้าวทอดกฐินพระป่าทั้งโบสถ์สร้างศาลาก็ทำได้แต่บุญตรงนี้ต้องทำเองเป็นยอดบุญเดินจงกรมต้องเดินเองยืนสมาธิต้องยืนเองภาวนาต้องภาวนาเองพิจารณากายใจของเราต้องพิจารณาเองสงบต้องสงบเองฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราเป็นผู้ทำแต่เราเป็นมโนกรรมเป็นกายกรรมวจีกรรมเป็นบุญกุศลอย่างมากพุทธเจ้าก็เพียรมาถึง4อสงไขยกำไรแสนมหากัปมาสำเร็จเป็นพุทธเจ้าก็เรื่องการทำสมาธิตัวนี้เองท่านจึงได้แบ่งบุญไว้ให้พวกเรารู้ตามตรงนี้ฉะนั้นจึงว่าสิ่งเหล่านี้เราไม่ควรจะปิดบังตัวเราเราควรจะเปิดมาพิจารณาดูตัวเราควรจะรู้เรื่องศาสนารู้ควรจะรู้เรื่องคำสอนเพราะเราจะต้องปฏิบัติเท่านั้นที่จะรู้ได้นะแล้วก็มีครูบาอาจารย์มีคนมีสังคมมีอะไรเรื่องปฏิบัติในชีวิตเนี้ยเราไม่ต้องไปรอหรอกไม่ต้องไปรอปลดเกษียณไม่ต้องไปรอให้ลูกหลานโตไม่ต้องไปรอให้เราว่างต้องทำจิตให้ว่างทำไปเถอะภาวนาไปจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนอย่างเนี้ยเอาไปใช้ได้ทุกเวลาโยมขึ้นรถลงเรือไปไหนมาไหนเราต้องมีสติรู้กายใจเรารู้กายหนึ่งรู้จิตหนึ่งรู้กายหนึ่งรู้จิตหนึ่งรู้ตัวเราสุขทุกข์เราต้องเห็นตัวเราต้องเข้าใจเราไม่ใช่เราไปรู้เรื่องคนอื่นแต่ถ้ารู้มากๆเนี่ยเราก็สงบใช่ไหมอย่างโยมมานั่งเนี่ยโยมรู้มากๆโยมก็สงบแต่ถ้าโยมไม่รู้เลยโยมก็ไม่สงบพุทธเจ้าท่านบอกว่าความสุขก็คือความสงบความสงบก็คือความสุขถ้าคนเราไม่มีความสงบจะหาความสุขไม่ได้ฉะนั้นจึงว่าก็เราต้องการความสุขเราก็ต้องสงบเราให้อยู่อยากให้ลูกหลานเรามีความสุขก็ต้องให้ลูกหลานเราสงบอยากให้พ่อแม่มีความสุขก็ต้องให้พ่อแม่มีความสงบถ้าคนเราไม่สงบจะเอาอะไรมามีความสุขทุกวันที่คนเดือดร้อนทุกวันเนี่ยเพราะมันไม่มีความสงบใจลองสิวันนี้เราสงบใจทั้งวันเนี่ยเราก็สุขทั้งวันแต่วันนี้เราวุ่นวายทั้งวันเราก็ทุกข์ทั้งวันจะเห็นโอ้โหวันนี้ฉันไม่สบายใจเลยฉันไม่สงบใจเลยฉันฟังเรื่องราวมาไม่ดีฉันทำใจไม่ได้โอ้วันนี้ไม่สบายใจทั้งวันเลยแต่วันนี้ฉันรู้สึกสวดมนต์ภาวนาแล้วเกิดสมาธิสบายใจใครจะเป็นยังไงก็เฉยก็ช่างรู้สึกวันนี้เราสงบใจสบายใจแล้วคนที่อยู่กับเราคนที่มาหาเราก็จะปล่อยสบายใจไปด้วยอันนี้ใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องนี้เมื่อโยมเข้ามาถึงตรงนี้แล้วก็คือการเรียนรู้ธรรมะพุทธเจ้าแหละนี่โยมผ่านอนุบาลแล้วนะนี่นะใช่ไหมโยมนะได้ยังอนุบาลทหารเลยนะตอนนี้ไปรีเสิร์ชเอาเองแล้วคันนี้นะเรื่องนอนเลยเรื่องนอนนี่เวลานอนฮะนอนภาวนาสมมุติเราไม่หลับนะฮะนอนสีหาสยาตนอนนี่ก็เป็นสมาธินอนสำเร็จก็มี
สมัยพุทธเจ้าเดินสำเร็จยืนสำเร็จนอนสำเร็จนั่งสำเร็จกินสำเร็จทำการงานสำเร็จคือสำเร็จด้วยสมาธิเนี่ยเวลานอนเราก็เอาศีรษะไว้อย่างนี้โยมเคยเห็นพระนอนวัดโพไหมล่ะนอนอย่างนี้นอนแล้วก็ภาวนาโยมจะภาวนาอะไรดูท้องพองยุบก็ได้ดูท้องพองก็ได้ดูท้องพองยุบก็ได้หรือจะละหรือดูที่ลมหายใจก็ได้หรือพิจารณาอาการ32ก็ได้หรือเห็นตัวเองนอนเอาจิตจับไว้ที่รูปนอนก็ได้เรื่อยทีนี้ถ้ามันเมื่อยก็นอนนานเป็นทุกข์หนอนานเป็นทุกข์หนออยากขยับหรือนอนนานเป็นทุกข์แล้วก็พิจารณาทุกข์แล้วขยับมาพิจารณาซ้ายนอนทางนี้สุขหรือทุกข์ก็พิจารณาเรื่อยไปคือนอนภาวนาเราจะเอาสักกี่นาทีก็ได้วันละคือ15นาทีชั่วโมงหนึ่งพอแขนชาลงเมื่อยเราก็ขยับตัวนี่คือนอนภาวนาแต่นี้ถ้าเราจะหลับเราก็เอามือออกนี่หลับไปก็ให้รู้ว่าตัวเองหลับเมื่อไหร่หลับโกรนก็ให้รู้ว่าโกรนด้วยนะหลับให้ใจเข้าให้ใจออกให้รู้เวลาให้ใจเข้าก็รู้ให้ใจเข้าจะเอาเวลาเราโกรนเนี่ยเราก็ให้รู้ว่าเราโกรนถ้าเราทำสติได้รู้เลยเวลาจะหลับเนี่ยจิตมันจะปล่อยวางมันจะโกรนดังให้ใจจะดังก็คนธรรมดาแต่ตัวเราก็จะได้ยินตัวเราว่านอนหลับโกรนนะเราให้ใจดังทุกครั้งเราก็ต้องตามดูแล้วตื่นขึ้นมาก็รู้ตัวเองนอนอยู่ท่าไหนนอนอยู่ท่านอนคว่ำนอนหงายนอนตะแคงนอนท่าใดก็ให้รู้ตัวเองนอนแล้วก็กำหนดสติเวลาตื่นขึ้นมานี่คือการนอนภาวนานอนแบบสมาธิทำได้ทุกคนเลยโยมท่าเนี้ยใครก็นั่งทำได้โยมใครไม่นอนเลยโยมนอนทุกคนแต่นอนไม่เป็นนอนไม่ได้ภาวนาคือนอนไม่เป็นพระพุทธเจ้าสอนให้นอนเป็นคือนอนภาวนาจนหลับไปและจะหลับฝันดีจิตใจจะไม่ค่อยวาวุ่นฉะนั้นขอให้ภาวนาจนหลับเป็นที่พึ่งทางใจเป็นเพื่อนนอนธรรมะเป็นเพื่อนนอนภาวนาเป็นเพื่อนนอนแล้วก็จะคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายต่างๆได้ถ้าคนเรานอนภาวนาเนี่ยจะเป็นธรรมคุ้มครองนอนนี่มันเป็นท่าสุดท้ายโยมท่าสุดท้ายท่านิพพานนะนอนในท่าสุดท้ายถ้าไม่หายใจก็ไม่ลุกเลยนะนอนนอนไปบอกหายใจเข้าไม่ออกออกไม่เข้าไม่ลุกละกูไม่ไปแล้วหยุดพอนอนไม่ลุกหมดลมหายใจสบายคันนี้ใครจะไปเผาไปฝังกูก็สบายสบายนะพอไม่มีลมหายใจเลยสบายที่สุดในโลกเลยโยมที่ทุกวันเนี่ยพอมีลมหายใจเมื่อมีลมหายใจแล้วก็อยากได้โน่นอยากไปนี่มันก็พาทุกตลอดเวลาเจ็บหัวเจ็บท้องอยู่ตลอดแต่พอหมดลมหายใจแล้วสบายแต่พุทธเจ้าท่านทำก่อนที่จะเป็นหมดลมพุทธเจ้าท่านสามารถเข้าสมาธิหมดลมหายใจได้ต้องเป็นครึ่งเดือนท่านทำจนลมหายใจไม่มีไปใช้ในร่างกายหมดเลยนี่สมาธิเป็นพิเศษสำหรับพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ที่เข้าไปแล้วไม่ใช้ลมหายใจออกมาเลยนั่นบรมสุขที่สุดเลยซึ่งพระที่เข้าจตุตฌานแล้วเนี่ยหรือสมาบัติเนี่ยจึงจะเจอความสุขสุดยอดตัวนี้ไม่มีใครเจอหรอกถ้าจิตยังไม่สงบนี่สำหรับชาติสุดท้ายจะเจอทุกคนนะถ้าเวียนว่ายตายเกิดในชาติสุดท้ายทุกคนจะเจอบรมสุขอย่างยิ่งคือทำจิตจนไม่มีลมหายใจแล้วก็จะสงบและสุขที่สุดคือชาติสุดท้ายโยมนะพอตายนี่ยังไม่สุขอ่ะมันสุขแต่กายอย่างเดียวแต่ใจมันยังต้องไปเกิดใหม่ต้องมาล้างแค้นกันอีกต้องมาสร้างกรรมอีกต้องมามีมึงมีกูอีกมีเขามีเราอีกใช่ไหมมีร้อนมีเย็นมีหนาวมีหิวมีกระหายก็ต้องมาทุกข์อีกแต่ถ้าเขาถึงนิพพานคือความดับทุกข์ได้นี่ชาติสุดท้ายทุกคนจะไปหมดเลยแต่ถึงพระนิพพานแล้วทุกคนจะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดนั่นคือบรมสุขบางคนก็ปรารถนาไปเจอพระศรียะเมตไตรไปชาติพระศรียะเมตไตรก็คือไปฟังธรรมแล้วก็ดับกิจได้เลยดับตั้งแต่ยังไม่ตายนะอยู่ตั้ง 40,000 ปีอายุยืนพระศรียะเมตไตรแต่พุทธเจ้าในท่านเป็นศาสนาคนมีปัญญาศาสนาพุทธเจ้าเป็นศาสนาปัญญานะศาสนาพระศรียะเมตไตรนั้นศาสนาศรัทธามีศรัทธาก็เป็นพระอรหันต์ได้แต่มีความเพียรไปต้อง16อสงไขยแต่ศาสนาพุทธเจ้าต้องใช้ปัญญาจึงจะมีความสุข
จึงจะมีความสงบเหมือนเรานั่งสมาธิเราต้องใช้ปัญญานะโยมนะคิดอะไรเฉยคิดอะไรเฉยคิดดีก็เฉยคิดต้องใช้สติปัญญาระงับใจเราเอาไปใช้นะโยมนะนี่เป็นการบ้านเลยโยมนะไปรีเสิร์ชตัวเองเลยไปวิทยานิพนธ์ตัวเองเลยเนี่ยเรามันมีอะไรมั่งมันมีโกรธเท่าไรมีโลภเท่าไรมีห่วงเท่าไรมีรักโอ้โหเรานี่ทุกข์มากทุกน้อยไปพิจารณาตัวเราแล้วจะเห็นมีเวลาแล้วนะมีเวลาแล้วโอกาสมีแล้วเวลามีแล้วเพราะเอาไปใช้ในสติปัฏฐานสี่เรียกว่ามหาสติปัฏฐานสี่กายานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณากายอาการ32ยืนเดินนั่งนอนเวทนานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาสุขที่ใจทุกข์ที่ใจเฉยที่ใจถ้าใครเห็นได้คนนั้นเข้าใจธรรมะเข้าใจธรรมะที่ตัวเองจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาคนไหนพิจารณาจิตตัวเองได้เป็นธรรมะเป็นปัญญาพิจารณาจิตภายในจิตของตัวเองได้คิดอะไรก็รู้ทันหมดโลภโกรธหลงรักชังคิดดีคิดไม่ดีเห็นจิตภายในจิตตัวเองตลอดเวลาเนี่ยเขาเรียกว่ามีปัญญาเป็นวิปัสสนานั่นคือคนเข้าใจธรรมะธรรมะทุกปัจจนาปฏิปทานาเป็นคนปล่อยวางเป็นไม่ยึดมั่นถือมั่นติดอะไรมากเกินไปเห็นว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ล้วนแล้วแต่อาศัยอยู่ทั้งนั้นไม่ใช่ของเราเป็นของสมมติทั้งนั้นเป็นของใช้ทั้งนั้นเป็นเครื่องมือของเราทั้งนั้นไม่มีใครเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ผมคนเล็บผนังเราต้องทิ้งหมดเลยเราใช้มันแล้วทิ้งไหมโยมทิ้งนะทิ้งเหมือนมันข้าวเรากินแล้วเราก็ต้องทิ้งแต่นั้นเรามาพิจารณาธรรมานุปัสสนาพิจารณาเข้าใจธรรมที่เจริญเกิดขึ้นแล้วก็มีความสุขสงบธรรมที่เสื่อมไปก็ปล่อยวางไปทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องปล่อยวางหมดแบกไว้ไม่ได้โลกนี้เมื่อเข้าใจแล้วเราก็จะสบายอยู่อย่างเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีอะไรสงสัยไหมดีไหมเดินโยมเดินกับยืนใครดีกันยืนดีกว่าฮะยืนเดินนั่งในใครดีกันฮะดีทุกอย่างเลยโอ้ใช้ได้จริตเราใช้ได้หมดจริตเราใช้ได้บางคนชอบเดินบางคนชอบยืนบางคนชอบนั่งบางคนชอบนอนเราป่วยเราก็นอนได้เราเวลาเราเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยชีวิตบ้านปลายคนเราต้องนอนนะโยมนะนอนไม่ลุกเลยนะชีวิตบ้านปลายเราเนี่ยนอนไม่ลุกเลยนะนั่นแต่เอาไปใช้กรรมฐานบนนี้ต้องไปใช้โยมนะกรรมฐานสติปัฏฐาน4ต้องเอาไปใช้กับชีวิตให้ได้ท่านไหนก็ต้องเอาไปใช้ให้ครบสมบูรณ์ฉะนั้นเราจึงว่าเป็นผู้ไม่ประมาทไม่โมเมาจะเอาชีวิตตรงนี้ไปใช้ให้ถูกต้องเพราะเราได้หลักธรรมได้หลักปฏิบัติได้หลักสตินะสตินี่สำคัญให้รู้ตาสติรู้ตาสติรู้หูสติรู้จมูกรู้ลิ้นรู้กายรู้ใจสติรู้ตัวดังนั้นบุญเนี่ยความเป็นจริงแล้วเป็นของละเอียดอ่อนทางจิตทางวิญญาณที่พุทธเจ้าทรงตรัสรู้เห็นพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เห็นเรื่องบุญคนอื่นอาจจะไม่เห็นแต่พุทธเจ้าเห็นเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสวรรค์พุทธเจ้าเห็นเรื่องนรกเรื่องนิพพานพุทธเจ้าเห็นแต่พวกเราไม่เห็นเนี่ยเราก็มีศรัทธาความเชื่อว่าสิ่งที่เราไม่เห็นแต่ก็เป็นของที่ปู่ย่าตายายทำแล้วเห็นผลกันมาก่อนดังนั้นถึงว่าเราที่จะเอาไปได้จริงๆนะฮะบุญที่จะเอาไปได้จริงๆก็คือว่าบางทีร้อยหนึ่งบาทเดียวก็เอาไปไม่ได้โยมบางคนที่ไม่ได้ทำบุญร้อยบาทเดียวก็ไม่ได้เพราะเราไม่ได้ทำเลยเราไม่เคยให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ยจะอยู่ถึง100ปี80ปีก็ได้กินได้ใช้ไปจริงแต่ว่าเราไปจากโลกนี้เราไม่เอาไปเลยกลายเป็นว่าเราได้ขาดทุนเราไม่มีกำไรฉะนั้นอย่างที่โยมได้ทำอย่างนี้ถือว่าโยมได้กำไรตรงที่ว่าเรามองเห็นบุญเราก็สะสมบุญของเราไปไอเนี่ยที่เราสะสมอย่างที่เราทำเนี่ยนี่แหละมันจะเป็นอริยทรัพย์เป็นของเราพุทธเจ้าจะบอกคนให้เป็นคนรวยยิ่งให้ยิ่งรวยคนไม่ให้เป็นคนจนทำไมพุทธเจ้าท่านจึงรวยนะโยมก็พุทธเจ้าท่านรวยเพราะท่านใ
เป็นพระเวสสันดรนะท่านให้หมดเลยนะให้ช้างให้ม้าให้ลูกให้เมียให้หมดทุกอย่างแล้วท่านก็ได้ผลฐานของท่านนะชาติสุดท้ายท่านบอกว่ารูปของท่านบอกถ้าชาตินี้พ่อไม่ให้นะถ้าชาตินี้พ่อไม่ทำสำเภาทองสำเภาแก้วไม่สละลูกไปทั้งสองคนให้พรามเท่าคนนี้ไปแล้วพ่อจะไม่มีเรือสำเภาไปถึงพระนิพพานพ่อจะต่อเรือสำเภาเพื่อให้สำเภาได้สำเร็จลูกเนี่ยเป็นคนที่จะมาช่วยต่อทำสายระโยงระยางให้ขึงใบเนี่ยแล่นไปสู่จุดมุ่งหมายคือทะเลหลวงไปถึงนิพพานถ้าไม่ได้ลูกให้ทานเนี่ยพ่อเป็นพุทธเจ้าไม่ได้จึงต้องให้เลยโยมพอให้แล้วนั้นเนี่ยอานิสงส์ของการที่ให้ลูกเนี่ยเทวดาสาธุเลยแผ่นดินหวั่นไหวเลยแล้วผลที่ท่านให้เนี่ยท่านไปไหนโยมสิ่งที่พุทธเจ้าให้กลับมาเป็นของพุทธเจ้าหมดเลยการที่จะเป็นผู้นำคนเนี่ยถ้าไม่ให้เป็นผู้นำไม่ได้โยมทุกวันนี้คนที่เป็นผู้นำได้ไม่สำเร็จเนี่ยเพราะอะไรเพราะให้ไม่เป็นให้ไม่เป็นจึงเป็นผู้นำไม่ได้แต่ถ้าให้เป็นหรือเป็นผู้นำที่เสียสละได้ก็จะเป็นผู้นำที่ดีต่อไปเป็นพ่อที่ดีเป็นแม่ที่ดีเป็นผู้นำบ้านเมืองที่ดีเพราะเสียสละเป็นบุญเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่เรายังมองไม่เห็นกันเพราะปุถุชนคนทั่วไปยังมองไม่เห็นบุญหรอกโยมคนที่จะมองเห็นบุญต้องไปนั่งสมาธิหรือเจริญปัญญาถึงขั้นสมาธิสงบแล้วอย่างพุทธเจ้าท่านตรัสรู้หรือพระอรหันต์ท่านเห็นเนี่ยจึงว่าธรรมที่พุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมที่พุทธเจ้าเห็นเนี่ยเพราะท่านเกิดความสงบใจเกิดความสุขใจทำและสบายใจทำและเห็นบุญทำและเกิดความสุขคนทำบุญอย่าไปคิดว่าเขามีทุกข์นะโยมนะคนทำบุญเขามีสุขคนทำบาปเขามีทุกข์นะโยมจะว่าเขาสบายนะคนทำบาปมีทุกข์นะโยมนะทำบาปมีทุกข์ใครไม่รู้หรอกว่าคนทำบาปมีทุกข์ทุกคนเลยโยมแต่เขาเดินทางผิดแล้วเขาก็ต้องไปต่อไปใครบอกทำบุญทำบาปเป็นสุขไม่มีใครยืนยันได้เลยว่าทำบาปเป็นสุขโยมเราไปโกงเข้ามาในทุกข์นะโยมนะแต่เราไปโกงเข้ามาในเราทุกข์เลยโยมใครไม่รู้เราก็รู้

เราไปทำเราเป็นคนให้นะโยมเรามีชื่อเป็นผู้ให้นู่นเราก็ให้นี่ก็ให้เมืองไทยเนี่ยเราให้หมดเลยนะโยมโอ้โหเออใช่ไหมใครจะว่าเราขี้โกงเขาต้องยกย่องเราแน่ระบบเมืองไทยที่จะสร้างเองเลยจะให้เองนะโยมสมมติอย่างในหลวงเนี่ยท่านให้ใช่ไหมโยมเป็นผู้ให้ใช่ไหมเมืองไทยนี่เหมือนกันในหลวงสร้างขึ้นมาเลยปู่ย่าตายายท่านก็สร้างมาแล้วใครว่าท่านโกงมีแต่คนกราบไหว้ใช่ไหมแต่ลองใครมาเป็นรัฐบาลแล้วมาเป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองลองไปโกงของบ้านเมืองสิเขาว่าเลยไอ้นี่ขี้โกงเออในหลวงเป็นคนให้แต่คนนี้เป็นคนโกงเขาเกลียดคนนั้นเลยโยมนะเขาเกลียดคนโกงนะแต่เขารักคนให้บุญจึงเป็นที่รักของหมู่มนุษย์และเทวดานะโยมนะแต่นั้นยิ่งให้ยิ่งรวยคนให้จนไม่มีระยมคนที่รวยนี่คือรวยใจไม่มีคำว่าจนเลยอาตมาก็ยังไม่เจอเลยว่าคนทำบุญจนโยมมีแต่คนเอาไปเล่นจนเอาไปใช้อย่างอื่นจนแต่คนทำบุญนี่มันยังรวยชั่วลูกชั่วหลานฉะนั้นจะไปคิดว่าทำบุญนั้นจนรวยทั้งชาตินี้รวยทั้งชาติหน้าไม่มีคำว่าจนยิ่งเป็นเศรษฐีมากขึ้นยิ่งให้อะโยมเพราะคนให้เนี่ยมันคนฉลาดไม่ใช่คนโง่คนมีปัญญาในการให้ฉะนั้นถึงว่าเราเนี่ยทำบุญกุศลต้องทำให้ถึงแก่นของบุญทำให้ใจสบายทำให้รู้ว่าบุญเนี่ยเราเอาไปได้จริงๆอย่าไปสงสัยเรื่องบุญอย่าไปสงสัยว่าทำไปทำไมเอาไปกินเอาไปใช้เอาไปลูกหลานแต่หารู้ไหมว่าราตายเลยใครเอาอะไรไปนะโยมราตายเอาไปไม่ได้เลยสักอย่างเดียวใครเอาอะไรไปไม่ได้แม้แต่ตะตังใส่ปากเอาตะตังไปใส่ลงสับเปลือยังเก็บหมดเลยโยมไม่ให้สับเปลือยมันงัดงงเก็บหมดเราเอาอะไรไปโยมเราไม่เอาหลอกร่างนี้เราไม่เอาเราเอาร่างที่ดีเอาจิตที่ดีเอาความเป็นมนุษย์ที่ดีเอาเทวดาที่ดีไปเพราะเรารู้เราฉลาดเรามาอาศัยบารมีสร้างในชาตินี้เรามาอาศัยร่างกายที่เป็นมนุษย์เนี่ยสร้างบุญบารมีเพื่อจะไปข้างหน้าให้มันเจริญกว่านี้โลกนี้เราก็มีอยู่แค่นิยมโลกนี้มีอนิจจังทุกขังอนัตตาโลกนี้มีเกิดแก่เจ็บตายมีการทำมาหากินกันอยู่ไงโลกมันไม่ไปไหนนิยมแต่เราต้องพัฒนาจิตใจของเราให้เป็นผู้ดับทุกข์ทางใจให้เป็นผู้ดับทุกข์ทางกายเราจะได้ไม่มีทุกข์คนเราเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยโยมนะถ้าไม่ได้ทำบุญไว้มันจะทรมานใจนะแต่ถ้าคนทำบุญกุศลไว้ไม่ทรมานใจโยมไม่ทรมานใจคนที่ใจบุญเนี่ยจะไม่ทรมานใจเจ็บก็มีความสุขแก่ก็มีความสุขดังนั้นบอกว่าความสุขนี่เป็นสวรรค์ของคนสวรรค์นี่จะไปวัดกันตรงไหนโยมสวรรค์วัดของความสุขอยู่ตรงไหนก็มีความสุขนั่นแหละสวรรค์โยมแก่ก็เป็นความสุขเจ็บก็สุขตายไปยังไปสุขก็เป็นอยู่นะตายไปเป็นเทวดาสุขก็ตอนเป็นมนุษย์อีกแต่เราไม่เชื่อทำยังไงถ้าไม่เชื่อชาตินี้เราจะทำไงถ้าเกิดสวรรค์มันมีจริงนรกมันมีจริงแล้วเราจะไปไหนโยมใครจะบอกทางเราถูกโยมเราก็หลงทางสิเพราะเราไม่รู้จะไปทางไหนมันต้องรู้ทางก่อนโยมอย่างที่โยมทำได้รู้ทางแล้วทางทานทางสว่างทางศีลทางสว่างทางสงบเราทำกายวาจาใจเข้าไปถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านบอกเป็นที่พึ่งของเราได้พุทธเจ้าบอกไม่มีที่พึ่งอื่นนอกจากพระพุทธเจ้าไม่มีที่พึ่งอื่นนอกจากพระธรรมไม่มีที่พึ่งอื่นนอกจากพระอรหันต์ฉะนั้นที่พึ่งของพวกเรามีแล้วแต่ทำไมพวกเราชาวพุทธจึงไม่ค่อยได้มีความสุขทางใจเท่าไหร่เพราะชาวพุทธมัวแต่ไปยึดวัตถุเป็นที่สรณะกันหมดชาวพุทธไม่ได้ยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้สวดมนต์ไหว้พระไม่เคยนั่งสมาธิชาวพุทธจึงหาความสุขใจที่แท้จริงไม่ได้ตรงนี้เราขาดการประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าสักหน่อยหนึ่งนะ
ฉะนั้นทุกวันนี้ทำไมปัญหาจึงเยอะโดดตึกตายอะไรอุ้มลูกโดดตึกตายความไม่ยิงเป็นพระพุทธไม่ควรเป็นอย่างนั้นเลยโยมเขาไม่ได้เข้าไปหาความสงบใจเขาไม่ว่างใจเขาวุ่นเราต้องเลือกใจที่ดีโยมต่อไปนี้เราต้องทำใจไม่ให้มันวุ่นวายวัตถุภายนอกเนี่ยมันเป็นสมบัติคู่บุญของเราโยมมันมาอยู่กับเราก็บุญของเราโยมมันไปจากเราก็ไม่เยอะมันไม่ใช่ของเราฉะนั้นเรามีบุญเราก็มีนะถ้าเราไม่มีบุญเราก็ไม่มีฉะนั้นถือว่าที่ชื่อว่าธนาคารเศรษฐีนะโยมเมืองไทยที่มาใช้คำว่าธนาคารเนี่ยนะคำว่าธนาคารมาจากไหนโยมมาจากคนที่เกิดแล้วไม่มีพ่อมีแม่สมัยพระพุทธเจ้านะมีคนหนึ่งเนี่ยมันเป็นมาเกิดเขาเราเป็นผู้หญิงงามเมืองพอเกิดลูกเสร็จแล้วก็เอาเลี้ยงไว้ไม่ได้ก็ไปทิ้งกองขยะพอไปทิ้งกองขยะเสร็จแล้วเขาก็ไอ้โหนนั่นก็ทายว่าลูกเกิดวันนี้เด็กเกิดวันนี้จะเป็นเศรษฐีไอ้เศรษฐีก็ไปเก็บเอามาเลี้ยงเสร็จแล้วตอนหลังเศรษฐีก็บอกเอ๊ะลูกกูเกิดมาเดี๋ยวจะมาแย่งความเป็นเศรษฐีกูก็เลยเอาไปฆ่าตั้ง 6-7 ครั้งไม่ตายโยมนี่เล่ายอดนัดนะผลที่สุดพอผลที่สุดคนนี้กลับมาที่สุดก็มาไอ้พ่อคนนี้ตายลูกคนนั้นตายไอ้คนที่เก็บมาจากถังขยะเนี่ยกลายเป็นเศรษฐีเป็นเศรษฐีก็ให้ทานทั้ง4ทิศละโยมหรือว่าพอรู้ประวัติตัวเองว่าตัวเองเนี่ยมาจากเด็กกองขยะเท่านั้นเองแต่หน้าตาดีเนี่ยมาเกิดนะแต่ประวัติเนี่ยไม่มีเพราะมาเกิดกองขยะเขาเก็บมาเลี้ยงพอรู้ว่าตัวเองมาจากกองขยะเท่านั้นสลดใจรวยมากรวยเป็นเศรษฐีใหญ่ในเมืองนั้นเลยก็เลยบอกให้ลูกน้องให้ทานทั้ง4ทิศเลยฉันจะได้ไม่พัดภาคจากพ่อจากแม่จะได้ไม่ยากจนอย่างนี้เพราะฉันเกิดมาลำบากให้ทานทั้ง4ทิศตลอดชีวิตเลยโยมมีสมบัติมากมายที่สุดแล้วก็เลยบอกลูกหลานว่าคนเราเนี่ยไม่เที่ยงเลยนะฉันเนี่ยมาจากคนจนจากไม่มีอะไรเลยชื่อน่ะเขาตั้งชื่อให้ว่าไงชื่อว่าในธนาคารไอ้เศรษฐีเนี่ยไม่รู้จะตั้งชื่อไงชื่อว่าธนาคารจนเป็นเศรษฐีแล้วก็เจอพระพุทธเจ้าโดยโยมเจอพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมพุทธเจ้าได้ทำบุญแล้วก็ให้ทานจนยันหมดชีวิตให้ไม่หมดโยมคนจนมากินสี่ทิศเนี่ยเจียวหมดทุกวันให้ทั้ง4ทิศแล้วที่สุดตายไปเขาก็เลยไปไม่จนแล้วเพราะเขาทำบุญที่สุดเลยเกิดมาจากกองขยะแต่มาเป็นที่นี่อาตมาเล่าละลัดนะถ้าเล่ายาวโยมก็หมดเวลาที่สุดจนที่สุดแล้วเมืองไทยเรามาตั้งธนาคารไม่รู้จะชื่ออะไรดีไอ้ฝรั่งมันเรียกว่าแบงค์ใช่ไหมฮะคนไทยก็เลยมาดูพจนานุกรมดูหลักธรรมะคนดีที่สุดไอ้ที่คนจนมารวยได้เนี่ยคนที่บริสุทธิ์คนที่ประเสริฐในประวัติศาสตร์ของพุทธเราคือในธนาคารมันรวยที่สุดเลยอ่ะจนที่สุดรวยก็เลยคำว่าในธนาคารเนี่ยคำว่าแบงค์เนี่ยธนาคารประเทศไทยเนี่ยก็มาจากคนอยู่กองขยะนี่เองโยมทีนี้เราไม่รู้ความหมายเราก็ว่าไอ้นายธนาคารคือคนรวยแต่ที่จริงแล้วประวัติเดิมเข้ามาจากคนที่ไม่มีพ่อมีแม่เลยตกขยะมานะโยมมาเป็นนายธนาคารแล้วเป็นเศรษฐีไม่ใช่รวยเฉพาะรวยแต่กายอย่างเดียวให้ฐานด้วยเขาจึงเรียกนายธนาคารนะให้ไม่หมดนายธนาคารนี่เรียกว่าให้ไม่หมดมีเท่าไหร่ก็ไม่หมดไอ้ธนาคารที่มันล้มที่มันยึดนี่มันไม่ใช่ธนาคารแท้มันไม่ใช่ธนาคารบุญถ้าธนาคารมันไม่ต้องมันให้ไม่หมดนี่ธนาคารบุญนะพวกเราชาวพุทธพวกเราก็มีบุญมาเกิดแต่พวกเรายังไม่ได้เข้าถึงธรรมะพุทธเจ้าจริงๆเราก็ยังสงสัยเรื่องบุญอยู่แต่ถ้าเราไม่สงสัยเรื่องบุญเนี่ยเราจะเอาบุญไปได้เยอะโยมไอ้ทุกวันเนี่ยมันปิดกั้นเรานิวรณ์ปิดกั้นทำให้เราไม่กล้าทำบุญเหมือนกับในธนาคารเนี่ยก็เชื่อใช่ไหมล่ะ
ทำไมเขาเชื่อโยมเขารู้เขามาจาก

กองขยะแล้วเนี่ยเขาไม่มีอะไรเลยโยมแล้วฆ่าไม่ตายเลยคนเนี้ยถ้าเล่าประวัติยาวนะฆ่าไม่ตายโยมพอมาเป็นนายทหารค่ะก็รู้ชีวิตนี้ก็ได้มาเนี่ยเขาไม่เอาอะไรเลยขอทําบุญอย่างเดียวแล้วก็แถมลูกไม่มีด้วยเก็บลูกเขามาเลี้ยงอีกคนนี้ก็เก็บเด็กมาเลี้ยงเด็กก็ดีทั้งนั้นผลที่สุดก็ทําบุญได้ตลอดชีวิตได้พบพระพุทธเจ้ามึงคนไทยเราเนี่ยเข้าธนาคารทุกวันไม่เคยเรียนประวัตินี้นะโยมนะถ้าเราเอาประวัติธนาคารมาพูดเนี่ยคนจะรู้สึกว่าโอ้คนอยากจะรวยต้องทำบุญไม่ทำบุญไม่รวยอยากจะเป็นพุทธเจ้าก็ต้องสร้างบารมีฉะนั้นบุญเรื่องศาสนาพุทธเราเนี่ยเป็นเรื่องของความดีฉะนั้นโยมเรื่องทำบุญจึงวันจึงว่าชักชวนกันไปเถอะโยมไปสวดมนต์ไปไหว้พระไปนั่งสมาธิยังไงยังไงเงินที่อยู่ข้างนอกมันเอาไปไม่ได้เงินที่เราเก็บเป็นทุนในใจเราไว้นี่ที่เราทำเนี่ยมันเป็นของเราคนเดียวใครแย่งไปไหนไม่ได้

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

นั่งพับเพียบเปิดหนังสือเล่มใหญ่หน้าแรกพระจะนำด้วยชุมนุมเทวดาก่อน

ปริตวานเมตังสเมตาภาทันตาอวิคิตาจิตตาปริตังพนันตุสักเคกาเมจารูเปคิริ

0: ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะว่าตามพระด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตพลที่ทานปาธนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเตอัทรัฐาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพหิยาติภีพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
2: ่อคุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

ข้าพเจ้าขอเล่าว่าครั้งหนึ่งได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยี่ยมทหารที่เขาค้อปรากฏว่ามีการลำเลียงทหารบาดเจ็บจากแนวรบกลับมาที่โรงพยาบาลสนามที่ฐานปฏิบัติการเฮลิคอปเตอร์ได้นำคนเจ็บมาลงใกล้ๆที่ประทับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บข้าพเจ้าได้เห็นเลือดสดๆแม้ข้าพเจ้าจะพยายามทำสีหน้าให้มั่นคงแต่แววตาของข้าพเจ้าคงฟ้องว่าข้าพเจ้ากลัวเลือดมากฉะนั้นทหารที่บาดเจ็บคงสังเกตได้ความรู้สึกของเขาที่ว่าต้องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์คงจะอยู่ในจิตใจเขาตลอดเวลาเพราะเขาปลอบข้าพเจ้าทันทีว่าท่านครับผมไม่เจ็บอะไรมากหรอกไม่ต้องห่วงข้าพเจ้าตื้นตันที่คนเจ็บกลับมาปกป้องห่วงใยข้าพเจ้าห่วงแม้เพียงความรู้สึกของข้าพเจ้าผู้ยังแข็งแรงดีทุกประการโดยไม่ได้ห่วงอาการบาดเจ็บของตนเองเลยและอย่างที่ข้าพเจ้าได้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังณที่นี้ย้ำถึงว่าสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ได้เพราะท่านทั้งหลายได้ช่วยกันปกป้องและจงใจที่จะให้อยู่ได้สิ่งเหล่านี้สถิตอยู่ในความทรงจำในใจของข้าพเจ้าตลอดมาทำให้มีความมุ่งมั่นที่จะ

0: รับใช้ประชาชนทำให้เขาอยู่ดีกินดีมีความสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อจะได้เป็นกำลังของบ้านเมืองกันต่อไป
1: จึงนับเป็นความภาคภูมิใจและความโชคดีของปวงชนชาวไทยที่มีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพราะมิได้ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเท่านั้นหากพระองค์ยังทรงเป็นแม่ของแผ่นดินแม่ของปวงชนชาวไทยทรงเอื้อประโยชน์อำนวยความสุขแก่ประชาราษฎรด้วยโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆซึ่งล้วนสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนและประเทศไทยโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริจึงสามารถช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ที่ยากจนมีงานทำมีรายได้มีความรู้ด้านการเกษตรมีแหล่งผลิตอาหารและจ้างงานภายในท้องถิ่นโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริปรากฏชัดทั้งในด้านการสร้างอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงชีวิตจนถึงการปลูกจิตสำนึกเพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริที่บ้านนาป่าแปดจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ทุกวันนี้ราษฎรสามารถผลิตอาหารเพียงพอต่อการบริโภคสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักของแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและธนาคารอาหารชุมชนโครงการป่ารักน้ำและโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์เพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายกลับคืนเป็นป่าสมบูรณ์ควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพและเห็นถึงคุณค่าของพื้นป่าอันเป็นแหล่งผลิตอาหารตามธรรมชาติ
2: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์ได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมากที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
1: การฟื้นฟูสภาพทะเลไทยพระองค์ได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสส่งผลให้มีปริมาณสัตว์น้ำเข้ามาอาศัยบริเวณปะการังเทียมหรือบ้านปลาเป็นจำนวนมากในขณะที่โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีเป็นหนทางในการประกอบอาชีพด้านการประมงที่ยั่งยืนทดแทนการออกเรือไปจับสัตว์น้ำในทะเลที่ห่างไกลพระราชดำริของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ
3: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบาย
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินนี้วันนี้ได้สร้างงานสร้างรายได้ให้กับราษฎรมากมาย
4: เป็นงานหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์ทำให้กลุ่มอาชีพทอผ้าของเรามีความภาคภูมิใจในการสืบทอดการทอผ้าและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจะสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติจนชั่วรูปชั่วร้ายสืบไป
5: ข้าพเจ้ามีอยู่มีกินจนถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงได้มาต่อยอดให้ชาวบ้านโพนจนได้มีอาชีพกินมีฐานะดีขึ้นข้าพเจ้าขอขอบพระคุณสมเด็จพระพันปีหลวง
6: พอสมเด็จเพิ่นเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็ชีวิตเป็นอยู่นี่ก็ดีขึ้นค่ะบ่เคยได้เห็นเงินหมื่นก็ได้เห็นค่ะค่ะดีใจปลื้มใจค่ะส่วนนึงก็ส่งไปที่สวนจิตรดาเนาะค่ะเพิ่นก็ติเป็นเงินมาให้เฮาส่วนนึงเฮาก็ช่วยไว้ในที่ทํางานของเฮานี่ค่ะที่โรงท่อใหม่นี่แขกมาเขาเจ้าทัวร์มาลงหลายๆสิเขาเจ้าก็มาซื้อค่ะ
7: สมเด็จพระพันปีหลวงพระองค์ท่านทรงฟื้นฟูงานหัตถศิลป์ของภาคอีสานเป็นด้านการทอผ้าไหมทําให้ราษฎรมีงานใช้มีงานทําตลอดทั้งปีไม่มีการยากจนเป็นผ้าที่ใส่แล้วดูดีสวยมีแววมีวับเพราะว่าเคยเห็นที่สมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จเยือนต่างประเทศพระองค์เลือกที่จะใช้ผ้าไหมในการฉลองพระองค์ไปในการงานต่างๆครับอยากให้คนรุ่นใหม่ภูมิใจในเอกลักษณ์ในอัตลักษณ์ของตนเองภูมิใจในความเป็นไทยครับเพราะว่าความเป็นไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก
1: โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระองค์พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศจึงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยทรงตระหนักถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาและทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยและทรงเป็นความสุขและรอยยิ้มของพื้นแผ่นดินไทยตลอด

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ธรรมวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

ทำความสงบใจน้อมจิตพิจารณาว่าขณะนี้นั่งสมาธิลักษณะของสมาธินั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงน้อมจิตพิจารณาว่าขณะนี้กายสงบกายมีลักษณะปางสมาธิเมื่อน้อมจิตพิจารณากายกายเฉยกายนิ่งลักษณะกายสงบพิจารณาดูเรียกว่ากายและในกายเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้เราก็น้อมจิตนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าน้อมจิตระลึกถึงคุณของพระธรรมเจ้าแล้วก็น้อมจิตนึกถึงคุณของพระอริยสงฆ์เจ้ามารวมไว้ที่ใจแล้วก็น้อมใจรวมเป็นพุทธานุสติเป็นอารมณ์ยกจิตมาวางตั้งไว้ที่ปลายจมูกทั้งสองข้างกำหนดลมเบาๆหายใจเข้าจนสุดลมระลึกถึงว่าโพธิ์หายใจออกประคองจิตตามกระแสลมหายใจออกจนสุดลมระลึกถึงว่าโธหายใจเข้าโพหายใจออกโธหายใจเข้าโพหายใจออกโธหายใจเข้าโพหายใจออกโทวางจิตไปตามกระแสลมแต่เราไม่ต้องเน้นลมไม่ต้องเก่งลมให้หายใจเข้าหายใจออกเป็นปกติแต่เราประคองจิตเป็นเครื่องรู้กับสภาวะของลมให้จิตเราอยู่กับลมเป็นอุบายล่อจิตให้จิตเรามีองค์ภาวนาไม่ให้จิตเราไหลออกไปคิดนึกจิตเราไหลออกไปคิดนึกทำให้ใจไม่สงบเราพยายามยกจิตขึ้นมาตั้งก็องค์บริกรรมภาวนามาตั้งอยู่กับลมสภาวะของลมเป็นสภาวะที่ปกติหายใจเข้าหายใจออกเป็นปกติ
นี่เราก็ยกจิตมาตั้งดูลมลมที่ผ่านเข้าลมที่ผ่านออกเราวางใจอย่างไรใจเราสงบเราวางใจอย่างไรใจไม่สงบเราก็มีสติดูอารมณ์เรายกจิตมาตั้งอยู่กับลมลมผ่านเข้าลมผ่านออกหยาบก็รู้ว่าหยาบหายใจแรงก็รู้ว่าแรงหายใจค่อยก็รู้ว่าค่อยหายใจเบาก็รู้ว่าเบาหายใจละเอียดก็รู้ว่าลมละเอียดให้มีสติระลึกรู้ตามสภาวะของลมที่ปรากฏ

ื่อเรามีสติระลึกรู้อยู่ทำให้จิตเรามีสติคุมอารมณ์แต่เมื่อเราภาวนาไปใจเราก็จะคิดนึกอยู่บ่อยๆเราก็มีสติระลึกรู้ว่าอารมณ์ที่คิดนึกเกิดขึ้นแล้วก็มีสติรู้แล้วก็ละอารมณ์ที่ปรุงแต่งใจแล้วก็ยกใจขึ้นมาภาวนาไปแต่เมื่อใจตั้งอยู่ในองค์ภาวนาละจากอารมณ์คิดนึกไปแล้วก็พยายามให้จิตมีภาวนาเป็นที่ตั้งเป็นอารมณ์เราต้องพยายามมีเพียรมีหมั่นยกจิตใจตนเองถ้าเราขาดสติปล่อยจิตไปตามอารมณ์ของความคิดนึกนี่ทำให้อารมณ์คิดนึกมากขึ้นทำให้ใจเราก็ตกอยู่ในความฟุ้งซ่านที่เกิดจากความคิดนึกนั้นองค์ภาวนาจึงเป็นเครื่องตัดกระแสของอารมณ์ที่จิตเราจะไหลออกไปนั้นการภาวนาจึงพยายามให้มีสติคุมอารมณ์เมื่อนั้นจิตเราจะเป็นทาสของอารมณ์แม้แต่ขณะเราพยายามพรากจิตมาภาวนาจิตก็อดไหลออกไปไม่ได้เพราะอารมณ์ภายนอกอย่างมากอายตนะภายนอกเป็นเครื่องกระทบอยู่ทำให้สิ่งอารมณ์เหล่านั้นมาไหลเข้ามาปรุงใจเราทำให้ใจเราไม่หยุดใจเราไม่นิ่งนี้เราก็มีสติดูอารมณ์อารมณ์อันไหนที่มันไหลเข้ามาบ่อยเราก็มีสติรู้จักอารมณ์แล้วก็ละอารมณ์แล้วก็ยกจิตมาตั้งในองค์ภาวนาวางใจเฉยๆอยู่กับลมเข้าลมออกวางใจนิ่งๆเมื่อเราวางใจนิ่งๆแต่ใจเรายังไม่นิ่งใจเราอดไหลไปไม่ได้เราก็ต้องมีสติเมื่อมีสติควบคุมอารมณ์เราเจริญสติให้กำหนดระลึกรู้ทั้งส่วนกายให้มีสติระลึกรู้อารมณ์ทั้งส่วนใจส่วนกายเป็นอารมณ์หยาบส่วนใจนี่เป็นอารมณ์ที่ละเอียดในเมื่อเรากำหนดทันอารมณ์ทางกายอารมณ์หยาบแล้วก็กำหนดทันอารมณ์ทางใจเรากำหนดไม่ทันเราก็ทำความรู้ว่าอารมณ์เรายังไม่ทันสติเรายังอ่อนความสงบเรายังน้อยจิตคอยจะไหลออกบ่อยมีความง่วงบ่อยมีความฟุ้งซ่านบ่อยมีความท้อถอยบ่อยนี่อารมณ์ภายนอกมันไหลเข้ามาทำให้จิตเราเป็นทาสของอารมณ์เยอะนี่เราพยายามพรากจิตมากำหนดภาวนาไปเรื่อยๆเอามาตั้งดูลมเข้าลมออกไว้ชัดเจนเมื่อเราวางใจอย่างนี้เราก็ให้สังเกตดูใจตนเองมีความรู้สึกให้มีความรู้สึกอารม
ขณะหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทเอาจิตมาวางตั้งความรู้สึกเอาไว้ที่ใบหน้าให้มีสัมปชัญญะคือความรู้สึกตั้งไว้ที่ใบหน้าแล้วก็ดูลมเอาจิตมาตั้งอยู่ภายในเอาความรู้สึกใบหน้าไว้ให้ชัดเจนแล้วประคองจิตดูลมเข้าประคองจิตดูลมออกลมเบาขึ้นลมเบาขึ้นเราก็รู้ว่าอาการของลมเบาแล้วภาวนาจิตไม่แส่สายออกไปจิตเราอยู่กับพุทโธขึ้นจิตเราอยู่กับลมเข้าลมออกความรู้สึกของอารมณ์นี่ชัดเจนมีความรู้สึกว่าเบาว่างมีความรู้สึกว่าโปร่งชัดในอารมณ์เมื่อเราประคองจิตรักษาอารมณ์ความสงบทางใจขึ้นใจมีความพอใจใจมีความสุขใจใจมีความอิ่มใจในใจจะเกิดศรัทธาขึ้นนี่เป็นอารมณ์ของความสงบทางใจใจที่สัมผัสความสงบทำให้จิตขยันหมั่นเพียรเกิดขึ้นแล้วความสงบที่ไหลเข้าไปสู่ในดวงใจของเราทำให้ใจอยากภาวนาทำให้ใจอยากสงบใจอยู่บ่อยๆกระแสอารมณ์นี้เป็นกระแสอารมณ์ที่เป็นกุศลเกิดขึ้นจิตที่มีพอใจจิตที่มีปีติความอิ่มใจแล้วก็ความสุขใจใจที่มีพุทโธอารมณ์พุทโธเกิดขึ้นทำให้สภาพจิตของเราเป็นกุศลเป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นนั้นเราจึงพยายามหาอุบายรักษาอารมณ์เอาไว้ถ้าอารมณ์นี้เกิดขึ้นเราก็พยายามรักษากุศลเกิดไม่ให้เสื่อมไปพยายามประคองจิตรักษาอารมณ์ไปเรื่อยๆทั้งหยาบก็ตามละเอียดก็ตามภายในก็ตามภายนอกก็ตามประณีตก็ตามหยาบก็ตามมีสติสัมปชัญญะคุมอารมณ์ในเมื่อจิตเราตกอยู่ในสภาพอารมณ์อย่างนี้เราต้องมีสัมปชัญญะความรู้สึกถ้าเราขาดความรู้สึกสภาพจิตเราจะกลายเป็นตัวถิ่นนิมิตะไปจิตเราจะตกอยู่ในความเคลิบเคลิ้มแล้วก็เพลินอารมณ์นี้ก็เป็นอารมณ์ปฏิปักษ์ต่อความสงบทางใจใจเราเริ่มสงบจริงแต่สติตามไม่ทันจิตเริ่มสงบสติตามรู้ไม่ทันอารมณ์ละเอียดขึ้นเมื่อเราเผลอความรู้สึกไม่มีจิตก็เพลินใจก็นึกว่าพุทโธแต่จิตเคลิบเคลิ้มแล้วก็เพลินความรู้สึกทางกายไม่มีเราจะสังเกตถ้าเรามีความรู้สึกทางกายกายตรงถ้าเราขาดความรู้สึกทางกายกายไม่ตรงนั่งก้มนั่งหมอบ
นั่งเอนั่งสับนี่ลักษณะขาดตัวสัมปชัญญะนี่การภาวนานี่ถ้าเรามาตกอยู่ในอารมณ์นี้เราต้องแก้ไว้ถ้าเราไม่แก้นี่เราไม่ข้ามตัวถินิมิทะเพราะตัวถินิมิทะตัวนี้เป็นเขื่อนกั้นกระแสอารมณ์ของเราไม่ให้จิตเราผ่านนิวรณ์นี่เราก็มีสติรู้ว่าตัวนิวรณ์ตัวนี้เกิดขึ้นมากั้นขวางความสงบทางใจเราก็หาอุบายลืมตาแต่ขณะที่เราลืมตาอยู่แต่เราน้อมจิตเพ่งไปอยู่ในองค์ภาวนาตาลืมแต่ความรู้สึกทางใจให้ชัดภายในดูลมเข้าลมออกไปเรื่อยๆดูไว้ให้ชัดเจนเมื่อเราลืมตาไม่หายเราก็ใช้พิจารณากายให้จิตเราเนี่ยพิจารณากายให้มีความรู้สึกในกายมีสติสัมปชัญญะเรายกจิตใจให้ใจมีกำลังขึ้นเมื่อเราได้มาบวชมารักษาศีลมานั่งสมาธิเป็นบุญเป็นกุศลของเราเป็นบารมีธรรมของเราเป็นโชคดีของเราที่เรามาเกิดทันพระพุทธศาสนาเป็นกำไรชีวิตของเราเรา ยกจิตใจทำให้ใจมีกำลังใจขึ้นบางครั้งจิตที่เคลิบเคลิ้มแล้วก็เพลินทำให้หายบ้างแต่เมื่อไม่หายเราก็หาอุบายอย่างอื่นการหาอุบายแก้อารมณ์นี่เป็นตัวปฏิบัติถ้าเราปล่อยไปใจไปตามอารมณ์เราขาดตัวปฏิบัติเพราะการปฏิบัติในเพื่อหาอุบายแก้อารมณ์ที่เกิดขึ้นให้เรามีสติมีปัญญาถ้าเราไม่หาอุบายแก้เรามาทำความสงบใจเราไม่ข้ามอารมณ์จิตเลยเป็นธาตุของอารมณ์ไปตกเป็นธาตุของความง่วงบ้างตกเป็นธาตุแห่งความฟุ้งซ่านบ้างเนี่ยสองอารมณ์นี้เป็นเครื่องปฏิบัติมากเลิกจากความฟุ้งซ่านก็มาง่วงเลิกจากง่วงก็มาฟุ้งซ่านพอจิตเราเลิกฟุ้งซ่านเริ่มสงบซึมเพลินอีกทำให้จิตนี่ไม่เกิดปัญญานี่เรามีหน้าที่ทำใจให้สงบไว้ผลแห่งความสงบเขาเกิดขึ้นเองอารมณ์กรรมฐานเกิดจากที่จิตสงบจิตมีสมาธิผลเขาเกิดขึ้นเองนี่เรามีหน้าที่สร้างความสงบทางใจเอาไว้ดูใจตนเองเราทำอย่างไรใจเราจึงจะสงบนี่เรามาดูใจตนเองมาดูใจสอนใจยกใจแล้วก็ปลอบใจหาอุบายไว้เมื่อเราได้หาอุบายพิจารณาอย่างนี้เท่ากับว่าเราได้มีสติมีปัญญาขึ้น
ถึงเราไม่มีกรรมฐานบทอื่นแต่เราก็ใช้ภูมิปัญญาการใช้ภูมิปัญญาก็พิจารณาอารมณ์ให้จิตเรามาอยู่กับองค์ภาวนาให้มาสงบอยู่ในองค์ภาวนานี่เราพลางจิตมาตั้งอยู่กับลมเข้าลมออกเมื่อจิตเราอยู่กับลมเข้าลมออกจิตเราไม่ออกไปภายนอกจิตเราอยู่กับองค์บริกรรมคือพนาจิตที่เราอยู่กับองค์บริกรรมจิตเราก็เป็นกุศลเมื่อจิตเป็นกุศลขึ้นก็ถือว่าผลแห่งที่เรามีปัญญารักษาอารมณ์หรือเรามีกรรมฐานบทใดบทหนึ่งปรากฏเป็นโอภาสแสงสว่างมีอสุภะมีอธิกรรมฐานอสุภกรรมฐานอาหาริปฏิกูลปรากฏเราก็เอาบทกรรมฐานเป็นบาทฐานการพิจารณาอันนั้นก็เป็นกุศลนี้เราก็มีหน้าที่ปรารภความเพียรเอาไว้เพียรที่จะพลางจิตให้มาตั้งในองค์ภาวนาไปเรื่อยๆเพราะองค์ภาวนาที่กำหนดลมเข้าลมออกนี่เป็นภาวนาอย่างหยาบเป็นอุบายล่อจิตขึ้นเมื่อจิตเราสงบแล้วที่เรากำหนดลมเข้าลมออกมันก็จะจางไปจิตเราก็มีเครื่องรู้เป็นอารมณ์รู้ลมเข้ารู้ลมออกรู้ลมเข้ารู้ลมออกหายใจเข้าหายใจออกเราก็มีสติชัดและอารมณ์เพราะเราเจริญสติสตินี่ที่เราจะยกจิตขึ้นมาแล้วก็ให้สตินี้คุมอารมณ์และจิตแล้วก็เห็นอารมณ์นี่ถ้าเราไม่ยกจิตขึ้นมาตั้งในองค์บริกรรมจิตเราไม่เห็นอารมณ์คิดอะไรก็ไม่รู้นึกอะไรก็ไม่รู้ตัวไม่รู้นี่เป็นตัวโมหะคือหลงอารมณ์นี่เมื่อเรายกจิตขึ้นมาตั้งจิตเราก็เห็นอารมณ์ความฟุ้งซ่านเกิดความง่วงเกิดก็มีสติรู้แล้วก็แก้รู้แล้วก็ละเห็นอารมณ์อดีตเราไม่อยากให้อารมณ์อดีตมันไหลเข้ามาเรื่องเก่าๆปัญหาเก่าๆสิ่งที่เรากระทบด้วยตาด้วยหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อเรามาสงบทางใจอารมณ์นั้นก็ค่อยจะไหลเข้ามาเมื่อไหลเข้ามาเราสงบทางใจใจแล้วก็เห็นอารมณ์ขึ้นเป็นอตีตารัมมนังวาอารมณ์อดีตไหลเข้ามานี่เราก็มีสติรู้แล้วก็ละแล้วก็วางใจเป็นกลางกลางพิจารณาดูโอ้ใจเรานี้มีเครื่องกระทบอยู่ตลอดเมื่อเราทำความเพียรไปเพียรไปใจเราก็เห็นโทษอารมณ์อดีตมากขึ้นนี่ใจเราก็มีความสำรวมอินทรีย์มากขึ้น
สำรวมอายตนะตาม

ูจมูกลิ้นกายใจเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นบ่อเกิดของอารมณ์นี่ก็มีอินทรีย์สังวรดีมีศีลสังวรดีนี่อารมณ์ภายนอกก็น้อยลงความสงบทางใจก็มากขึ้นเพราะจิตเราเห็นโทษของอดีตเพราะอดีตอนาคตก็เกิดขึ้นจากปัจจุบันนี่เราก็วางใจอยู่ในองค์ภาวนาองค์บริกรรมอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันอดีตก็ไหลเข้ามาปัจจุบัน

อยู่กับอารมณ์ปัจจุบันอดีตก็ไหลเข้ามาปัจจุบันอนาคตก็ไหลเข้ามาปัจจุบันจิตเราเป็นเครื่องรู้นี่เมื่อสิ่งอันนี้ถือว่าเป็นธรรมอารมณ์เกิดขึ้นทางใจเกิดอยู่ในใจของเราอยู่ตลอดวันตลอดคืนตลอดปีสิ่งอันนี้มันเครื่องกระทบอยู่มีอยู่ในใจของเราแต่เมื่อเรามาสงบทางใจใจเราจึงจะเห็นโทษขึ้นเมื่อเห็นโทษก็เป็นผู้ตั้งอยู่ในศีลสังวรมากขึ้นแล้วก็บ่มอินทรีย์ให้แก่การบ่มอินทรีย์ให้แก่ก็มีสติรู้อารมณ์ภาวนาก็ภาวนาไปเฉยๆใจวันนึกว่าพุทโธพุทโธแต่ใจเลื่อนลอยไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนถ้าจิตเราตกอยู่ในสภาพอารมณ์อย่างนี้เนี่ยทำให้จิตเราตกอยู่ในโมหะเพราะโมหะนี่เป็นตัวมืดอารมณ์ตนเองก็ไม่รู้จักอารมณ์อะไรที่ไหลเข้ามาก็ไม่รู้จักใจก็นึกว่าพุทโธพุทโธไปแต่นึกแต่ไม่มีความรู้สึกมีสภาพจิตเราถ้าตกอยู่ในอารมณ์นี้เนี่ยไม่เกิดภูมิปัญญาเราต้องพยายามหาอุบายแก้ไว้เพราะอารมณ์ทางใจนี้มันมีเครื่องกระทบอยู่ตลอดเวลาในเมื่อเรามีเพียรมีหมั่นปรารภความเพียรอยู่ถือว่าเป็นผู้ที่จะสร้างสติปัญญาให้เกิดขึ้นในคนเราถ้าขาดภาวนาขาดสติขาดสัมปชัญญะจิตก็เลยตกอยู่ในตัวอวิชชาที่หุ้มห่อเพราะตัวอวิชชาคือตัวไม่รู้นั่งไม่รู้ยืนไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้ความไม่รู้นี่เป็นเครื่องปิดบังใจของเราแต่ถ้าใจหยุดนิ่งขึ้นใจเราจะเกิดปัญญาใจเราจึงจะเกิดแสงสว่างขึ้นเพราะใจเรามีเครื่องชำระใจมีองค์ภาวนาเป็นเครื่องชำระใจทำให้ใจแล้วก็มีความรู้สึกต่ออารมณ์ที่มากระทบขึ้นนี่ถ้าใจเราขาดภาวนาใจเราจะไม่มีความรู้สึกอารมณ์ที่มากระทบเดินก็เดินเฉยๆนั่งก็นั่งเฉยๆยืนก็ยืนเฉยๆนอนก็นอนเฉยๆความไม่รู้ตัวนี้เป็นเครื่องปิดบังเป็นปกติแต่เมื่อเราได้มาฝึกหัดภาวนาโอปนะอิโกน้อมจิตมาตั้งเช่นขณะนี้นั่งสมาธิก็พยายามประคองกายตรงๆนั่งตัวตรงๆเอาความรู้สึกอันนี้ไปให้ชัดเจนแล้วก็ดูลมเข้าลมออกเอากายนี้เป็นหลักตัวสัมปชัญญะความรู้สึกเป็นเชือกจิตที่จะไหลไปที่ไหนก็ให้มีสติคุม

คุมอารมณ์อย่างนี้อยู่ฝึกหัดจนให้จิตเราคล่องต่อการกำหนดภาวนาภาวนาก็ตั้งอยู่ในจิตตนเองจิตก็ตั้งอยู่ในองค์ภาวนาคือทำให้กระแสของอารมณ์มีความรู้สึกจิตใจเราเปลี่ยนไปเราจะเห็นว่าความสงบทางใจนี้ทำให้ใจเรามีความเยือกเย็นและก็สงบสุขเมื่อเราฝึกหัดไปบ่อยๆนั่นก็เป็นเครื่องวัดใจใจเราเมื่อก่อนไม่เคยฝึกหัดอารมณ์ที่มากระทบมันเกิดอารมณ์ผลนะเกิดอารมณ์ที่ไม่พอใจใจคอหงุดหงิดใจเราเกิดอารมณ์พยาบาทะขึ้นแต่เมื่อเราฝึกอยู่บ่อยๆทำให้ใจนี้คลายขึ้นใจทำให้ใจเราเกิดเมตตาสงสารนี่จิตแล้วมันจะเปลี่ยนอารมณ์นี่เราจะเห็นคุณค่าแห่งภาวนานำความสุขใจให้เกิดขึ้นในใจถ้าเราขาดองค์ภาวนาใจเราก็เหมือนอย่างเดิมใจคอก็หดหนิดอย่างเดิมโกรธก็อย่างเดิมหลงก็อย่างเดิมนี่เป็นสมุทัยเป็นอวิชชาที่หุ้มห่อดวงจิตของเราเอาไว้งั้นที่เราพยายามมันสงบใจมานั่งสมาธิก็เพื่อหาอุบายสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบเราหาอุบายพรากจิตของตนเองมาตั้งอยู่ในความสงบเอาไว้นี่เราก็มาดูใจไปเรื่อยๆถ้าใจเรายังไม่ตั้งพยายามภาวนาไปดูลมเข้าลมออกไว้ชัดเจนกำหนดลมให้ยาวๆให้ลึกๆลงจิตเราได้ไม่ค่อยแลบออกไปบ่อยดูลมเข้าจนสุดลมดูลมออกจนสุดลมขณะหายใจเข้าขณะหายใจออกวางจิตนิ่งๆดูไว้ให้ชัดเจนกระแสของลมผ่านเข้าไปกระแสของลมผ่านออกมาประคองจิตเอาความรู้สึกเพราะใจเป็นนามธรรมเราต้องใช้ปัญญากำหนดกายเป็นรูปธรรมกายมีความรู้สึกใจแล้วก็ใช้ปัญญากำหนดเพราะใจนี้เป็นนามธรรมเราจะให้จิตหยุดนิ่งเราต้องใช้ปัญญาหาอุบายเพราะความรู้สึกนี้มันจะเกิดขึ้นนี่ถ้าเราไม่พยายามหาอุบายความรู้สึกทางใจเราจะไม่ทันอารมณ์จิตมันออกไปก่อนความรู้สึกเกิดมาทีหลังรู้ว่าจิตมันไหลออกไปแต่ไปถึงเรื่องราว
แสดงว่าสติเราก็ยังรู้ทันอยู่ถ้าสติเรารู้ไม่ทันนี่มันไปออกไกลนี่ถ้าเรารู้ว่าไหลออกไปก็รู้ไหลออกไปก็รู้แสดงว่าภาวนาเราดีขึ้นการสร้างภาวนาเราภาวนาเกิดขึ้นในใจงั้นองค์ภาวนานี้จึงเป็นอุบายสำคัญที่เราจะสร้างมุมสงบเพราะมุมสงบถือว่าเป็นสิ่งที่จะให้กระแสอารมณ์ของธรรมะเกิดถ้าเราไปคิดนึกวิจัยธรรมะปรุงแต่งธรรมะเป็นอุบายบางครั้งจิตมันออกไปอารมณ์ข้างนอกมากนี่เราต้องให้ใจเราสงบและให้ใจเรามีวิตกวิจารพิจารณาขึ้นนี่ถ้าเราไปปล่อยจิตไปตามอารมณ์ธรรมะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ปรุงแต่งไปคิดนึกไปนี่เป็นวิจัยธรรมะนี่เราต้องวางใจวางใจให้ใจมันสงบเอาไว้กระแสแห่งที่จิตเรามีวิตกวิจารมันจะเกิดขึ้นมีบางครั้งสงบแต่ความรู้สึกไม่ค่อยมีจิตมันก็เพลินไม่มีวิตกวิจารณ์กลายเป็นตัวซึมไปนี่เราต้องคุมอารมณ์ให้ใจเรานี่ดูอารมณ์ไว้แล้วก็หาอุบายอารมณ์ที่เกิดมีสติโลละมีสติโลละเพราะอารมณ์นี้มันเกิดอยู่เป็นประจำอยู่ในเราหาอุบายเอาเครื่องรู้มาเป็นอารมณ์เมื่อเราได้ปรารภความเพียรอย่างนี้อยู่ทุกขณะไปทำอยู่บ่อยๆฝึกอยู่บ่อยๆทำให้การภาวนาเราก็จะดีขึ้นถ้าเราไม่พยายามปรารภความเพียรขาดภาวนาจิตใจเราก็เหมือนอย่างเดิมโลภโกรธหลงก็เหมือนอย่างเดิมเพราะเราไม่ได้สระจาคะเป็นผู้สระออกในเราเป็นผู้สระจาคะสระอารมณ์ที่เกิดขึ้นนี่การภาวนาก็เพื่อให้จิตเรามันเห็นโทษของอารมณ์อารมณ์อะไรที่มาปรุงแต่งทำให้ใจเราร้อนนี่ทำให้จิตเราเห็นโทษขึ้นเมื่อเห็นโทษทำให้ใจเรามีความสำรวมมากขึ้นนี่ถ้าใจไม่เห็นโทษใจก็ต้องพอใจอารมณ์ที่มันไหลเข้ามาแล้วก็ปรุงแต่งไปอันนี้ถือว่าใจไม่เห็นโทษในเมื่อเราสงบไปเรื่อยๆใจเราจึงจะเห็นโทษสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อความสงบเมื่อใจเราจะเห็นโทษมากขึ้น
สิ่งอะไรที่เป็นโทษแห่งความสงบจิตแล้วมันก็เห็นโทษเมื่อเห็นโทษก็มีความสำรวมระวังมากขึ้นมีศีลสังวรมากขึ้นงั้นเราพยายามน้อมจิตพิจารณาไปเรื่อยๆคือพิจารณากายกับใจเราสองอย่างเนี่ยจิตเราจะได้เกิดภูมิปัญญาขึ้นภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการภาวนาและในเมื่อเรามีภาวนาแล้วก็เกิดปัญญาถ้าเราไม่มีภาวนาเราก็ไม่เกิดปัญญาเพราะตัวภาวนานี้เป็นตัวอุบายหลักเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวภาวนาอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดภาวนาที่กำหนดลมเข้าลมออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนี่ล่อจิตพอจิตสงบขึ้นอารมณ์หยาบที่เราหาอุบายล่อจิตเขาก็จะละเข้าไปเองจิตรู้ลมเข้าลมออกรู้ลมเข้าลมออกจิตก็มีความรู้มาเป็นอารมณ์เป็นอุปจารภาวนาจิตเรามีวิการพิจารณาดูอารมณ์ขึ้นในจิตเราจะมีความรู้เป็นที่ตั้งลมจะสั้นลมจะยาวลมจะหยาบลมจะละเอียดนี่ความรู้มาเป็นที่ตั้งเป็นอารมณ์ความรู้อันนี้จะชัดเจนลมเป็นสายเข้าไปลมเป็นสายออกมานี่ความรู้นี้ก็จะชัดเจนขึ้นนี่ถือว่ามีภาวนาเกิดขึ้นในใจใจมีภาวนาเมื่อใจมีภาวนาขึ้นใจก็มาพิจารณาร่างกายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตับไตไส้ปอดอาหารใหม่อาหารเก่าในร่างกายของเราร่างกายเราอาศัยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเมื่อเรามาพิจารณาธาตุกรรมฐานเมื่อพิจารณาสังขารร่างกายจิตใจเราบังคับบัญชาไม่ได้อย่าปวดอย่าเมื่อยก็ห้ามไม่ได้ร่างกายจะเจ็บร่างกายจะแก่แล้วก็ห้ามไม่ได้นี่เราน้อมจิตมาพิจารณาความจริงให้ความจริงอันนี้ปรากฏเกิดขึ้นทำให้จิตเราเห็นความเสื่อมของสังขารนี่เป็นสัจธรรมคำสอนของพุทธเจ้าพุทธเจ้าเราให้สร้างภาวนาสงบทางใจและเอาใจเรามาดูกายเมื่อใจสงบใจเราก็เห็นในกายอันนี้ปรากฏเกิดขึ้นเห็นว่ากายนี้มีความ

เสื่อมสลายไปทุกวันทุกวันจิตที่อาศัยกายกายที่อาศัยจิตเป็นเครื่องอาศัยซึ่งกันและกันกายมีแต่ความเสื่อมเมื่อกายเสื่อมเราก็สร้างธรรมะความเจริญทางใจให้เกิดขึ้นเอาธรรมะเป็นที่พึ่งทางใจธรรมะตัวสงบธรรมะตัวหยุดตัวนิ่งพิจารณาสภาพรูปธรรมในสกลกายของเราที่เป็นรูปธรรมความเป็นจริงอันนี้ให้จิตเราเห็นสภาวะความจริงแล้วก็ทำให้จิตเราอย่าได้ยอมรับขึ้นว่าชาปิตุขาชราปิตุขามรณำปิตุขาที่พระเจ้ากล่าวเอาไว้ว่าร่างกายเรามีความแก่ความชราความเจ็บความตายเป็นของจริงนี่เรามาสงบใจให้ใจเราเห็นของจริงอันนี้เมื่อเห็นของจริงอันนี้ปรากฏก็เรียกว่าในกายปรากฏในเวทนาปรากฏนี่เราจะเห็นว่ากายของเรานี่เป็นสภาพของสมุฏฐานของทุกข์อยู่ทุกวันนั่งนานเป็นทุกข์เดินนานเป็นทุกข์ยืนนานเป็นทุกข์นอนนานเป็นทุกข์เราจะหาความสุขทางกายนี้ได้ยากกายนี้เปี่ยมไปด้วยทุกข์ยิ่งเราสงบใจเราจะเห็นความทุกข์ของกายนี้มากขึ้นเราจะเห็นความสุขที่เกิดจากความสงบทางใจเท่านั้นเองสุขที่เกิดจากความสงบทางใจเป็นนิรามิสุขสุขด้วยธรรมะสุขที่เกิดจากความสงบเราจะเห็นว่ากายนี้ไม่สุขเลยในจิตเมื่อมีความสงบแล้วมาพิจารณาสภาพตามความเป็นจริงอย่างนี้ทำให้มีปัญญาไม่เมามัวทั่วไปอารมณ์อันใดที่น่ารักก็ไปหลงรักอารมณ์เหล่านั้นอารมณ์อันใดที่น่าชังก็ไปหลงชิงชังโกรธต่ออารมณ์เหล่านั้นนี่สภาพจิตมันจะไหลไปแต่ความสงบมาพิจารณาทำให้เกิดปัญญาขึ้นทำให้อุปกิเลส16ที่ครอบงำจิตใจทำให้จิตเรามีแสงสว่างเกิดขึ้นมาจิตเราไม่มืดไม่บอดจิตเรามีแสงประทีปขึ้นมาจุดใจทำให้ใจสว่างใจก็เห็นรูปธรรมสภาวะของรูปกายเป็นอย่างนี้นี่เป็นยสัจจะทำคำสอนพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ให้ดูกายนี่เองกายยาวานาคืบลึกศอกกมาเอาจิตตนเองนี่ดูไปทุกวันทุกวันเมื่อดูบ่อยๆความสงบทางใจขึ้นใจก็เห็นขึ้นถ้าเราไม่สงบจิตเราจะไม่เห็นโทษของโลกจิตเราไม่เห็นทุกข์ของโลกจิตเรานึกว่ามีความสุขนี่มันมีเครื่องปิดบังในเมื่อเรามาพิจารณาอย่างนี้ยิ่งจิตเรามีความ

สงบมาพิจารณาใช้วิตกวิจารทำให้จิตเราเกิดปัญญาขึ้นและยิ่งอารมณ์ทางใจยิ่งเราขาดสำรวมทางใจอารมณ์มันก็มากใจจะได้เห็นโทษขึ้นเพราะว่าการปฏิบัติ ถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะหาที่พึ่งทางใจเห็นว่ากายนี่ไม่เป็นสิ่งที่ถาวรเราใช้ไปทุกวันทุกวันมันก็เสื่อมไปหมดไปเสื่อมไปหมดไปนี่ใจเราจะไปตั้งที่ไหนใจเราจะต้องไปตั้งในคุณพระรัตนตรัยรัตนะแปลว่าแก้วสรณะแปลว่าที่พึ่งคุณพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมเจ้าคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าคุณพระพุทธเจ้าก็ตัวรู้เราสร้างวิชาความรู้เนี่ยตัวรู้นี่เป็นตัวพุทธะตัวธรรมะตัวสงบตัวสงบตัวหยุดตัวนิ่งรูปกายกองแห่งโลกใจที่คิดนึกตั้งใจรักษาศีลตั้งใจภาวนาตั้งใจปรารภความเพียรจิตที่เราตั้งอย่างนี้เป็นจิตของประสงค์นี่เราก็มีคุณพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งทางใจจิตใจแล้วก็ไม่ตกอยู่ในความมืดยืนเดินนั่งนอนมีแต่ความรู้มีปัญญาเหมือนถ้าเราไม่สงบทางใจไม่มาภาวนาตกอยู่ในความมืดยืนเดินนั่งนอนไม่รู้จิตใจแล้วไม่เกิดสติไม่เกิดปัญญาดังนั้นช่วงที่เรามาสงบทางใจขณะนี้ก็พอเวลาอันสมควรที่เราจะคลายออกจากสมาธิน้อมจิตมาตั้งที่มือขวาแล้วก็ค่อยเลื่อนมือขวาออกไปวางที่เข่าขวาแล้วก็น้อมจิตมาตั้งที่มือซ้ายเลื่อนมือซ้ายออกวางที่เข่าซ้ายแล้วก็ยกมือขวาขึ้นมาวางที่หน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาวางที่หน้าอกพนมมือนึกถึงบุญกุศลที่เราสงบกายสงบวาจาสงบใจบูชาคุณพระพุทธเจ้าบูชาคุณพระธรรมเจ้าบูชาคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าด้วยการปฏิปฏิบูชานี้ขอให้เป็นบารมีธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็คลายออกจากสมาธิภาวนาตั้งใจเผ่เมตตา

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกเรารู้สึกว่าคนไทยทำตัวหมองไก่ไก่ที่ได้ปล่อย

มีคนอยู่สี่จำพวกคือพวกหนึ่งไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนและเพื่อประโยชน์ผู้อื่นพวกหนึ่งปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนพวกหนึ่งปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นพวกหนึ่งปฏิบัติทั้งเพื่อประโยชน์ตนและเพื่อประโยชน์ผู้อื่นคนทั้งสี่จำพวกนี้พวกที่สองดีกว่าพวกที่หนึ่งพวกที่สามดีกว่าพวกที่สองและหนึ่งพวกที่สี่เป็นดีที่สุดจากพระพุทธพจน์อังคุตระนิกายจตุกะนิบาต

ญาณคือความรู้พิเศษที่เกิดขึ้นในระหว่างแห่งความสงบเป็นต้นว่าญาณระลึกชาติได้ญาณรู้จักเหตุการณ์ในอดีตญาณรู้จักเหตุการณ์ในอนาคตรู้จักวาระจิตความนึกคิดของบุคคลอื่นเป็นต้นเหล่านี้ล้วนแต่เป็นวิชาน่าอัศจรรย์ทีเดียวแต่ถ้าหากว่าหลงและติดอยู่ในญาณเหล่านี้แล้วจะทำให้เกิดความเนิ่นช้าในการปฏิบัติเพื่อเข้าสู่อริยสัจธรรมจากพระธรรมคำสอนหลวงปู่มั่นปุริทัตโต

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปจะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระสุธรรมคณาจารย์หลวงปู่เหรียญวรลาโภวัดอรัญญบรรพตอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: ฝนฝึกแล้วก็ฝนต้องให้เข้าใจคำว่าฝึกนี่หมายความว่าวางระเบียบลงไว้สำหรับบังคับให้คนที่อ่อนแอนั่นให้กลายเป็นคนเข้มแข็งขึ้นคำว่าฝึกนี่นะคนส่วนมากมันก็ผ่อนแอมาละทีแรกนะพอมันพ่ายแพ้ต่อกิเลสมันนี่การที่มันจะเป็นคนเข้มแข็งขึ้นได้ก็อาศัยการปฏิบัติตามระเบียบนั่นนะคนเราเกิดมาไม่ใช่ว่ามันเข้มแข็งมาแต่กำเนิดเมื่อไรนะแล้วเมื่อผู้ใดไม่ยอมปฏิบัติตามระเบียบนั้นก็จะเป็นคนเข้มแข็งไม่ได้เลยอย่าเป็นคนอ่อนแออยู่งั้นแหละไม่ว่าทางโลกทางธรรมเหมือนกันหมดการฝึกนี่อย่างตำรวจทหารอย่างนี้นะเขาก็มีระเบียบของการฝึกเวลานั้นทำอย่างนั้นเวลานั้นทำอย่างนั้นแล้วก็ต้องให้พร้อมเพียงกันอย่างนี้ถ้าใครไม่พร้อมเพียงอึดอัดเข้าไปหลายครั้งแล้วก็ผู้ฝึกก็จะต้องลงโทษนะต้องเอาไปเข้าห้องกักขังไว้เพื่อให้สำนึกตัวนะ เช่นนั้นมันถึงได้ต่อสู้กับข้าศึกได้จิตใจทหารมันจึงกล้าหาญยิ่งกว่าคนธรรมดาสามัญไม่เช่นนั้นแล้วเมื่อเห็นข้าศึกยิงมามันก็วิ่งหนีเลยนะถ้าไม่ได้ฝึกให้เข้มแข็งนะใครจะไม่กลัวตายกลัวทุกคนแต่ว่าเมื่อการฝึกเข้าไปแล้วจิตใจมันเข้มแข็งเข้ามาแล้วมันไม่กลัวตายเลยแบบนี้นะอันนี้เหมือนกันเนี่ยทุกคนให้ถือว่ากิเลสเนี่ยเป็นข้าศึกต่อชีวิตจิตใจทุกคนไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤหัสถ์มันย่อมมีข้าศึกประจำตัวอยู่มาทุกคนตั้งแต่เกิดมาทีเดียวดังนั้นผู้ใดเป็นคนอ่อนแอก็จึงตกอยู่ภายใต้อำนาจของข้าศึกคือกิเลสกิเลสมันก็บังคับให้ไปทำความชั่วทางกายทางวาจาทีแรกกิเลสมันก็บังคับจิตจิตก็บังคับกายบังคับวาจาอีกทีนึง อันกิเลสนั่นก็หมายถึงตัณหานี่เองแหละตัณหานี่นับว่าเป็นรากเหง้าของกิเลสอื่นๆคือความอยากนี่เองนะนั่นเนี่ยไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่าสัตว์ที่เกิดมาในโลกสันนิบาตอันนี้หรือว่าที่ยังท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารอันนี้นะมันมีความอยากความหิวเป็นเครื่องดำเนินชีวิตทำให้ชีวิตนี้ท่องเที่ยวไปในสงสารเพราะความอยากนี้เป็นมูลเหตุ

ลองพิจารณาดูกันอยากอะไรล่ะอยากมีความสุขไม่ใช่อย่างอื่นใดหรอกทำไมจึงอยากมีความสุขก็เพราะมันมีความทุกข์กันเนี่ยเป็นคู่แข่งเมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วบุคคลก็ย่อมเรียกร้องหาความสุขแล้ววะนี่อยากมีความสุขยกตัวอย่างเช่นเมื่อร้อนมาแล้วอย่างนี้ก็นึกถึงความเย็นแบบนี้ก็จึงได้สร้างพัดลมขึ้นมาสร้างแอร์ขึ้นมาทำความเย็นเพื่อขับไล่ความร้อนออกไปเมื่อความร้อนหายไปความเย็นเข้ามาแทนที่ก็สบายไปพักนึงนี่เพราะฉะนั้นให้พึ่งเข้าใจว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันมีสุขกับทุกข์เป็นคู่กันนะวันนี้ขึ้นชื่อว่าความทุกข์แล้วไม่มีใครต้องการเลยต้องการแต่ความสุขแต่ถึงไม่อยากได้มันก็ได้อันความทุกข์นั้นอย่างนี้นะเพราะว่ามันมีอยู่ประจำร่างกายสังขารอันนี้แม้ว่าบุคคลจะแก้ไขยังไงยังไงก็ช่างมันก็ไปได้ชั่วคราวเท่านั้นแหละอันแก้ไขบรรเทาทุกข์นี่นะระงับทุกข์นี่เป็นทุกข์ทางกายอย่างที่ว่ามาแล้วนี่แหละร้อนมาก็อาบน้ำหรือว่าใช้พัดลมเมื่อใช้พัดลมแล้วก็เย็นไปพอหยุดพัดลมก็ร้อนมาร้อนมาก็อาบน้ำพอขึ้นจากน้ำมาแล้วหน่อยหนึ่งกับร้อนมาอีกหนาวมาก็เอาผ้ามาห่มก็อุ่นเปิดผ้าออกหน่อยหนึ่งก็หนาวก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละการแก้ทุกข์ในโลกอันนี้นะมันไปได้ชั่วคราวเท่านั้นเองนะไม่ใช่ว่ามันจะระงับทุกข์ไปได้โดยตลอดไม่มีหิวข้าวมารับประทานอาหารเข้าไปความหิวหายไปพอไปไฟธาตุมันย่อยอาหารหมดแล้วก็กลับหิวขึ้นมาอีกก็ต้องหารับประทานอีกก็พอบรรเทาหิวไปได้ชั่วระยะหนึ่งทันแล้วมันก็กลับหิวมาอีกอยู่อย่างนี้แหละนี่ลองสังเกตดูเพราะฉะนั้นน่ะความสุขกับความทุกข์ของชีวิตนี่นะมันจึงเป็นคู่กันมาในสงสารเลยทีนี้ไอ้ความทุกข์ดังกล่าวมานี่มันก็พอบรรเทาได้บัดนี้ความทุกข์อันเกิดจากความแก่ชราชุดโทรมของร่างกายนี่นะเราไม่มีทางแก้เลยจะเอายาขนานวิเศษยังไงมารับประทานให้มันกลับหนุ่มกระชุ่มกระชวยขึ้นเหมือนแต่เมื่อยังหนุ่มไม่มีทางเลยไม่มียาอันใดโอสถอันวิเศษใดเลยในโลกนี้จะมาทำได้แม้แต่เทวดาก็ช่วยไม่ได้เลยนี่อันนี้ท่านเรียกว่าทุกข์ประจำขันธ์ความแก่ความชำรุดทรุดโทรมของร่างกายเมื่อร่างกายชำรุดทรุดโทรมลงแล้วก็เป็นบ่อเกิดแห่งโรคภัยไข้เจ็บเพราะภูมิคุ้มกันมันอ่อนกำลังลงดังนั้นมันถึงมีแต่ความเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าไปกำลังวังชาในก็อ่อนแอลงไม่แข็งแรงเหมือนแต่ยังหนุ่มอะไรอะไรก็เรียกว่าร่อยหรอลงไปทุกอย่างเลยอย่างนี้แหละนี่เรียกว่าทุกประจำนะแก้ไขไม่ได้เลยทุกอย่างนี้นะ นำมีซ้ำความตายนั่นสิยิ่งไม่มีทางแก้ไขเลย เมื่อถึงวาระต้องตายแล้ว
บุคคลจะมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านก็แก้ไขไม่ได้เลยอย่างนี้นะ เพราะฉะนั้นจึงสรุปได้ว่าคนเราเกิดมาในโลกนี้มีแต่ทุกข์เมื่อสรุปลงแล้วนะสุขนั่นก็พอเป็นแต่เงาๆนี่แหละส่วนทุกข์นี่เรียกว่าเด่นชัดเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสว่าทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่และดับไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับพระองค์ทรงตรัสไว้อย่างนี้นับว่าเป็นความจริงเลยอันความสุขที่บุคคลได้รับนั้นมันจะเอามาลบล้างความไม่เที่ยงความแปรปรวนของสังขารนี่มันไม่ได้เลยนี่แหละเหตุนั้นถึงว่าพระองค์จึงขมวดเข้าเป็นทุกข์หมดเลยสังขารร่างกายอันนี้เนี่ยเพราะว่าสุขที่มีมานั่นมันเป็นสุขชั่วคราวชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเองแต่แล้วเมื่อเพ่งดูให้จริงจังแล้วมันมีทุกข์เป็นเจ้าของร่างกายสังขารอันนี้นะมันเป็นอย่างนั้น แล้วทำยังไงอ่ะเมื่อมองเห็นร่างกายสังขารอย่างนี้เข้าไปแล้วมันก็อาจจะเกิดความเห็นผิดขึ้นได้ก็ได้ถ้าร่างกายนี่มันเป็นทุกข์อยู่อย่างนี้ก็จะไปบำรุงไว้ทำไมก็อย่าไปบำรุงมันปล่อยให้มันเหี่ยวแห้งแตกดับทำลายไปเสียจะไม่ดีกว่าหรือถ้าบำรุงไว้อย่างนี้มันก็จะเป็นทุกข์ไปนานเนี่ย บางคนมาคิดเห็นอย่างนี้ถึงได้ฆ่าตัวตายพอเห็นความทุกข์แล้วมองเห็นทางแก้ทุกข์ไม่มีเลยไม่เห็นเลยก็จึงตัดช่องน้อยไปเสียเลยแล้วเข้าใจว่าเมื่อตายไปแล้วมันจะมีความสุขสบายนั่นเป็นความเข้าใจผิดอย่าไปคิดอย่างนั้น อันความทุกข์นี่แหละเป็นครูสอนให้ถือเอาความทุกข์นี่เป็นครูสอนจิตใจของตัวเองเพราะว่าทางพ้นทุกข์พระศาสดาทรงแสดงไว้แล้วเราต้องมาเดินตามทางที่พระศาสดาทรงแสดงไว้นี่อย่าไปเดินทางอื่นนี่ทางพ้นทุกข์ทางสายกลางอย่างที่เคยพูดมาแล้วบ่อยๆนั่นแหละทางสายกลางนี่มันต้องใช้ปัญญาไม่ใช่ว่าเราจะทำตัวเป็นกลางอย่างนี้เลื่อยไปได้ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกคำว่าเดินทางสายกลางนี่ยกตัวอย่างเช่นเราทำความเพียรบุคคลผู้มีกิเลสยังหนาอยู่เนี่ยการทำความเพียรจะไปทำเบาๆบางๆแล้วจะให้กิเลสหนาๆอันนั้นมันสงบลงมันเบาบางลงอันนี้มันไม่ได้เลยผู้กิเลสยังหนาแน่นอยู่นี่ก็ต้องทำความเพียรเด็ดเดี่ยวลงไปอดนอนทอนอาหารลงไปถ้าเห็นว่ากิเลสอันนี้มันอ่อนกำลังลงแล้วอย่างนี้ก็เอาก็ดำเนินตามปกติไปเคยนอนกี่ชั่วโมงมาก็นอนไปตามปกติเคยรับประทานอาหารมาเท่าไรก็รับประทานไปตามปกติในเมื่อกิเลสมันอ่อนกำลังลงก็ประคองกายประคองจิตให้เสมอไปธรรมดาว่าผู้ทรมานตนหากว่ากิเลสมันอันหยาบๆนั้นมันเบาบางลงไปแล้วนี่จิตใจมันก็เป็นกลางบัดนี้นะนั่นแหละจิตใจมันก็ไม่เอียงไปข้างโน้นข้างนี้มันเป็นกลางอยู่
เหตุดังนั้นการประพฤติทางกายก็จึงดำเนินไปสายกลางบัดนี้รับประทานพอประมาณนอนพอประมาณไปนั่นนี่แหละคำว่าดำเนินทางสายกลางนี่มันจึงต้องอาศัยปัญญาใคร่ควรเอาว่าทำอย่างไรจิตใจนี่มันถึงเป็นกลางได้นี่แล้วก็ทำลงไปพอทำใจให้เป็นกลางลงไปได้แล้วก็เอาละบัดนี้ก็วกเข้ามาหาแนวทางสายกลางบัดนี้อันความประพฤติทางกายนะอย่างที่ว่ามานั่นแหละรับประทานพอประมาณนอนพอประมาณประกอบความเพียรสม่ำเสมอไปแต่ถ้าว่าไปแล้วมันเกิดเผลอขึ้นมาเอากิเลสอย่างหยาบมันลุกขึ้นมาเล่นงานเอาอย่างนี้นะเอาก็กลับเข้าสู่การทรมานตนเข้าไปอีกรับประทานน้อยนอนแต่น้อยเข้าไปทำความเพียรให้มากๆ มันไม่ตายหรอกไม่ตายคนผู้มีบุญแล้วไม่ตายอย่าไปกลัวตายเลยบางคนก็กลัวเป็นโรคเป็นภัยถ้าเป็นโรคขาดอาหารตัวไม่ใช่หรอกไม่เป็นถ้าหากว่าคนผู้ใดมีบุญกุศลตกแต่งร่างกายนี้ให้มาแล้วมันไม่เป็นพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ก็ยังฉันพัฒนาหารแต่ละน้อยละน้อยแล้วก็เมื่อพระองค์เจ้าได้รู้ทางสายกลางแล้วพระองค์ก็บิณฑบาตมาฉันตามปกติไปพระโอรกายก็มีกำลังแข็งแรงขึ้นเหมือนเดิมนี่ถ้าว่าพระองค์เป็นโรคขาดอาหารจริงๆนะจะไม่มีกำลังสู้กับมารนั้นได้เลยในคืนวันจะตรัสรู้นั้นนั่งสมาธิอยู่ตลอดคืนย่างรุ่งเลยพระองค์ก็สู้ได้นั่นแหละขึ้นชื่อว่ามีบุญสักอย่างแล้วบุญนั่นแหละช่วยรักษาชีวิตไว้ให้เราได้มีกำลังต่อสู้กับมารกับข้าศึกคือกิเลสเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวเว้นเสียแต่คนที่มีกรรมมีเวรคนที่มีกรรมมีเวรนั่นอยู่อย่างไรมันก็ต้องวิบัติแน่ในเมื่อกรรมเวรที่ตนทำมาแต่หนหลังนู่นน่ะมันตามมาสนองเอาเช่นนี้นี่มันจะอยู่ยังไงอยู่ดีกินดียังไงมันก็ไม่ฟังร่างกายนี่มันก็ต้องวิบัติลงทีเดียวมันจะไปสู้อำนาจแห่งกรรมเวรที่ตนทำเอามาแต่หนหลังนั้นไม่ได้เลยต้องให้เข้าใจอย่างนี้จึงค่อยมีความสามารถทำความเพียรเด็ดเดี่ยวเป็นความจริงนะผู้พูดอยู่นี่ได้ทำมาแล้วไม่ใช่ไม่ได้ทำเมื่อได้อ่านดูประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้เกิดศรัทธาขึ้นได้ทำความเพียรทางกายนี่ถึงขนาดไม่นอน3เดือนก็เอาฉันภัตตาหารวันละน้อยๆอยู่ตั้ง3เดือนก็เอาก็ทำแล้วในที่สุดมันก็สูบผอมลงไปแต่ก็ไม่ตายพอหยุดสมาทานข้อวัดอันนั้นแล้วมาฉันภัตตาหารตามเดิมแล้วมันก็มีเรี่ยวแรงขึ้นเหมือนเก่าแต่จนมีชีวิตมาจนถึงปานนี้นี่นะเนี่ยเราต้องเชื่อบุญเชื่อกรรมนี่ว่าคนเราเนี่ยถ้าไม่เชื่อบุญเชื่อกรรมแล้วโอ้ยไปกลัวจะตายอยู่นั่นนะทำความดีให้สูงขึ้นไปไม่ได้เลยจะเอาชนะกิเลสสมานต่างๆไม่ได้คนใดมากลัวแต่ทุกข์กลัวแต่ตายอยู่แล้วเราต้องถือเอาพระพุทธเจ้านั่นมาเป็นตัวอย่างมาเป็นอารมณ์ตอนพระองค์คำหาทางตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณเนี่ย
พระองค์ทรมานพระองค์หลายอย่าง

อย่างสุดท้ายถึงกับกั้นลมหายใจเข้าออกหลังจากอดอาหารมาหลายวันแล้วก็ยังไม่ได้ตรัสรู้ก็มากั้นลมหายใจเข้าออกเข้าไปเพราะว่าความคิดมันเกิดจากลมหายใจเข้าออกถ้ามันจะเป็นเกี่ยวกับลมหายใจนี่มั้งมันถึงคิดมันจึงจิตไม่หยุดไม่สงบไม่ตรัสรู้แจ้งอะไรเลยก็เลยมากั้นลมหายใจเข้าหายใจออกเสียเลยลมมันออกทางจมูกทางปากไม่ได้มันก็วนไปเวียนมาอยู่ในท้องนั้นเป็นเหตุให้ปวดท้องอย่างแรงพระองค์ก็ไม่หวั่นไหวทำไปก็พิจารณารู้ได้ว่าไม่ใช่ทางตรัสรู้แล้วก็ทรงหยุดหยุดกั้นลมหายใจเข้าออกอันนั้นเรียกว่าเป็นการทรมานพระองค์ครั้งสุดท้ายเลยต่อจากนั้นจึงมาปรากฏนิมิตมีคนมาดีดพินสามสายให้ฟังอย่างที่ว่านั่นเลยเมื่อสายที่ไม่เคร่งไม่ยานเกินไปพอดีดเข้ากับเสียงไพเราะจึงจับเอานิมิตอันนั้นมาพิจารณาว่าโอ้ที่พระองค์ทำความเพียรมานี่มันเคร่งเกินไปมันใกล้ต่อความตายเหมือนยังพินสายแรกที่มันเคร่งเกินไปนั่นน่ะพอดีดทีเดียวสายก็ขาดเลยสายที่มันไม่เคร่งไม่ยานนี่มันเปรียบได้กับการปฏิบัติแสวงหาทางตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณนี่ต้องดำเนินทางสายกลางอย่างที่ว่านั่นเนี่ยฉันพอประมาณนอนพอประมาณนอน4ชั่วโมงคืนหนึ่งคืนหนึ่งฉันอาหารก็พออิ่มดีๆอย่าให้แน่นท้องเกินไปถ้ามันมากเกินไปแล้วอาหารทับธาตุทำความเพียรภาวนาก็มีแต่ง่วงมีแต่ซึมไม่ได้เรื่องเลยนี่แล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถให้สม่ำเสมอนั่งพอสมควรแล้วก็นอนพอประมาณ4ชั่วโมงเดินพอประมาณยืนพอประมาณหมู่นี้นะในขณะที่ยืนเดินนั่งนอนอยู่นั้นก็มีสติสัมปชัญญะประคับประคองจิตให้เป็นกลางแบบนี้นะทำอย่างไรจิตจะเป็นกลางอยู่ได้ก็เอาเลยอาศัยสตินั่นแหละประคองไว้อย่าให้มันเอียงไปข้างยินดียินร้ายเสียใจโกรธเกลียดใครต่อใครอะไรหมดนี้นะอย่าให้มันวิตกวิจารไปให้มันมีความรู้สึกอยู่ในปัจจุบันถ้ามันจะคิดก็ให้มันคิดถึงร่างกายนี่ร่างกายนี่มันไม่เที่ยงมันเป็นอย่างไรอ่ะเอาคิดดูพิจารณาดูการที่มันจะพิจารณาร่างกายได้ก็อาศัยสตินั่นแหละตัวเองนั่นแหละควบคุมตัวเองพูดง่ายๆแต่ธรรมดานี่มันไม่ค่อยอย่างมาพิจารณานะร่างกายอันนี้นะมันอยากคิดเพลินไปหาเรื่องอะไรต่ออะไรภายนอกนู่นนี่เป็นจริงเลยนะไม่เชื่อลองสังเกตดูสิใจตัวเองของใครอ่ะพันถ้าปล่อยจิตให้คิดไปข้างนอกเพลินไปนี่รู้สึกว่ามันสบายดีนั่นแหละมันหลงกลมายาของมารคือกิเลสแบบนั้นนะมารมันหลอกล่อมันเอารูปเอาเสียงเอากลิ่นเอารสนั่นมาหลอกล่อให้จิตคิดเพลินไปในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆอย่างนั้นถือว่าเป็นความสบายแต่ที่แท้แล้วมันแฝงไว้ด้วยความทุกข์อยู่ในนั้นแหละแต่ในระยะแรกนี่มันก็ไม่ทุกข์แหละท่านเมื่อมันคิดไม่หยุดเข้าไปมันเกิดความอยากได้ในสิ่งเหล่านั้นรุนแรงขึ้นมานี่เอาแล้วถ้าเป็นนักบวชอย่างนี้ก็ผ้าเหลืองร้อนแล้วอยู่ไม่ไหวแล้วอยากจะไปแสวงหาสิ่งที่ตนต้องการถ้าเป็นคฤหัสถ์อย่างนี้ก็นั่งบ้านนั่งเรือนไม่ติดแล้วผู้มีลูกมีเมียมีผัวก็อยู่บ้านไม่ติด

เดี๋ยวก็หาเรื่องโกหกลูกเมียฉันจะไปธุระนั่นก่อนนี่ก่อนอย่างนี้ลูกเมียก็เชื่อว่าผัวจะไปงานอย่างนั้นอย่างนี้คันแล้วก็แสเชือนไปเพลิดเพลินอยู่ในกามคุณทั้งห้านั่นเข้าไปเสียเงินเสียทองเข้าไปอย่างนี้แหละฝ่ายเมียก็เหมือนกันนะถ้าหากว่าควบคุมจิตตัวเองไม่ได้อย่างที่ว่านั่นเนี่ยมันก็โกหกสามีมีธุระอย่างนั้นได้นัดกับเพื่อนอย่างนู้นอย่างนี้ท่านหนีออกจากบ้านไปแล้วก็เขาเรียกว่าหนีจากสามีสามวันเป็นอื่นคุณว่าอันนี้นะว่าสักจะเป็นความจริงเป็น

มันว่าอันนี้นะว่าชักจะเป็นความจริงเป็นส่วนมากเลยดังนั้นนะทุกคนนะให้เห็นโทษแห่งการปล่อยจิตของตนให้เลื่อนลอยไปภายนอกนู่นความยินดีในสิ่งที่น่ารักใคร่พอใจภายนอกนั้นมันให้ความสุขสบายชั่วคราวเท่านั้นเองแล้วมันมีทุกข์เป็นผลในภายหลังอย่างกล่าวมาแล้วเนี่ยถ้าหากว่าคู่สามีภรรยาคู่ใดคิดคดกบฏจากกันและกันอย่างนั้นเมื่อรู้เข้าภายหลังก็กระทะเลาะวิวาทกันเนื้อหย่าร่างกันไปมีลูกก็ทิ้งลูกไปลูกก็เลยพลอยเป็นทุกข์เดือดร้อนไปอย่างนี้นะนี่แหละเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่ากามคุณทั้งหลายนี่นะมันมีรสอร่อยเบื้องต้นแต่แล้วมันมีรสขมขื่นในบั้นปลายเห็นจะไม่ผิดแน่นอนทีเดียวนั่นแหละไอความสุขเล็กๆน้อยๆอย่างว่านี่เนี่ยมันเป็นผีหลอกมันหลอกคนเราให้ติดอยู่ในทุกข์พิจารณาให้มันเห็นมันหลอกให้ติดอยู่ในทุกข์จริงๆนะนั่นเนี่ยอย่างเช่นเป็นนักบวชบวชเข้ามาแล้วทีแรกก็เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารจึงมาบวชท่านบวชเข้ามาแล้วไม่ประกอบความเพียรไม่รักษาจิตตัวเองปล่อยให้มารคือกิเลสเข้าครอบงำกิเลสมันก็แสดงมายาออกไปให้จิตมองเห็นรูปเสียงกลิ่นรสอะไรก็มีแต่สวยงามมีแต่น่ารักทั้งนั้นเลยอย่างนี้นะกดดิ้นออกไปหามันก็ได้ไปเผชิญกับความทุกข์นานาประการอย่างนี้แหละจึงว่าไอ้ความยินดีในกามคุณนั้นมันให้ความสุขตั้งแต่เบื้องต้นแล้วมันให้ความทุกข์ในตอนปลายให้พิจารณาดูให้ดีไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่านักบวชไอ้เรื่องพันนี้น่ะเหมือนกันเลยฮะพวกครองเรือนทั้งหลายเมื่อได้มาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็บางคนก็บ่นออกมาเฮ้ยถ้ารู้อย่างนี้ตั้งแต่ทีแรกแล้วเราจะไม่ครองเรือนเลยเพราะว่าแต่ก่อนไม่รู้อย่างนี้เลยนึกว่าจะเป็นของดีเป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้นเลยอย่างนี้วันนี้ที่ไหนได้มันติดกับพอแรงแล้วเครื่องผูกมันหลายเส้นเหลือเกินตัดไม่ขาดก็บนกันอยู่งั้นเลยนี่แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าผู้ที่ยังไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องก็ควรพิจารณาถอนตนออกไปให้ได้ผู้ใดพิจารณาแก้ไขถอนตัวเองออกได้แล้วก็นับว่าเป็นบุญยลาภอันประเสริฐของผู้นั้นผู้นั้นจะไม่ได้ไปเสวยทุกข์ทรมานอยู่ในการครองเรือนอันนี้มันต้องขึ้นอยู่กับปัญญาบารมีของแต่ละบุคคลนะคนมีปัญญาเท่านั้นจะเอาตัวรอดได้คนขาดปัญญาแล้วไม่มีทางเพราะว่าเรื่องเช่นนี้ไม่มีใครบังคับกันได้เลยใครๆจะไปบังคับกันให้ละทิ้งสิ่งที่ตนรักตนชอบใจอย่างนี้ไม่ได้ผิดกฎธรรมดาเว้นเสียแต่ผู้นั้นไปทำผิดกฎหมายบ้านเมืองเท่านั้นแหละเขาจึงลงโทษเอาถ้าไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองแล้วเอ้าจะเพลินไปยังไงก็เพลินไปเช่นดื่มเหล้าเมาสุราหมดนี่เอาดื่มไปเมาเดินโซซัดโซเซตามถนนหนทางก็ไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาจับคุมอะไรเลยแต่ถ้าเมื่อใดไปตีหัวเขาเข้าเมื่อใดนั่นแหละทีนี้มันเอาละต้องเดือดร้อนทางกฎหมายแล้วเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นนะพิจารณากันดูให้ดีในโลกสันนิวาสอันนี้มันมีทั้งดีทั้ง

็อย่างที่เคยพูดมานั่นแหละแต่คนเรานี่ไม่ค่อยสนใจกันเลยไม่ค่อยคัดเลือกเอาผสมประสานกันหมดดีก็เอาชั่วก็เอาอย่างนี้แหละทีนี้ผู้ใดที่มีภาวนามาฝึกฝนจิตใจของตนให้สงบลงไปแล้ววันนี้ปัญญาบังเกิดขึ้นมันจึงรู้จักเลือกวันนี้นะว่าทบทวนดูความประพฤติของตนที่ล่วงแล้วมาตนทำอย่างนั้นอย่างนั้นผิดเป็นโทษเป็นบาปอย่างนี้แหละตนทำอย่างนั้นเป็นบุญถูกต้องมันก็รู้วันนี้จนมาถึงปัจจุบันนี้ก็รู้ตนได้ว่าตนสำรวมระวังธรรมวินัยอยู่หรือไม่หรือว่าล่วงละเมิดอยู่ก็รู้นี่ผู้ภาวนาเมื่อใจสงบปัญญาเกิดขึ้นแล้วมันรู้เรื่องของตัวเองได้ดีแน่นอนทีเดียวคนอื่นนั่นไม่มีใครเราจะไปทักท้วงใครถึงแม้เขาจะเห็นว่าผู้นั้นทำผิดอยู่ก็ตามนะถ้าเว้นเสียแต่ผู้เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นลูกศิษย์ลูกหาของครูของอาจารย์เท่านั้นแหละเพื่อนจะทักท้วงแต่ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วใครจะทำผิดยังไงเพื่อนก็ไม่ว่ากันไม่ทักท้วงกันเลยก็มีแต่ตัวใครตัวเรามาพิจารณาตัวเองเมื่อรู้ว่าตนทำอย่างนั้นมันผิดไปแล้วอย่างนี้ตนก็ละเอาเองนั่นแหละนี่การปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานะให้พึ่งพากันเข้าใจพระพุทธเจ้ามีพระประสงค์ให้พุทธบริษัทนั้นมาอบรมจิตใจของตนเองให้มันแน่วแน่ลงไปแล้วก็มาคัดเลือกความชั่วออกไปจากจิตใจนี่สั่งสมเอาแต่ความดีเข้าใส่ไว้อย่างนี้แหละไอ้ความดีเนี่ยมันเป็นคำรวมท่านี้มันหมายเอาอะไรบะนี่ความดีนะเบื้องต้นนี่หมายเอาสติความระลึกได้ระลึกได้ว่าตั้งจิตไว้อย่างนี้มันดีมันถูกต้องอย่างนี้นะเนี่ยเรียกว่าสติวินัยแล้วก็สัมปชัญญะความรู้ตัวรู้ว่าจิตของตนตั้งมั่นอยู่ในความดีอย่างนี้จิตของตนรู้อยู่ว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็รู้อยู่อย่างนี้แล้วก็มารู้ว่าไอ้กิเลสนั้นมันเป็นมารคอยมาขัดขวางไม่ให้จิตนี่รู้แจ้งแทงตลอดสม่ำเสมอไปเอาบัดเดียวรู้มาได้หน่อยหนึ่งแล้วเมื่ออวิชชาตัณหาครอบงำหมดความรู้อนัตตาหายไปอย่างนี้แหละดังนั้นจึงจะเป็นต้องระมัดระวังระมัดระวังความรู้อันนี้ความรู้ความเห็นอันนี้อย่าให้มันเสื่อมอันนี้เลยบอกเป็นความดีชั้นสูงนะให้เข้าใจ เมื่อเรามีสติสัมปชัญญะระมัดระวังจิตใจอยู่นี่สำรวมความรู้ความเห็นให้เป็นปกติไปเมื่อเวลามีกิเลสอันใดที่มันยังค้างอยู่ในใจเราสำรวมตนไปหน่อยหนึ่งกิเลสอันนั้นพอเผลอเผลอหน่อยหนึ่งมันก็ลุกขึ้นเล่นงานวันนี้เราก็ตั้งความอดความทนลงอดทนสู้กับกิเลสกิเลสมันรบกวนจิตใจให้เกิดความรักความใคร่ขึ้นมาอย่างนี้นะในเบื้องต้นนี้ก็อดกั้นทนทานไปก่อนไม่ส่งเสริมมันอย่างนี้แหละเอากิเลสมันมารบกวนให้เกิดความโกรธความเกลียดชังใครต่อใครขึ้นมาอย่างนี้ก็อดกั้นลงไว้ซะก่อนไม่ส่งเสริมความคิดอันนั้นนี่เรียกว่า
ความดีหรือว่าคุณธรรมนะมันจำเป็นเราต้องมีคุณธรรมดังกล่าวมานี่นะต้องสร้างให้เกิดมีขึ้นในใจถ้าไม่สร้างให้เกิดมีขึ้นเราก็จำได้แต่ชื่อนั่นแหละคำว่าขันติความอดทนแต่แล้วเมื่อเวลาถึงเวลาขับขันมาไม่อดไม่ทนอย่างนี้ก็แสดงว่าผู้นั้นไม่มีขันติธรรมอยู่ในใจเช่นยกตัวอย่างว่าเมื่อความโกรธครอบงำจิตใจเข้ามาอย่างนี้นะไม่อดไม่ทนเลยแสดงออกทางกายทางวาจาทันทีไปเลยอย่างนี้เนี่ยนั่นแล้วแสดงว่าผู้นั้นไม่มีขันติธรรมอยู่ในใจมันถึงระงับความโกรธอันนั้นไม่ได้อันนี้แหละเรียกว่าผู้มีวิหารธรรมอยู่ในใจให้พึ่งพากันเข้าใจผู้ที่มีหน้าที่ศึกษาเล่าเรียนธรรมวินัยก็เมื่อเรียนจำได้แล้วก็พยายามสร้างคุณธรรมเหล่านั้นให้เกิดขึ้นในใจไม่ใช่ว่าเรียนจำไว้เฉยๆนี้ส่วนมากมันสักจะเรียนแล้วจำไว้เฉยๆนี่แหละอย่างนี้ทั้งที่แนะนำสั่งสอนอยู่อย่างนี้นะบางทีไปๆเราก็ไปเผลอตัวกันเข้ากระทบกระทั่งกันทะเลาะกันขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวเลยอย่างนี้นั่นแสดงว่าขาดขันติธรรมแล้วต่างฝ่ายต่างก็ไม่มีความอดทนนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะบุคคลผู้ที่ยังละกิเลสให้ขาดจากสันดานไม่ได้นี่เมื่อเวลาจิตใจมันเป็นสมาธิตั้งมั่นอยู่นั่นกิเลสมันก็ยังลุกขึ้นมาไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะทีนี้พอเผลอๆจิตถอนจากสมาธิกิเลสอันใดที่มันมีกำลังกว่ามันเก็บตัวอยู่ในนั้นนะมันก็โผล่ขึ้นมานั่นแหละรบกวนจิตใจแล้ววันนี้ใจก็ดิ้นรนเดือดร้อนไปตามกิเลสนั่นถ้าหากว่าผู้ใดมีคุณธรรมอยู่ในใจอย่างว่านี่นะทีแรกนี่มันต้องอดกั้นแหละก่อนนะพออดได้แล้ววันนี้ก็ต่อจากนั้นก็ใช้ปัญญาวันนี้พิจารณาเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้ทบทวนดูมันขาดอะไรมันมีช่องโหว่อย่างไรกิเลสมันยังโผล่ขึ้นมาได้เมื่อพิจารณามันก็รู้ได้อ๋อเพราะขาดสมาธิใจไม่ตั้งมั่นต่อกุศลเพียงพอนั่นแหละใจไม่ตั้งมั่นอยู่ในเมตตาธรรมความโกรธมันจึงโผล่ขึ้นมาใจไม่ตั้งมั่นอยู่ในสันทุฏฐีธรรมคือทำให้เกิดความยินดีพอใจในของที่มีอยู่คุณธรรมเหล่านี้ไม่มีดังนั้นความโลภมันถึงเกิดขึ้นมาได้นี่มันขาดคุณธรรมเหล่านี้ท่านพอรู้ได้อย่างนี้แล้วก็พยายามสร้างคุณธรรมเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในใจเอาละทีนี้เราจะยินดีจากของที่เรามีอยู่เราหาได้มาเท่าไรเราก็จะยินดีใช้สอยอยู่เท่านั้นใครอื่นคนอื่นเขาจะมีมากมายอย่างไรเราก็จะห้ามจิตไม่ให้คิดอยากจะได้ของคนอื่นมาเป็นของตนก็สอนจิตเข้าไปอย่างนี้แล้วสันตุติธรรมมันก็เกิดขึ้นในใจความโลภมันก็หายไปนี่นะชี้แจงให้ฟังทำเครื่องระงับกิเลสมันมีเป็นอย่างๆไปไม่ใช่อย่างเดียวกันนะบุคคลไม่เรียนรู้ธรรมะเหล่านี้แล้วเวลากิเลสชนิดนั้นเกิดขึ้นมาเลยไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงไม่มีทางแก้ไขมันก็จำเป็นต้องได้ทำตามอำนาจของกิเลสนั้นไปความโกรธอย่างที่ว่านี่แหละเมื่อความโกรธมันเกิดขึ้นมาในใจแล้วนึกถึงเมตตาไม่ได้เลยอย่างนี้จำเป็นแล้วมันก็ต้องไปตามความโกรธแสดงบทบาทอันดุร้ายออกไปต่างๆนานานี่ถ้ามันนึกถึงเมตตาได้ในขณะนั้นนะความโกรธมันจะอ่อนกำลังลงทันทีเลย
โอ้เพื่อนผู้นี้ก็เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันกับเราเนาะเราไม่น่าจะไปเบียดเบียนเขาน่าจะให้อภัยเขาไปพอนึกได้อย่างนี้แล้วไอ้ความคิดที่จะเบียดเบียนบุคคลอื่นนั้นมันก็เบาลงไปทันทีเลยถึงไม่เบียดเบียนด้วยทางกายทุกตีก็จะเบียดเบียนทางวาจาเช่นกล่าววาจาหยาบคายเสียบแทงให้เจ็บอกเก็บใจไปอย่างนี้นะใช้วาจาเป็นหอกเป็นดาบทิ่มแทงกันไปหมู่นี้มันล้วนจะขาดจากเมตตาธรรมทั้งนั้นเลยดังนั้นนะถ้าผู้ใดรู้ธรรมะเหล่านี้แล้วว่ามีคุณค่ามีประสิทธิภาพกำจัดกิเลสเหล่านี้ให้เบาบางลงไปได้อย่างนี้มันเจริญในใจบ่อยๆเข้าให้มันมีกำลังมากๆขึ้นไปแล้วแต่กิเลสดังว่านี้มันก็เบาบางลงจริงๆนะนั่นเองตอนกิเลสเหล่านี้มันจะขาดไปจริงๆมันอยู่ที่ตรงอยู่ที่ปัญญาแบบนี้นะสุดท้ายก็อยู่ที่ปัญญานี่แหละดังนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจความหมายแห่งการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาคำว่าฝึกตนอย่างที่ตั้งเป็นกระทู้ขึ้นเบื้องต้นนั่นแหละฝึกตนก็คือฝึกกายฝึกวาจาฝึกใจให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมอันดีงามนี่เองแหละนะเช่นฝึกใจให้มีหิริโอตตัปปธรรมให้มีความละอายต่อความชั่วต่อการกระทำความชั่วทั้งหลายละอายใจว่าให้เราเกิดเป็นคนมานี้นับว่ามีเกียรติอันสูงส่งมีบุญวาสนาจึงได้เกิดเป็นคนมาดังนั้นเราจึงไม่สมควรที่จะไปทำความชั่วเลยไม่สมควรที่จะใช้กายวาจาใจอันนี้ทำความชั่วเมื่อนึกถึงเกียรติยศของความเป็นมนุษย์ของตนขึ้นมาได้มันก็ไม่กล้าทำความชั่วนี่เรียกว่าเป็นผู้มีหิริอยู่ในใจมานี้เมื่อมานึกอีกทีว่าถ้าเราทำความชั่วอย่างนี้ลงไปแล้วผลที่จะได้รับคือความทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นนี่พอมันรู้ชัดขึ้นมามันก็กลัวแล้วกลัวทุกข์มานี้กลัวความชั่วนั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์มันก็งดไม่ทำความชั่วนั้นนี่เรียกว่าเราสร้างหิริโอตตัปปธรรมขึ้นในใจไว้ให้มากๆเป็นอย่างนั้นก็เราต้องนึกเราต้องพิจารณาให้เห็นคุณค่าของหิริโอตตัปปธรรมก่อนที่ความชั่วทั้งหลายยังไม่ปรากฏเราต้องเอาไปวิจัยไปคิดไปพิจารณาว่าคุณธรรมเหล่านี้มันจำเป็นต้องมีอยู่ในใจถ้าขาดคุณธรรมเหล่านี้แล้วจิตนี่จะแข็งกระด้างไม่กลัวบาปจะทำบาปได้อย่างไม่สะทกสะท้านเลยอย่างนี้เราวิจารณ์ล่วงหน้าไว้เลยเมื่อเป็นเช่นนี้คุณธรรมเหล่านี้มันก็ประทับอยู่ในจิตใจนั้นพอมีเหตุที่จะให้ทำความชั่วมาถึงเข้าหิริโอตตัปปธรรมมันก็โผล่ขึ้นในใจเลยเพราะเราเก็บไว้ในใจแล้วเป็นอย่างนั้นเกิดความละอายใจเกิดความกลัวต่อความชั่วนั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ขึ้นมามันก็ห้ามจิตได้เลยแบบนี้ห้ามจิตได้กว่าห้ามกายห้ามวาจาได้เป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะนี่แหละคำว่าฝึกตนนะเราอาศัยน้อมเอาคุณธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาไว้ในจิตใจของตนพยายามดัดใจของตนให้เป็นธรรมเหล่านี้ให้ซึมซาบอยู่ในธรรมเหล่านี้พยายามโน้มธรรมะเหล่านี้ให้ซึมซาบเข้าไปสู่จิตใจไว้เรียกว่าจำให้แม่นก็แล้วกันเลยพูดง่ายๆนี่นะเหมือนเรามีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจมันก็เหมือนอย่างว่าเรามีอาวุธประจำตัวอยู่นี่นะเมื่อหากว่าศัตรูเมื่อปรากฏว่าศัตรูมันจะมาทำร้ายเข้าเมื่อใดเนี่ยเราจะนึกถึง

อาวุธติดตัวอยู่เลยควักเอาอาวุธอันนั้นออกมาสู้กับศัตรูได้ทันท่วงทีเลยอย่างนี้แต่ถ้าหากว่าอาวุธมันอยู่ห่างไกลนู่นอย่างนี้พอศัตรูมันจู่โจมเข้ามาแล้วเลยไม่มีทางสู้เขาแล้วกันเนี่ยอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละเรียนธรรมเรียนวินัยจำได้มาหรือว่าฟังธรรมคำสอนจำได้แล้วอย่างนี้จำได้แต่สัญญาเฉยๆไม่ได้น้อมธรรมะนั้นให้เข้าถึงจิตถึงใจไม่ให้ใจมันสงบอยู่ในธรรมนั้นเช่นนี้ก็ชื่อว่ามีอาวุธอยู่นอกตัวนั่นแหละอยู่นอกใจเพราะสัญญาความจำนี่เฉยนี่ใช้การอะไรไม่ได้เลยต่อเมื่อได้น้อมธรรมะนั้นให้เข้าถึงจิตให้รู้ตัวเองอยู่ว่าเช่นในขณะนี้นะเรามีหิริโอตตัปปธรรมอยู่ในใจเสมอก็รู้ตัวอยู่อย่างนี้นะเนี่ยจึงเรียกว่ามีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจแล้วทีนี้เมื่อเวลามีเรื่องชั่วร้ายอะไรกระทบกระทั่งเข้ามาอดได้ทนได้ไม่หวั่นไหวไปตามความชั่วร้ายต่างๆเหล่านั้นอย่างนี้นะนี่ก็รู้ได้เลยว่าเรามีความอดทนอยู่ในใจมีขันติธรรมอยู่ในใจอย่างนี้แหละคำว่าฝึกตนขอให้เข้าใจฝึกให้ใจของเรามีคุณธรรมอันดีงามฝังอยู่ในใจมันใจที่จะตั้งมั่นเป็นสมาธิอยู่ได้ก็เพราะมีคุณธรรมเหล่านี้เองเนี่ยอยู่ในใจถ้าคุณธรรมเหล่านี้ไม่ตั้งมั่นอยู่ในใจแล้วจิตจะตั้งมั่นอยู่ไม่ได้เลยเราจะเจริญภาวนาบริกรรมพุทโธพุทโธยังไงจะเพ่งร่างกายนี่อย่างไรจะเห็นร่างกายเป็นของแตกของดับของเน่าของเปื่อยยังไงก็ช่างนะถ้าคุณธรรมดังกล่าวมานี้ไม่ตั้งมั่นอยู่ในใจแล้วมันจิตใจมันจะไม่ยอมรับความรู้ความเห็นที่เกิดขึ้นอย่างนั้นเลยเช่นเพ่งดูเห็นว่าร่างกายนี้มันไม่สวยไม่งามอะไรอย่างนี้นะขั้นเมื่อใจมันไม่ตั้งมั่นอยู่ได้แล้วไม่อดไม่ทนต่ออำนาจของกิเลสเมื่อกิเลสยังสุภสัญญาอย่างนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วมันกลายเห็นว่าเป็นของสวยงามไปเลยอย่างนี้นะทีแรกเห็นเป็นของไม่สวยไม่งามขั้นไปๆแล้วเกิดเห็นเป็นของสวยงามขึ้นมานี่อันนี้แหละเรียกว่ามันไม่มีคุณธรรมอยู่ในใจเป็นเครื่องประกันนะถ้ามีความอดอยู่ในใจมีนิหิริอดตัปปธรรมอยู่ในใจอย่างนี้เมื่อกิเลสเช่นนั้นมันโผล่ขึ้นมามันจะมาเปลี่ยนความคิดเห็นให้มันผิดไปจากความเป็นจริงเข้าไปมันอดทีเนี้ยมันอดกั้นไม่วิจารณ์ไปตามความคิดเกิดขึ้นครั้งแรกนั่นนะที่คิดว่าเห็นว่าของเรานี่สวยงามอย่างนี้นะรูปนี่สวยงามอย่างนี้มันจะค้านทันทีเลยเมื่อมันอดทนได้แล้วไม่ใช่ไม่สวยไม่งามอันนั้นเป็นความเข้าใจผิดความหลงต่างหากแต่ความจริงแล้วไม่มีอะไรสวยงามในโลกอันนี้นะสวยงามแต่สมมุติกันเอาตกแต่งกันขึ้นมาเท่านั้นไอ้สิ่งที่ตกแต่งเหล่านั้นไม่กิรังยั่งยืนเลยเมื่อตกแต่งขึ้นมาแล้วนอนหนึ่งก็บูบสลายไปไม่มีอะไรยืนยงคงอยู่ได้นี่เมื่อมันทวนกระแสจิตเข้าไปอย่างนี้มันค้านความเห็นเมื่อตอนต้นนั้นได้ทีนี้มันก็ไอความเห็นที่ว่าสวยงามมันก็ระงับไปความเห็นที่ว่าไม่สวยไม่งามมันก็เกิดขึ้นแทนแบบนี้นะเมื่อรักษาความรู้ความเห็นอย่างนั้นไว้ไอ้ความที่ว่าเห็นว่าสวยว่างามมันก็ไม่เกิดขึ้นได้วะนี่เกิดขึ้นไม่ได้นี่นั่นนะเมื่อเรารักษาเมตตาธรรมอยู่ในใจให้สม่ำเสมอ

0: เมื่อเรื่องที่จะมากระทบกระทั่งให้เกิดความโกรธขึ้นมาอย่างนี้มันก็เกิดขึ้นไม่ได้แต่ถ้ามันเผลอมันเกิดความโกรธขึ้นมาพอนึกถึงเมตตานั้นเข้ามาแล้ววะนี่เอาความโกรธนั้นมันก็เบาลงไปมันก็หายหน้าไปอย่างนี้นะนี่แหละให้พึ่งพากันเข้าใจการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่เราต้องรักษาคุณธรรมเหล่านี้ไว้ในใจเสมอเสมอไปต้องหมั่นทบทวนนะถ้าไม่หมั่นทบทวนแล้วเดี๋ยวก็หายไปทบทวนเอาเมตตาธรรมมีอยู่ในใจเราหรือยังในขณะนี้มีอยู่หรือไม่ถ้ามีอยู่ก็รู้ว่ามีฮิริโอตัปปธรรมมีอยู่ในใจหรือไม่เดี๋ยวนี้ถ้ามีก็รู้ว่ามีอย่างนี้นะถ้าไม่มีก็รู้ว่าไม่มีเมื่อไม่มีก็จะต้องพยายามสร้างให้มีขึ้นอย่างนี้แหละปัญญาน่ะปัญญามีอยู่ไหมในขณะนี้ปัญญานี่มันต้องทบทวนให้ละเอียดสักหน่อยที่ว่าปัญญามีนั่นลองหาเหตุผลลงมาดูสิมันมียังไงอ่ะอ้าวที่ปัญญามีนี่ก็เพราะว่าเท่าที่อยู่มาเนี่ยเราพยายามรักษาจิตดวงนี้ให้มันเป็นปกติอยู่เป็นส่วนมากเลยพยายามสอนจิตนี้ให้มั่นอยู่ในบุญในกุศลสอนจิตนี้ให้รักษาความรู้ความเห็นความจริงของสังขารร่างกายที่ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่มันก็เห็นอยู่เนี่ยมันไม่เห็นผิดไปจากนี้เลยอย่างนี้นะก็ชื่อว่าปัญญามีอย่างนี้แหละถ้าว่ามันเหตุผลอย่างนี้ไม่ปรากฏขึ้นมาในใจก็แสดงว่าปัญญายังไม่มีก็รู้ได้ว่าปัญญายังไม่มีนี่นะเพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันอย่าประมาทพยายามสำรวมจิตใจของตนอยู่เสมอไปแหละการสำรวมจิตก็ชื่อว่าสำรวมคุณธรรมอย่างว่านั่นแหละสำรวมบุญสำรวมกุศลที่เราสร้างขึ้นมาแล้วนั้นไม่ให้มันเสื่อมไปเพราะว่าธรรมทั้งหลายเหล่านั้นมีใจเป็นใหญ่เป็นประธานเมื่อตัวเองควบคุมตัวเองได้แล้วคุณธรรมความดีต่างๆเหล่านั้นก็ไม่สูญไม่หายไปไหนถ้าควบคุมจิตไม่ได้แล้วไม่มีเหลือคุณธรรมเหล่านั้นหายหน้าหายตาไปทีเดียวมันจะมีแต่กิเลสบาปธรรมนั่นมาเป็นเจ้าเป็นใหญ่อยู่ในใจจะมีแต่ความเห็นผิดนั่นแหละเกิดขึ้นในใจฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ไม่มีใครช่วยใครได้เลยมีแต่ต่างคนต่างช่วยตัวเองฝึกตัวเองอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละธรรมะอะไรที่ไม่มีอยู่ในใจก็พยายามสร้างธรรมะนั่นขึ้นนี่แหละเรียกว่าฝึกจิตใจให้มั่นอยู่ในธรรมะปัญญาไม่มีก็ฝึกปัญญาให้เกิดให้มีขึ้นหัดคิดหัดวิจารณ์แต่ต้องคิดต้องวิจารณ์อย่างมีเหตุผลเรื่องที่วิจารณ์เรื่องคิดนั้นต้องเป็นเรื่องที่ว่าเรายังสงสัยแคลงใจอยู่ยังไม่รู้แจ้งในเรื่องนั้นอย่างนี้นะจับเอาเรื่องนั้นมาวิจารณ์มาพิจารณาหาเหตุหาผลมาประกอบเข้าไปในที่สุดมันก็รู้แจ้งในเรื่องนั้นขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าฝึกปัญญาให้มันเกิดขึ้นในใจแต่คนส่วนมากนะมักจะชอบอยู่สบายสบายไปไม่ต้องคิดไม่ต้องวิจารณ์อะไรให้มากมายเพราะฉะนั้นถึงไม่มีปัญญานั่นเนี่ยก็เป็นธรรมดาเมื่อการฝึกตนนี่มันก็ต้องยากต้องลำบากบ้างแหละต้องเอาทุกข์เป็นทุนอย่างที่ที่ว่ามาแล้วที่เคยพูดเรื่องคติธรรมมานั่นนะจะเป็นสุขก็เอาทุกข์เป็นทุนก่อนอย่างว่านั่นเนี่ยนั่นถ้าไม่สู้ทุกข์สู้ยากลำบากขับไล่กิเลสออกจากดวงจิตนี้ได้แล้วเราจะไม่ได้รับความสุขอันสดใสอันบริสุทธิ์เลยจะได้รับแต่ความสุขจอมปลอม ความสุขที่เจืออยู่ด้วยกิเลสบาปธรรมดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี
1: ้ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระสุธรรมคณาจารย์หลวงปู่เหรียญวรลาโภวัดอรัญญบรรพตอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายค่ะ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเสมือนท่อนไม้ที่โยนขึ้นไปในอากาศบางครั้งก็ตกลงทางโคนบางครั้งก็ตกลงทางกลางบางครั้งก็ตกลงทางปลายสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกมัดวิ่งไปท่องเที่ยวไปอยู่บางครั้งก็ไปสู่โลกอื่นจากโลกนี้บางครั้งก็มาสู่โลกนี้จากโลกอื่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายสงสารคือการเวียนว่ายตายเกิดนี้มีที่สิ้นสุดอันตามไปไม่พบไม่ปรากฏเงื่อนเบื้องต้นเบื้องปลายของสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกมัดวิ่งไปท่องเที่ยวไปอยู่ควรจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในสังขารทั้งปวงควรที่จะพ้นไปเสียพระพุทธพจน์จากสังยุตตนิกายนิทานวรรคพระสุตตันตปิฎก

การฝึกอบรมใจใช้พุทโธตั้งนะโมจนจบครบสามหนใจเริ่มต้นนึกคำพุทธสูดลมเข้านึกคำโทปล่อยลมออกนอกกายเราลมออกเข้ายาวหรือสั้นเลือกสรรเองเมื่อลมผ่านโพรงจมูกถูกผิวหนังสติตั้งจ่อจดกำหนดเพ่งจงหายใจตามสบายไม่ต้องเกร็งจิตคอยเล็งเพ่งดูรู้ทันลมผลดีมากจากพุทโธมโนนึกหมั่นระลึกทุกขณะเพียรสะสมจิตผ่องใสได้ปัญญาข้าอุดมผู้อบรมบ่มใจได้สุขจริงจากคำประพันธ์ของอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์

เราจะเร่งต้นไม้ว่าแกต้องออกดอกเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เรื่องของเราจงอย่าทำเพราะเราจะเป็นทุกข์เปล่าๆถ้ามันจะเป็นมันก็เป็นของมันเองถ้ารู้อย่างนี้คิดอย่างนี้รู้ว่ามันหลงผิดรู้อย่างนี้แล้วก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของวาสนาบารมีต่อไปเราก็ปฏิบัติทำความเพียรของเราต่อไปไม่ต้องไปกลัวว่าจะนานร้อยชาติพันชาติจะชาติไหนก็ช่างมันปฏิบัติสบายๆนี่แหละ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทราน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้คลายจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์เจ้าผู้วุฒิปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบปฏิบัติสมควรขอนอบน้อมแด่ครูบาอาจารย์พระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตมโยแล้วก็ขอถวายความเคารพต่อครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระที่อยู่ในวัดแห่งนี้ขอความเจริญในธรรมแก่ญาติโยมสาธุชนผู้ใฝ่ในการประพฤติในการปฏิบัติธรรมที่ได้รับชมอยู่ทางสถานีโทรทัศน์ของวัดสังฆทานและก็ญาติโยมที่ได้สดับตับฟังทางวิทยุสังฆทานธรรมมาโดยตลอดโยมนั่งตามสบายนั่งสมาธิฟังธรรมทำจิตใจของเรานั้นให้สงบระงับให้เรานั้นมีสติอยู่กับการฟังปัญญาเกิดจากการฟังปัญญาเกิดจากการได้ภาวนาฉะนั้นคนเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่มีปัญญาแล้วเราก็ไม่สามารถรักษาบุญของเราได้กายของเราก็รักษาไม่ได้วาจาของเราก็รักษาไม่ได้เพราะปัญญาไม่เกิดฉะนั้นปัญญาก็ต้องประกอบด้วยศรัทธาคือความเชื่อเชื่อในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เชื่อในบุญในบาปในคุณความดีของพวกเราฉะนั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะพึ่งได้ไม่มีอะไรนอกจากบุญและกุศลของเราเท่านั้นดังนั้นที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเราแสวงหาแต่กรรมที่ดีดังนั้นกรรมที่ดีเราก็ต้องใฝ่แสวงหากรรมของเราก็มีอยู่สองอย่างนะกรรมดีกรรมไม่ดีดังนั้นถ้าทำกรรมดีแล้วก็จะทำให้เรานั้นมีความสุขแต่ถ้าเราทำกรรมไม่ดีแล้วก็จะทำให้จิตใจเราเศร้าหมองเป็นทุกข์ฉะนั้นทุกวันนี้คนเราเนี่ยที่จะ

ไฟในการทำดีมันมีน้อยนะเพราะว่าอะไรเพราะมันมีเครื่องชักจูงหรือว่ากิเลสตัณหาความอยากฉะนั้นถ้าเรามีตัณหามีกิเลสมีความอยากแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะลบล้างอวิชชาคือความไม่รู้ความมืดบอดของจิตใจของเราฉะนั้นคนเราเกิดมาเนี่ยเพราะบุญทำกรรมแต่งแล้วถ้าเรายังมาประมาทในเรื่องบุญเราคิดว่าเรายังหนุ่มยังสาวเรายังมีโอกาสมีเวลาอีกนานเราก็ไม่ขวนขวายขวายฟ้าจะรอให้หมดภาระซะก่อนนะมันคงยากเพราะภาระของเราเนี่ยมันมีมากมายถึงแม้ว่าเราจะเข้าสู่มัชฌิมวัยหรือปฐมหรือว่าปัจฉิมวัยก็แล้วแต่ภาระของเรามันก็ยังไม่หมดไปเราหมดไปในเรื่องภาระของครอบครัวแต่ว่าภาระส่วนตัวของเรามันยังไม่หมดไปภาระของเราคืออะไรล่ะเราก็ต้องแบกสังขารของเรานี่แหละนะกายสังขารมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณอันนี้เรียกขันธ์ทั้ง5นะอันนี้ขันธ์ทั้ง5ประกอบด้วยอะไรธาตุ4ดินน้ำลมไฟแล้วก็มีธาตุรูปก็คือวิญญาณหรือจิตใจความนึกคิดความปรุงแต่งท่านี้สิ่งเหล่านี้นะเป็นเครื่องประกอบให้เรานั้นนำพาต้องรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ทำไมเราต้องบำรุงรักษาสังขารของเราเพราะว่าสังขารของเรานี่มันใช้มานานแล้วของทุกอย่างนะเมื่อใช้มานานแล้วมันก็มีความสึกความคลอนมีความสึกหรอไปแต่ร่างกายของเราเนี่ยบางครั้งมันสึกก่อนไปเราก็รักษาได้บางครั้งก็รักษาไม่ได้เพราะอวัยวะอาการ32ของเรานี้มันมีอยู่อย่างเดียวนะแต่บางส่วนหรือบางอวัยวะมันก็เป็นคู่นั้นสมัยนี้เนี่ยมันก็มีการวิวัฒนาการนะใจที่มันมีโรคใจที่มันเขาเรียกอะไรโรคหัวใจเราก็มีการรักษามีการเปลี่ยนเปลี่ยนหัวใจเปลี่ยนไตเปลี่ยนอะไรนะอันนั้นก็เป็นวิวัฒนาการแต่ถามว่าจิตใจของเรานะมันเปลี่ยนได้ไหมมันก็เปลี่ยนได้โยมแต่สำคัญเราจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนนั่นเองมันขึ้นอยู่ที่ปัญญาของเราที่จะพิจารณาฉะนั้นถ้าเราไม่มีสติเนี่ยโยมไม่มีสมาธิเนี่ยปัญญาไม่เกิดหรอกฉะนั้นปัญญาจะเกิดได้ด้วยอะไรก็อาศัยความสงบของจิตคือการไม่ปรุงแต่งธรรมชาติของจิตนี่เขาก็เป็นเครื่องปรุงแต่งอยู่แล้วแต่เราจะรู้เท่าทันจิตของเราหรือเปล่าหรือที่เราเรียกกันว่าจิตสังขารคือการปรุงแต่งของจิตฉะนั้นสังขารเนี่ยมันปรุงไปเรื่อยฟุ้งไปเรื่อยถ้าเราคอยตามไปถ้าเราไม่มีสติควบคุมเนี่ยมันก็ไปตามความคิดของเราไม่มีที่สิ้นสุดฉะนั้นถ้าความคิดของเราไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีที่จบนิยมอะไรเกิดขึ้นความว้าวุ่นวุ่นวายความไม่สงบเกิดขึ้นแต่ถามว่าที่มันวุ่นวายที่มันไม่สงบเพราะอะไรมันก็ไม่ใช่สถานที่มันก็ไม่ใช่ตัวบุคคลแต่ที่เราไปโทษว่าสถานที่ตัวบุคคลเพราะอะไรเพราะจิตเราไปยึดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ทำให้เรานั้นไม่สงบทำให้เรานั้นไม่ดีแต่ที่จริงแล้วดีไม่ดีไม่ใช่ใครโยมอยู่ที่ตัวเราเองอยู่ที่ใจของเราเองฉะนั้นพุทธศาสนาสอนให้เรานั้นได้รู้จักเรื่องของสังขารนะถ้ารู้ตามความเป็นจริงของสังขารแล้วเนี่ยโยมเคยพิจารณาว่าสังขารเรามีความเสื่อมไหมสังขารของเรามันเที่ยงแท้ไหมสังขารของเรามันมีทุกข์ไหมเราเคยพิจารณาไหมถ้าเราไม่พิจารณาแสดงว่าเราขาดปัญญาเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาไม่มีอะไรคงทนถาวรแน่นอนจะเป็นความทุกข์ความสุขก็แล้วแต่แล้วเรารู้ท่าทันความเกิดความดับหรือเปล่าฉะนั้นคนเราที่เป็นทุกข์เพราะไม่รู้ท่าทันนะโลภก็ไม่รู้หลงก็ไม่รู้โกรธก็ไม่รู้แต่ถ้าเรารู้สถานความโลภความโกรธความหลงของเราเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะดับแต่หัว
ัวใจสำคัญที่สุดคืออะไรคือสติต้องมีตัวรู้สติคือตัวรู้นั่นเองว่าเราทำอะไรแล้วก็อาศัยการฝึกหัดขัดเกลาให้มีสัมปชัญญะคือรู้ทั้งกายสังขารจิตสังขารความปรุงแต่งนะปกติแล้วเนี่ยจิตใจของมนุษย์แล้วเนี่ยไม่มีอะไรมาปรุงแต่งหรอกโยมเขาเรียกว่าเป็นจิตที่ประพาสอนแต่มันปรุงแต่งเพราะอะไรเพราะตาเพราะหูเพราะจมูกเพราะลิ้นเพราะกายเพราะใจของเรานี่แหละมันปรุงไปแต่งไปก็ทำให้เราเป็นคนฟุ้งซ่านนะเราจะอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นแต่ว่ามันเป็นไปตามสิ่งที่เราตั้งใจไว้หรือเปล่าฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างอะไรจะเกิดขึ้นเราก็รู้มันเมื่อรู้แล้วมันก็ละก็เรียกว่าไม่ไปยึดในอุปทานความยึดมั่นถือมั่นถ้ายึดมั่นถือมั่นแล้วอะไรเกิดขึ้นเป็นทุกข์ยอมยึดอะไรได้บ้างยึดสมบัติพัฒฐานได้ไหมยึดลูกหลานบ้านช่องเรือนฐานได้ไหมสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นแค่สมมุติแต่เราจะยึดมันได้ไหมสังขารเรามันเสื่อมมันโซมไหมยึดไม่ได้ณปัจจุบันนี้สังขารของเราเนี่ยมันมีแต่ความเสื่อมเราก็อยู่กันด้วยความเสื่อมเราก็ต้องบำรุงรักษามันไปต้องเอาข้าวเอาน้ำนะต้องทำความสะอาดทุกสิ่งทุกอย่างร่างกายของเรานี่มันมีอะไรเป็นของสวยงามมันเป็นอสุภะคือของไม่สวยมันเป็นปฏิกูลคือของไม่สะอาดเราเถียงไหมเรายอมรับไหมทำไมเราต้องทำความสะอาดสังขารร่างกายของเราเพราะอะไรเพราะมันขับของเสียออกมาอาหารที่เราพิจารณาไปแล้วกินไปแล้วเคี้ยวไปแล้วกลืนไปแล้วเนี่ยพอมันเอาไปใช้เป็นพลังงานผลสุดท้ายมันก็ต้องเอาของเสียออกใช่ไหมจิตใจของเราก็เหมือนกันเราก็ต้องเอาแต่สิ่งดีๆให้จิตใจของเรานั้นได้ระลึกได้รู้ได้จำเรียกว่าเป็นสัญญาความจำได้ไหมรู้ฉะนั้นการทำสมาธิการฝึกหัดเนี่ยคือการสำรอกสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากจิตของเราของดีกับของไม่ดีปนกันแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นโยมมันก็เป็นพิษฉะนั้นร่างกายก็เลยต้องเอาของเสียออกนะฮะเป็นน้ำเหงื่อเป็นขี้ใครเป็นปัสสาวะเป็นอุจจาระเป็นขี้ทั้งนั้นโยมใช่ไหมขี้อะไรล่ะผมก็เป็นขี้หัวขี้หูขี้ตาขี้จมูกขี้ปากใช่ไหมขี้ใครหมดเป็นขี้หมดคือสิ่งที่ไม่ดีฉะนั้นจิตใจของเราเนี่ยเราก็ต้องพยายามสำรอกสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากจิตใจของเราก็คืออะไรล่ะให้เราภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโตพุทโตพุทโตพุทโตนี่แหละแล้วเราก็จะมีสติมีตัวรู้เราก็จะไม่ส่งจิตออกไปสู่ข้างนอกเรารู้แค่กายแค่ใจของเราแค่นั้นพอแล้วนั้นทุกวันนี้คนเรามันวุ่นวายว้าวุ่นเพราะอะไรไม่รู้กายไม่รู้ใจไม่รู้จิตของตัวเองส่งจิตออกไปข้างนอกส่งไปไม่ว่าแต่ว่าไปยึดสิ่งไหนที่เรามองเห็นด้วยตาสิ่งไหนที่เราชอบใจแล้วก็ยึดว่าเป็นสิ่งที่เราชอบใจที่เราพอใจเมื่อยึดเป็นสิ่งที่พอใจชอบใจแล้วมันเกิดอะไรก็เป็นสุขใช่ไหมแต่ถ้าเรามองเห็นแล้วมันเกิดความไม่พอใจมันก็เป็นทุกข์แล้วถามว่าใครเป็นทุกข์ก็ตัวเราเองและทั้งนั้นเราจะแบกทุกข์ไปทำไมโยมนั้นคนเราเนี่ยมันมีทุกข์ด้วยกันทุกคนแต่ทั้งความว่าเราจะยึดจะแบกมันไว้ไหมเมื่อสังขารของเรารู้ว่ามันมีความเสื่อมแล้วเราจะไปยึดทำไมว่ามันเป็นของเราไม่ใช่ของเราเพียงแต่ว่าเราอาศัยสิ่งเหล่านี้เพื่อทำกรรมแต่บางคนถ้ายึดสิ่งเหล่านี้เพื่อทำกรรมดีก็เป็นกุศลกรรมถ้าเอาสังขารร่างกายกายวาจาใจไปทำในสิ่งที่มีเป็นบาปเป็นกรรมก็เรียกว่าอกุศลกรรมกรรมคือการกระทำการกระทำของเราเนี่ยเมื่อทำลงไปแล้วมันลบล้างได้ไหมมันไม่ได้นะแต่เพียงว่าอดีตที่ผ่านมาแล้วใจของเราคิดในสิ่งที่ไม่ดีเป็นอกุศลกรรมอันนี้จะชำระล้าง
มันได้ไหมไม่ได้มันต้องเพิ่มใช่ไหมเหมือนกับน้ำสกปรกอยู่ในแก้วเราเนี่ยถ้าเราจะทำให้มันสะอาดทำไงโยมแล้วก็เติมน้ำดีเข้าไปเติมน้ำดีเข้าไปใช่ไหมให้มันเจือจางนะแต่ถามว่ามันยังเป็นของสกปรกไหมถ้าเรามองตาเปล่าเราคิดว่ามันสะอาดแต่ที่จริงแล้วเมื่อเราไปส่องกล้องหรือเอาไปวิจัยมันก็ยังมีเชื้อโรคคือเรามองไม่เห็นด้วยตาของเราฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราเนี่ยบางทีมันมองด้วยตาเปล่ามันไม่เห็นเราอยู่มันต้องมองด้วยจิตวิญญาณของเราพิจารณาด้วยปัญญาของเราปัญญาอันเห็นชอบปัญญาอันเห็นควรให้มีความคิดมีสัมมาทิฏฐิความคิดที่ชอบไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิความคิดที่ไม่ชอบนั่นคนเราเนี่ยถ้าไม่ศึกษาไม่เข้าวัดไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยอยู่มันก็ยังหลงอยู่นะหลงอยู่กับโลกหลงอยู่กับสิ่งที่สมมุติเมื่อเราหลงสิ่งที่สมมุติแล้วเนี่ยโยมความจะหลุดพ้นความเป็นวิมุตติเนี่ยมันก็คงยากนะแต่ที่เราเข้าวัดปฏิบัติธรรมกันที่เราฟังเทศฟังธรรมที่เราประพฤติปฏิบัติกันอยู่เพื่ออะไรเพื่อเราจะละของสมมุตินี้ออกไปนะละออกไปเพื่อสู่ความวิมุตติฉะนั้นความวิมุตติหลุดพ้นเนี่ยคือหลุดพ้นที่ไหนโยมก็หลุดพ้นที่จิตของเรานะถ้าจิตเราปรุงแต่งถ้าเราไม่ยึดมันปล่อยมันไปมันก็หลุดพ้นแต่ถ้าเรายังยึดว่าจิตหรือความคิดของเราอันนี้มันเป็นสิ่งที่ถูกที่ชอบที่ควรเป็นสิ่งที่เราพออกพอใจเนี่ยเราก็ยึดมันไม่ปล่อยมันนะฉะนั้นถ้าเรายึดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโยมมันเกิดทุกข์เกิดโทษทั้งนั้นแหละฉะนั้นทำอะไรก็ทำไปตามเหตุตามปัจจัยตามโอกาสที่เราให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานี้เพื่ออะไรล่ะเพื่อเป็นการสร้างบารมีของเราเพื่อบ่มอินทรีย์ให้แก่กล้าให้มีพละให้มีกำลังกำลังนี้ไม่ใช่กำลังกายแต่เป็นกำลังใจกำลังใจที่สามารถจะพิจารณาความถูกความผิดความถูกต้องนะแต่ถ้าเราไม่มีใจเป็นธรรมแล้วเนี่ยโยมมองอะไรมันก็เอียงไปหมดฉะนั้นธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งแปลกประหลาดนะแต่มันเป็นสิ่งที่อยู่คู่เรานั่นแหละเช่นอะไรล่ะอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันอยู่คู่กับเรานะแต่เรานั้นจะศึกษาความถ่องแท้ความเป็นจริงนั้นได้หรือเปล่าสัจธรรมคือความเป็นจริงฉะนั้นพระเจ้าจึงสอนอะไรหลักคำสอนให้เรานั้นละบาปบำเพ็ญบุญให้เรานั้นทำจิตของเราให้ขาวบริสุทธิ์ถ้าเราทำจิตของเราไม่ขาวบริสุทธิ์แล้วนี่ก็เหมือนกับชุดขาวของเราเนี่ยโยมมันมีรอยแปะเปื้อนแล้วมันเห็นชัดไหมเห็นแต่นี่เราจะทำยังไงเราก็ต้องไปชำระล้างนะเอาสิ่งสกปรกที่มันแปะเปื้อนอยู่ในผ้าขาวในผ้าของเราออกนั่นกระบวนการของการชำระก็คือใช้ของวิทยาศาสตร์ก็คือใช้แฟบใช้สบู่อะไรก็แล้วแต่สักองค์สักฟอกเพื่อจะชำระสิ่งที่มันทำให้เป็นของสกปรกให้มันเป็นของสะอาด ฉะนั้นชาใดก็ฉะนั้นจิตของเราเหมือนกันจะเอาอะไรมาชำระล่ะเอาศีลเอาสมาธิเอามาปัญญาเอามาชำระเพราะจิตของเราเนี่ยมันเป็นอะไรหรอกนะมันเป็นนามธรรมนะนามธรรมคืออะไรมันก็คือนามสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่เราเห็นคือรูปธรรมคืออะไรกายของเรานี่เป็นรูปธรรมจิตของเราคือความคิดก็คือเป็นนามใช่มั้ยทีนี้บอกว่าจิตเป็นนายกายเป็นเบาทีนี้ถ้าเราเป็นทาสของจิตของความคิดความปรุงแต่งเราก็เป็นทาสมันอยู่ตลอดเวลาอย่างความโกรธความโลภความหลงเนี่ยถ้ามีขึ้นในจิตใจแล้วเป็นไงโยมถ้าเราไม่ละมันมันก็เป็นทุกข์เป็นโทษแก่เราฉะนั้นเราต้องฝึกหัดขัดเกลานะกิเลสสิ่งที่เศร้าหมองใจสิ่งที่ทำให้เรานั้นไม่บรรลุความสำเร็จ
ก็นิวรณ์ของเรานี่แหละนะความขี้เกียจขี้ค้านหดหู่ท้อถอยนะง่วงเหงาเหานอนนะความฟุ้งซ่านลำคาญใจความอาฆาตความพยาบาทกามฉันทะชอบในของสวยของงามนะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะมีขั้นตอนของการชำระก็เรียกว่ากรรมฐานอย่างที่เราทำกรรมฐานนี่อะไรฐานที่ตั้งกรรมะคือการงานฐานคือฐานที่ตั้งของการงานการงานที่นี้คืออะไรก็จิตใจของเรานั่นแหละนะที่มันรู้ดีรู้ชั่วนะรู้บุญรู้บาปสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องประพฤติปฏิบัติฉะนั้นเราจะพูดปฏิบัติได้ไงโยมก็เรามาฝึกหัดเขาเรียกว่าปรารภความเพียรยืนเดินนั่งนอนฝึกสติปัฏฐาน4ในลักษณะของการยืนการเดินการนั่งการนอนก็ให้ดูเรื่องกายเวทนาจิตและธรรมของเรากายของเราประกอบด้วยอะไรโยมธาตุ4ดินน้ำลมไฟอาการ32รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกายของเรานี้แล้วมันประกอบด้วยอะไรที่ทำให้มันอยู่ยงได้ไม่สุดโทรมอะไรนะก็ข้าวน้ำอาหารเรียกก็พิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นของไม่สะอาดเมื่อคิดพิจารณาไปแล้วเป็นของไม่สะอาดแล้วเราจะไปยึดมันได้ไหมว่าไอ้นี่มันเป็นของสวยของงามนะฉะนั้นก็เลยเป็นกรรมฐานอสุภกรรมฐานพิจารณาความไม่สะอาดนะอสุภกรรมฐานก็พิจารณาไปดีว่าร่างกายสังขารของเราประกอบด้วยอะไรล่ะมีกายภายนอกมีกายภายในมีผมขนเล็บฟันหนังน้ำเลือดน้ำดีน้ำเหลืองน้ำเสลต์น้ำลายเมื่อเราพิจารณามีแล้วเราก็แยกออกไปดิแยกผมไม่กองแยกขนไว้กองแยกหนังไว้กองแยกเล็บแยกฟันแยกหนังออกแล้วถามว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อรวมกันแล้วมันเป็นอะไรก็เป็นกายของเราแต่ถ้าแยกออกไปเป็นส่วนเป็นส่วนแล้วมันใช่กายเราไหมมันไม่ใช่ผมก็สักแต่ว่าผมขนก็สักแต่ว่าขนเล็บก็สักแต่ว่าเล็บฟันก็สักแต่ว่าฟันหนังก็สักแต่ว่าหนังแต่เมื่อรวบรวมกันแล้วก็เรียกว่าเป็นกายมนุษย์แล้วก็พิจารณาดีว่าเออมันเป็นของไม่สะอาดสะอาดแล้วเราทำไมต้องอาบน้ำทำไมต้องรักษาทำไมต้องแปรงฟันใช่ไหมเราปล่อยไปตามธรรมชาติได้ไหมถ้าโยมอยากจะพิสูจน์ทั้งวันสองวันตื่นมาก็ไม่ล้างหน้าไม่แปรงฟันน้ำก็ไม่อาบเสื้อผ้าก็ไม่เปลี่ยนแล้วถามว่ามันอะไรเกิดขึ้นโยมมันมีกลิ่นหอมไหมมีใครอยากเข้าใกล้เราไหมไม่มีใครอยากเข้าใกล้แล้วเพราะอะไรอ่ะเพราะเราไม่บำรุงรักษาสิ่งที่มันเสื่อมสิ่งที่มันเป็นของสกปรกในร่างกายของเราถ้ามันเป็นของสะอาดโยมทำไมต้องเขียนคิ้วทาปากนะเขียนคิ้วทำไมเพื่อให้มันสวยทาปากทำไมเพราะปากเรามันซีดปากเรามันไม่สวยงามเขาปรุงแต่งไปเขาเรียกปิดบังนะสิ่งที่มันสุดโทรมลงไปก็พยายามทำให้มันแต่งตึงแก่ก็ไม่ยอมแก่ใช่ไหมไม่ปล่อยไปตามสังขารของเขาก็ยกตัวอย่างเราดูหนังของเราสมัยก่อนมันเหี่ยวมันย่นไหมมันก็แต่งตึงนะโยมนะเออแต่พออายุมากๆเขาแล้วเป็นไงโยมพอเราดูโอ้ทำไมมันย่นอย่างเงี้ยทำไมมันเหี่ยวเงี้ยแล้วถามมันสวยไหมมันก็ไม่ใช่สวยเพราะอะไรเพราะมันมีความเสื่อมทุกวันทุกวันทุกวันแล้วเราพิจารณากันบ้างหรือเปล่าเราหลงกับสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าถ้าเราไม่หลงเราก็พิจารณาดีว่าโอ้สังขารร่างกายของเรามันมีแต่ความเสื่อมไปเสื่อมไปทุกวันทุกวันแต่จิตของเรามันเสื่อมไหมจิตของเรามันรู้สัจธรรมตามความเป็นจริงว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใช่ไหมแล้วก็เจริญจิตภาวนาเรื่องของความไม่สะอาดในร่างกายของเราเมื่อเรารู้สภาวะตามความเป็นจริงแล้วเราก็ไม่ยึดกายกายมันจะเป็นอะไรก็เรื่องของมันทีนี้เราไปยึดว่ากายนี้เป็นกายของเราอย่าให้มันแก่อย่าให้มันเจ็บ
อย่าให้มันตายอ่ะมันเป็นไปได้ไหมแค่เราไม่สบายเนี่ยโย

โยมต้องทำอะไรต้องขวนขวายมันให้มันเป็นปกติอุณหภูมิของเรามันเท่าไหร่ล่ะ35-37แต่ถ้าอุณหภูมิมันสูงเป็นไงโยมไข้ขึ้นไข้ขึ้นแล้วโยมทำอะไรโยมวางเฉยไหมโยมก็ไม่วางเฉยแล้วเราก็ต้องรีบขวนขวายไปหายาหาหมอใช่ไหมแต่เราไม่ได้พิจารณาว่าไอ้ที่มันเป็นนี่เพราะอะไรเราก็ว่าเออป่วยก็ไปหาหมอเจ็บก็กินยาหายก็ดีไม่หายก็ไปใหม่แต่ถ้าเรามาพิจารณาว่าโอ้สังขารร่างกายของเรามันเป็นอย่างนี้เองนะเมื่อธาตุทั้งสี่มันไม่สมดุลกันฉะนั้นคนเราที่เกิดโลคาพยาธิเพราะอะไรเพราะธาตุทั้งสี่มันไม่สมดุลกันก็เป็นหลักของแพทย์

ที่เกิดโลคาพยาธิเพราะอะไรเพราะธาตุทั้งสี่มันไม่สมดุลกันก็เป็นหลักของแพทย์แผนไทยถ้าเราไปหาหมอแพทย์แผนไทยอย่างที่ของโฆษฐานของหลวงพ่อสนองเนี่ยสิ่งแรกเขาก็จะต้องคูณธาตุบวกธาตุว่าธาตุอะไรมันอ่อนธาตุอะไรมันแก่ธาตุอะไรมันมากเกินไปก่อนที่เขาจะให้ยานะแล้วเขาก็มาแมะจับที่ประจรแล้วเขาก็รู้เลยว่าอ๋อตรงนี้ร่างกายของเราความร้อนมันมากนะความเย็นมันน้อยนะที่ประจรเรามันเดินเต้นแรงหรือว่าเต้นอ่อนก็รู้ว่าระบบหัวใจการสูบฉีดอะไรเนี่ยมันไม่สมดุลกันนี่ทำไงพอรู้ว่าไม่สมดุลปั๊บเขาก็ปรับธาตุอันไหนมันมากก็เอาออกไปความร้อนมันมากก็เอาความร้อนออกเอาความเย็นเข้าไปให้มันสมดุลกันนั้นจิตใจของเราก็เหมือนกันถ้าความโลภมันมากความโกรธมันมากความหลงมันมากความอาฆาตพยาบาทมันมากเราจะปรับสมดุลยังไงโยมก็ต้องใช้ศีลธรรมนะอย่างอื่นปรับไม่ได้แล้วโยมต้องใช้ศีลธรรมต้องมีศีลเป็นเบื้องต้นแล้วก็มีธรรมก็คือรู้ตามความเป็นจริงศีลรักษากายวาจาแต่ใจของเราต้องภาวนาและการภาวนาก็คือการพัฒนาจิตของเราจากจิตที่มันมีแต่ความโลภความโกรธความหลงความอาฆาตความพยาบาทความอิจฉาริษยาความเห็นแก่ตัวเนี่ยเราก็ปรับนี่ครับเราเป็นคนโลภเหรอเราก็ต้องรู้จักการให้นะเราเป็นคนหลงเหรอเราก็ต้องรู้จักว่าจะแก้มันยังไงก็ต้องอาศัยการภาวนาให้มันฉลาดรู้เท่าทันกิเลสของตัวเองนะโกรธเหรอโกรธก็ต้องมีเมตตามากๆโลภให้หลงก็ต้องภาวนาให้เกิดปัญญาโกรธก็ต้องรู้จักความมีเมตตาอันนี้คือการปรับจิตใจของเราดังนั้นเราเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยถ้าเราไม่ปรับจิตปรับใจของเราเนี่ยเราก็ไม่ได้พัฒนานะโยมฉะนั้นที่เราเข้าวัดปฏิบัติธรรมนี่ก็เพื่ออะไรก็เพื่อมาพัฒนาจิตใจของเราให้มีการภาวนาให้ภาวนามีหลักอะไรล่ะก็หายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโททำจิตให้ว่างทำจิตให้สว่างทำจิตให้สงบละเว้นความคิดชั่วระยะขณะหนึ่งนั้นคนเราถ้าไม่ฝึกไม่หัดนิยมมันคิดอยู่ตลอดเวลานะแต่เราไม่รู้เพราะอะไรเพราะเราไม่มีสติตามรู้ตามรู้ตามเห็นแต่พอเรามานั่งสมาธิหลับตาเราก็เห็นความคิดของเราโอ้นี่มันคิดอดีตอันนี้มันปรุงแต่งไปอนาคตแล้วถามว่าปัจจุบันรู้ไหมว่าเรากำลังทำอะไรเรากำลังนั่งนั่งอะไรนั่งทำจิตให้เป็นสมาธิให้มีจิตตั้งมั่นอยู่กับอะไรล่ะโยมสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตจิตของเรามันคิดอะไรจิตของเราคิดว่าร่างกายของเรานี้มันก็มีแต่ของไม่เที่ยงไม่แท้ไม่แน่ไม่นอนจิตของเราขณะนี้อยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราจิตของเราขณะนี้มีแต่รู้ว่าจิตของเรานั้นระลึกนึกถึงอะไรระลึกนึกถึงพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนะถ้าเราทำอะไรไม่ได้มากโยมให้ภาวนาอย่างเดียวพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยโยมมันเป็นเกราะป้องกันนะเป็นสิริเป็นมงคลแต่ถ้าใจเราไปคิดความโลภความโกรธความหลงนะโยมมันไม่มีเป็นสิริเป็นมงคลอะไรกับใจของเราเลยมันมีแต่ความมืดบอดมีแต่ความต่ำช้ามีแต่ความหยาบแต่ถ้าจิตใจของเรามีแต่พุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยมันจะมีความละเอียดอ่อนมีเมตตาฉะนั้นการฝึกหัดภาวนานี่มันก็ไม่ยากไม่จำเป็นต้องมาบวชไม่จำเป็นต้องมานั่งหลับหูหลับตายืนเดินนั่งนอนทำภารกิจการงานอยู่ที่ไหนเราก็ทำได้แต่ที่เรามาประพฤติปฏิบัติกันในวัดเพราะอะไรเพราะเรานำหลักของการประพฤติการปฏิบัติไปใช้กับชีวิตประจำวันของเราฉะนั้นอย่าคิดว่าการประพฤติการปฏิบัติแค่มาบวชถือศีล3วัน4วัน5วันแล้วเมื่อเราออกจากวัดไปแล้วเราก็ไม่

เอาข้อวัดปฏิบัติไปใช้แล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรโยมมันก็ได้แค่โยมมาอยู่วัดได้มาภาวนาแค่ในระยะที่อยู่วัดแล้วถามว่าบุญจะเพิ่มทุกวันไหมมันไม่เพิ่มหรอกนะเพราะเราทำความดีอยู่แค่ในวัดแต่ถ้าจิตใจของเราเนี่ยนึกแต่คำว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแล้วนึกถึงพุทโธเท่านั้นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอันนี้มันเป็นมนต์ไม่ยากแต่ที่ยากเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ลงมือทำเพราะความขี้เกียจขี้ค้านทั้งที่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งง่ายๆของง่ายๆอย่างเช่นลมหายใจของเราเนี่ยหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทแล้วทุกคนมีลมหายใจไหมมีแต่ว่าใช้ให้เกิดประโยชน์ไหมใช้เป็นบุญไหมไม่ใช้ทั้งที่มีของดีอยู่แล้วแต่ไม่ใช้ของที่มีอยู่ไม่ต้องไปแสวงหาเพียงแต่กำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราคือมีสติการประพฤติการปฏิบัติไม่ได้ยากอะไรโยมก็อยู่ที่กายที่ใจของเรานั้นอยู่ที่สติของเราเท่านั้นเองไม่ได้ยากเกินอะไรเลยนะแต่ต้องอาศัยอะไรโยมศรัทธาความเชื่ออย่างพวกโยมมาเนี่ยเพราะศรัทธาความเชื่อใช่ไหมเชื่ออะไรก็แล้วแต่เหตุแต่ผลของแต่ละบุคคลไม่ได้ถามเพราะตัวเองก็รู้ว่าเราเชื่อว่าอะไรเป็นไรเราถึงมาบวชเราถึงมาประพฤติปฏิบัติสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องทำแต่เรานั้นประมาทนะประมาทในชีวิตพระพุทธเจ้าตัดครั้งสุดท้ายปัจฉิมโอวาทว่าอย่าให้เราประมาทสังขารนี้มันมีความเสื่อมนะอย่างถ้าเราใช้ชีวิตของเรามายาวนานแล้วเนี่ยเราก็รู้ว่ามันเสื่อมไม่เสื่อมเลยโยมแต่ก่อนเราไปไหนมาไหนได้คล่องแคล่วนั่งได้นานยืนได้นานทำอะไรได้นานเดี๋ยวนี้เมื่อความเสื่อมมันเข้ามาแล้วเราทำอะไรได้เหมือนก่อนไหมเมื่อเราทำอะไรได้ไม่ได้เหมือนก่อนแล้วเรามีความรู้สึกว่ายังไงถ้าเรามีสติถ้าเรารู้สัจธรรมความเป็นจริงว่าโอ้สังขารแล้วมันเสื่อมแล้วนะแต่ถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติเราก็ว่าเออทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะทำไมไม่เหมือนเดิมล่ะเจ็บแล้วก็อยากจะให้มันเหมือนเดิมให้มันหายไม่หายก็เป็นทุกข์ว่าทำไมไม่หายไปหาหมอนั่นหมอนี้กินยาแล้วกินยาอีกมันก็ไม่หายแต่ถ้ารู้เรารู้สัจธรรมตามความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดความเสื่อมนะแล้วปัจจัยสำคัญที่สุดก็คือวิบากกรรมฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของเราเนี่ยไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ความสงหวังความผิดหวังความสูญเสียอะไรก็แล้วแต่ความเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็แล้วแต่นี่แหละมันเป็นวิบากกรรมของเราถ้าบางคนทำไมเขาสุขภาพแข็งแรงทั้งที่อายุมากแล้วไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยก็เพราะว่าเขาทำกรรมดีไว้เขาไม่ปานาติบาตเขามีศีลเขามีธรรมแต่บางคนทำไมทำมหารับประทานแล้วก็ไปหาทางหมอเดี๋ยวเป็นนู่นเดี๋ยวเป็นนี่เราเคยถามตัวเองไหมว่าทำไมไปเป็นแบบนี้ทำไมเราไม่เหมือนเขาเขาไม่เห็นเป็นไรเลยเขาคือแข็งแรงแล้วเราก็ไปโทษว่าไอ้นู่นไอ้นี่แต่ที่จริงแล้วนะมันเป็นวิบากกรรมเป็นกรรมเก่าที่ติดมาฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยในปัจจุบันนี้กรรมใหม่ทำได้นะให้มีทานให้มีศีลให้มีภาวนาให้มีศีลให้มีสมาธิให้มีปัญญานี่แหละสิ่งเหล่านี้แหละมันเป็นทรัพย์ภายในทรัพย์ภายนอกของเราเนี่ยมันก็ส่งเราให้มีความสุขในช่วงที่เรามีชีวิตอยู่นั่นเองฉะนั้นบางคนมีทรัพย์มากแล้วถามว่ามีความสุขไหมมันไม่มีความสุขเลยโยมนะฉะนั้นโยมอย่าไปอิจฉาคนที่เขาเป็นมหาเศรษฐีเขาไม่มีความสุขเมื่อเราหรอกนะชีวิตเขาคิดอย่างเดียวคิดว่าจะทำธุรกิจยังไงให้มันงอกมันเงยเงินทุกบาททุกตังค์ให้มันงอกมันออกดอกออกผลนะกินก็ไม่ค่อยกินเที่ยวก็ไม่ได้เที่ยว
นะฮะพักผ่อนก็ไม่ได้พักผ่อนถึงเวลาหลับนอนก็ไม่ได้พักผ่อนก็ต้องมาคิดทํายังไงให้ธุรกิจมันรุ่งเรืองมากไปกว่านี้ทั้งๆที่เงินเนี่ยล้นฟ้าไม่รู้ใช้กี่ชาติก็ไม่หมดแต่ถามว่าเขามีความทุกข์นึกสุขเราเห็นเขานั่งรถหรูๆราคา20 30ล้านแล้วเขาอิจฉาก็โอ๊ยเขาสุขสบายแต่จริงๆอ่ะถามเขามั้งสุขสบายมั้ยเขาไม่สุขสบายแต่เขาไม่รู้ตัวเพราะอะไรเพราะความไม่พอมันเกิดขึ้นคนเราถ้ารวยแล้วโยมมันไม่หาอะไรใช่ไหมถ้ารู้จักคำว่าพอแล้วมันจบอยู่แค่นั้นเองคนเราถ้าเข้าวัดประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วคือพอแล้วในด้านทางโลกแต่ทางธรรมเนี่ยเรายังไม่พอเพราะอะไรเพราะยังไม่รวยทานเราก็ยังไม่รวยศีลเราก็ยังไม่สวยภาวนาก็ยังไม่ดีไม่เจริญขึ้นเราก็ต้องรีบทำแต่ถ้าเราพร้อมไปทุกอย่างศีลสมาธิปัญญาของเราพร้อมทุกอย่างแล้วทานศีลภาวนาของเรามีแล้วอันนั้นแหละไม่ต้องทำนะแต่พวกเราต้องมาปรารภความเพียรยืนด้านนั่งนอนต้องมาสู้กับความขี้เกียจขี้คร้านต้องมาสู้กับความอดความทนความปวดความเมื่อยก็เพราะอะไรล่ะบารมีเรายังไม่เต็มนะเรานั่งสมาธิเข้าสมาธิได้ไหมพอไม่กี่นาทีอ้าวนิวรณ์เข้าแล้วแม้กระทั่งร่างกายของตัวเองว่าเป็นของตัวเองยังประคับประคองไว้ไม่ได้เลยนะหัวทิ่มหัวตำเอ็นหน้าเอ็นหลังใช่ไหมเพราะในสิ่งเหล่านี้เราต้องฝึกต้องหัดต้องมีความอดขันติรู้จักไหมขันติความอดทนถ้าเราทำอะไรสักอย่างถ้าไม่มีความอดทนไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมน่ะมันไม่มีความสำเร็จหรอกโยมไม่ทนหนาวไม่ทนร้อนไม่ทนหิวไม่ทนกระหายไม่ทนต่อทุกสิ่งทุกอย่างจะเอาแต่ความสบายจะเอาแต่สุขแล้วถามว่าสุขมาจากไหนล่ะโยมสุขไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงแต่เราใฝ่ฟ้ากับสิ่งที่เราพอใจทุกข์ไม่มีใครอยากได้ล่ะโยมใช่ไหมนั่งแล้วปวดเข่ามันทุกข์ไหมทุกข์แต่ถ้าเราไม่มีขันติพอปวดนิดปวดหน่อยไม่เอาแล้วเลิกเหมือนกับสามเณรมาบวชนะโยมยังเป็นเด็กน้อยๆนะโยมนั่งขยงเท้าไม่ได้นั่งเขาเรียกอะไรนั่งในท่าอะไรเทพนมนั่งขยงเท้าไม่ได้ต้องยืดตัวขึ้นมาแล้วก็ว่าเด็กมันเด็กก็เป็นทุกข์นะเด็กก็ยังรู้จักทุกข์เลยเพราะอะไรเพราะหน้าแบนมันทนไม่ได้ไงเด็ก6ขวบ7ขวบ10กว่าขวบนี่โยมจะนั่งเหมือนพวกเราก็ไม่ได้เพราะอะไรไม่ทนแต่พวกเราทนเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าเราก็ต้องทนถ้าไม่ทนแล้วเราจะนั่งแบบนี้ไม่ได้ถ้าเราไม่ทนเราจะนั่งสมาธิ5นาที10นาทีแบบไม่ขยับก็เยือนได้ไหมมันก็ต้องปวดมันก็ต้องเมื่อยด้วยกันทุกคนนะโยมเนาะแม้กระทั่งคนพูดเองก็มันก็ปวดก็เมื่อยแต่เราก็ไม่ไปยึดมันว่าถ้าสักแต่ว่าปวดก็ปวดไปเราภาวนาก็ภาวนาไปแล้วถามว่ามันทุกข์แล้วเราจะไปดับทุกข์มันได้ไหมบางครั้งมันก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้ถ้าได้กับไม่ได้แล้วก็คืออะไรบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ของเราใช่ไหมถ้าของเราก็ต้องบังคับฉันอยากจะนั่งชั่วโมงนึงขาอย่าปวดหลังอย่าเมื่อยนะคออย่าหักนะถ้าเป็นของเราใช่ไหมอันนี้มันใช่ของเราเปล่าเราอาศัยเขาแล้วแต่เขาอีกนะถ้าเขามีความอดทนเขาก็นั่งได้นานนะแต่ถ้าจิตใจไม่มีความอดทนก็ไม่เอาแล้วเลิกดีกว่าพระท่านก็บอกว่านั่งสมาธิแล้วโอ้มันมีแต่ความสุขแล้วก็ค้านใช่ไหมล่ะโยมนั่งใหม่ๆโยมว่ามีความสุขไหมมันก็ต้องสู้กับทุกข์ใช่ไหมนั่นพุทธเจ้าถึงยกทุกข์ขึ้นมาก่อนทำไมพุทธเจ้ามายกทุกข์ขึ้นมาล่ะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันมีแต่ทุกข์ท่านนั่นเองเราจะจำแนกเราจะแยกเราจะทำจิตใจของเราให้อยู่กับสิ่งเหล่านี้ได้ไงอยู่กับทุกข์อยู่ความเสื่อมอยู่ความไม่เที่ยงไม่แท้ไม่แน่ไม่นอนเนี่ย
ช่ไหมแล้วยิ่งความตายของเราเนี่ยมันแน่นอนไหมโยมแน่แล้วก็นอนใช่ไหมแต่ที่ไม่แน่เพราะอะไรสถานที่เวลาวัยไม่แน่นอนอย่าไปคิดว่าเรายังหนุ่มยังสาวโอ้ยไม่เป็นไรยังไม่ตายอ้าวพวกนี้ตายเสร็จแล้วมันไม่แน่แต่ที่แน่ๆทุกคนต้องตายหมดไม่มีเหลือทุกคนต้องตายหมดแล้วถามว่าเตรียมตัวไว้หรือยังจะรับสภาวะเมื่อตอนเราเป็นหนุ่มเป็นสาวเราก็ไม่ได้เตรียมตัวว่าจะแก่จะเฒ่าจะเจ็บจะปวดจะตายเราไม่ได้เตรียมตัวเมื่อเราไม่เตรียมตัวแล้วถึงเวลานั้นมันมาเราจะทำยังไงโยมอย่างเราไม่เคยนั่งทนปวดทนเมื่อยเนี่ยพอปวดหน่อยเมื่อยหน่อยเราก็ไม่เอาแล้วก็หนีแล้วขยับแล้วลุกแล้วเลิกแล้วแล้วถ้ามันถึงข่าวที่ทุกข์แล้วมันหนีไม่ได้ทำยังไงโยมหนีไม่ได้ทำยังไงเราก็ดิ้นรนกระวนกระวายกระสายกระสับใช่ไหมอย่างไปโรงพยาบาลใช่ไหมเมื่อปวดมากๆเจ็บมากๆหมอเจ็บจังแล้วตะโกนไปร้องไปแล้วมันหายไหมไม่หายหมอก็ต้องเอายามาให้กินกินไม่หายก็ต้องฉีดแต่ถ้าเรารู้จักการประพฤติการปฏิบัติควบคุมอารมณ์ควบคุมความเสื่อมที่เกิดขึ้นได้เราก็ระงับจิตใจได้มันก็เป็นสักแต่ว่าฉะนั้นเราต้องมานั่งสมาธิกันเพื่ออะไรเพื่อมาฝึกหัดขัดเกลาเพื่อมาสร้างความอดความทนความภาคความเพียรนะเพียรแล้วเพียรอีกทนแล้วทนอีกทนจนทนได้จากการที่เราต้องทนนั่งทนทุกข์ทรมานยุกยิกยุกยิกใจไม่เป็นสุขกายก็ไม่เป็นสุขกายก็ไม่วิเวกจิตก็ไม่วิเวกกายก็ไม่สงบจิตยิ่งฟุ้งซ่านจะยิ่งทุกข์เกิดขึ้นที่กายจิตก็ไปใหญ่เลยโอ้ยเหมือนวุ่นวายจริงๆเนาะมันสุขตรงไหนวะมันค้านเนี่ยค้านกับครูบาอาจารย์ใหม่ๆมันก็เป็นทุกคนเลยโยมแต่เราเชื่อครูบาอาจารย์สอนต้องอดต้องทนต้องภาคต้องเพียรเดินเดินมันเมื่อยเมื่อยก็ต้องเดินถ้านั่งมันนิวรณ์หลับแน่ขาดสติแน่ไม่ได้อะไรเลยฉะนั้นคนเราเนี่ยนั่งสมาธิแล้วติดสมาธิคือมันสบายเพราะจิตมันรวมเป็นสมาธิระยมสบายไม่ต้องไปรับรู้อะไรนะบางครั้งไม่รับรู้เวทนาด้วยมันสบายไงเพราะจิตมันตกไปสู่ภวังค์นะจิตมารวมเป็นสมาธิมันก็ลืมความปวดความเมื่อยหมดจิตมันก็ดิ่งอยู่กับความสงบนะจนกว่าจิตเขาจะพอใจเหมือนกับเรานอนเนี่ยเรานอนกี่ชั่วโมงหรือบางคนนอน 5-6 ชั่วโมง8ชั่วโมงก็แล้วแต่ความพอใจหรือไม่แล้วแต่สภาพร่างกายของแต่ละบุคคลนะพอมานอนพอแล้วให้นอนดิ่มก็หลับไหมไม่หลับเมื่อรับประทานอาหารเนี่ยโยมถ้าเรารับประทานเพียงพอแล้วไอ้ของเลือดเลยจะให้อีกเอาโยมทานได้ไหมได้เพราะอะไรเพราะความอยากทักเดียวอะไรเกิดขึ้นโยมทุกเกิดขึ้นแล้วโอ้มันอึดอัดมันจะอาเจียนมันโอ้สารพัดเพราะอะไรเพราะความอยากทีนี้ถ้าเรารู้จักความอยากของเราแล้วเนี่ยอย่าไปตามใจมันอย่าคิดอย่าไปคิดอย่าพูดอย่าไปพูดอยากปรุงแต่งอย่าไปให้มันอยากถ้าเราตามใจตัวเองมากแล้วเนี่ยมันก็แพ้ตลอดแม้ความคิดของตัวเองเรายังบังคับไม่ได้เลยนั่งสมาธิก็บอกอย่าคิดนะพุทโธพุทโธนะไปแล้วไปนึกถึงสิ่งที่มันค้างบางทีหลับตาก็เห็นหน้าแต่คนอื่นครูบาอาจารย์บอกว่าเห็นหน้าตัวเองนะหลับตาแล้วเห็นหน้าตัวเองมันก็ไปเห็นหน้าคนอื่นเพราะอะไรเพราะมันไปฝังใจกับคนคนนั้นสิ่งเหล่านั้นมันยังไม่ปล่อยวางฉะนั้นการนั่งสมาธิเนี่ยมันต้องปล่อยวางความนึกคิดความปรุงแต่งทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องคิดไม่ต้องนึกภาวนาอย่างเดียวถ้าจิตยังไม่สงบก็ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธสงบหรือไม่สงบไม่ต้องไปสนใจโยมอย่าละองค์ภาวนาอย่าละความเพียรบางคนพอนั่งไม่สงบปวดหน่อยนะไม่เอาแล้วดีกว่าลุกดีกว่า
ถ้าทำอันนี้เรียกว่าไม่ข้ามอารมณ์โยมนั่ง สิบนาทีโยมทนไม่ได้โยมลุกโยมเลิกนั่งอีกทีก็สิบนาทีก็เลิก แต่ถ้าเราทนมันให้มันข้ามช่วงนี้ไปพอข้ามไปแล้วโอ้ยเรามันนั่งได้นี่นี่เราก็พัฒนาไปเรื่อยโยมจากชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงบางทีนั่งเป็นวันเป็นคืนก็อะไรเพราะจิตเราสงบแล้วจิตเรามันฝึกหัดดีแล้วเขาเรียกว่าจิตเราเนี่ยมันเข้าออกสมาธิที่เป็นวสีพอเราเข้าออกเป็นวสีปุ๊บเราจะเข้าสมาธิแล้วก็หลับตาเลยบางคนก็ไม่ต้องภาวนาหรอกโยมแต่ที่ภาวนาเพราะอะไรจิตมันไม่รวมไงจิตมันยังเตลิดเปิดเปิงไปอดีตอนาคตดึงไม่กลับมันจะไปหน้าลูกเดียวเลยห้ามว่าไม่ฟังบอกอย่าคิดมันก็คิดพอไปห้ามมันก็ดิ้นรนอุดอัดโอ้ยหลวงพ่อมันภาวนาไม่ได้เรามันอุดอัดพุทโธก็ไม่ได้ลมหายใจก็ไม่ได้เพราะบังคับฉะนั้นจิตของเราเนี่ยบังคับก็ไม่ได้ปล่อยก็ไม่ได้ก็ต้องรู้จังหวะก็คือมีสติรู้ว่าจิตมันคิดอะไรคิดอดีตโอ้จะคิดทำไมเรื่องมันผ่านไปแล้วปรุงแต่งไปอนาคตปรุงแต่งไปทำไมมันยังไม่ถึงเวลาเราอยู่ปัจจุบันนี้ทำอะไรนั่งภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโททำจิตให้อยู่กับปัจจุบันนี่เราฝึกหัดไปเรื่อยฝึกหัดไปเรื่อยโยมมันเกิดความชนิดชำนาญพอเราจะนั่งสมาธิเราก็ไม่ต้องภาวนาแล้วกำหนดจิตเลยดิ่งเป็นเอตคตาเอตคตาลมเอตคตาจิตนะฮะไม่คิดไม่นึกอะไรแล้วก็วางลงสู่อุเบกขาวางเฉยอะไรที่เกิดขึ้นทุกเกิดขึ้นก็รู้สุขเกิดขึ้นก็รู้ไม่ยินดียินร้ายอุเบกขาวางเฉยนั่นคนเราทุกวันนี้มันอุเบกขากันไม่เป็นโยมนะมันก็เลยมีแต่ความทุกข์นะทุกว่าเราทำด้วยตัวเราเองทุกว่าคนอื่นทำให้เราทุกข์นะดังนั้นทุกเนี่ยต้องกำหนดรู้นะโยมนะคนเราถ้ามีความสุขเนี่ยมันไม่มีปัญญาหรอกโยมโยมนั่งสมาธินั่งสบายสบายเป็นสุขโยมจะมีปัญญาไหมไม่มีปัญญาหรอกเพราะมันติดสุขติดสบายไงเพราะเราเคยคิดมาตลอดคิดมาจนเรามานั่งสมาธิจนละปล่อยวางความนึกคิดของเราได้แล้วโอ้มันสุขจริงหนอเราก็อยากนั่งสมาธิใช่ไหมเพราะเราปล่อยทุกสิ่งอย่างไม่ต้องคิดแล้วไงแม้กระทั่งกายของเราเราก็ไม่ยึดลมหายใจของเราก็ไม่ยึดจากการที่เราหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพิจารณาลมเข้าลมออกที่มันหยาบที่มันละเอียดที่มันสั้นมันยาวเราจับจิตเรามีสติยุคลมเข้าออกพอจิตมันรวมเป็นสมาธิระยมมันไม่ยึดสิ่งเหล่านี้ถึงนี้มันเป็นเครื่องช่วยเท่านั้นเองเป็นเครื่องประกอบนะแต่จุดสำคัญที่สุดเมื่อเราประพฤติปฏิบัติแล้วคือต้องวางลงอุเบกขานะไม่ไปยึดในสุขกเวทนาในทุกขเวทนาไม่มีสุขไม่มีทุกข์มีแต่ความวางเฉยทุกสิ่งทุกอย่างใครจะว่าใครจะด่าใครจะชมใครจะติก็เรื่องของเขาแล้วก็วางอุเบกขาแต่ที่เราวางอุเบกขากันไม่ได้ก็ลงไม้ลงมือปะทะคารมนะต่อกรกันเข็นฆ่ากันเพราะอะไรเราไม่รู้จักการวางเฉยบางอย่างเขาพูดก็สักแต่ว่าพูดไม่ต้องไปยึดพูดง่ายนะพระพูดง่ายมากเลยไม่ยึดแต่ทำได้ไหมทำยากแต่ถามว่าได้ไหมได้ก็ต้องยังไงฝึกหัดปรารภความเพียรของเรายืนเดินนั่งนอนต้องอาศัยปรารภความเพียรก็คือการฝึกหัดยืนเดินนั่งนอนก็ต้องฝึกหัดนะโยมไม่ใช่พอบอกเวลานอนก็คอกฟีเลยนอนก็ภาวนาดูว่าเรานอนอย่างไรจับลมหายใจเข้าลมหายใจออกจนกว่าเราจะหลับพอหลับแล้วโยมไม่ฝันแต่ถ้าเรานอนปั๊บไม่มีภาวนาโยมเอาแล้วคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้มาแล้วบางคนที่นอนไม่หลับเพราะอะไรก็เพราะปรุงแต่งนี่แหละถ้าเราทำจิตนิ่งๆเฉยๆอยู่กับลมหายใจของเราอยู่กับกายของเราเนี่ยโยมไม่มีอะไรเดี๋ยวก็หลับอันนี้มันส่งจิตออกไปข้างนอกไงฉะนั้นเมื่อเราภาวนาแล้วโยมไม่ต้องไปละอะไร
เห็นกายกับใจของเราแค่นั้นแหละ

0: นะถ้าอะไรเกิดขึ้นน้อมมาที่กายของเราน้อมมาที่จิตของเราน้อมมาที่ใจของเราทุกสิ่งทุกอย่างที่มันออกไปเพราะอะไรเพราะจิตมันส่งออกนอกไม่รู้ตัวไม่รู้กายถ้ารู้ตัวรู้กายแล้วเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่เกิดขึ้นการปรุงแต่งก็ไม่เกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติไปตามธรรมะถ้าท่านแต่เราเห็นทุกข์เราก็จะเห็นธรรมเอาโยมไม่เชื่อลงไปทำนะฉะนั้นคนเราไม่เห็นธรรมเพราะไม่เห็นทุกข์เพราะเราคิดว่าชีวิตเรายังมีแต่ความสุขความสุขข้างหน้าเราอยู่เราก็ต้องรีบขวายคว้ามันก็จริงอยู่ละคนเราต้องแสวงหาความสุขไม่มีใครแสวงหาความทุกข์หรอกแต่ความทุกข์นี่แหละคือตัวปัญญาพระพุทธเจ้าปฏิบัติใหม่ๆท่านก็ไปบำเพ็ญเพียรนะทุกกิริยาให้เกิดทุกข์แล้วถามว่าปัญญาเกิดไหมมันก็ไม่เกิดนะฉะนั้นปัญญามันเกิดจากการที่เรารู้สภาวะตามความเป็นจริงนะถ้าเราไม่หลงกายเราก็ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดแต่ทุกวันนี้เรามันหลงกายต้องมีการเกิดการแก่การเจ็บการตายเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่เนี่ยแต่ถ้าเรารู้ตามความเป็นจริงแล้วมนุษย์เกิดมาเพื่อมาสร้างบุญเมื่อมาแสวงหาบุญเพื่อไปในภพข้างหน้าแต่ถ้าเรายังมัวประมาทอยู่กับการกินการเล่นการเที่ยวการซื้อของการพูดง่ายติดกับวัตถุติดกับสิ่งของเราไม่รู้จักการให้การให้นี่แหละมันเป็นบารมีนะผู้ให้เป็นผู้เจริญผู้ขอเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่เจริญหรอกใครเห็นใครก็ไม่อยากใช่ไหมใครมาขอเรามากๆขึ้นแล้วก็อยากให้ขอบ่อยๆชักลำคาญแหละไม่รู้จักทำอาหารและประทานเนี่ยงานการก็ไม่ทำใช่ไหมฉะนั้นสิ่งเหล่านี้บุญเนี่ยต้องทำนะเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ถือว่าเป็นบุญเก่ามาแล้วอย่ากินของเก่านะคนเราที่ไม่เข้าวัดไม่ถือศีลฟังธรรมไม่ปฏิบัติธรรมก็ถือว่ากินของเก่ามีข้าวมีข้าวสารหุงกินทุกวันทุกวันแล้วไม่เติมมันหมดไหมโยมมันก็หมดเหมือนเราไปไหนไปต่างจังหวัดรถไม่เติมน้ำมันมันไปได้แค่ไหนพอหมดน้ำมันก็ต้องเติมน้ำมันใช่ไหมบุญของเราก็เหมือนกันถ้ามันหมดแล้วไม่เติมโยมก็อยู่แค่นั้นอยู่แค่ความเป็นมนุษย์แล้วถามว่าบางทีมันไม่อยู่แค่มนุษย์นะมันลงต่ำไปอีกนะเพราะอะไรเพราะกรรมในปัจจุบันเราไม่ได้ทำกรรมดีทำอกุศลกรรมไว้เนี่ยเขาจะทำให้เราตกต่ำอย่าหวังเลยว่าจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจะหวังเลยว่าจะได้มาพบพุทธศาสนาแล้วก็อย่าหวังว่าจะได้มาเจอแนวทางของสัมมาปฏิบัติเพื่อให้เรานั้นได้พ้นจากทุกข์ฉะนั้นเราก็เลยว่าเราเป็นคนที่โชคดีเป็นคนที่บุญบารมีแล้วอย่าประมาทในบุญของเราเร่งสร้างบุญสร้างกุศลให้มากๆเพื่ออะไรเพื่อไปข้างหน้าในภายภาคหน้าบุญย่อมเป็นที่อาศัยของสัตว์โลกทั้งหลายในชาติหน้าฉะนั้นแหละฉะนั้นทำบุญแล้วไม่สูญเปล่าทำบุญแล้วได้แต่อย่าโลภอย่าโลภบุญทำไปด้วยความศรัทธาเหมือนพระพุทธเจ้าให้โดยไม่มีประมาณให้เป็นปรมัตถทานไม่มีที่สุดแม้ของมีค่าแม้ชีวิตก็ให้ได้ฉะนั้นวันนี้เราก็ได้มาบำเพ็ญกุศลฟังสวดอภิธรรมถวายเป็นอาจารย์ติยบูชาแต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโญซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของเราเป็นผู้ให้กำเนิดพระสังฆทานเป็นผู้ให้ข้อวัดปฏิบัติแต่พระสงฆ์องค์เจ้าอุบาสกอุบาสิกาก็ขอบุญนี้จงส่งไปถึงพระเดชพระคุณท่านถ้าพระเดชพระคุณท่านได้ไปเสวยวิมุตติสุขแล้วบุญอันนี้ก็ย้อนกลับมาหาพวกเราให้พวกเรานั้นมีความสุขมีความเจริญปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้ได้ความมุ่งมั่นปรารถนาความสุขก็ขอให้ได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ขอให้ได้ความพ้นทุกข์ ุกคนทุกท่านเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: กฎแห่งกรรมเรื่องนางธมคนบาปเรื่องที่ข้าพเจ้าจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นทางภาคอีสานนั่นคือจังหวัดศรีสะเกษซึ่งเกิดขึ้นกับครอบครัวของข้าราชการที่ใหญ่โตมีชื่อเสียงคนหนึ่งในจังหวัดเจ้าของบ้านมีชื่อว่ารองอำมาตย์โทท่านขุนพิเคราะห์คดีซึ่งมีตำแหน่งเป็นอัยการประจำจังหวัดภรรยาของท่านชื่อคุณนายพิกุลทั้งสองคนเป็นคนใจดีมีเมตตาแต่ทั้งคู่ไม่มีบุตรสืบสกุลจึงไปขอหลานมาเลี้ยงไว้สองสามคนต่อมาได้มีผู้ใหญ่ที่นับถือของท่านนำเด็กหญิงชาวเขมรคนหนึ่งชื่อว่าเด็กหญิงธมมายกให้เป็นลูกเลี้ยงของท่านหน้าตาดีพอใช้ลักษณะเด็กเป็นคนที่คบไม่ได้มีลักษณะเป็นคนขี้โกงแต่ท่านก็ไม่เชื่อด้วยความสงสารเด็กท่านจึงรับเลี้ยงเอาไว้จนกระทั่งเธอเติบโตเป็นสาวก็มีชายหนุ่มจากอยุธยามาผูกสมัครรักใคร่พ่อแม่ก็จัดการแต่งงานให้เนื่องจากพ่อแม่ร่ำรวยเป็นใหญ่เป็นโตจึงทำให้นางมีนิสัยไม่ดีคือเย่อหยิ่งจองหองชอบด่าพวกคนรับใช้ที่อยู่ด้วยและก็มักจะดุด่าตบตีพวกหลานๆที่ท่านเลี้ยงเอาไว้อยู่เสมอต่อมานางก็ตั้งครรภ์มีลูกสาวหนึ่งคนนางไม่เคยที่จะสนใจทำงานบ้านและเลี้ยงลูกเลยสามีของนางทำงานอยู่ที่อำเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษหลังจากเลิกงานแล้วก็ต้องมาเลี้ยงลูกแทนนางอีกด้วยนางธมมีนิสัยชอบเล่นการพนันมากนั่นคือไพ่ตองนางเล่นได้ทั้งวันทั้งคืนโดยไม่ต้องหลับต้องนอนก็ได้นางจะกินนอนอยู่ในวงไพ่บ้านช่องก็ไม่เคยสนใจดูแลวันไหนเล่นการพนันเสียก็จะกลับมาดุด่าตบตีเด็กๆในบ้านและนางยังพาดุด่าสามีอีกด้วยพอหนักเข้าแม่ห้ามปรามไม่ให้นางด่าสามีเพราะมันจะทำให้เป็นบาปติดตัวแต่นางก็ไม่เชื่อกลับยิ่งพานด่าแม่และสามีมากขึ้นไปอีกแต่พอท่านขุนพิเคราะห์คดีผู้เป็นพ่อเข้าห้ามนางธมก็ค่อยเงียบเสียงลงได้บ้างแต่ผ่านไปไม่นานนางธมก็กลับมีนิสัยเลวมากขึ้นคือชวนสามีเล่นไพ่ด้วยกันทั้งสองสามีภรรยาเลยกลายเป็นคู่ขากันเลยสามีของนางมีที่นา15ไร่ที่อยุธยาก็ถูกนำไปขายและเอาเงินมาเล่นไพ่เสียพนันจนหมดอีกทั้งสองคนติดการพนันจนแทบถอนตัวไม่ขึ้นต่อมาท่านขุนก็ลาออกจากราชการมาลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและท่านขุนก็ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสองสมัยคุณนายพิกุลต้องเป็นคนเลี้ยงลูกให้นางธมแทนเวลาลูกร้องนางก็จะดุด่าแม่เพราะนางธมอารมณ์เสียไม่ได้นอนแล้วยังเล่นไพ่เสียพนันอีกผลสุดท้ายเงินที่ขายนาก็หมดลงเงินเดือนก็ไม่พอจ่ายทำให้นางต้องไปขอเงินแม่ใช้เมื่อแม่ไม่ให้นางก็ด่าว่าอีแก่ เดี๋ยวกูก็เอาสี่โครงเหน็บข้างฝาให้หรอกจะให้เงินหรือไม่ให้เดี๋ยวฆ่าให้ตายเสียเลยนี่ฝ่ายแม่ก็ร้องไห้ด้วยความเศร้าโศกเสียใจในพฤติกรรมลูกสาวในบ้านของนางทมนั้นมีคนสวนคนหนึ่งชื่อว่าบุญมาแกเป็นคนพิการปากแหว่งไปจนถึงจมูกนางทมก็มักจะดุด่านายบุญมาสารพัดเช่นกันไอ้ปากแหว่งมึงไปตักน้ำมาให้กูอาบเร็วๆเข้านะไอ้แหว่งนายบุญมาก็ได้แต่เสียใจร้องไห้อ้อนวอนนางว่า
3: อย่าด่าผมเลยครับผมก็ไม่อยากให้ปากผมแหว่งหรอกแต่บุญทำกรรมแต่งผมก็ไม่รู้จะทำอย่างไร
2: นายบุญมาจึงกลายเป็นที่ระบายอารมณ์ของนางทมอยู่เป็นประจำนายบุญมาได้แต่เก็บความโกรธแค้นไว้ในใจเพราะไม่รู้จะทำอย่างไรก็ได้แต่ไหว้เทวดาฟ้าดินขอให้ผลกรรมนั้นส่งผลต่อนางทมภายในเร็ววันนางทมไม่เคยมีความเคารพต่อพ่อแม่เลยนางจะดุด่าคุณนายพิกุลผู้เป็นแม่อยู่เสมอเวลาโกรธก็จะเดินกระทืบเท้าใส่อีกไม่นานนักนางทมก็ตั้งครรภ์เป็นครั้งที่สองกลับทำให้นางทมเป็นคนใจบาปหยาบช้ามากยิ่งขึ้นอีกเลวที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาวัดก็ไม่เคยเข้าบุญก็ไม่เคยทำพ่อแม่ก็จะถูกด่าว่าเป็นประจำสามีของนางก็พลอยโดนด่าไปด้วยเมื่อไม่มีเงินมาให้นางเล่นพนันเช่นไอ้หน้าแหลมอยุธยาไปหาเงินมาให้กูหน่อยกูจะเอาไปเล่นไพ่มึงรู้ไหมว่าลูกในท้องของกูเนี่ยมันจะทำคุณจะทำให้กูรวยทุกคนก็ได้แต่นิ่งเงียบไม่อยากโต้เถียงนางส่วนลูกสาวคนโตนางให้คุณนายพิกุลเป็นผู้เลี้ยงเมื่อแกเหนื่อยแกก็จะให้หลานช่วยเลี้ยงบ่อยๆเข้าหลานก็ขี้เกียจเผอิญวันนั้นหลานที่เป็นพี่เลี้ยงเอาลูกสาวของนางทมลงนอนเปลแล้วใช้เท้าถีบเปลแทนการใช้มือไกวเปลนางทมเห็นเข้าพอดีนางโกรธมากกระโจนเข้าตบตีหลานคนนั้นแต่หลานก็ไม่ยอมแพ้เกิดการทะเลาะต่อสู้กันขึ้นเพราะหลานเกลียดนางทมมานานแล้วก็เลยทนไม่ไหวเมื่อเด็กๆในบ้านเห็นเหตุการณ์เช่นนั้นกลับไม่เข้าไปช่วยห้ามปรามแต่ช่วยรุมตีนางทมกันเป็นการใหญ่ทั้งใช้เล็บหยิกควรหน้าตาแตกยับหมดนางทมซึ่งกำลังท้องและอ่อนเพลียเนื่องจากเล่นไพ่จนดึกไม่ได้นอนจึงไม่มีแรงสู้กับพวกเด็กๆนางทะเลาะกับหลานจนถึงเที่ยงสามีของนางกลับจากอำเภอมาเห็นเหตุการณ์จึงเข้าไปห้ามและช่วยเหลือแยกออกมาได้นางทมร้องไห้เล่าเรื่องราวให้สามีฟังแล้วให้สามีไปตีเด็กเป็นการแก้แค้นแล้วนางก็ยังด่าแม่ของนางว่าเข้าข้างเด็กๆอีกด้วยในที่สุดนางทมก็คลอดลูกออกมาเป็นเด็กแฝดผู้ชายสองคนเด็กทั้งคู่มีสภาพเหมือนนายบุญมาไม่มีผิดคือปากแหว่งไปจนถึงจมูกนางเห็นลูกแล้วก็เสียใจร้องไห้พร่ำบ่นว่าทำไมไอ้ลูกเวรลูกกรรมจึงต้องเกิดมาเหมือนไอ้บุญมาคุณทำสวนด้วยกรรมของกูแท้แล้วกูจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนล่ะเนี่ยว่าแล้วนางก็เป็นลมล้มพับไปโดยที่นางไม่ได้หวนคิดว่าสาเหตุที่ลูกเป็นเช่นนี้เพราะอะไรถ้าไม่ใช่กรรมของนางที่เป็นผู้ก่อขึ้นนางพิกุลผู้เป็นยายเกิดความสงสารหลานจึงรับเลี้ยงไว้และตั้งชื่อว่าเอกและโท ฝ่ายนางธมก็รังเกียจคิดจะเอาลูกไปฆ่าทิ้งเสีย

เนี่ยเพราะเก็บเอาไว้ก็อับอายขายหน้าชาวบ้านและก็ออกคำสั่งห้ามอุ้มเด็กทั้งสองคนออกจากบ้านเด็ดขาดหากใครมาที่บ้านก็ให้รีบนำเอาเด็กไปไว้ในห้องไม่ยอมให้ใครได้พบเห็นสามีของนางออกความคิดให้เอาลูกทั้งสองคนไปทำศัลยกรรมที่กรุงเทพเด็กชายเอกและโทจึงถูกนำไปทำศัลยกรรมแต่เมื่อทำศัลยกรรมแล้วก็ยังมีรอยแผลเป็นปรากฏให้เห็นอยู่ส่วนลูกสาวคนโตของนางทมนั้นเมื่อเติบโตขึ้นมีรูปร่างสวยงามก็แต่งงานมีเรือนออกไปวันหนึ่งนางกลับมาเยี่ยมบ้านเห็นนางทมผู้เป็นแม่กำลังดุด่าว่ากล่าวยายสารพัดก็รู้สึกทนดูไม่ได้จึงเข้าห้ามปรามแม่มิหนำซ้ำนางทมจะเอาไม้กระบองตียายอีกลูกสาวของนางจึงเข้าไปห้ามแม่ไว้และด่าแม่ด้วยความโมโหในพฤติกรรมของแม่นางทมเห็นลูกขึ้นเสียงด่าก็ยิ่งเกิดความโกรธมากขึ้นเพราะตามปกติจะไม่มีใครกล้าเถียงนางเลยแม้แต่สามีของนางเองทั้งสองแม่ลูกทะเลาะกันถึง4ชั่วโมงไม่มีใครยอมแพ้ให้กันเก่งทั้งแม่ทั้งลูกในที่สุดนางทมก็เหนื่อยเพราะตะเบงเสียงด่าลูกจนหมดแรงเกิดความหิวนางจึงเดินไปที่โต๊ะเห็นกล้วยหอมทองสุกลูกใหญ่น่ากินวางอยู่จึงตรงเข้าไปปลิดกล้วยหอมกินด้วยความหิวและความอร่อยนางจึงกินเข้าไปถึง3ลูกส่วนลูกที่4ขณะที่ยังอยู่ในมือนางก็เกิดมีอาการชักหายใจไม่ออกต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลแต่อนิจจานางทมได้เสียชีวิตเสียแล้วสาเหตุเพราะกินกล้วยหอมเข้าไปมากจนจุกตายหมอบอกว่านางทมกินกล้วยหอมมากเกินไปบัดนี้นางทมได้เสียชีวิตไปชดใช้กรรมของนางแล้วและนางทมคงจะได้รับรู้แล้วว่ากฎแห่งกรรมนั้นมีจริงดังคำที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนั่นเอง

เมื่อเวลาทุกข์ก็ควรจะปล่อยให้มันทุกข์ไปเมื่อเวลาสุขก็ควรทำตัวให้สนุกสนานบ้างถ้าฝนตกทั้งวันอยู่ทุกๆวันโลกนี้ก็คงจะเจิ่งนองไปด้วยน้ำถ้าแดดออกทั้งวันอยู่ทุกๆวันโลกนี้ก็คงจะแห้งเกรียมจนมนุษย์เราอยู่ไม่ได้นี่เพราะฝนตกบ้างแดดออกบ้างเราจึงอยู่ได้อย่างทุกวันนี้เหล็กใดที่ผ่านไปเป็นเหล็กที่แข็งกล้าและคมกว่าเหล็กธรรมดาน้ำที่ผ่านน้ำแข็งมาแล้วจะเป็นน้ำเย็นชีวิตที่ผ่านอุปสรรคและความผิดหวังมามากทำให้เจ้าของชีวิตกล้าเผชิญหน้ากับความผิดหวังและเป็นความกล้าที่สงบเยือกเย็น

0: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: ลูกหลานเนี่ยมันก็เลี้ยงได้แต่กายเท่านั้นแหละแต่ใจเราก็เลี้ยงเขาไม่ได้ เราจะเอาให้ได้อย่างใจเราก็ไม่ได้ไม่ว่าอะไรทั้งหมดในโลกนี้ไม่มีใครทำตามใจเราได้แม้แต่ว่าใจเราเนี่ยเราเองเราก็ยังอยากจะคิดที่มันดีก็ยังบังคับความคิดเราไม่ได้ บางทีมันก็ดีบ้างบางทีมันก็ไม่ดีแม้แต่ใจเราเองก็ยังดีไม่ได้หลานเราเนี่ยเราเลี้ยงได้แต่ตัวแต่ใจเราเลี้ยงเขาไม่ได้ตอนเด็กเนี่ยเขาก็รักเราเราก็รักเขาพอนักเข้าพออายุ13-14เขาก็เริ่มเบื่อเราไอ้เราก็หลงรักเลี้ยงเขารักเขาทับตายพออายุ13-14มันก็เหม็นสาบเราไม่อยากเข้าใกล้เราไอ้เราก่อนนั้นมันเคยกอดเคยจูบแล้วเราก็รักมันเด็กมันรักเราเราก็รักหลงรักไหลแต่พอ13-14มันไม่อยากจูบแล้วมันไม่อยากกอดแล้วมันจะวิ่งไปหาเพื่อนมันแหละมันจะไปแหละตรงนี้เราจะรู้สึกว่าความรักของเราก็ไม่สมหวังเหมือนกับเราว่าเราก็ไปโทษเด็กว่าเด็กเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงนิสัยมันอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ไปว่าเด็กเหมือนสมัยนี้มันดื้อมันไม่เชื่อฟังคนโตแต่เราไม่รู้ว่าสภาพความจริงของธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเด็กพออายุ13-14เขาก็เปลี่ยนแปลงเราเป็นยายเราเป็นตาเราเป็นลุงเป็นป้าเนี่ยเราต้องทำใจว่าเข้าไวที่เขาจะไปจากเราคือเราต้องเข้าใจว่าธรรมชาติเขาสร้างของเขามาอย่างนั้นเองเราต้องทำใจเราเลี้ยงเขาเพื่อให้เขาไปดีเลี้ยงให้เขาเป็นคนดีเลี้ยงให้เขาไปจากเราไม่ใช่ให้เขาอยู่กับเราแต่เขาต้องอยู่กับเราคือเขาอยู่ที่ใจเราที่ใจเขาคิดถึงบุญคุณเราว่าเราเลี้ยงเขาด้วยความดีด้วยเหตุด้วยผลเขากลับมาด้วยเหตุด้วยผลแต่ถ้าเราเลี้ยงโดยไร้เหตุผลโดยไร้สติปัญญาเขาก็ไม่กลับมาเพราะเราไม่มีเหตุผลที่จะสอนเขาเราจะบังคับเขาดูด่าว่าเก่าก็ได้แต่ตอนเด็กเล็กเท่านั้นเนี่ยแต่พอตอนโตแล้วเขามีความคิดเขาก็ไม่เชื่อฟังเราดังนั้นเราเป็นยายเป็นตาเป็นป้าเป็นลุงก็อย่าไปหลงจนเสียอกเสียใจพออายุมากแล้วเราก็เสียใจถ ามว่าเด็กมันไม่เชื่อฟังเราไม่รักเรามันเป็นธรรมชาติอย่างนี้ทุกบ้านทุกหมู่ทุกเมืองโยมพออายุ13-14มันก็หนีเราหมดเนี่ยมันก็ไม่อยากเข้ามาหาเราเหมือนตอนเล็กๆ บางคนเนี่ยพี่เขยอาตมาเขามีลูกสาวลูกชายตอนลูกสาวเล็กๆเนี่ยเขาจูบลูกสาวเขาทำไมต้องจูบมาเดี๋ยวเป็นโตแล้วมันไม่ให้เราจูบแล้วคือเขารู้ว่าโตแล้วก็ไม่ลูกเราก็เหมือนไม่ใช่ลูกเราโตแล้วมันไม่เข้าใกล้เราหรอกก็จริงพอโตแล้วเป็นสาวเป็นหนุ่มมันก็ไปหาเพื่อนดีกว่าเราเพื่อนนั่นแหละคือดีกว่าเราแต่เราที่ดีก็คือเวลามันเราได้มีกระตังให้มันมีกระตังให้มันเนี่ยมันมาหาเราเราต้องเก็บกระตังไว้ล่อมันนะอย่าให้ลูกหลานรักเราต้องเก็บกระตังไว้เยอะไว้ล่อมันว่ามันจะมาหาเราที่ย้ายมาเอาตาเอาเงินเงินเนี่ยมันมาหาเราอ่ะมากอดคอเราน้อยได้หอมแก้มมันทีนึงมันก็ไปนะคะนี่เราต้องเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เข้าใจธรรมชาติของสัตว์มันนกเขาเลี้ยงนกเลี้ยงนกมันเลี้ยงลูกมันเนี่ยพอบินได้มันก็ตีให้ไปตอนพอบินได้มันตีให้ไปมันรู้ว่ามันหมดหน้าที่แล้วมันไม่มันบินไปละโตมาเลี้ยงให้โตแล้วก็ให้ไปโตแล้วให้ไปแต่มนุษย์เนี่ยเลี้ยงด้วยจะว่าเลี้ยงด้วยสติปัญญาก็จริงแต่เมื่อเลี้ยงด้วยความหลงมากกว่าเลี้ยงด้วยความโลภความหลงคือพอโตแล้วก็ห่วงโตแล้วก็ห่วงไม่ให้ไปไหนต้องเป็นลูกหลานกูตลอดชีวิตแม้ตัวเองจะตายก็ยังต้องห่วงลูกห่วงหลานด้วยนั่นแหละคือเลี้ยงไม่ได้เลี้ยงเหมือนสัตว์เลี้ยงสัตว์เนี่ยมันรักตอน ตอนที่มันยังเล็กเนี่ยมันรักยอมตายถวายชีวิตแต่พอราโตแล้วมันไม่ห่วงใหญ่มันทำใจได้แต่มนุษย์นี่มันเสมอต้นเสมอปลายยิ่งโตมันก็ยิ่งห่วงมันไม่รู้ไม่ได้เรียนให้เขาโตแต่เราจะต้องทำใจรู้ว่าเขาโตเนี่ยเขาพ้นภาวะที่เราจะต้องเป็นห่วงเขาแล้ว เขาเอาตัวรอดเหมือนเราเอาตัวรอดต้องคิดว่าคนเราเนี่ยพออายุวัยหนุ่มวัยสาวแล้วเขามีความเชื่อมั่นตัวเขาต้องให้อิสระเขาให้ความคิดเขาแต่อย่างไรเราจะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานให้มีความมั่นคงต้องเลี้ยงให้เขามีศีลธรรมตรงนี้เราไม่ได้เลี้ยงโดยศีลธรรมแต่มากเราเลี้ยงด้วยข้าวน้ำเงินทองอย่างเดียวให้เขาศึกษาแล้วเรียนให้เขารู้มากไปอย่างเดียวแต่พอเขารู้มากจริงเขาก็มาดูถูกเราอีกว่าเราไม่รู้ไม่มากเท่าเขาเขาหาว่าเราโง่อีกแค่อันนั้นคือเราเลี้ยงไม่ถูกอีกแน่แสดงว่าเราเลี้ยงต้องการให้เขารู้เอาโรงเรียนดีๆให้เขาเรียนเอาการศึกษาให้เขาไปจบเมืองนอกเมืองนาแต่เราไม่รู้หรอกว่านั่นคือเลี้ยงที่ไม่ถูกเราต้องเลี้ยงว่าเราต้องเลี้ยงเขาด้วยศีลธรรมว่าความคิดของเขาเนี่ยพัฒนาไปแค่ไหนเมื่อเขาโตแล้วความคิดพัฒนาเขาว่าเขารู้จักรู้จักค่าของชีวิตที่เราให้เขาหรือเปล่าค่าเงินทองค่าชีวิตค่าเวลาค่าความห่วงใยของเราเนี่ยเราเขาได้รับอะไรไปจากเราแค่ไหนเขาจะกลับมาคิดถึงเราได้แค่ไหนตรงนี้สำคัญดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านถือว่าตรงนี้เราเลี้ยงให้รู้จักกตัญญูรู้คุณให้รู้จักตัญญูรู้คุณก็คือรู้จักกรรมนั่นเองรู้จักทำกรรมดีได้ดีทำกรรมชั่วได้ชั่วทำดีได้ดีทำบาปทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปให้เลี้ยงให้จักรู้บุญคุณนี่คนเราเลี้ยงไม่เป็นสมัยนี้ก็เลี้ยงปล่อยเขาศึกษาแล้วเรียนให้เขาเรียนจบให้เขาเก่งแต่เราก็เลยไม่ได้อะไรจากเขาเขาก็ไปจากเราโดยพอที่เราไม่อายุมากแล้วเราก็ไม่มีความหมายสำหรับเขาทำไงบางคนเนี่ยเขาเลี้ยงแล้วเนี่ยพ่อแม่แก่ขนาดไหนก็มีความหมายสำหรับเขาทำไมเขาเลี้ยงได้เพราะเขารู้ว่าไม่มีใครในโลกนี้จะดีเท่ากับพ่อแม่ปู่ย่าตายายเพราะพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยเป็นคนที่ให้ชีวิตเขาให้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาเขาจะเนรคุณไม่ได้เขาจะต้องระลึกถึงตลอดชีวิตไม่มีใครในโลกนี้จะดีเท่ากับสายเลือดของเขาเขาคิดผูกพันคิดกลับมาตอบแทนบุญคุณอันนี้คนสมัยเนี้ยคนสมัยเนี้ย เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานผิดพลาดหมดเยอะแยะเลยโยมต้องมาเสียใจกับลูกหลานเยอะเพราะเลี้ยงด้วยเงินอย่างเดียวให้เขาเรียนเก่งอย่างเดียวให้เขาฉลาดอย่างเดียวให้เขาเรียนจบเป็นใหญ่เป็นโตอย่างเดียวแต่ผลที่สุดกลับมาแล้วเขาก็มาดูถูกเราหาว่าเราโง่เราแก่เราไม่รู้เรื่องคุยกับหลานตัวเองก็ไม่รู้เรื่องทะเลาะกับหลานทุกวันอะไรเงี้ยรู้ที่ยายทะเลาะกับหลานทุกวันตาทะเลาะกับหลานทุกวันหาว่าเมื่อก่อนเป็นพ่อแม่เราก็ฉลาดส่งลูกมาเรียนแต่พอมีหลานปุ๊บหาว่าตากับยายพูดไม่รู้เรื่องโอ้ตามาทะเลาะกับหลานทุกวันโง่เพราะเด็กยังไม่เข้าใจเด็กอันนี้คือเขาไม่เข้าใจถ้าเขาเข้าใจว่าอ๋อคนแก่ย่อมเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละคนแก่ก็ย่อมเป็นเด็กใหม่เราต่อไปเราแก่ก็เหมือนกันเราก็กลับมาเป็นเด็กใหม่เราก็พูดจาแบบเด็กๆเหมือนกันต้องการเอาใจใส่แบบเด็กๆเหมือนกันดังนั้นคนที่อายุมากก็จะกลับสมองมันจะใช้น้อยลงคือมันใช้จนหมดนะมันเสื่อมหมดสัญญาเก่ามันเสื่อมหมดมันเหลือแต่ความจำที่เก่าๆไอ้ความจำที่จะพัฒนาใหม่ๆมันหมดสมองพัฒนามันหมดแล้วที่จะคิดก้าวหน้าไม่มีมันก็เอาความเก่าๆมาคิดพูดไปพูดมาวนไปวนมาอยู่แต่เรื่องเก่าๆเราก็เลยว่าคนแก่ไม่รู้เรื่องอะไรพูดแต่เรื่องเก่าๆจริงๆต่อไปเราก็เหมือนกันนะเราแก่ตัวเราก็ใช้สมองกันหมดก็เหลือแต่สัญญาเก่าแม้แต่ด็อกเตอร์มันก็เหมือนกันไงนายโยมนี่ตรงนี้คนเรา

ต้องศึกษาธรรมะจึงจะยอมรับว่ามันเป็นธรรมะชาติที่ทุกคนเราครบต้องเป็นอย่างนี้ทุกรูปทุกไปแต่คนที่สมองที่ใช้ไม่เสื่อมใช้ไม่หมดเนี่ยคือพระอริยเจ้าจะแก่แต่กายใจไม่แก่หมายถึงว่าเขาเป็นพระอรหันต์เนี่ยที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยสติสัมปชัญญะจะสมบูรณ์หมดเลยจะรู้จักกาลเทศะรู้จักหน้าที่รู้จักการจะไม่หลงไม่ลืมเลยจะรู้ทันเด็กหมดเลยพัฒนาทันเด็กหมดสมองนี่อายุ100ปีก็จะรู้จักใจเด็กจะเข้าใจเด็กจะไม่วนเวียนเหมือนคนแก่คนแก่ทั่วไปที่เป็นปุถุชนธรรมดาใช้สมองเสื่อมหมดก็กลับมาเป็นเด็กใหม่ผู้ชาเลอะเลือนใหม่เพราะเขาไม่มีธรรมะในใจเขาเขาไม่มีสติตั้งมั่นสมบูรณ์เขาไม่เคยภาวนาฉะนั้นพระอรหันต์ตั้งแต่โสดาบันตะกิสกาพระอรหันต์เนี่ยสมองของเขาจะไม่กลับมาเป็นอย่างนั้นเขาไม่เป็นวิชนเขาจะคงไว้ซึ่งความสติและปัญญารู้ทันทุกอย่างแม้แต่เด็กจะคิดอะไรจะพูดอะไรเขาก็ทันหมดเลยฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยคนเราพอใช้ชีวิตไปแล้วจึงไม่ได้พัฒนาจึงไปสู่ความเสื่อมหมดเลยขันธ์ห้าไม่เที่ยงเสื่อมหมดอันนี้กายก็เสื่อมใจก็เสื่อมปัจจัยเสื่อมสติปัญญามันเสื่อมมันก็เลยกลายเป็นคนที่พูดกับเด็กๆไม่รู้เรื่องอันนี้น่าเสียดายโยมที่ชีวิตเราปล่อยให้มันหายไปกับลูกหลานจนหมดเลยเพราะเรารักลูกหลานเราทุ่มเทจนหมดไม่มีเหลืออะไรเลยในใจเราเลยพอเราไปนี้แล้วเราก็ทุ่มเทจนสมองของเราเนี่ยไม่มีอะไรที่จะทรงจำได้นอกจากลูกจากหลานมันก็เลยไม่พัฒนาอะไรดังนั้นเราถึงขั้นนี้แล้วเราจะต้องปฏิบัติธรรมต้องทำสติสัมปชัญญะให้สมบูรณ์อย่าให้มันเสื่อมจิตจะให้มันเสื่อมต้องมันทรงไว้ซึ่งสติและปัญญามันก็จะใช้ได้ดังนั้นถึงว่าพระอรหันต์ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนพวกที่ปฏิบัติเป็นทางไปพระอรหันต์เนี่ยเขาจะไม่หลงไม่ลืมสมองก็จะไม่มีความจำที่เสื่อมจะไม่เสื่อมเลยทรงจำได้แล้วก็ไม่เลอะเลือนไม่วนเวียนแล้วก็ลูกหลานก็ไม่กล้าดูถูกก็เคารพเพราะเคารพอะไรเพราะเคารพความที่ปู่ย่าตายายเป็นคนมีสติปัญญาสมบูรณ์เขาไม่กล้าดูถูกเนี่ยเขาไม่เลอะเลือนเนี่ยไอ้ที่เขาดูถูกนั่นเพราะเลอะเลือนต่างหากเพราะสติปัญญามันเสื่อมไปนะดังนั้นเมื่อเราไม่เข้าใจธรรมะเนี่ยเราก็จะเลี้ยงเขาใจตัวอย่างเดียวเราก็เลี้ยงใจเขาไม่ได้เราจะต้องสนใจเรื่องธรรมะคำสอนพุทธเจ้าบ้างอย่างน้อยก็สวดมนต์กันหลงกันลืมกันไว้บ้างอย่างนี้ว่าเอาลูกหลานเนี่ยเรามีแล้วเราก็ดีอกดีใจใช่แต่หารู้ไหมว่าเราต้องพึ่งตัวเราเราต้องพึ่งตัวเราต้องปฏิบัติตัวเราทุกไม่มีใครแก้เราได้นอกจากเราแก้เราเองเราจะต้องมีจิตใจที่รู้รักธรรมไปบ้างถือว่าการปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเร็วไหลเป็นเรื่องดีมากตอนนี้เราโดยมากเราก็จะสวนทางกับชีวิตชาวโลกก็เลยไม่ค่อยได้สนใจภาวนาพอมีเจ็บไข้ได้ป่วยเวทนาครอบงำเราก็หลงไปซะแล้วพอเราหลงไว้เราก็เอาอะไรเป็นไม่ได้ปัญญาเราก็หมดมืดมนหมดกลับมาเกิดใหม่มันก็ให้เขามาเกิดเป็นลูกเป็นหลานอีกก็มาเริ่มต้นใหม่อีกนะก็มาเริ่มต้นเป็นเบบี้ใหม่อีกแล้วคนนี้เราเนี่ยมาเป็นเริ่มต้นใหม่มาเรียนหนังสือใหม่อีกแล้วนะมาพวกเราก็มาเป็นหลานใหม่มาเข้าท้องหลานท้องเหลนแล้วเราก็มาเริ่มกอไก่ฮอนคุกใหม่แล้วหลายแก่ก็อย่างเงี้ยนี่เรียกว่ามันเป็นวัฏจักรกลับมาใหม่แต่ถ้าหากว่าเราปฏิบัติไปแล้วเราจะไม่กลับมาเข้าท้องใครเราไม่กลับมาเข้าท้องใครเราก็ไม่ต้องมาให้ใครมาต้องมาเรียนหนังสือใหม่ตายมันก็ไปเป็นเทวดาเลยไปเป็นพรหมเลยไปนิพพานเลยไม่ต้องกลับมาเรียนหนังสือละเรียนทีเดียวพอละ อันนี้โมเรียนกันอยู่เรื่อยเนี่ยเรียนกันไม่จบเลยนี่คนเราไม่รู้ว่าตัวเองนี่กลับมาเป็นลูกหลานใหม่กลับมาเริ่มต้นใหม่ก็เพราะว่าเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมมาเกิดใหม่อีกมาเจ็บใหม่อีกมาแก่ใหม่อีกมาตายใหม่อีกก็ไม่มีอะไรก้าวหน้าสักทีนั้นก็

รักลูกหลานก็ขอให้รักด้วยศีลธรรมนะสอนเขาให้รู้จักศีลธรรมตัวเราเองเนี่ยเราก็ต้องรู้จักศีลธรรมก่อนเราจะได้รู้จักคำสอนพุทธเจ้าแล้วเราจะศีลธรรมอะไรไปสอนลูกหลานเราได้บ้างนะไอสอนธรรมะหากินเนี่ยมันก็สอนกันอย่างเงี้ยแต่ทำไมเราจะสอนศีลธรรมลูกหลานได้เหมือนอย่างนางวิสาขาสอนลูกให้ไปนิพพานหมดเลยสอนลูกให้ไปสวรรค์หมดเลยลูก20คนสอนไปหมดเพราะนางปฏิบัติถือโบสถ์ทุกวันพระเราไปเรียนสมาธิกับพุทธเจ้าทุกวันพระเรียนจนจบสมาธินางก็สอนลูกสอนหลานได้ไปสวรรค์นิพพานหมดเพราะนางรู้วิธีทางสอนเพราะว่าไอ้แม่ที่ไม่ได้ปฏิบัติศีลธรรมเนี่ยสอนลูกไม่ได้

างสอนเพราะว่าไอ้แม่ที่ไม่ได้ปฏิบัติศีลธรรมเนี่ยมันสอนลูกไม่ได้พ่อแม่ที่ไม่ได้ปฏิบัติศีลธรรมสอนลูกไม่ได้แต่พ่อแม่ที่ปฏิบัติศีลธรรมสอนลูกได้สอนลูกให้ไปสวรรค์ไปนิพพานได้สอนให้ลูกแล้วลูกพวกนี้เขาก็มั่นคงไม่เสื่อมรักเคารพในคุณของบิดามารดาอย่างมั่นคงทีนี้คนเราก็ต้องพึ่งตัวเองโยมอายุมากแล้วเราต้องพึ่งตัวเองใครก็พึ่งตัวเองไม่ได้นอกจากตัวเราเองเวลาเราแก่แล้วเราก็ต้องช่วยตัวเองเราจะมาเจ็บปวดยังไงใครก็ช่วยเราไม่ได้เราต้องมีสมาธิแต่เวลาเราจะแตกตับตายไปเนี่ยเราก็จะเอาบุญไปอย่างเดียวเราก็เอาบุญไปบุญเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องรองรับเราไปได้ถ้าไม่มีบุญก็ไปไม่ได้บ้านนี้เขาก็ไม่ให้เราอยู่หรอกเห็นไหมคุณยายเขาไม่ให้เราอยู่เนาะเขาไม่ให้เราอยู่หรอกเขาเอาไปไว้ไหนก็ไม่รู้จริงนะถ้าอยู่มันไม่ใช่ของเราสักอย่างเดียวเราก็ต้องมีวิมานโยมเราก็ต้องมีวิมานนะโยมเราต้องมีวิมานตอนมีลมหายใจนี่ก็วิมานทั้งเราแต่ว่าเราก็ดับจิตแล้วเราต้องมีวิมานทั้งเราใช่ไหมโยมลงเดียวไปอยู่สนุกได้ไงโยมลงทองก็ไม่อยู่หรอกอย่างนั้นไม่ใช่วิมานเรานั่นเขาใส่เราชั่วคราวเขาไม่ให้เราอาละวาดจงกลิ่นไปทั่วบ้านใช่ไหมเอาลงมาใส่เราก็ไม่ให้เอาเราอาละวาดจงกลิ่นไปทั่วบ้านก็เลยมาจับใส่แคบๆมาแล้วเขาก็ไม่ให้เราอยู่บ้านเขาไปไว้ที่วัดนะเขาไม่ให้เราอยู่บ้านเขาไปไว้ที่วัดนะโยมลูกหลานเขาก็ไม่ให้ไปก็กลับหมดนอนอยู่คนเดียวอ่ะนอนอยู่กับหมาวัดน่ะใช่ไหมโยมที่พูดกันความจริงนะเนี่ยเขาให้นอนกับหมาวัดน่ะหมาวัดก็นั่งอยู่หน้าเฝ้าอยู่ตรงหน้าเมนนั่นนะเจียหมดทำไมเราเป็นอย่างนั้นทุกคนโยมทำไมต้องเป็นงั้นนะโยมมนุษย์ทำไมต้องเป็นอย่างนั้นทุกคนเลยไม่ใครหนีพ้นเลยฮะเศรษฐีมาเศรษฐีไปอยู่เดิมเทพไปโยมให้รวยร้อยล้านพันล้านก็ไปไว้ให้หมาวัดเฝ้านั่นแหละทุกเดือนปีไปอยู่คิดเสือดตรวจเดือนใครเฝ้าเดือนนะโยมสังเกตไหมล่ะใช่ไหมรวยร้อยล้านพันล้านพอพระสวดศพก็ติดแคร์ตายกันหมดละจับไปเลยกับมาก็อยู่คนเดียวนั่นแหละและไอ้พวกที่ทั้งหลายก็กลับบ้านและตัวเองก็นั่นแหละได้แค่นั้นแหละก็ให้หมาวัดเฝ้าเจียวเจ้านั่นแหละที่ว่ามันเป็นพระไตรลักษณ์ที่ว่าคนเราหลงเพราะว่าเราไม่รู้จริงไงแต่ถ้าหากว่าคนเราถ้ารู้อย่างนี้ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราพูดได้เราคิดได้เราทำได้แล้วเราก็เข้าใจว่าเฮ้ยเราไม่ใช่อย่างนั้นไอ้นั่นมันคือไล่หลังร่างที่ไร้วิญญาณใครจะไปทำก็จะไปเถอะกูไม่ใช่ตรงนั้นกูอาศัยร่างนี้ตายปุ๊บกูก็ไม่ไปตรงนั้นละเราก็จะไปสู่สุคติไปอยู่ที่ดีกว่านั้นเราไม่ไปไอ้ตรงนั้นมันก็แค่ไอ้ร่างที่คนไม่รู้จักคนไม่รู้หรอกว่าคนที่หลงเท่านั้นเองที่ว่าตรงนั้นอยู่ตรงนั้นแต่ตัวเราเนี่ยเราเอาบุญกุศลของเราไปแล้วเราไม่ไปอยู่ตรงนั้นแล้วเราเข้าใจธรรมะหมดแล้วเราเข้าใจชีวิตจริงหมดแล้วเราเข้าใจสภาพปรุงแต่งนี่หมดแล้วเราไม่ใช่คนอย่างนั้นตอนนี้อีกคนเนี่ยมันมีหลายประเภทประเภทที่หลงเนี่ยมันก็จะต้องไปอย่างนั้นนะประเภทที่หลงแก่หลงเจ็บหลงตายหลงลูกหลงหลานหลงบ้านหลงเรือนหลงยศหลงตำแหน่งหลงผู้ลากมากดีหลงไม่รู้อะไรก็จะต้องไปนอนให้หมาวัดเฝ้าอย่างนั้นนะฮะพูดกันหยาบๆนะฮะแล้วก็ไอ้คนที่ไม่หลงเนี่ยเหมือนยังเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาไปแล้วคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยจิตของเขานั้นไปแล้วจิตของเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วเขามีวิมานอยู่ในใจเขารู้ว่าเขาตายเมื่อไรเขาจะไม่ไปนอนตรงนั้นหรอกจิตของเขานี่มีวิมานเตรียมมาแล้วเขามีที่อยู่ของเขาแล้ว

ขารอเวลาว่าเมื่อไรจะไปสักทีเมื่อไรจะไปสักทีเขามีของเขาพร้อมมาแล้วเขาทำอะไรไปหมดแล้วมีที่อยู่ที่กินที่อาศัยมีผ้าผ่อนท่านสบายเขามีทิพย์สมบัติที่เขาจะคอยรอรับเขามีบริวารเพราะแวดล้อมเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเขาไม่ไปนอนให้หมาวัดเฝ้าตรงนั้นหรอกถือจะใส่ลงทองถือจะใส่ไอ้อะไรลงแก้วอะไรยังดีโกดทองดีเขาก็ไม่ใช่อย่างนั้นเพราะเขาเกิดในใจของเขาที่เขาสร้างบุญกุศลมาเนี่ยเขาพร้อมแล้วที่เขาจะไปดีเขาก็เหนือสมมติตรงนั้นแต่ถ้าคนทั้งหลายที่ยังไม่เคยปฏิบัติธรรมที่ยังไม่ก้าวล่วงไปซึ่งความหลงเนี่ยคนทั้งหลายที่หลงอยู่ในลาภยศสรรเสริญเอาหน้าเอาตาทุกวันเนี่ยเขาจะไปอยู่ตรงนั้นไปอยู่ตรงธรรมะตรงที่หน้าสังเวชตรงนั้นเนี่ยธรรมะสังเวชแล้วกี่ร้อยหลายกี่ล้านหลายก็เหมือนกันงั้นคนโยมไปนั่งปลงดูเถอะว่าทำไมจึงเป็นอย่างนี้มนุษย์ทำไมไม่มีใครย้อนกลับมาดูตัวเองตัวเราบ้างว่าทำไมเราจะพ้นตรงนี้ไปได้ตอนนั้นถึงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านรู้ว่าไอ้การแตกดับของร่างกายเนี่ยมันเป็นเครื่องชำระสิ่งที่เป็นทุกข์ออกไปเท่านั้นเองชำระสิ่งที่ทุกข์แต่ว่าสิ่งที่ดีนั้นคือได้มามากกว่าสิ่งที่ดีคือได้มามากกว่าเพราะบุคคลนั้นสร้างกุศลไว้มากแล้วเช่นให้ทานไว้มากแล้วรักษาศีลไว้มากแล้วเจริญภาวนาไว้มากแล้วจิตของเขาอยู่เหนือความตายแล้วเขาก็ไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจเขาไม่ต้องไปนอนชราวัฏอย่างนั้นอันนั้นร่างไร้วิญญาณที่คนทั้งหลายเขาหลงกันอยู่เราต้องคิดไปก่อนนะต้องคิดไปก่อนเข้าใจไหมคิดไปก่อนตรงนั้นไปนอนตรงนั้นก็กลัวผีตายสิใช่ไหมโยมใครไปนอนบ้านนอนบ้านยังกลัวเลยนะนอนหลายคนเดียวยังกลัวไปนอนป่าช้านอนได้ยังไงคนสมัยก่อนเขาทำไมไม่กลัวป่าช้าสมัยก่อนป่าช้าในน่ากลัวกว่าสมัยอีกสมัยนี้นะป่าช้าเนี่ยหูยิ่งคนสมัยก่อนเขาไม่กลัวป่าช้าเพราะคนสมัยก่อนเขาไม่ได้ไปเขาตายแต่ร่างกายแต่จิตของเขาเนี่ยเขาไปก่อนที่จะไปอยู่ป่าช้าเขาบอกเขาสร้างบุญเขาไว้พอแล้วเขาไม่กลัวเรื่องป่าช้าพอตายแล้วเขาก็ไปอยู่ที่ดีแล้วเขาเป็นเทวดาแล้วเป็นพรหมแล้วไปสวรรค์ไปนิพพานแล้วเขาบอกเขาไม่ไปนั่นมันเป็นร่างไร้วิญญาณใครจะไปไหนก็ไปเถอะไปทิ้งไหนก็ทิ้งเถอะฝังก็ฝังเถอะเผาก็เผาเถอะฉันไม่สนใจหรอกฉันทำความดีของฉันไปพอแล้วนั่นแหละคือคนไม่หลงไม่หลงทำการกิริยาตายคือเตรียมตัวไปพอแล้วดังนั้นเราต้องคิดให้มากว่าเราบ้านที่หนึ่งนี้คือเนี้ยบ้านที่หนึ่งของเราบ้านที่สองคือสวรรค์ที่เราจะไปต้องเป็นอย่างนั้นไม่ใช่บ้านที่สองก็คือป่าช้าบ้านที่สองคือป่าช้านั่นมึงไปแล้วไม่กลับเลยบ้านที่สองคือป่าช้าสำหรับคนหลงคนที่หลงคือบ้านที่สองคือป่าช้าต้องไปแน่นอนต้องไปนอนถ้าไปกงซุยก็ไปฝังหลุมถ้าเป็นป่าช้าวัดก็ไปเผาก็ไม่มีอะไรเหลือบ้านที่สองของเราคือบุญกุศลที่เราทำไปบ้านเนี้ยที่เราจะได้ดีมากที่เราจะเห็นของเราเองเราต้องเห็นก่อนนะโยมนะเราทำไมเราจะเห็นในบ้านที่สองเราเนี่ยไอ้บ้านที่หนึ่งนี่เราติดแล้วเราบ้านที่หนึ่งเนี่ยในบ้านที่สองเราจะเห็นได้ยังไงว่าเรามีบ้านที่สองจริงๆรองรับเราจริงๆไม่งั้นก็มองได้แต่เมื่อตายแล้วก็ต้องเอาโลงมาใส่กูสิเนี่ยบ้านที่สองถ้าไปวัดไหนก็วัดนั้นเนี่ยเราเน้นบ้านที่สองกันเรากลัวไม่ไปเราต้องบ้านที่สองเราต้องเราทำอะไรของเราไว้มั่งทานศีลภาวนาเราทำความดีวิมานอยู่ในใจถ้าเราทำดีมันก็ต้องไปดีทำบุญกุศลก็ต้องไปเป็นเทวดามีความสุขบ้านที่สองนี่เราสร้างเราเสร็จแล้วเราสร้างเราเสร็จในใจแล้วนั่นแหละเราไปได้เลยแต่โดยมากคนเราไม่มีบ้านที่สองเพราะไม่ได้เตรียมตัวไว้เธอก็ไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไรจะตายที่ไหนจะตายเวลาใดจะตายในโลกอะไรแล้วก็เตรียมตัวตายแล้วยังคนจะไม่คิดถึงเรื่องที่สองเลยเพราะไม่คิดถึงเรื่องจะตายเมื่อไรจะตายที่ไหนจะตายอย่างไรจะตายเวลาใดคนนั้นบางคนไม่คิดแต่พุทธเจ้าในท่านให้คิดนะพุทธเจ้าในท่านให้รู้ว่า
ให้คิดว่าเราจะตายเวลาใดตายเมื่อไหร่ตายเวลาไหนตายด้วยโรคอะไรเราเป็นไงจึงจะเมื่อตายแล้วเราจะไปไหนก็ต้องให้ท่านให้คิดถึงเรื่องความตายในตัวเราแล้วก็เตรียมตัวทันพวกนี้มันน่ากลัวไปไหมนะพวกนี้ไม่สนุกเลยไหมสนุกไหมสนุกไม่สนุกเหมือนละครเนอะละครมันเล่นเรื่องไม่ตายนี่เราพูดเรื่องความจริงความจริงที่ไม่มีใครอยากจะคุยแต่สมัยก่อนนี่แปลกคนแก่ๆเนี่ยสอนเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายให้เด็กๆฟังแต่เด็กมันก็ไม่กลัวนะฮะเด็กๆก็เอามาคิดเหมือนมันลึกซึ้งมากกว่าธรรมดาที่ลูกหลานจะได้ยินได้ฟังเขาก็สอนเรื่องความไม่เที่ยงของความแก่ความเจ็บความตายลูกหลานฟังพอโตขึ้นมามันก็จำได้ว่าธรรมะที่ปู่ย่าตายายสอนให้ฟังเนี่ยมันยิ่งโตมาก็ยิ่งเห็นเป็นความจริงมีบ้านที่สองกับทุกคนแล้วก็สบายโยมนะทำบุญเนี่ยบ้านที่สองนะทำบุญเนี่ยบ้านที่สองโยมเอาไปได้ในบ้านที่หนึ่งนี่เราก็อยู่ตอนหมดมีลมพอหมดลมแล้วบางคนเนี่ยก็น่าแปลกนะโยมนะคนเรานี่พอหมดลมแล้วเขาก็กลัวเรานะเกลียดเรานะแปลกนะเขาบอกว่านี่ตอนนี้พ่อตายที่โรงพยาบาลนะทำไงดีหลวงพ่อเอาก็เอามาบ้านเลยไม่ได้หรอกเขาห้ามเอาผีเข้าบ้านโอ้พ่อตายโรงพยาบาลบอกเอาไปวัดเลยดูสิเขาไม่เอากลับบ้านเลยโยมเพราะตอนนี้สามีฉันตายที่โรงพยาบาลก็เอากลับบ้านไม่ได้เขาเอ๊ะแปลกนะแต่ถ้าบอกยังมีลมเอามาได้เขาบอกภรรยาตายที่โรงพยาบาลไอ้สามีก็ไม่เอากลับบ้านมันบอกเอาไปวัดเลยได้แต่มันไม่ได้คนตายจะมาทำอะไรเราแต่คนทำไมมากลัวกันนะมันเป็นเรื่องลึกลับเป็นเรื่องศาสตร์ลึกลับซับซ้อนแม้ถ้าเราเนี่ยเราเป็นนี่เราก็เปิดเผยไม่มีอะไรนะแต่ตายเนี่ยหาว่าเราจะมาแอบแฝงอะไรยุ่งหมดเลยนะใช่ไหมกลายเป็นคนมหัศจรรย์ไปดังนั้นบ้านในอยู่เรานี่มีสิทธิเต็มที่แต่พอเราตายปุ๊บเนี่ยเราไม่มีสิทธิอะไรสิทธิของเราก็คือได้บุญไปเท่านั้นเองเราทำของเราไว้แม่ชีนะก็ป่วยนะพอตายตอนนี้อาตมาไปเนี่ยมีเงินอยู่สองหมื่นเขาไม่มีครอบครัวมาอยู่วัดสังฆทานนะตอนนี้อาตมาไปที่ในปากช่องอ่ะเขาโทรบอกว่าพอแม่ชีตายปุ๊บญาติมาเลยน้องมาถามบอกมีเงินกี่หมื่นอาตมาแม่ตั้งแกอยู่เป็นสิบกว่าปีไม่เคยเจอญาติเขาเลยนะแต่ไม่รู้เขาแอบมาเจอกันเมื่อไหร่นะคนนี้มาอยู่กับอาตมาเป็นสิบปีอาตมาไม่เคยเจอญาติแต่อาตมาจะตัดสินว่าคนนี้ไร้ญาติก็เลยเลี้ยงไว้เป็นคนที่ไม่มีญาติแต่พอตายปุ๊บเขาบอกว่ามีญาติมาถามว่ามีเงินกี่หมื่นจะเอาเงินไปแล้วสิแม่ชีก็เลยปากไวบอกถ้าจะเอาเงินไปก็เอาศพไปด้วยแล้วกันโทรเงินแค่สองหมื่นนายโยมนะผ้าเพ้อเก็บเอาหมดโยมผ้าคนตายก็จะเอาดีแต่ก่อนหน้านั้นอาตมาสั่งให้ไปยึดไว้สามกระเป๋าก่อนให้ไปค้นไว้เพราะแกมีเยอะแกสะสมมาเยอะก็ให้ไปค้นเก็บไว้คนไหนมีมากก็เก็บยึดของกลางเขาไม่ถามหาอะไรเลยนะโยมก็ถามหาเงินนะคนสมัยนี้ไม่มียากกันที่เงินนะโยมอันนี้พอบอกว่าจะเอาศพไปจะเอาเงินไปก็เอาศพไปเขาไม่กล้าเอาไปเพราะมันสองหมื่นนะทั้งสองล้านต้องใส่เอาศพไปนะโยมนะ เอาไว้โยมสองล้านต้องเอานะเอาแจ้งกันได้จะอยากจะให้ศพเรามีราคาเก็บไปเยอะโยมมันแย่งกันสนุกดีแต่ถ้าเราไม่มีความหมายนะโยมจะไปมีอะไรเลยถ้าเราไม่อยากให้มีความหมายนะตายแล้วไม่มีอะไรเหลือเลยไร้ค่าเลยโยมก็จะรีบเผาเร็วๆเผาเร็วไม่ต้องเก็บไว้หรอกเผาไปเถอะแต่ถ้าบอกโอ้โหนี่มีร้อยล้านเอาไว้สักหลายๆปีก็ได้น
พราะจะต้องใช้เงินไปก่อนนี่มันเรื่องจริงนะโยมนะเงินนี่มันเป็นเสน่ห์ของโลกนะความดีนี่เป็นเสน่ห์ของของคนมีของของธรรมชาติของธรรมะไอ้ความดีเนี่ยมันเป็นเสน่ห์ที่ลึกซึ้งที่ว่าคนมีธรรมะด้วยกันถึงจะเข้าใจกันแต่ถ้าหากว่าเงินทองสิ่งเหล่านี้มันเป็นเสน่ห์ของโลกจะอยากให้ลูกหลานรักนึกเก็บเงินไว้เยอะๆโยมขวางไว้เยอะอั้มไว้เยอะๆไม่มีก็อั้มไว้ก่อนเดี๋ยวไปบอกว่ากูไม่มีไม่มีเดี๋ยวมันทิ้งเราอ่ะนะยังไงก็อั้มไว้ก่อนแต่เราก็ต้องทำบุญนะถ้าเก็บไว้เอาไว้จะล่อลูกหลานจริงๆเดี๋ยวเราหลงเราก็เอาไปไม่ได้เหมือนกันทำบุญซะส่วนหนึ่งเอาไว้ลูกหลานถ้าสามส่วนพุทธเจ้าท่านว่างั้นนะพุทธเจ้าท่านเอาไปส่วนเดียวนั่นเองนะทำบุญสักหนึ่งส่วนเอาไว้ลูกหลานสามส่วนก็ยังเหลืออันนี้ทำบุญไม่ได้สักส่วนเดียวนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองขูดๆหน่อยๆเท่านั้นเองไม่กล้าทำมากเสียดายอ่ะใช่ไหมเออยังสามล้านเนี่ยสี่ล้านเนี่ยก็บอกให้ทำบุญสักล้านนึงก็ทำสักหมื่นหนึ่งก็พอแล้วกูหมื่นหนึ่งก็มากแล้วอ่ะคูดๆนั่นเองอ่ะที่จริงต้องทำล้านหนึ่งนะสี่ล้านต้องทำล้านหนึ่งนี่คูดๆแค่หมื่นเดียวร้อยเดียวอ่ะก็ไม่ได้เอาไปอ่ะเออไม่ได้เชื่อพุทธเจ้าที่จริงพุทธเจ้าท่านก็บอกถ้าเออท่านบอกพูดไม่พูดตัวเงินนะทำบุญซะสามส่วนสี่ส่วนทำบุญซะส่วนเราบอกทำได้ในส่วนเดียวน้อยนิดเดียวใช่ไหมแต่พวกนี้รู้สึกว่าโอ้ทำส่วนเดียวไม่มากเนี่ยแล้วบอกว่า4ล้านทําไม่ได้สิมันมากไปอ่ะคือแต่ที่จริงไม่มากโยมก็4ส่วนโยมก็ทิ้งไว้ให้ลูกหลานสัก3ส่วนโยมก็ได้ไปแค่ล้านเดียวไม่มากโยมได้กินแค่ล้านเดียวเนี่ยพระเจ้าจะให้ทํางาน4ส่วนทําสักส่วน4ส่วนทําสักส่วนและจะไม่อดไม่จนไม่ยากไม่จนถือจะอยู่เป็นมนุษย์ก็ไม่จนไปโลกหน้าก็ไม่จนแต่ถ้าหากว่าสี่ส่วนไม่ทำเลยเนี่ยในเมืองมนุษย์เราไม่จนจริงแต่ไปข้างหน้าเราจนก็ไม่รู้ลูกหลานเราจะทำให้เราหรือเปล่าก็ไม่รู้ขี้เหนียวเนี่ยเอาไปไม่ได้โยมทำสี่ส่วนแล้วยังโยมสี่ส่วนทำส่วนเหลือยังมีใครกล้าทำบ้างเนี่ยเอ้ามีใครกล้าทำบ้างไม่มีใครกล้าเนาะใช่ไหมกล้าไหมโยม4ล้านทำล้านกล้าไหมเออ400ทำ100นึงนะกล้าคนนี้กล้าไหมกล้าไหมกล้าแต่มันยังไม่มีจะทำแต่พูดถึงความตนีนี่คนเรามันก็มีความตนีมันจะเกิดนะพอไอ้ตอนที่เราไม่มีเนี่ยเราก็ทำได้นะโยมแต่พอเรามีจริงๆก็มันก็เสียดายนะพอไม่มีจริงมันก็เสียดายกันนี่มันก็จะให้กันมันก็เสียดายนะเออเหมือนกับเราซื้อผ้าสวยๆมาสี่ตัวเนี่ยแหมเราก็จะใส่หมดทั้งสี่ตัวนะจะให้แต่ตัวก็เสียดายอ่ะมันก็สวยไปหมดเลยก็ทำยากแต่ถ้าสร้างบารมีนะโยมนะถ้าสร้างบารมีที่จะไปรวยในชาติหน้ารู้ว่าชาติหน้ามีจริงเนี่ยเขาต้องทำถ้ารู้ว่าเราจะต้องตายไปชาติหน้าและชาติหน้ามีจริงต้องรีบทำต้องตัดสินใจทำถ้าไม่ทำจะไม่ได้อะไรต้องคิดทำไม่ทำไม่ได้ไม่ทำเริ่มไปไม่ตลอดเลยรู้ว่าชาติหน้ามีจริงแล้วเราจะต้องตายจากโลกนี้เราจะต้องเอาบุญไปต้องทำให้ได้เพราะสิ่งนี้จะเป็นปัจจัยนิสัยให้เราไปไม่จนแต่ถ้าเราลีแล้วรอเลยลีรอให้แก่ให้ตายแล้วไม่ได้เลยเราก็กลายเป็นคนอาภัพบุคคลคนไปอาภัพเนี่ยไปเกิดชั้นหน้าแพ้เขาหมดนะไปแพ้เขาหมดแพ้ในปัญญาแพ้ในรูปแพ้ในสมบัติแพ้เขาหมดสู้เขาไม่ได้เนี่ยเข้ามาที่โยมนั่งอี้ก็ได้เนี่ยอ
ข้าวที่ยมนั่งมานั่งไหนข้ามาสิกำลังชวนแบ่งสมบัติอยู่เมื่อก่อนแม่อาตมาอยู่เป็นชีนะโยมนะอาตมาแม่อาตมาอยู่เป็นชีนะอาตมาให้ใครทำบุญหมดเลยแม่แกเก็บเลยคนคนนี้คนแก่ก็อยากเก็บนะโยมนะอยากจะมีเป็นของตัวนะพอเขามาให้หมื่นครึ่งหมื่นลูกหลานนำมาให้พันสองพันหมื่นครึ่งหมื่นเนี่ยจะเก็บนะเก็บคนแก่เนี่ยจะเก็บถนัดเป็นฉี่แล้วก็เก็บอาตมารู้ว่าแม่เรานี้เดี๋ยวเขาตายเราไม่แช่งหรอกพอแม่เรา70แล้วก็เจ็บกอหรือแอนแล้วแม่เราก็ต้องตายพอ80แม่เราก็ไม่รอดแล้วอาตมาไปเอาเงินมาหมดเลยยืมแม่ขยืมเงินอาตมาทำตรงโน้นตรงนี้จริงๆคนตกทุกข์ได้ยากมาไม่มีหนังสือเรียนคือแม่ขยืมเงินหน่อย 3-4,000 บาทแล้วก็เอาแหมมีแม่เท่าไหร่แม่ก็ฝากมาให้เพื่อลูกนะที่จริงไม่ใช่ทำบุญหรอกเพื่อลูกคือเห็นลูกจะเอาไปอาตมาก็ไปต้อนเอามาเรื่อยๆฉันไม่มีเหลือนะพอรู้ว่าแม่จะมีมากอาตมาก็ไปขยืมมาทำบุญขยืมมาทำบุญเพื่อไม่ให้แกเก็บเพื่อแกตายเมื่อไรแกจะได้ไปแกจะได้ไม่ห่วงตรงที่แกมีนั่นอาตมาเอาแกทำจนหมดไม่เหลือเลยสักบาทเดียวอาตมาเอามาทำมาขยืมเรื่อยขยืมใช้นาที่ลูกขยืมแม่ก็ไม่ให้แกเก็บบอกแม่จะไปห่วงนะเงินทองอย่าไปเก็บนะเงินมันเอาไปไม่ได้หรอกยืมแม่ทำบุญเลยอาตมาใช้วิธีนั้นนะใช้กับแม่ตัวเองได้แต่คนอื่นเขาไม่ยอมนะอย่างนี้ยังยอมไม่ใช่แม่อาตมาไม่กล้าขยืมหรอกคือเราก็ต้องใช้วิธีนั้นเพราะรู้ว่าแม่เนี่ย80กว่าแล้วเพราะ84แกก็ตายแล้วเราก็ขอยืมแกให้แกก็ไม่ได้มีมากมายหรอกมี 4,000-5,000 หมื่นครึ่งหมื่นอาตมาก็ต้องไปเอามาทำให้หมดเพราะว่ารู้ว่าแกจะได้บุญแกก็เลยเป็นอันว่าได้ทำบุญเพราะลูกนี่เองเชื่อไปขอยืมแกมาทำตลอดบางทีคนตกรถมาอุ้มลูกมา2คน3คนบอกตกรถมาอะไรมาที่จริงมันก็อาจจะหาเงินอาตมาก็ไปขอยืมเงินแม่มาให้แม่เอาเงินกลางกลางส่งให้เอาเงินโยมแม่มาให้ค่ะแล้วก็อันนี้คือเป็นอุบายที่เรารู้ว่าเราควรเอาแม่เราไปอย่างนี้ไม่ควรจะให้แกห่วงอะไรติดตัวก็ช่วยแกได้ทางหนึ่งเขาเป็นแม่เราเขาไม่ให้แกสะสมเขาสงสารเดี๋ยวก็ไปห่วงมันก็กลายเป็นคนไม่มีทรัพย์ติดตัวไปไอ้ที่เราให้แกทำเนี่ยแกมีทรัพย์ติดตัวไปแล้วถ้าแกยังถ้าแกไม่ไปนิพพานชาตินี้นะไปข้างหน้าแกก็ไม่ต้องมาเดือดร้อนเรื่องเงินเรื่องทองก็สงสารนะทำไมสงสารมากที่สุดก็คือพ่อแม่ตัวเองคือสงสารมากคือว่าถ้าแกเกิดอยู่ก็ไม่อยากแกไปเกิดลำบากอยากให้แกไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีมหาเศรษฐีหรือไปเป็นเทวดาเป็นพรหมหรือไปถ้าไม่ถึงนิพพานก็ไม่อยากแกกลับมาลำบากสงสารแม่สงสารมากคือห่วงแม่สงสารแม่เพราะว่าเห็นใจที่เลี้ยงลูกมาตั้ง8-9คนเนี่ยเหนื่อยเหน็ดกับลูกมามากมายสงสารความรักลูกสงสารการเสียสละคือสงสารแม่ตรงเลี้ยงลูกอะแล้วผู้หญิงเนี่ยลำบากเพราะลูกสมาเลยว่าไม่อยากให้แกกลับมาจนไม่อยากแกกลับมาลำบากถ้าแกไปนิพพานได้ก็อยากให้แกไปไม่อยากให้แกกลับมาเกิดอีกกลัวจะมาแพ้เขาอ่ะกลัวจะมาจนมาต้องทำกินโง่เหนื่อยอะไรลุนรถจ้าเล้งขายข้างถนนตำรวจก็ขับจับก็วิ่งอย่างเงี้ยก็จะเป็นแม่เรากันเราก็สงสารเนอะหาเช้ากินข้ามหาวางตัวนู้นก็ไม่วางตัวนี้ก็ไม่ได้แม่เราก็เกิดอย่างนี้เราสงสารตายเลยเออหาได้วันละ200-300ไหนต้องเสียโน่นนี่กว่าจะเลี้ยงลูกโตมาสงสารน่าสงสารแม่จริงๆไม่รู้ที่คนอื่นจะคิดสงสารแม่ไงแต่มาสงสารความเป็นทุกข์ของแม่ที่จะมามีแม่เนี่ยจะมาจะมีความสงสารแม่อย่างเนี้ยความว่าลำบากพ่อเลี้ยงลูกสงสารจังเลย
แล้วไม่อยากให้แม่กลับมาเกิดรับใช้กรรมอย่างนี้อีกไม่อยาก

เลี้ยงลูกแบบนี้อีกแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยเลี้ยงเขาไปเท่านั้นเองเขาก็ไม่ได้เลี้ยงตัวเองใช่ไหมบ้านปลายเขาลูกมันก็ไม่ได้เลี้ยงแกก็ต้องมานอนอยู่ที่วัดมาตายที่วัดนี่ก็ยังดียังมีวัดใช่ไหมมีลูกบวชตอนนี้แม่อาตมาโชคดีได้อยู่ได้นานอยู่ได้ตั้งแต่อายุ50กว่าก็มาถึง83ปี84ปีเรากลัวตรงนี้ว่าคนเราเนี่ยพอมาเป็นแม่คนนี่ลำบากมากลำบากเพราะห่วงเขาห่วงเขารักเขาช่วยเหลือเขาทุกสิ่งทุ่มเทหมดหัวใจเลยนะแม่เนี่ยนะอะไรก็ไม่เคยเรียกร้องเลยเราเป็นผู้ชายเราไม่เคยเป็นแม่คนแต่เรามันนึกถึงความรักของแม่เนี่ยมันมากเกินกว่าที่ลูกจะให้ตอบแทนก็เลยสงสารตรงนี้ไม่อยากจะกลับมาเกิดไม่อยากให้มาเป็นแม่แบบนี้อีกมันลำบากเหลือเกินแต่บางคนก็ชอบมั้งพอเป็นแม่สบายนะ ลำบากก็สบายไม่ลำบากสบายคือแม่ก็บอกสบายเห็นลูกก็สบายแต่ไอ้ความเป็นห่วงของแม่สินี่น่าสงสารใช่ไหมเป็นห่วงของแม่ทุกข์ของลูกบุตรเจ้าจะบอกว่าเปรียบเหมือนกล้วยเนี่ยตายเพราะลูกถ้าไม่มีลูกก็ไม่ตายแล้วกล้วยเนี่ยพอมีลูกก็โสมเลยพวกฝันเลยฝันขอเลยมะม่วงก็เหมือนกันต้นไหนไม่มีลูกก็ไม่โดนตัดกิ่งไม่โดนฟาดลงที่ต้นไหนดกก็โดนฟาดโกรนหมดเลยคนไหนมีลูกก็ลำบากมากคนไหนไม่มีลูกก็ไม่ลำบากยังไงเราต้องธรรมะเนี่ยมันเป็นข้อคิดนะธรรมะเนี่ยเป็นการมองกลับมาสู่ความจริงไม่มองเลยไม่มองผ่านไม่มองสิ่งที่ไม่เป็นความจริงธรรมะนี่กลับมามองเรื่องความจริงทั้งหมดเป็นสัจธรรมว่าเราควรจะเป็นอย่างไรในเมื่อเราเป็นแม่คนพ่อคนแล้วเราควรจะตั้งตัวยังไงที่จะเอาตัวรอดได้ต่อไปนี้ลูกหลานเขาก็ต่างคนต่างไปตัวเราสิเราก็ต้องไปของเราเราก็ต้องไปทางของพ่อแม่น่ะทางของคนแก่คนชราไปตามฐานะที่เราจะทำของเราไปวันนี้วันเกิดเท่าไรแล้วกี่รอบแล้ว84เฮ้ย84มั้ยจะอยู่อีกสัก90พอมั้ยฮะไม่อยากอยู่แล้วจะไปไหนอ่ะเนี่ยเขาไม่อยากให้ไปอ่ะแล้วเนี่ยเขาขอคนละ2 ปี 2 ปีอ่ะลูก7คนเนี่ยฮะเนี่ยเขาขอคนละ2 ปีนะ7คนเนี่ย7ต้อง74เลยฮะถ้าโยมหายใจอยู่ได้ถ้าโยมขี้เกียจหายใจอยู่ไม่ได้ถ้าอย่างที่แล้วมาตอนที่ไปเยี่ยมโรงพยาบาลนั่นแหละถ้าทำกันบ่อยๆอยู่ไม่ได้ฮะ ไม่รู้เรื่องเลยตอนนั้นแย่มากเลยฮะเบอร์เลยอ่ะแล้วก็ดีจะฟื้นขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าเขายังไม่เอาไปเขาจะให้กลับมาทำบุญอีกเนี่ยเดี๋ยวให้กลับมามอบสมบัติให้พระให้หมดเนี่ยนะว่าไงจะให้4ส่วนหรือเปล่าไม่ต้องเอา4ส่วนหรอกเอาสักแถบหนึ่งก็พอไม่เป็นแม่สมาหรือเป็นแม่สมาเอาหมดแล้วเนี่ยนะจะเป็นแม่สมาขายทำบุญหมดแล้วเนี่ยนะแล้วกลัวลูกลำบากอ่ะโอ้ยลูกมันฉลาดกว่าเราไอ้เรานี่ฉลาดน้อยกว่ามันเรายังเลี้ยงมันได้เลยมันฉลาดมากกว่าเราเรื่องอะไรจะทำไม่ได้ใช่ไหมทุกวันนี้มันจะหลายกับเราแล้วจะหลายกับมันนะโยม
ฉลาดกว่าแล้วโยมทำไมหาสมบัติเขาได้ตั้งเยอะล่ะนะเนี่ยสมบัติของโยมนะมันฉลาดกว่าเราทำไมมันหาไม่ได้อ่ะนะเออยังไงมันจะหาไม่ได้ฉลาดกว่าเรานะใช่ไหมนั่นสิมันน่าแปลกเนี่ยนะเออมันฉลาดกว่าเรามันน่าจะหาได้มากกว่าเราเนาะขอใจเขาเพื่อคนตะก่อนนี่มันทำเพื่อลูกจริงๆอ่ะทำหามาเพื่อลูกจริงๆตั้งครับใจทำมาหากินเนี่ยเพื่อลูกแท้ๆไม่ทำเพื่อตัวเองเลยเนอะเนอะมันไม่มีลูกทำให้แม่บ้างเลยมีไหมเนี่ยที่หกเจ็ดคนนี้ทำให้แม่มีไหมมีไหมทำให้แม่มีไหมเนี่ยหกเจ็ดคนเนี่ยฮะ ทำให้แม่ได้ก็ลูกก็รวยฮะถ้าทำให้แม่ได้ลูกก็รวยเออแต่คนไหนทำให้แม่คนนั้นก็รวยแต่มันก็มีนะโยมนะบางคนมันก็หาได้มากกว่าพ่อแม่บางคนก็หาสู้พ่อแม่ไม่ได้วาสนาสู้พ่อแม่ไม่ได้มันอาจจะเป็นโอกาสมาฮะอาจจะไปเจอคู่ครองไม่ดีเข้าเจอประเทศไม่ดีเข้าในยุคไม่ดีเข้าแล้วก็มีอย่างแม่เรานี่สงสัยจะโอกาสดีจังหวะดีโอกาสดีวาสนาดีคู่ครองดีทำมาหากินเลยสะสมได้มากโอกาสดีได้ลูกบางคนก็มีวาสนาดีเจอคู่ครองดีจังหวะดีทำมาหากินก็สะสมได้มากกับพ่อแม่แต่บางคนนี่พ่อแม่ให้ทลายก็หมดเลยเพราะเจอคู่ครองไม่ดีโอกาสไม่ดีสติปัญญาอะไรแบบว่าความตั้งอกตั้งใจเลยจะต่างกับพ่อแม่ก็จะถอยไปกว่าพ่อแม่ไอ้พ่อแม่ก็คงจะห่วงตรงนั้นแหละแต่ถ้าลูกทุกคนเนี่ยพัฒนาเหนือพ่อแม่เลยถือว่าเจริญพ่อแม่ให้แค่หมื่นเนี่ยแต่ลูกไปต่อเป็นล้านเนี่ยพ่อแม่ให้เป็นล้านไปต่อเป็นสิบล้านนี่ถือว่านั่นเจริญแต่ที่พ่อแม่หาให้ลูกได้อย่างเงี้ยถือว่าครอบครัวจะเป็นปึกแผ่นแต่นี้ถ้าลูกเนี่ยเก่งกว่าพ่อแม่เนี่ยก็จะสานต่อได้ดีกว่านี้ไปจะเป็นมหาสมบัติไปอีกถ้าลูกเราดีนะลูกเราไม่เหลวไหลไม่เละไม่เทะไม่ประกอบอาชีวิตที่ดีเนี่ยครอบครัวที่ดีก็จะดีกว่าพ่อแม่นะลูกก็ดีทุกคนเนี่ยหูโนตาบอกก็ดีหมดเนี่ยขี้เล่าเมายาก็ดีหมดเนี่ยขนาดติดแคปยังเอาไปนอนบนหลังคาบ้านเลยให้หลงข้างล่างส่งแคปไปทุกวันตำรวจก็ไม่รู้ว่าลูกกูดีจะลูกคนอื่นมาหน้าบ้านไม่เข้าบ้านหรอกนะขนาดลูกติดแคปยังเอาไปนอนบนบ้านเลยขนาดตัวเองเป็นตำรวจนะไม่กล้าแจ้งตำรวจตัวเองเป็นตำรวจเนี่ยมันดูดแคปไปกลัวเสียชื่อเสียงลูกมันดีหมดเลยโยมตัดทิ้งไม่ได้แต่ลูกมันไม่เคยคิดเลยพ่อแม่มันดีขนาดนี้เชียวเนาะทำไมพ่อแม่กูดีขนาดนี้เชียวรักกูทุกอย่างอะไรก็ไม่ว่าดีไม่ว่าเสียแต่สักอย่างเดียวจริงไหมโยมนะไอ้พ่อแม่ว่าลูกดีเนี่ยมันมากแต่ไอ้ลูกว่าพ่อแม่ดีเนี่ยมันน้อยนะเดินบ้านยังดีโยมก็เรียกเอาลูกโยมดีเขาไม่เอาโยมไปไว้บ้านคนชราบางคนนี่ก็ตั้งตัวแล้วลูกเขาเก่งกับพ่อแม่นะโยมนะลูกเขาเก่งกับพ่อแม่ปุ๊บเนี่ยเขาทำมาหากินร่ำรวยมากเลยมีลูกกับใครเก่งมีหลานมีอะไรแล้วแม่ก็พูดจากับลูกหลานไม่รู้เรื่องเขาก็บอกแม่ที่บ้านนี้ไม่เคยมีใครดูแลทุกคนก็ออกจากบ้านแต่เช้าหมดแม่ก็อยากจะไปหาที่พักให้แม่สบายๆก็ไปฝากที่บ้านบางแขเลย ลูกมันเก่งกับพ่อแม่อยู่

มันลูกกับภัยมันก็เก่งกว่าก็ไปไว้บ้านบางแคเลยโยมไปหาคู่อยู่ที่โน่นเนี่ยสนุกกับคนแก่นั่นมันเป็นครอบครัวที่ไม่อบอุ่นโยมครอบครัวที่สร้างพื้นฐานของครอบครัวที่ไม่อบอุ่นเพราะว่าอยู่กับคอยุกลูกตัวเองไม่ได้เข้ากับครอบครัวไม่ได้คนแก่ที่ก้าวคนแก่ที่ถูกครอบครัวก้าวร้าวหรือครอบครัวที่แตกแยกครอบครัวที่ไม่มีความกตัญญูแต่ถ้าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเนี่ยฮะลูกจะต้องให้พ่อแม่ไปไม่ได้จะเลอะจะเรือนยังไงจะขี้เยี่ยวไงก็ต้องเลี้ยงตายขาตักอันนี้ถือว่าจะไงก็จะต้องเคารพถนอมพ่อแม่ยันตายจะให้แม่พ่อเนี่ยตายอยู่ที่บ้านไม่ตายที่บ้านฉลาคนพวกนั้นก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ไม่สามารถจะกตัญญูรู้คุณพ่อแม่แล้วพวกคนที่เอาพ่อแม่ไปไว้บ้านคนฉลาดนั่นหมายถึงว่าพวกอกตัญญูก็ว่าได้อาตมาจัดว่าเป็นพวกอกตัญญูนะฮะพวกอกตัญญูจัดว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายที่อกตัญญูที่เอาพ่อแม่ไปปล่อยบ้านคนฉลาดถือว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นลูกนะฮะเราเป็นแม่เนี่ยเราก็ไม่อยากจะอยู่ตรงนั้นนะฮะเราก็อยากจะอยู่กับลูกกับหลานที่เห็นมันเล่นตึงตึงตังตังแม้จะตายก็ขอให้มันตายตรงนี้นะแต่ว่าไอ้เราเป็นแม่เนี่ยเราก็ไม่อย่างนั้นแต่ลูกเนี่ยเขาไม่คิดอย่างนั้นแต่พอเป็นลูกเนี่ยพอเป็นแม่เนี่ยก็คิดเสียใจว่าทำไมกูต้องไปปล่อยอย่างนั้นตอนนี้ความรักเนี่ยมันอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างถ้าว่าเรารักเขามากถึงจะตายแทนเขาได้แต่ทำไมเขาเอาไปปล่อยเราอย่างนั้นเรารักเขาเหลือเกินทำไมเขาเราเอาไปทิ้งอย่างนั้นเขาน่าจะให้ความอบอุ่นของเราแต่ตมาไม่อยากให้วัฒนธรรมไทยเป็นอย่างนั้นอยากไม่อยากให้มีบ้านบางแขอยากให้คนแก่เนี่ยคือโบราณเขาให้แม่ตายขาตักตัวเองอะสมัยก่อนนั้นนะจะดีจะจนไงเขาจะต้องให้แม่เนี่ยเขาจะต้องเห็นลมหายใจแม่เฮือกสุดท้ายกับเขาอะเขาจะเห็นลมหายใจเฮือกคนสมัยก่อนเขาคิดนิยมจะฝากผีฝากไข้ไว้กับลูกหลานและลูกหลานก็บอกว่าอยากจะเห็นลมหายใจเฮือกสุดท้ายของพ่อแม่ที่ตายขาดตับตัวเองเป็นอย่างนั้นแต่สมัยนี้เขาไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็เลยเมื่อพ่อแม่ตายก็จะบอกคนทางไปสวรรค์ให้พ่อแม่มีลูกไว้ปิดตาตายมีลูกชายก็ดีมีลูกสาวก็ดีไปปิดตาตายมือเฮือกสุดท้ายก็อยากบอกคนทางไปสวรรค์ให้พ่อแม่และนอนตายขาตักลูกสาวลูกชายสมัยก่อนเขาต้องการอย่างนั้นลูกก็ตั้งใจเลยว่าฉันจะต้องเห็นลมหายใจของแม่เฮือกสุดท้ายก่อนที่ฉันจะตรงเนี้ยคือหน้าที่ของลูกลูกทุกคนจะจ้องเลยว่าจะตายก็ช่างเถอะพ่อแม่จะตายเมื่อไรจะขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยไปทันเห็นลมหายใจแม่เครื่องสุดท้ายไอ้พ่อแม่ก็ว่ายังไงก็ดูแลแต่จะตายที่ไหนก็ช่างขอให้ได้ตายอยู่กับลูกหลานในเครื่องสุดท้ายความรู้สึกของคนสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นนี้ไอ้ลูกก็มีความปรารถนางั้นขนาดอาตมาเองยังเป็นงั้นเลยอาตมาก็ต้องการอย่างเงี้ยรู้ว่าพ่อเนี่ยแม่เนี่ยต้องการจะตายอยู่กับอาตมาอยากเห็นอยากตายอยู่กับอาตมาเครื่องสุดท้ายอาตมาก็ตั้งใจว่าจะต้องแม่จะต้องตายต่อหน้าเราแม่จะต้องตายต่อหน้าเราแล้วแม่ก็ต้องการว่าจะต้องตายต่อหน้าเราความผูกพันมันตรงกันอาตมาก็ตั้งใจว่าแม่เอาแม่มาเรียงไว้เนี่ยเราแม่ต้องตายต่อหน้าเราแม่ก็ต้องการจะตายต่อหน้าเราพอถึงเวลาแล้วไม่ได้ตายต่อหน้าเราอาตมาไปอินเดียพออยู่ทางนี้แม่ตายแล้วเอาเลยคนเดียวเหลือพ่ออีกคนเดียวต้องทำให้ได้นี่เราผิดไปแล้วเพราะแม่เนี่ยไม่สามารถจะตายต่อหน้าเราทั้งที่แม่นี่เรียกร้องหาเราตลอดเลยตอนจะตายก็อยากให้เราอยู่ใกล้ๆแต่เราทำไม่ได้เพราะเรามีภาระไปอินเดียเอาเหลือพ่อพอพ่อตอนนั้นก็ไปเนปาล7วันโทรศัพท์มาถามพ่อเป็นไงบอกไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงพอมาลุกลงเครื่องตอนเช้าตอนเย็นพ่อไปโอเนี่ยได้เครื่องสุดท้ายตอนที่เห็นพ่อดับไปต่อหน้าต่อตามันก็เลยเหมือนว่าเราเนี่ยได้ใช้หนี้ไปครึ่งหนึ่งแต่มันไม่สมบูรณ์ที่ว่าได้เห็นแม่คนที่ตั้งใจมากคือแม่คือคนที่ตั้งใจที่

0: เห็นหลับตาตายต่อหน้าเราเนี่ยคือแม่ไม่ใช่พ่อแต่พ่อเนี่ยเขาไม่ได้บ่นหรือว่าอะไรแต่ได้พ่อมาตายต่อหน้าเราเกือบไม่ทันความรู้สึกของเราอย่างนี้มันยังมีอยู่สำหรับคนสมัยนี้นะฮะแต่ว่ารุ่นหลังเนี่ยมันจะหมดไปแล้วเพราะเราไม่ได้พูดเรื่องนี้กันใช่ไหมฮะพอหมดสมัยแล้วต่อไปรุ่นนี้เราไม่พูดกันปุ๊บเขาก็มาไม่เมื่อคำพูดอันนี้หมดไปแล้วนะคนก็ไม่อยากจะมาเห็นกันตรงนี้ก็แล้วไปตายโรงพยาบาลไปตายบางแคไปตายไหนก็ตายดังนั้นไอ้การที่ลูกหลานจะมาปิดตาตายพ่อแม่ให้ไปสวรรค์เนี่ยหมดแล้วแม่พุทโธไว้นะพ่อพุทโธไว้นะเนี่ยอย่างตอนที่หลวงพ่ออาตมาจะสิ้นนะแกก็มองดูอาตมาบอกพ่อพุทโธไว้นะไม่ต้องคิดไม่ต้องห่วงอะไรพ่อก็พุทโธแล้วสักพักพ่อก็ไม่ต้องห่วงหลวงพ่อพุทโธไว้แล้วหลวงพ่อก็พุทโธแล้วแกก็ขอพักไปก็ไปนี่คือหน้าที่ของลูกกับพ่อแม่จะต้องเป็นอย่างนี้เราเป็นชาวพุทธจะต้องเป็นอย่างนี้กันเรื่อยไปเพราะเมื่อสมัยพุทธเจ้าท่านก็ทำกันอย่างนี้เวลาจะตายเนี่ยเขาจะต้องฝากผีฝากไข้กันนะโยมไม่ตายให้ทิ้งเดียวดายนะต้องมีคนนำวิญญาณต้องมีคนส่งวิญญาณต้องมีคนคอยคุมคอยเตือนสติกันดังนั้นโยมถ้าเราไปคิดว่าตายก็ตายไปเถอะตายที่ไหนก็ได้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะเหมือนเราไม่เคยตายเราพูดไม่ได้เราจะรู้สึกว่าเวลาตายเนี่ยเราจะอยากเจอใครสักคนหนึ่งใช่ไหมฮะเหมือนเมื่อคนเคยคอยบางทีลูกสาวคนนี้มาแล้วลูกสาวนั้นมาแม่ยังไม่ยอมไปคอยลูกชายอีกคนหนึ่งคอยไม่ยอมไอ้ลูกๆก็มาว่าทำไมไม่ไปสักทีแม่ก็คึกไปสักทีนะพอไอ้ลูกคนนั้นมาแม่ไปเถอะไปเลยคอยลูกอีกคนหนึ่งแสดงว่าไอ้การจากกันไปในชีวิตหนึ่งเนี่ยมันมีความพร้อมคนมันผูกพันกันนะมันจะไปมันต้องมันไม่อยากเจอใครหรอกโยมเชื่อไหมนะมันอยากอยู่กับใกล้ๆลูกตัวเองมันอยากอยู่ใกล้ๆลูกตัวเองอยู่ใกล้คนที่ตัวเองห่วงตัวเองรักท่านลันหน้าที่ของบุตรที่ดีเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่านั่นคือเมื่อท่านแก่เฒ่าชราแล้วก็เลี้ยงดูท่านยันตายเมื่อตายแล้วก็ทำบุญกุศลให้ท่านดำรงวงตระกูลให้ท่านตอนอยู่นั้นตอนจะตายนั้นก็หมายถึงดูแลรักษาท่านแสดงว่าต้องส่งวิญญาณให้พ่อแม่เนี่ยอบอุ่นเพราะมีลูกดูแลให้ท่านสบายยามแก่เฒ่าเมื่อท่านตายไปก็จะทำบุญให้ท่านดูแลรักษาวงตระกูลไม่ให้เสื่อมก็แสดงว่าแม่พ่อเนี่ยไม่ต้องห่วงเพราะลูกเนี่ยดีแล้วนอนตายตาหลับนี่เราต้องมีข้อสัญญาตรงนี้ไว้นะสำหรับชีวิตของมนุษย์ทุกวันเนี่ยจะต้องเป็นที่พึ่งซึ่งกันและกันเป็นที่พึ่งลูกสาวก็ดีลูกชายก็ดีจะต้องประคบประหงมพ่อแม่เนี่ยตายในตักลูกตัวเองไม่จะไปนอนไว้ตายที่โรงพยาบาลแงกๆเดียวไม่มีใครไปดูเลยเงี้ยธุรกิจกันเต็มบ้านมาเลยเงี้ยแล้วเจียใจมันก็มาบ้านใจมันก็ไม่มีความสุขนะฮะก็ไม่อยากจะตายหรอกแต่ก็ไม่อยากจะเห็นนะแต่ถ้าหากว่ามีคนมาจับมือแม่รู้สึกเราอบอุ่นนะโอ้มีใครสักคนหนึ่งที่เรากำลังคว้าหาที่พึ่งแต่ว่ามีมืออุ่นๆมาจับเราวะแม่ทำใจสบายนะไปนะแม่นะพูดโทนะเรารู้สึกไปละหมดห่วงแล้วกูอันนี้พูดงี้โยมเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจไหมเข้าใจความรู้สึกไหมถ้าโยมให้โยมไปเจ็บอยู่โรงพยาบาลคนเดียวมีใครเยี่ยมโยมเอาไหมไม่ได้นะเรื่องว่าไม่ได้รับไม่ได้เลยมันจะเป็นการเหมือนทำลายจิตใจกันเลย เออแล้วฝึกฝึกก็ดี
1: ความใจของตัวเองเนี่ย เมื่อวานนี้ก็ทำอยู่ตลอดคือว่าเราจะไม่เป็นว่าใ
0: ครเราทำได้ใช้ได้
1: ไม่เคยท้อเลย
0: ใช่ท่านนี้ต้องไปดูตอนมันออนแอร์จริง
1: แต่ออน
0: แอ
1: ร์คิดว่าทำได้เพราะว่า
0: แต่มันไม่แน่ไอ้ตอนออนแอร์มันไม่แน่เปลี่ยนใจ อีตอนนี้ทำไปก่อนตอนนี้ถูกต้องทำไปก่อนคือเห็นที่โยมที่วัดสังฆทานนะ เขาก็ปฏิบัติมานานนะโยมนะปฏิบัติมาเกือบร้อยปีนะโยมโยมผินฮะแกก็กรรมฐานดีนะแต่เวลาเนี่ยแกช่วยตัวเองไม่ได้พอตาแกก็ไม่ค่อยดี90เกือบจะ100แล้ว96แล้วมั้งฮะพอเวลาละลูกสาวหรือคนดูแลเนี่ยหายไปพักเรียกหาแล้วนะโยมนะเรียกหาคล้ายเหมือนตัวเองเนี่ยช่วยตัวเองไม่ได้เนี่ยเรียกหาแต่แกก็บอกว่าตายเมื่อไรก็อยากจะตายแกก็อยากจะตายนะก็บอกว่าไม่อยากอยู่100หรอกเขาให้ผ่อนตรงเอายอมอยู่ให้100โอ้ไม่เอาแล้วอยากจะไปวันนี้พรุ่งนี้แต่พอลาลูกสาวหายไปเดียวก็ถามหาลูกสาวแล้วเหมือนคือคนดูแลไม่รู้ว่าไอ้เราก็ไม่เคยแก่นะต้องศึกษาไปนะไม่รู้ว่าถึงจุดนั้นมันจะร้องหาหรือเปล่าทั้งที่แกก็อยู่อย่างสบายนะฮะอยู่สบายแต่พอหายไปปั๊บเดี๋ยวจะต้องเรียกหาคนนั้นคล้ายๆเหมือนว่าแกจะต้องมีคนดูแลกันยันตายอ่ะคล้ายๆว่าเหมือนว่าเพราะแกช่วยตัวเองไม่ได้96ปีแต่ว่าแกพร้อมที่จะตายทุกเวลาแกทำบุญแกไว้หมดแล้วแกไม่กลัวตายแล้วแต่ว่าเรื่องลูกหลานเนี่ยแกยังต้องการอยู่อ่ะมารับพรกัน

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

อาคาริยวินัยหมายถึงวินัยของผู้ครองเรือนคือวินัยของชาวบ้านได้แก่การงดเว้นจากอกุศลกรรมบท10และประพฤติกุศลกรรมบท10อกุศลกรรมบท10คือทางแห่งกรรมที่เป็นอกุศลได้แก่กายกรรม3ซึ่งได้แก่1ปานาติบาตการทำลายชีวิต2อทินนาทานการถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้3กามเมสุมิจฉาจารการประพฤติผิดในกามวจีกรรม4ได้แก่ข้อ4มุสาวาทคือพูดเท็จ5ปิสุณาวาจาพูดส่อเสียด6พรุสวาจาพูดคำหยาบ7สัมผัสปลาปะพูดเพ้อเจ้อมโนกรรม3ได้แก่ข้อ8อภิชฌาละโมบคอยจ้องอยากได้ของเขา9พยาบาทคิดร้ายเขา10มิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากครองธรรมกุศลกรรมบท10คือทางแห่งกรรมที่เป็นกุศลได้แก่เว้นจากอกุศลกรรมบท10จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์โดยพระธรรมปิฎกประยุทธ์ประยุทธ์โต

เรื่องจิตเมตตากระแสหรือรัศมีแห่งธรรมนี้ย่อมเกิดได้จากการเจริญสมาธิภาวนาอย่างเรื่องในสมัยพุทธกาลเรื่องหนึ่งมีภิกษุราว50องค์นั่งเจริญสมาธิรวมกันหันหน้าไปยังต้นไม้ต้นไทรต้นหนึ่งและได้พร้อมกันส่งกระแสจิตแผ่เมตตาให้หมู่นกทั้งหลายที่จับอยู่บนต้นไทรนั้นแม้ว่านกบางตัวจะบินลงมาจิกที่ศีรษะบ้างขี้รถบ้างและจับอยู่ตามไหล่ตามจีวรบ้างหรือลูกไทรจะตกลงมาบนตักบ้างก็ตามพระภิกษุเหล่านั้นก็ไม่ได้เคลื่อนไหวอิริยาบถหรือสนใจกับสิ่งเหล่านี้ยังคงนั่งเจริญสมาธิภาวนาอย่างเงียบสงบโดยปราศจากเสียงพูดเสียงไหวตัวหรือแสดงมัญญาตผิดปกติอันใดนกทั้งหลายก็พากันร่าเริงไม่หนีไปทางไหนบินวนเวียนอยู่แต่ณที่นั้นพฤติการอันนี้เป็นเหตุให้นายพราน6คนซึ่งถือธนูหน้าไม้จะชวนกันมายิงสัตว์พากันแปลกประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อท่านออกจากสมาธิแล้วนายพรานจึงเข้าไปถามพระภิกษุเหล่านั้นว่าพวกท่านนี้พากันมาทำอย่างไรนกทั้งหลายจึงไม่บินหนีเหมือนกับเวลาที่พวกมันเห็นพวกของเราเข้ามาใกล้พระภิกษุได้อธิบายถึงการรักษาศีลภาวนาและเจริญธรรมแผ่เมตตาให้นายพรานฟังจนเข้าใจทำให้นายพรานทั้ง6คนเกิดความศรัทธาเลื่อมใสขอเป็นสานุศิษย์และบวชตามบ้างแล้วได้พากันเจริญเมตตาภาวนาด้วยความตั้งใจจริงๆแม้จะได้รับทุกขเวทนาในร่างกายอันเนื่องมาจากกรรมเก่าที่ตัวเองได้ทำเอาไว้บ้างก็ตามแต่ก็ได้พยายามอดทนต่อสู้กับมารทั้งหลายจนได้บรรลุพระอรหันต์สำเร็จก่อนพระที่บวชก่อนนั้นเสียอีกนี้เป็นเรื่องซึ่งเชี่ยเห็นผลแห่งอำนาจกระแสจิตที่บริสุทธิ์อันเกิดจากการอบรมสมาธิบุคคลที่กล่าวว่าเวลามีทุกข์ภัยไข้เจ็บไม่เห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะช่วยได้สักทีนั้นก็เป็นเพราะมิได้ปฏิบัติให้ถึงธรรมจริงๆคือธรรมไม่จริงไม่จังคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มิได้แทรกซึมเข้าไปถึงดวงจิตดวงใจของผู้นั้นเหตุนั้นท่านจึงไม่สามารถกำจัดทุกข์ภัยโรคให้แก่ผู้นั้นได้ต้องลงโทษตัวเองว่าเราปฏิบัติไม่จริงจึงจะถูกจากร้อยรถบทพระธรรมของท่านพ่อลีธรรมธโร

0: แต่การก่อนหลายร้อยปีมาแล้วบรรพบุรุษของเราเคยพากันมาในที่นี้เพื่อบูชาและระลึกถึงวีรกรรมของพระกฤษณะจะได้มีใจเข้มแข็งอดทนโดยยึดพระกฤษณะเป็นแบบอย่างเมื่อตายแล้วจะได้ไปสู่สวรรค์เสวยทิพยสุขแต่บัดนี้พวกเราผู้สืบสายโลหิตจากบรรพบุรุษนั้นมาชุมนุมกันเพื่อฟังพระสัจธรรมแล้วพิจารณาให้เห็นแจ้งทางดำเนินชีวิตอันบริสุทธิ์และในที่สุดให้มีชัยชนะเหนือความทยานอยากต่อสิ่งที่แปรปรวนไม่คงที่บรรลุที่สิ้นสุดแห่งทุกข์คือพระนิพพาน
1: ขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมเคลื่อนข่าวจากชาวพุทธครับรายการต่อไปนะครับขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเถระวาทะเถระวาทะในช่วงนี้ท่านผู้ฟังขอฟังพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อทูลขิปปัญโยวัดป่าบ้านค้อจังหวัดอุดรธานีครับ
2: การทำการพูดการคิดได้ดีกว่าธรรมดาที่สัจจะทีนี้ก่อนจะตั้งสัจจะนั้นเราต้องสำนึกตัวเองก่อนว่าเราตั้งไปอย่างนี้เราจะปฏิบัติได้ไหมถ้าเห็นว่ามันเหลือกำลังที่จะทำได้ปฏิบัติได้เราจะไปตั้งสัจจะในส่วนนั้นหาตั้งสัจจะส่วนที่เราพอทำได้ไม่จะเป็นใน3เดือนไตรมาสนี้จะรักษาศีล5ตลอด3เดือนไตรมาสนี้ยังได้แต่ทุกวันไม่ว่าจะตั้งสัจจะต่อไปว่าเราจะรักษาศีล8ทุกวันพระที่เป็นต้นถ้าบุคคลธรรมดาจะรักษาศีล8ตลอดพรรษานี่ก็ยิ่งดีเลยคือไม่จะเป็นคนผมนุ่งขาวเป็นฆราวาสก็ได้ถ้ามีความสามารถเฉพาะตัวแต่คงทำไม่ยากสำหรับคารวะฉะนั้นจึงว่าพรรษาสามเดือนไตรมาสเนี่ยเมื่อปีหนึ่งเป็นเหมือนกับว่าเป็นสิ่งสำคัญเฉพาะสามเดือนนี้จงตั้งใจตัวเองเป็นกรณีเป็นพิเศษให้มันแตกต่างกับเดือนอื่นเดือนอื่นที่ผ่านมาแล้วมันเราทำอยู่แบบลอยๆเล่นๆเรื่อยๆเปื่อยๆไม่จริงจังอะไรแต่บัดนี้เราก็ตั้งสัจจะกับตัวเองให้มันมีความเข้มข้นตั้งใจเข้มข้นขึ้นความตั้งใจตัวนี้เนี่ยเขาว่าตั้งใจมั่นเขาว่าสมาธิมันเป็นในตัวตลอดเวลาเนี่ยว่าตั้งใจมั่นแล้วก็ไปพูดแล้วพูดอีกแต่คนไม่รู้จักว่าตั้งใจมั่นคืออะไรทำอย่างไรแค่ไหนส่วนมากคนจะไม่รู้แต่ถ้าว่าคนใดได้ฟังหลวงพ่อพูดบ่อยๆเราจะเข้าใจในส่วนนี้มีว่าตั้งใจมั่นคือลักษณะอย่างนี้ไม่จำเป็นจะนึกคำบริกรรมทุกครั้งไปหรือบางทีก็นึกคำบริกรรมมาไหว้ก็ได้จะเป็นตั้งใจมั่นได้หรือเราไม่นึกคำบริกรรมเราตั้งใจเฉพาะตัวเองขึ้นมาก็เป็นตั้งใจมั่นได้เช่นเดียวกันเหมือนเงินเราใส่กระเป๋าเอาไว้รูดซิปอย่างดีจึงต้องมั่นใจว่าไม่หายไปไหนกระเป๋าเราก็มีความมั่นคงที่ตัวเราอยู่ถ้าเป็นอย่างนี้เราไม่จำเป็นจะไปจับถุงเงินทุกเวลาถึงจะไม่จับถุงเงินเงินเราก็ไม่หายไปไหนเพราะมีความมั่นใจรู้แล้วว่ากระเป๋าเราดีนี่เป็นต้นนี่เรียกว่าตั้งใจมั่นถ้าเราตั้งใจมั่นอย่างนี้นี่เป็นตัวฐานของการปฏิบัติตัวสำคัญมากมันเป็นหลักสากลเหมือนกันตั้งใจมั่นอย่างนี้ทางโลกก็เป็นได้ทางธรรมก็เป็นได้เช่นเดียวกันการตั้งใจมั่นตัวเดียวนะมันเป็นดาบสองคมเป็นได้ทั้งเป็นมิจฉาเป็นได้ทั้งเป็นสัมมาทีนี้ตัวตั้งใจมั่นมันจะเป็นมิจฉาหรือสัมมานั้นมันขึ้นอยู่กับความเห็น ความเห็นได้ว่าความเห็นชอบหรือเห็นไม่ชอบนั่นเองถ้าเห็นชอบก็เรียกว่าสมาธิฐิคือความเห็นชอบถ้าเห็นไม่ถูกต้องเห็นไม่ชอบธรรมเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเมื่อมีความเห็นผิดฝังกับใจเราอยู่อย่างนี้ถึงเราจะตั้งใจมั่นก็มาบวกกันกับความเห็นตัวนี้ก็เลยเป็นตัวมิจฉาสมาธิไปตั้งใจมั่นไม่ชอบธรรมคือตั้งใจมั่นผิดไปเรียกว่ามิจฉาสมาธิถ้าเราตั้งใจมั่นที่ชอบธรรมมันเป็นสัมมาเป็นพื้นฐานการตั้งใจมั่นอันนี้เรียกว่าสัมมาสมาธิมันจะไปในตัวอย่างนี้ทีนี้ตัวตั้งใจมั่นตัวเนี้ยมันจะเป็นคู่กับปัญญาแนวความคิดเราถ้าเราตั้งใจมั่นอยู่การคิดมันจะมีความคล่องตัวในการคิดเพราะตั้งใจมั่นคือตั้งใจคิดท่านจะพยายามจะฝึกตัวเองให้ตั้งใจมั่นให้ไว้มากที่สุดในชีวิตเรา

แต่ว่าก่อนทำก็ดีก่อนพูดก็ดีให้ตั้งใจไว้ก่อนว่าเราจะพูดเรื่องอะไรทำเรื่องอะไรคือตั้งใจเอาไว้จะคิดพิจารณาดูให้รอบคอบว่าถ้าเรามีความเห็นเป็นอย่างนี้ถ้าเราทำตามความเห็นอย่างนี้จะมีผลเกิดขึ้นกับตัวเองอย่างไรหรือหากว่าเราทำกับคนอื่นอย่างนี้มันจะมีผลเกิดขึ้นกับตัวเองและคนอื่นอย่างไรนี่เป็นต้นถึงคิดลงหน้าไปอย่างนั้นการพูดเช่นเดียวกันการพูดกับเพื่อนฝูงอย่างนี้มันจะมีผลดีกับตัวเองกับคนอื่นอย่างไรบ้างนี่คือว่าวางฐานในการพูดคือแนวความคิดนั่นแนวความคิดเรามีคิดเป็น

ือแนวความคิดนั่นแนวความคิดเรามีคิดเป็นธรรมดาธรรมชาติของคนมีอยู่แล้วจะมาเปลี่ยนแปลงว่าคิดอย่างไรให้เป็นสัมมาคิดอย่างไรเป็นมิจฉาเราต้องศึกษาในความคิดตัวเองนี่คือศึกษาธรรมะเพราะตัวเองล้วนๆเลยมีความเห็นของใจของเราเนี่ยคำว่าใจเป็นที่รวมเป็นจุดใหญ่ที่เรียกว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเสด็จท่ามโนมยาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่คำว่าธรรมทั้งหลายนั้นเป็นทั้งกุศลธรรมและอกุศลธรรมธรรมดีก็อยู่ที่ใจเราธรรมที่ไม่ดีก็อยู่ที่ใจเราคำว่าธรรมขาวธรรมดำธรรมขาวก็อยู่ในใจธรรมดำก็อยู่ในใจเราฉะนั้นจึงแยกให้เป็นคำว่าธรรมดำหมายถึงว่าเป็นธรรมที่ไม่ชอบไม่ถูกต้องตามหลักเหตุและผลและไม่ถูกต้องตามหลักความเป็นจริงนี่ก็ว่าธรรมดำผิดศีลผิดธรรมกันทั้งนั้นเลยพยายามฝึกใจเราให้เป็นธรรมขาวอยู่ตลอดเวลาธรรมขาวว่าหมายถึงสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบวางฐานเอาไว้นี่ก็ว่าตัวสัจจะตัวเดียวเนี่ยมันเป็นรากแก้วของศีลเป็นรากแก้วของธรรมตัวเดียวเนี่ยเหมือนกับบารมี10อย่างที่เราพูดกันว่ากันอยู่เนี่ยเหมือนกับว่าตัวสัจจะเนี่ยมันเป็นใหญ่มันคุมตัวอื่นทั้งหมดเลยถ้าไม่มีสัจจะตัวเดียวตัวนี้อย่างอื่นมันจะพังตามๆกันไปคือไม่แน่นอนเป็นลักษณะจิตใจโลเลปักหลักไม่แน่นตัวสมาธิก็ไม่หนักแน่นด้วยเพราะขาดความสัจจะของเราเองอันนี้ไว้ยังตั้งสัจจะเราให้มีความมั่นคงเอาไว้ถ้าตั้งตัวอย่างนี้นั่นนะเขาบอกสมาธิตั้งใจมันมีความเพียรพยายามเขาบอกความเพียรตัวเดียวเนี่ยส่วนมากเราจะไปนึกว่าต้องเดินจมกรมต้องนั่งสมาธิมันถูกไหมถูกนั่นเขาว่ารูปแบบการทำตามรูปแบบเฉยๆคำว่าความเพียรเนี่ยไม่ถึงไม่เข้าไม่หมายตัวนั้นหมายถึงเพียรพยายามเพียรพยายามที่จะแก้ไขปัญหาตัวเองให้ได้นี่เพียรละสิ่งที่ไม่ดีให้หมดไปจากกายให้หมดไปจากวาจาให้หมดไปจากใจเราให้ได้ให้เป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบให้ได้นี่ความเพียรให้เพียรพยายามละสิ่งที่ไม่ดีให้เป็นดีที่เรียกว่าบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมละบาปทั้งหลายทั้งปวงให้หมดไปสิ้นไปจากใจนี่เรียกว่าใจจะมีความผ่องใสใจมีความเจริญคือตรงนี้ขณะคุณนักปฏิบัติตรงว่าอาศัยตัวสัจจะตัวนี้เป็นตัวรองรับของการปฏิบัติทั้งหมดมันจะเป็นตัวเชื่อมโยงกันกับความเห็นชอบไงมันไปต่อกันง่ายๆพระพุทธเจ้ามีการเปรียบเทียบไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดารอยเท้าสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ย่อมมารวมลงอยู่ในเท้าช้างแห่งเดียวมีภิกษุทั้งหลายบรรดาธรรมทั้งหลายที่จัดเอาไว้ทั้งหมดนั้นพระองค์บอกว่ามารวมอยู่ในความเห็นชอบตัวเดียวเท่านั้นเรียกว่าสมาธิที่ความเห็นชอบนี่คือหลักใหญ่ในขั้นเริ่มต้นในภาคปฏิบัติถ้าตั้งหลักตัวนี้ได้ก็ลำบากในการปฏิบัติอันดับต่อไปด้วยหรือจะว่าคนนั้นจะมีบารมีมามากสักปันใดก็ตามเขาไม่สามารถจะไปถึงจุดหมายปลายทางคือมรรคผลนิพพานได้เพราะขาดความเห็นชอบธรรมบารมีก็ช่วยไม่ได้ยกตัวอย่างที่เจ้าบททั้งสองที่เป็นอาจารย์เก่าพระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้สร้างบารมีมาสมบูรณ์บริบูรณ์ 100% แต่การปฏิบัตินั้นมันผิดพลาดไปนั่นคือไปทำสมาธิล้วนๆสงบล้วนๆโดยไม่ต้องคิดเรื่องสติปัญญาอะไรทั้งสิ้นมีแต่ความสุขมีความสบายสงบอยู่ตลอดเวลาถึงเขาฌานนั่นฌานนี่ไปจนถึงอรูปฌานเป็นจุดสำคัญสุดท้าย

การทำสมาธิอย่างนี้เพื่อมาปกปิดบารมีตัวเองไว้เฉยๆคือบารมีที่เรามีอยู่ทั้งหมดนั้นก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนบททั้งสองนั่นแหละบารมีเต็มเปี่ยมสมบูรณ์บริบูรณ์ 100% เต็มถ้าได้ฟังธรรมะอันเป็นจริงจากพระพุทธเจ้าระบททั้งสองนั้นจะเป็นพระอรหันต์ในชาตินี้แต่บัดนี้ไม่ได้เป็นซะแล้วจึงไปเกิดเป็นพรหมเมื่อตายไปแล้วนี่น่าเสียดายตัวนั้นแต่นั่นเดี๋ยวนี้ยุคนี้ผู้จะปฏิบัติถึงมรรคถึงผลได้นะมันขึ้นอยู่กับความเพียรของคนแต่ละคนคือความสามารถของคนแต่ละคนคือว่าสามารถรอบรู้ฉลาดมันต้องช่วยตัวเองให้มากที่สุดตั้งแต่ว่าอัตหิอัตโนนาโถเนี่ยตนแลเป็นที่พึ่งของตนทั้งตนทั้งเราต้องพึ่งเราให้มากที่สุดอย่าไปบังพึ่งผู้อื่นให้มากนักถือว่าอ่านตำราศึกษาธรรมะในตำราก็ดีทั้งหมดนั่นอันนั้นลักษณะพึ่งคนอื่นอยู่แต่อย่าพึ่งให้มากนักการอ่านตำราทั้งหมดนั้นเราอ่านเป็นเพียงนโยบายเป็นทิศทางแนวทางในการปฏิบัติเท่านั้นไม่จำเป็นจะไปจำเอาความรู้จากธรรมะที่เราอ่านจำมาเขามาพูดกันนั่นพูดกันนี่ไปไม่จำเป็นขนาดนั้นแต่ให้จำเรื่องอะไรจำเอาเรื่องราวของธรรมะว่าธรรมะแต่ละหมวดแต่ละหมู่นั้นท่านกล่าวไว้เรื่องอะไรบ้างจำเอาเรื่องของมันไม่จำเป็นจะไปจำเอาสำนวนโบราณปฏิภาณในหนังสือที่ท่านเขียนเอาไว้เช่นว่าหลวงพ่อเขียนธรรมะเอาไว้หลายเรื่องในหนังสือในตำราแล้วก็ไม่จำเป็นจะไปเอาประโยคคำพูดของหลวงพ่อไปพูดไปคุยไปคิดอะไรมากนะให้เอาบางส่วนแต่สำคัญให้เอาเรื่องที่หลวงพ่อพูดเรื่องอะไรบ้างนั่นเอามาศึกษาแล้วก็เข้าใจทิศทางในการศึกษาแล้วก็มาคิดด้วยปัญญาของเราเองนั่นแหละปัญญาเราต้องเกิดจากความคิดของเราเช่นแนวความคิดที่ว่ามานี้ทุกคนมีในตัวอยู่แล้วไม่จะเป็นจะไปขอคนนั้นขอคนนี้มีธรรมชาติมันเองแต่พยายามคิดให้ถูกทางให้ถูกหลักความเป็นจริงหลวงพ่อเคยพูดอยู่เสมอว่าไอ้แนวความคิดเราเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของคนต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วไงแต่ก่อนมันคิดมาหลายชาติหลายภพหลายกับหลายกันที่ผ่านมาแต่มันคิดไปทางโลกสร้างสรรค์ในทางโลกมันนี่เป็นภพเป็นชาติเข้าทางกันกับตัณหาคือความอยากเขาว่าคิดเรื่องความอยากคิดเพื่อให้เกิดความโลภคิดเพื่อให้เกิดความโกรธความหลงคิดเพื่อให้เกิดราคะตัณหาคิดเพื่อให้เกิดความชอบใจพอใจยินดีต่างๆทั้งหมดเนี่ยหรือคิดว่าสิ่งทั้งเปลืองทั้งหลายทั้งหมดจะเป็นของของเราสมบัติที่เรามีอยู่เป็นของเราทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยนี่คือว่าคิดเข้าข้างกิเลสตัณหาความคิดที่ว่ามาเนี่ยเราต้องแก้ไขตัวเองให้ได้นี่เป็นความเป็นมิจฉาเป็นแนวความคิดที่เป็นสังขารการปรุงแต่งตัวสังขารการปรุงแต่งเนี่ยก็แนวความคิดเช่นเดียวกันแต่คิดไปในทางที่ทางลบไปฝ่ายทางต่ำต้องศึกษาความคิดให้เป็นเพราะทำไมจะคิดทางนี้บ่อยๆอ่ะเพราะความเห็นมันเป็นมิจฉาเบื้องต้นถ้าความเห็นมันเป็นอย่างไรความคิดจะเป็นไปตามนั้นถ้าความเห็นมันเป็นไปตามกิเลสมันก็คิดไปตามกิเลสถ้าความเห็นมันเป็นตามความอยากทางโลกอย่างนู้นอย่างนี้มากเกินไปเนี่ยคำว่าเป็นความเห็นแนวความคิดก็เป็นตามความอยากของตัณหาหรือต่อไปหาทางสิ้นสุดไม่ได้ยังต้องศึกษาประวัติพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยสมัยที่พระองค์ไปค้นพบธรรมะที่ฝั่งแม่น้ำเมศราเขาอาศัยความคิดนี่แหละตัวคนพบแต่สมัยเมื่อพระองค์ทำสมาธิอยู่กับระบบทั้งสองมีความสงบแนบแน่นหนักแน่นแน่วแน่จริงๆขนาดนั้นก็ไม่มีความคิดที่จะไปหาสัจธรรมได้
ท่านพระองค์จะมารู้ธรรมเห็นธรรมรู้แนวทางปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นพระพุทธเจ้ามารู้เห็นแนวจากความคิดพระองค์เองคิดเปรียบเทียบตัวอะไรคิดเปรียบเทียบในตอนถาดทองคำที่ลอยทวนกระแสน้ำพระองค์ไปมาคิดมุมกลับเมื่อว่าถาดทองคำลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไปอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่เป็นแนวหนึ่งวิธีคิดแบบหนึ่งแต่พระองค์ย้อนสอนคิดดูสิว่าถ้าถาดทองคำนั้นลอยตามกระแสน้ำล่ะมันเป็นยังไงพระองค์ก็จึงมองหาที่จบสิ้นไม่ได้มันจะวนเวียนอยู่อ่าวมหาสมุทรสุดสาครหาที่จบไม่ได้เลยพระองค์ยังมาเทียบกับชีวิตของพระองค์เองว่าใจพระองค์เองเมื่อมันคิดไปทางที่ต่ำฝักใฝ่ทางที่ต่ำเขาว่าใจลอยตามกระแสนั่นคือลอยตามความอยากเมื่อใจลอยตามความอยากอันนี้แหละทีนี้มันจะเกิดเป็นภพเป็นชาติต่อเนื่องกันตั้งแต่ขับนั่นจนถึงขับปัจจุบันนี้ได้ขับต่อไปด้วยนี่พระองค์จึงมองเห็นโอ้พระองค์จะว่าแต่ก่อนบวชพระองค์จึงคิดหาว่าคนเราเกิดได้เพราะอะไรมีต้นเหตุให้เกิดขึ้นมาตอนนี้ครั้งแรกพระองค์คิดไม่ออกไม่เห็นช่องทางได้เลยว่าคนเราเกิดขึ้นมาได้เพราะอะไรแต่เมื่อพระองค์มาเปรียบเทียบดูกับถาดทองคำเลยแล้วเนี่ยพระองค์จะรู้โอ้คนเราเกิดขึ้นมาเพราะความอยากอันนี้คืออยากโน่นอยากนี่เอาจิตใจไปติดกับโลกมากเกินไปมันยังว่าจิตลอยตามกระแสโลกคือลอยตามความอยากอยากสิ่งใดพยายามทำของสิ่งนั้นให้สมใจกับความอยากของตัวเองพูดแล้วว่าใจเรานี่แหละมันมีเจดีย์ตัณหาฝังลึกๆกันอยู่แต่คนไม่พบเพราะปัญญามันยังไม่ถึงมันยังไปตามความอยากของตัวเองตลอดเวลาแต่วันนี้พระองค์มาค้นพบตัวนี้เปรียบเทียบเนี่ยโอ้ใจมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันอยากอะไรบ้างที่มันอยากความต้องการของใจมีอะไรบ้างพระองค์ก็ศึกษาใจพระองค์เองคืออยากในกามมคุณนี่ตัวหนึ่งละอยากในรูปอยากในเสียงในกลิ่นรสโผฏฐัพพะพระองค์ค้นพบแล้วนี่ถ้ามีความอยากอันนี้ฝังอยู่กับใจอยู่มันก็ลอยตามกระแสโลกก็เหมือนขบถาทองคำถ้ามันลอยตามกระแสน้ำไปมันก็หาทางสิ้นสุดไม่ได้พระองค์ยังเปรียบเทียบไปว่านี่ถ้าพระองค์เองปล่อยใจไปตามความอยากที่ว่ามานี่มันจะเกิดแก่เจ็บตายในภพชาติต่างๆไปหาทางสิ้นสุดไปได้เช่นกันพระองค์จึงเอาแนวทางที่ว่าทวนกระแสไปทำใจเหมือนถาดทองคำทวนกระแสคือไม่ปล่อยใจไปตามความอยากอดทนอดกั้นแล้วไม่พอก็เอาความอยากกลับมาพิจารณาดูโทษของมันโทษของความอยากมีอะไรบ้างอันนี้เองเป็นหลักใหญ่เรื่องสำคัญเอาเรื่องความอยากมาพิจารณาให้เห็นโทษของมันจ้ะถ้าอยากอย่างนี้ทำตามอย่างนี้เป็นโทษอะไรบ้างใจมีความเศร้าหมองอย่างไรบ้างพระองค์มาทำพระองค์พยายามทบทวนคิดถึงความอยากอันนี้มันเป็นโทษอย่างนี้เป็นทุกข์อย่างนี้เป็นภัยอย่างนี้เอาเรื่องความอยากมาเป็นตัวเหตุในการคิดบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆนี่ก็เบิกทางให้ใจในรู้เห็นแต่ก่อนใจเรามันมืดมันบอดเพราะไม่มีอะไรตัวนำทางตัวเชี่ยแนะบอกแนวความคิดที่ว่ามาเนี่ยเป็นตัวนำทางให้จิตได้รู้เห็นเหมือนไฟฉายเราเดินทางในที่มืดถ้าไฟฉายไม่มีอุปสรรคในการเดินทางมันมีมากเลยมันจะเวียนไปวนมาที่เดิมไม่รู้ว่ากี่รอบกี่หนก็หาที่ออกไม่ได้นี่ว่าคนตาบอดเดินทางในที่มืดมันยิ่งไปกันใหญ่ยิ่งบอดแล้วไม่พอยังเดินทางที่มืดอีกมันก็จะไปกันใหญ่ถึงตาดีก็ตาดีเถอะถึงตาดีก็ตามถ้าหากว่าเดินทางในที่มืดก็มีปัญหามากพอสมควรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพยายามในการเดินทางในที่มืดต้องหาความสว่างเป็นตัวประกอบในการเดินทางเพราะทางเส้นว่านี้เป็นทางที่เราไม่ยังไม่เคยเดินมาก่อนไม่มีใครได้ไปได้เห็น
จุดหมายปลายทางเส้นเนี่ยอยู่ที่ไหนแห่งไรเราไม่รู้เป็นทางใหม่เป็นทางเราไม่เคยเดินแต่ก่อนมันทางเดินต้องกล่าวมันคือทางเดินความมืดมันมืดบอดตลอดเวลาหาทางออกไม่ได้แต่วันนี้ทางเส้นเนี่ยเราจะหาทางออกให้ได้เมื่อเดินไปเดินไปเราจะมีทางออกอยู่จุดหนึ่งมันจะรู้จักออกคืออะไรมันจะรู้จักที่บุญที่เบียนเขาว่าวัฏฏะไงวัฏฏะสงสารคือวัฏฏะแปลว่าการวนเวียนในภพทั้งสามวนไปเวียนมาอย่างนี้ทีนี้ใจเราก็มาดูการวนเวียนของภพของเราเหมือนเดินทางนั่นแหละถ้าเดินทางมีความสว่างเราบนปั๊บเรารู้โอ้ที่นี่เราเคยมาแล้วนี่มันมีเครื่องหมายอยู่พอจะรู้ได้อยู่แต่ว่าเราไปเดินทางธรรมดาก็จะมีเครื่องหมายถ้าเดินทางไปอย่างนี้มาดูต้นไม้บ้างดูริมทางต่างๆบ้างมีอะไรบ้างเป็นเครื่องหมายให้เราสังเกตทีหลังเรามาเดินอีกรอบปั๊บเราสังเกตทางเส้นนี้เราเคยเดินมาแล้วมันจะเปลี่ยนทิศทางการเดินใหม่ได้นี่คือมันเห็นทางเก่าที่เราเดินมานี่คือว่าตัณหาความอยากที่ว่ามาเนี่ยเรามาศึกษาให้เป็นศึกษาซ้ำๆซักๆนี่คือศึกษาฝ่ายกิเลสตัณหาส่วนมากเราขาดการศึกษาตัวนี้การภาวนาจึงไม่ก้าวหน้าอะไรเพียงไปศึกษาแต่ธรรมะธรรมะในตำราศึกษาได้แต่ตัวธรรมะจริงๆเราไม่ได้ศึกษาเพราะขาดปัญญาถ้าพูดความรู้ในธรรมะมันรู้ทั้งนั้นน่ะเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าตรัสไปดีแล้วนี่เราก็รู้ได้รู้จริงตามเป็นจริงตามธรรมะด้วยแต่รู้จริงตามเป็นจริงที่ว่ามันนี่เป็นรู้จริงตามเป็นจริงในชื่อของธรรมะแต่ตัวธรรมะจริงๆเราไม่รู้เราไม่เห็นส่วนนี้แต่เมื่อมาฝึกรู้ตัวจริงเห็นตัวจริงของธรรมะซะนั่นคือที่ตัวเราเราคือใจของเราเองเป็นหลักใหญ่คือใจเรานักปราชญ์ทั้งหลายท่านบอกท่านเตือนว่าการภาวนาปฏิบัติท่านให้ดูใจตัวเองนะให้ดูใจตัวเองนะบอกซ้ำๆซักๆเพื่อให้เราดูใจตัวเองคำว่าดูตัวเดียวเนี่ยไม่ต้องตีความหมายว่าดูหมายถึงอะไรดูหมายถึงว่าบอกคนตาดีหรือใช่บอกคนตาบอดจำไว้นะตัวนี้มันมีที่ไหนโลกเนี่ยคนนั่นคนตาบอดบอกไปดูนั่นไปดูนี่มีใครบอกกันบ้างไม่มีใครบอกคนตาบอดไปดูสิ่งของมันบอดมันเลยไปดูบอกทำไมถึงบอกก็ไม่เห็นถึงคนตาบอดจะไปดูอะไรก็แล้วแต่ไปดูก็ไม่เห็นอย่างนั้นเองมันเอาเข้ามาเข้ามาดูใจเช่นเดียวกันเขาบอกต้องคนตาดีจึงดูใจตัวเองได้คำว่าตาดีเขาบอกตาไม่บอกคือตาใจคือตามีปัญญาหมายถึงปัญญาถ้าใจเรามีปัญญาแล้วเนี่ยเราสามารถจะดูใจตัวเองได้มีปัญญามีในใจใจมีปัญญาจะดูได้ว่าใจเรามีอะไรบ้างที่ทำให้ใจเราเป็นทุกข์ทุกวันเนี่ยมีอะไรต่ออะไรเราจะเห็นตรงนี้ในความทุกข์องค์ยังตัดได้ว่าอริยสัจ4ทุกคนก็ศึกษามาทำไมพระองค์จึงว่าเอาทุกข์ขึ้นก่อนเพราะทุกข์มันได้เป็นผลหยาบๆได้รับมาการรับทุกข์มารับมาอย่างไรรับมาแบบบ้านรู้เท่าไม่ถึงการรับมาแบบหลงไม่เข้าใจเหตุที่เกิดทุกข์คือทำตามความอยากของตัวเองเมื่อทำตามความอยากของตัวเองผลเกิดทุกข์ขึ้นมาเราจึงรู้ว่าทุกข์ทีหลังแต่ไม่มองเห็นเหตุที่เกิดทุกข์แต่ไปแก้ไขความทุกข์เพื่อจะให้มันหมดไปสิ้นไปนะไปแก้ไม่ถูกจุดแล้วก็เป็นทุกข์เพิ่มเติมขึ้นมาพยายามจะว่าหาเหตุที่เกิดทุกข์มีอะไรบ้างเลยมันมากมายมหาศาลเหตุที่เกิดทุกข์ทุกข์ไม่ทุกข์ทางใจเอาใจเป็นหลักใจเป็นทุกข์ส่วนร่างกายต่างๆที่เป็นทุกข์ที่บ่ามานี้เป็นทุกข์เพียงองค์ประกอบ
เป็นทุกข์ทางผ่านเฉยเพราะอุปทานลึกๆใจกับกายมันสัมพันธ์กันอยู่อาศัยกันอยู่กระเพื่อมถึงกันอยู่เมื่อชีวิตเราอยู่กับกายนี่เมื่อร่างกายเป็นอะไรเกิดขึ้นมันก็รับรู้สุขก็พอจะรู้ได้ทุกข์ก็รู้ได้นี่ว่าทุกข์ตัวนี้มันผ่านทางร่างกายเรามีอะไรบ้างหาทางผ่านทางกายดูสิทุกข์ตัวนี้ทุกข์ทางตามีเรื่องอะไรบ้างทุกข์ทางหูเนื่องจากหูเนื่องจากลิ้นเนื่องจากรสชาติต่างๆหรือจากกลิ่นต่างๆหรือสัมผัสต่างๆทั้งหมดอะไรบ้างนั่นคือแบบเป็นทุกข์ที่ผ่านทางกายไปถึงใจมันกระเพื่อมถึงกันอย่างนี้นี่เหตุที่เกิดทุกข์ต่างๆเพราะในตัวเรานี่ก็มากมายมหาศาลอยู่แล้วนี่ส่วนหนึ่งอีกเหตุที่เกิดทุกข์อีกส่วนหนึ่งทุกข์จากภายนอกเขาเรียกว่าตะกินนกะทุกที่จรที่เพิ่มเข้ามาอีกอันทุกเดิมที่เรามีอยู่นี่เขาว่าสภาวะทุกประจำขันมันมีประจำตัวของเราทุกคนเนี้ยแต่ทุกจรมาล่ะมีเหตุอะไรบ้างมากมายมหาศาลที่จะทุกคนเนี้ยจังหวะเราไม่ชอบใจเป็นทุกข์ใจจากสิ่งภายนอกมีอะไรบ้างจังหวะถ้ามีครอบครัวทุกข์จากครอบครัวครอบครัวมีอะไรบ้างเอ้ามีผัวทุกข์จากผัวมีเมียทุกข์จากเมียมีลูกทุกข์จากลูกมีเงินทองเข้าของทุกข์จากเงินทองเข้าของมีอะไรต่างๆที่เรายึดมาเป็นของเรานั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งหมดองค์ตรัสไว้ว่าสิ่งใดก็ตามถ้าเราไปยึดถือว่าเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นของเราหรือเป็นตัวเราอยู่สิ่งนั้นคือเหตุที่เกิดทุกข์ทั้งหมดนี่ว่าของสองอย่างหนึ่งของเราหนึ่งตัวเราที่ว่าความยึดว่าอุปาทานนักขันนี่ความยึดมั่นสิ่งภายนอกก็แล้วแต่เป็นความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นนี่ว่าอุปาทานเป็นเหตุที่เกิดทุกข์ทั้งนั้นอันนี้เรามาศึกษาตัวที่เราหลงอยู่ยึดติดอยู่เข้าใจผิดอยู่อย่างนี้นั่นคือตัวมิจฉาตัวมิจฉาที่เราแก้ไปถูกจุดมันก็เป็นอย่างนี้เรื่อยๆฉะนั้นจังหวะหลักปฏิบัติท่านพงศ์จะมาให้ศึกษาความเป็นจริงเรื่องการละถอนปล่อยวางกิเลสอาสวะต่างๆนะอันอีกส่วนหนึ่งเราไม่ต้องพูดถึงจุดนั้นเรามาพูดถึงว่าความจริงความจริงที่เรามีอยู่ก็ดีหรือคนอื่นมีอยู่ก็ดีในโลกทั้งหมดมันเป็นความจริงเราก็เป็นความจริงทั้งหมดมาศึกษาความจริงที่บ้านเนี่ยเรามายึดติดของสิ่งนี้แล้วก็มาหลงความจริงสิ่งนี้ด้วยหาอย่างไรเขาจะไม่หลงของจริงนี่มาศึกษาตัวจริงของจริงมันมีอยู่กับเราทั้งหมดสิ่งรอบตัวเราทั้งหมดมันเป็นความจริงอยู่อย่างนี้พวงใจมีข้อตัวเปรียบเทียบว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าความจริงทั้งหมดถ้าไม่มี3ตัวเป็นตัววัดแล้วนะจะไม่เห็นของจริงของสิ่งนี้ที่ในการศึกษาอนิจจังขบากความไม่เที่ยงในตำราก่อนจะไม่เที่ยงเป็นเพราะอะไรมันมีสิ่งที่นึกว่าเที่ยงในใจของเรามีอยู่อันนี้เราเข้าใจตัวเนี้ยเขาจะผิดนึกว่ามันของเที่ยงแล้วให้อยู่กับเราตลอดไปเวลาไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงคือไม่ต้องการให้มีสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงจากตัวเราไปแล้วก็อยู่คู่กับเราตลอดเวลาให้มันเที่ยงตลอดเวลาการเปลี่ยนแปลงเราไม่ชอบเราจะมาศึกษาตัวอัตตาในตัวหนึ่งมันเป็นฐานในความไม่เที่ยงได้คือตนและของตนเป็นของคู่กันอะไรก็แล้วแต่เราจะพยายามเป็นคู่กันเพื่อว่าของเที่ยงคืออะไรบ้างที่เราต้องการคือตนนั่นเองของตนมันเนื่องกันทั้งหมดคือตัวอนิจจังตัวอนัตตาทุกขังทั้งหมดมันโยงกันมันเป็นสามตัวเนี่ยมันรวมกันวนกันอยู่

างทีก็ตัวอนิจจังขึ้นก่อนบางทีก็ทุกขังขึ้นก่อนบางทีอนัตตาขึ้นก่อนเป็นต้นเห็นนั่นถึงว่าถ้าจะพูดเรื่องอนิจจังมันต้องพูดเรื่องนิจจังก่อนศึกษาตัวนิจจังให้เข้าใจสิ่งอะไรบ้างที่เราเข้าใจว่าเป็นนิจจังหามาสิในโลกนี้จะหาเจอไหมหาไม่เจอมันไม่มีสิ่งใดจะเป็นนิจจังตลอดเวลามีการเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นไม่ว่าตัวเราก็ดีคนอื่นก็ดีสิ่งภายนอกก็ดีสิ่งมีวิญญาณครองร่างก็ดีหรือไม่มีวิญญาณครองร่างก็ดีทุกอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจะเร็วด้วยชาตินั้นอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นให้เราศึกษาความมาเที่ยงคืออะไรให้เราคิดเองเลยมาคิดหาความเที่ยงแล้วมันจะหาเจอไหมหาไม่เจอขณะไม่เจอนั่นแหละมันจะเป็นลงสู่อนิจจังโอ้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เองทุกขังเช่นเดียวกันมันต้องก่อนจะดูทุกขังได้เนี่ยเราต้องตั้งหลักว่าสุขขังสุขขังหมายถึงอะไรสิ่งที่เราต้องการภายในใจเราต้องการความสุขต้องการความสบายต้องการความเจริญต้องการความสุขใจความสุขใจของเรามาจากอะไรมาจากสิ่งที่ชอบใจและสิ่งที่สมหวังที่เราต้องการถ้าต้องการของสิ่งใดนั่นคือว่าเราสุขใจเมื่อนั้นถ้าว่าผิดหวังอะไรก็ทุกข์ใจเมื่อนั้นนั่นเห็นได้เกิดทุกข์ใจที่ว่ามันเนี่ยมันต้องศึกษาเรื่องความสุขใจของเราไว้ก่อนสุขใจเราที่ว่ามันเนี่ยมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันโยงกันอยู่เลยความสุขที่ว่ามันโยงมาเที่ยงหรือไม่เที่ยงคืออนิจจังเช่นเดียวกันมันวนไปวนมามันสับกันไปสับกันมามันต้องตั้งหลักให้เป็นมีเหตุเกิดให้เกิดทุกข์ขึ้นมามานี่หมายถึงอะไรความสุขนั่นเองความสุขที่เราต้องการมาเราต้องการให้ความสุขมาถ้าจริงมันไม่มีความสุขอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งนั้นเลยความสุขขึ้นมามานั้นเช่นสุขในลาภยศสรรเสริญสุขในกามคุณก็ตามที่เราเข้าใจว่าเป็นความสุขขึ้นมามันมันสุขจริงไหมมันไม่จริงเสียแล้วมันจะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ตามมาก็เหมือนเราทุกข์ทุกวันเนี่ยทุกข์เพราะเราว่ามีความสุขในของสิ่งนั้นสุขในกามคุณที่ว่ามานี้นี่เราตั้งหลักกับความสุขที่ว่ามาเป็นหลักในการคิดเรื่องพิจารณามันสุขมันปลอมแค่ไหนมันจริงแค่ไหนในโลกอันเนี้ยไปหาที่ว่าความสุขจริงจริงล้วนๆไม่มีอะไรอันนี้เจือปนมีไหมไม่มีเลยต้องมีความอันนี้เกี่ยวเป็นความทุกข์ที่ตลอดเวลาความสุขของกามคุณทั้งหลายนี่เราต้องการว่าจะต้องการดูความทุกข์ต้องดูความสุขเป็นฐานนี้ก่อนมันสุขจริงไหมที่เราต้องการไม่มีเลยเพราะว่าในโลกอันนี้ไม่มีอะไรเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดในโลกอันนี้มีไม่มีอะไรดับมีทุกข์เท่านั้นดับไหมให้เราศึกษาความสุขที่ระหว่างมันนี่เราแสวงหาอย่างไรมันหาเจอหรือยังหาไม่เจอเราเกิดมากับโลกอันนี้เขาต้องการหาความสุขในโลกอันนี้แหละแต่มันหาไม่เจอพอเราหาไม่ถูกทางถ้ายังความสุขในโลกนี้มันไม่มีเสียแล้วเราว่าเนื่องว่ามันมีมันไม่มีจะไปเจอแต่ความสุขในกามคุณอันนี้ก็เป็นฐานเป็นเหตุที่เกิดทุกข์ตลอดเวลาเห็นเราความทุกข์ของเราตรงมันมีกับเราอย่างต้องย้อนหาเหตุของมันคือความพอใจความยินดีในการมาคุณทั้งหลายที่ว่าเป็นสุขหลงสุขตัวเองนั่นแหละมันเป็นทุกข์ขึ้นมาตามหลังเพราะสุขตัวเองมันของไม่เที่ยงไงเนี่ยมันโยงกันกับตัวอนิจจังด้วยนี่ตัวหลักหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งคือว่าอนัตตาคำเดียวเนี่ยเราจะมองแต่ผลตัวอนัตตาออกมามันไม่พอนะเราต้องรู้เหตุตัวอนัตตาอนัตตาไม่เหตุจากอะไรเหตุจากอัตตาตัวอัตตาตัวนี้เนี่ยถ้าไม่มีอัตตาเป็นตัวหลักไปแล้วเนี่ยอนัตตาจะมาจากไหนมีไม่ได้มันต้องมีเหตุคืออัตตาไว้ก่อนมันจึงเป็นอนัตตาตามมาทีหลังมีการคิดจะมีสูตรฝ่ายบวกฝ่ายลบของคู่กันเหมือนสายสายไฟเนี่ยต้องมีสายบวกสายลบหรือว่าสายไฟสายดินเนี่ยทุกคนทุกอย่างจะพ้องคู่กันอย่างนี้ไม่ใช่ผิดทั้งถูกดีและชั่วพ้องคู่กันในโลกนี้
จะคิดเป็นอย่างเดียวไม่ได้ส่วนมากเราพัฒนาจนเป็นอนัตตาอนัตตาไม่มีอะไรของว่างเปล่าไม่มีอะไรเป็นตัวตนของว่าไปนู่นมันถูกไม่ถูกแต่มันว่าบาปผลของมันแต่เราไม่ว่าเหตุไม่ศึกษาในเหตุของมันเหมือนมะม่วงเนี่ยเราไปศึกษาแต่ผลที่มันหวานโอ้มะม่วงผลนี่หวานนั่นหวานอย่างนี้ไปศึกษาแต่รสหวานอย่างเดียวแต่ไม่ศึกษาว่ามะม่วงก็มันจะหวานได้มาจากอะไรต้องศึกษาผลมะม่วงอันนี้ก่อนมันจะหวานได้มันต้องมาเปรี้ยวมาก่อนใช่ไหมเป็นอย่างนี้มันต้องเปรี้ยวมาก่อนต้องศึกษาผลเปรี้ยวมะม่วงมะม่วงเกิดมาอย่างไรอีกเกิดที่แรกเกิดที่ไหนเราจะเอามีดไปฟันไปกล้องเอ็กซเรย์ดูลำต้นดูที่ว่ามะม่วงลำต้นมีไหมไม่มียอดก็ไม่มีมะม่วงในนั้นจะออกจากต้นมะม่วงอันเดียวนี่หาที่มามะม่วงอันนั้นจากลำต้นมะม่วงนี้มะม่วงมันหวานได้เพราะมันออกมียอดมีลำต้นมีรากมีเง่ามีดินมันโยงกันหลายสิ่งหลายอย่างมันจะมองแต่มะม่วงอย่างเดียวกิ่งก้านสาขาอย่างเดียวโดยไม่มองเหตุของมันไม่ได้มันจะมองเหตุของมันคืออัตตาที่ว่ามันเนี่ยคือต้นมะม่วงต้องมองตัวนั้นนี่คือว่าธรรมะอนัตตาที่ว่ามันเนี่ยมันจะเป็นผลตามนั้นก็จริงแต่ต้องรู้เหตุของมันคือตัวอัตตาให้เรารู้จักอัตตาตัวนี้เราก็จะว่าความยึดมั่นความถือมั่นในอัตตาเป็นยังไงความหลงผิดในอัตตาเป็นยังไงเรามาแก้ไขเราเพราะตัวหลงผิดตัวนี้เขาว่ามิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดถือว่าอันนี้เป็นตัวเราถ้าเรามีตัวเราเป็นตั้งหลักไว้แล้วอย่างนี้มันมีองค์ประกอบหนึ่งคือว่าของเราก็ตามมานั่นคือวัตถุสมบัติรวมกันแล้วว่าเป็นของเราทั้งหมดเป็นตัวเราทั้งหมดเนี่ยเอาเราจะหยาบของสองอย่างไว้ก่อนสองอย่างที่ว่ามันเนี่ยคือว่าเราหยาบคือธาตุสี่ของเราหยาบคือวัตถุสมบัตินี่ของสองอย่างพยายามให้เข้าใจของสองอย่างนี้ก่อนเพราะว่าตนคำเดียวเนี่ยอัตตาที่ว่ามันเนี่ยมันมีลักษณะสองประเภทคำว่าตนหนึ่งรูปอัตตาหมายถึงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟทุกคนก็เข้าใจแต่รูปภายในหมายถึงนามจิตหมายถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้ละเอียดอ่อนยิบเลยอันนี้ยากจะเข้าใจเพราะปัญญาขั้นละเอียดก็จะเข้าใจได้เรามาฝึกปัญญาเราต้องฝึกหยาบๆตัวนี้ให้เข้าใจก่อนฝึกตัวรูปหยาบๆคือธาตุสี่ธาตุดินน้ำลมไฟมาศึกษาตัวนี้ลงสู่อนิจจังต้องสู่ทุกข์ขันธ์อนัตตาให้เข้าใจตัวนี้แล้วก็ดูของหยาบๆภายนอกที่เราถือเป็นของเรามาบวกขัดกับรูปตัวนี้มาเข้าใจตัวนี้แล้วมันจะเกิดถ้าเราชำนาญตัวนี้แล้วมันจะโยงไปถึงตัวอัตตาภายในลึกๆคือตัวนามอันใดนี่คือว่าศึกษาในความคิดเราในแนวความคิดที่ว่ามาเนี่ยทุกคนมันมีประจำตัวอยู่พยายามคิดให้ถูกทางคิดให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ให้เป็นสูตรของมันงานทุกงานเรื่องทุกเรื่องมันต้องมีสูตรในการคิดถ้าไม่มีสูตรของมันเนี่ยสับสนปนเปกันหมดเหมือนอาหารการกินมันต้องทำตามสูตรของมันถ้ามีทุกสิ่งทุกอย่างปนเปกันหมดไม่มีสูตรก็ทำอะไรไม่ได้เลยอาหารหม้อเดียวใส่ทุกอย่างไม่ได้ไม่มีสูตรแต่ว่าแกงออมคำเดียวเนี่ยมันต้องมีสูตรแกงออมแกงแคร์ก็มีสูตรแกงแคร์แกงเหลืองก็มีสูตรแกงเหลืองสูตรใครสูตรมันมันใช่ว่าแกงหม้อเดียวใส่ทั้งทุกสิ่งทุกอย่างมีน้ำตาลมันกิโลกับเทลงไปน้ำปลากับเทลงไปน้ำเบอร์กับเทลงไปมันไม่ได้ไงมันต้องแยกเป็นสูตรอาหารคาวไปยังไงสูตรอาหารหวานไปยังไงมันต้องมีสูตรทั้งมันอยู่มีการใช้ความคิดให้เป็นสูตรถ้าเราไม่มีการคิดให้ดีแล้วนะมันจะหลงประเด็นตัวเองเรานึกสบายเวลามันคิดไปทาง
ทั้งโลกให้เกิดเป็นสังขารการปรุงแต่งทำไมมันคิดทั้งวันทั้งคืนคิดได้แต่คิดที่ดีคิดไม่มีการเบื่อหน่ายคิดก็เลยยิ่งฝันไปเรื่อยนี่แบบยิ่งคิดยิ่งฝันไปเรื่อยโครงการไปเรื่อยการคิดอย่างนี้มันตกความคิดเสริมตัณหาเสริมกิเลสให้เพิ่มพูนมากขึ้นเพิ่มพูนมากขึ้นนี่ความคิดตัวเนี้ยเอามาศึกษาตัวเนี้ยในตัวอนัตตาที่ว่ามันเนี้ยถ้าแปลง่ายๆว่าสิ่งที่หมดสภาพจากของเดิมไปถึงคำว่าเหมือนกับว่าใบไม้ใบหนึ่งหรือกระดาษแผ่นหนึ่งในรูปภาพกระดาษก็ดีแต่เราเอาไฟไปเผาแล้วนะหมดกระดาษมันหมดสภาพจากของเดิมเป็นเท่าไปแล้วนี่คนเราเมื่อตายไปแล้วเอาไปเผาแล้วเนี่ยเหลือมาเพียงกระดูกกระดูกกันนี่ก็มันหมดสภาพจากคนไปแล้วยิ่งมาเป็นคนก็ไม่ได้เป็นสัตว์ก็ไม่ได้มันเป็นอนัตตาเนี่ยมานี่นี่พยายามศึกษาตัวอัตตาให้เป็นถ้าเข้าใจตัวอัตตาดีแล้วเนี่ยมันจะลงสู่อนัตตาได้ง่ายขึ้นไม่ใช่จะไปเมากันว่าอย่างแต่อนัตตาอนัตตาอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้ส่วนมากเราไปพูดเอาแต่ขนของมันคืออนิจจังความไม่เที่ยงคิดแต่ความไม่เที่ยงอย่างเดียวแต่ไม่คิดเรื่องความเที่ยงไม่เข้าใจความเที่ยงหลงความเที่ยงของตัวเองเนี่ยยังหลงกันอยู่ถ้าว่าทุกขังกับเพียรทุกอย่างเดียวแต่ไม่มองถึงความสุขที่ใจเรายอมรับอยู่ในธรรมคุณทั้งห้าคำว่าอนัตตากับเพียรนะอนัตตาความสมบูรณ์สภาพอย่างเดียวแต่ไม่มองถึงอัตตามันจึงไม่มีอะไรดีขึ้นในภาคปฏิบัตินี่ก็หลงสูตรของมันหลวงพ่อยังว่าคิดเป็นคู่ๆคิดแต่ละอย่างถ้าคิดเรื่องทุกข์เนี่ยก็ต้องคิดเรื่องความสุขของใจของเรานั่นที่ว่าหลักแนวความคิดหลวงพ่อพยายามให้คนคิดเป็นแต่คิดให้ถูกคิดบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆในความคิดที่ว่ามาเนี่ยอย่าเอาตำราของคนอื่นมาเป็นหลักในการคิดให้เอาความคิดในความสามารถเฉพาะตัวเองล้วนๆเลยมันจะคิดน้อยคิดมากคิดสั้นคิดยาวไม่สำคัญตัวนั้นสำคัญมาคิดบ่อยๆถึงว่าเราจะมีปัญญาน้อยน้อยไม่สำคัญแต่เป็นปัญญาของเรามันมีคุณค่านี่ก็ปัญญาที่ไปเรียนหนังสือจำธรรมะมาพูดมากๆคิดแต่ทั้งวันทั้งคืนแต่คิดตามตำราตำราว่าอย่างไรก็คิดตามตำราทั้งวันทั้งคืนทั้งหมดมันไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นยืมความคิดคนอื่นมาคิดตามเฉยๆคิดตามตำราคิดในภาคปฏิยัติหลวงพ่อเคยอยู่ทำความเพียรกับหลวงปู่ขาวตอนนั้นมีพระเจ้าคุณองค์หนึ่งที่จังหวัดอุบลเป็นลานหลวงปู่ขาวนั่นแหละเป็นนักธรรมแปดประโยคชื่อเดิมที่ว่าเจ้าคุณโสพลอันนี้จะไม่ได้ไปเขามาคุยธรรมะกับหลวงปู่ขาวหลวงพ่อก็นั่งฟังอยู่นั่งอยู่กันสามองค์หลวงปู่ขาวท่านจะคุยกับหลวงพ่อก็ถามหลวงปู่ขาวเรื่องปฏิบัติเรื่องการใช้ปัญญาพิจารณาคือหลวงปู่ขาวจะเน้นหนักเรื่องใช้ปัญญาพิจารณาธรรมะท่านก็เล่าให้หลวงปู่ขาวฟังเรื่องใช้ปัญญาพิจารณาธรรมะก็เล่าเรื่องต้นจะปฏิสนธิวิญญาณที่มาเกิดกับร่างเป็นร่างกายขึ้นมาไล่ขึ้นมาเป็นบาลีคาถาขึ้นมาไล่ขึ้นมามันเป็นก้อนเลือดเป็นมนุษย์เป็นคนเด็กๆในท้องแม่ไล่ขึ้นมาเป็นสูตรเป็นสูตรจนถึงวัยเด็กออกจากท้องแม่เป็นวัยเด็กมาเป็นวัยหนุ่มวัยสาวเป็นเฒ่าเป็นแก่จนถึงวาระสุดท้ายคือตายพยายามเดินคิดพยายามนั่งคิดทุกสิ่งทุกอย่างตามตำราที่มีอยู่ท่านว่าหลวงปู่ผมคิดได้ขนาดนี้แล้วนะปฏิบัติอย่างนี้ขนาดนี้แล้วนะแต่ทำไมผมจึงไม่มีการละการถอนการปล่อยกันบางอะไรทั้งสิ้นมันธรรมดาธรรมดาอยู่มันมีความรักก็มีอยู่ความโลภโกรธหลงก็มีอยู่ไม่เห็นว่าจะละอาสวะกิเลสได้ไม่แต่นิดเดียวแต่อย่างใดหลวงปู่ครับก็นั่งฟังพอท่านจะคุณอาจจะใบจบทั้งหมดแล้วหลวงปู่ขาวเลยตอบสั้นๆว่าเฮ้ยเจ้าคุณอันนั้นเขาว่าบ้าน้ำลายบ้าความคิดในปริยัติ

0: ่านั้นบ่ายมากความคิดในปริยัติมันถูกอยู่แต่มันถูกในปริยัติแต่ไม่ถูกในภาคปฏิบัติเริ่มคิดในปัญญาของตัวเองสิแล้วเป็นเอาตำรามาคิดทำไมเล่ามันตำราทั้งหมดเป็นความคิดของผู้อื่นเขาเขาเรียบเรียงเอาไว้หรือเป็นความคิดของพระพุทธเจ้าเป็นความคิดของพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านเรียบเรียงเอาไว้เป็นตัวอย่างเฉยๆเราไปคิดกับท่านทำไมเล่ามันต้องคิดด้วยปัญญาของเราเองสิท่านยังอ๋อทีหลังปัญญาเราจะน้อยจะมากไม่สำคัญมันสำคัญกับความรู้จริงเห็นจริงมันต้องรับรายจ่ายตัวนั้นนี่นะปัญญาเหมือนกับเรานับเงินผู้ที่นับเงินธนาคารวันหนึ่งผ่านมือไปกี่ร้อยล้านหลายล้านก็แล้วกันในความรู้สึกว่าการนับเงินธนาคารมันรู้สึกยังไงมันเฉยเฉยนับเงินถูกไม่ถูกแต่ใจมันเฉยเฉยไม่มีคนรู้สึกอะไรแต่ถ้านับเงินที่ว่ามาเนี่ยถ้าเป็นเงินส่วนตัวจริงๆมันนับดิมาถึงเป็นเงินล้านนะแค่ร้อยบาทพันบาทจะมีความหมายมันมีความรู้สึกการเก็บการดูแลการรักษามันก็มีความหมายอบอุ่นใจไปไหนถ้าเงินเราประจำตัวมีไม่ต้องมากนับแค่ร้อยหนึ่งก็มีความหมายเพราะเงินนั้นเป็นเงินเราไปนั่งพัฒนาก็ไม่อายคนสั่งอาหารกินก็สั่งแบบเปิดเผยสบายสบายเพราะเงินเรามีจ่ายเงินส่วนตัวด้วยเงินเราไม่ได้ยืมจากใครมาเป็นเงินที่เราหาได้โดยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองด้วยความสามารถของตัวเองถึงเงินน้อยก็มีความหมายก็นี่ฉันใดปัญญาเราเนี่ยถึงจะมีน้อยก็มีความหมายค่อยเป็นปัญญาเราพยายามฝึกคิดให้ดีให้มันจริงให้มันจังให้มันชัดเจนลงไปให้จิตเจ้าจิตใจเรารู้แจ้งตามความเป็นจริงมาจากความคิดของเรารู้แจ้งเห็นจริงตามความคิดของเราเนี่ยบางทีรู้แจ้งเห็นจริงแบบผิวเผินนี่เขาระวังหลอกได้กิเลสตัณหาหลอกได้เหมือนกันนะหลอกเต็มหลอกใจเราเหมือนกับว่ารู้แล้วเข้าใจแล้วเห็นความจริงแล้วมันหลอกเราได้รู้เพียงนี้ให้เราสังเกตพวกสัตว์ต่างๆมันยังทำท่าทำทางว่าตายเป็นหลวงพ่อยังคิดย้อนหลังหลายเรื่องในสมัยอยู่คารวาสตัวอย่างปลาปลาบางตัวมันหลอกเราได้มันทำท่าทำทางว่ามันตายเราจับตัวปลาเป็นแขนทื่อเหมือนปลาตายพอไปล่างน้ำปุ๊บมันกระโดดปึ้งเดียวไปแล้วโอ้ปลาก็ยังหลอกกูได้เนาะแค่นี้เรายังถูกปลาหลอกบางทีมันหลอกเป็นบางทีจับหนูมาหนูมันเราจับพับมันทำท่าตายตายอ่อนพลิกไปไหนก็มันตายทั้งหมดอ่ะไม่มีกระพริบตาเหมือนหนูตายจริงๆแต่ถ้าเราเผลอพับวิ่งจั่นเข้าป่าแล้วนี่ใจขนาดสัตว์มันยังหลอกคนเป็นนกก็เหมือนกันทำท่าตายก็มีมาคนเผลอกับบินเข้าป่าเฉยๆมีรู้ใครนอกหรือเผินมันหลอกสัตว์ยังหลอกคนเป็นฉะนั้นกิเลสจะหลอกใจไม่เป็นมันกิเลสตัณหามันหลอกใจเราเนี่ยมันยังหลอกละเอียดเราจนใจหลงตามกิเลสทั้งหมดมันหลอกขนาดไหนมันยังหลงตามกิเลสมาเพราะถูกใจหลอกเขาเองมันจึงมาเกิดตายเกิดตายกับโลกนี้ร้อยกับพันกันมากับเพราะถูกกิเลสมันหลอกใจนั่นเองมันต้องระวังตัวนี้ให้ดีเพราะมันหลอกใจต้องปัญญาทั้งเข้มงวดกวดขันทีท่วนละเอียดต่อพลิกแพงหลายสิ่งหลายอย่างจนแน่ใจว่าเป็นยังไงจนแน่ใจว่าสะดุดทั้งเวทจริงๆนั่นแหละจิตใจเราเห็นจริงตามเป็นจริงจนจิตยอมรับความเป็นจริงส่วนนี้เกิดความสะดุดทั้งเวทขึ้นมาจากตัวเราได้คือมันสามารถจะรู้ไรบ้างของจริงเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ได้มีเข้ามาละสิ่งใดถ้ามันละขาดของสิ่งใดได้เนี่ยมันมั่นใจตัวเองขนาดนั้นก็ละจริงตามเป็นจริงมันบอกว่าไม่กลับมาแล้วของสิ่งนี้มันรู้ทั้งหมดเลยว่าถ้าละจริงๆมันจะไม่กลับมาจริงๆด้วยเหมือนเรากินข้าวแล้วอิ่มจริงก็อิ่มจริงเราบางทีมันอิ่มหลอกๆก็เป็นได้อิ่มข้าวบางทีท้องมัน ม่เต็มแต่มันนอนเราอิ่มนี่เป็นต้นแค่นี้ก็ยังหลอกกันได้ตัวเราเองหลอกตัวเองได้ท้องยังมีอยู่บางว่างอยู่อาหารไม่มากนักเลยแต่มันมีความบอกตัวเองว่ามันอิ่มแล้วนั่นคือลมกดดันจากกระเพาะไงกินไม่ลงเหมือนมันอิ่มที่จริงอิ่มลมมันจะอิ่มอาหารในแค่นี้ก็ยังหลอกตัวเองหลอกตัวเองเป็นนี่แสดงว่าเราเนี่ยเราถูกหลอกจากกิเลสตัณหามายาวนานจะแก้ไขความหลอกได้ยังไงต้องพิจารณามาแก้ไขกันนี่เป็นพูดง่ายๆว่าใจมันถูกหลอกเพราะอะไรหลอกเพราะความคิดความคิดอะไรความคิดของสังขารไงเพราะตัวสังขารการปรุงแต่งเป็นตัวสมุนเอกของกิเลสตัณหาทั้งสิ้นเลยเป็นมือขวาของตัณหาล้วนๆเลยล่ะตัวตัณหาตัวสังขารมันตัวหลอกมันตัวทำงานให้แก่ตัณหาเป็นตัวทำงานให้แก่กิเลสทั้งหมดเขาว่าผู้จัดการใหญ่ผู้อำนวยการใหญ่ก็คือตัวสังขารนั่นเองอำนวยการทุกสิ่งทุกอย่างเป็นตัวแทนของตัณหากิเลสล้วนๆเลยมันคือสังขารการปรุงแต่งมันจะปรุงไปจนให้จิตใจเคลิ้มตามเคลิ้มตามหลงตามละเลินตามนี่สังขารอะไรมันคิดหลอกใจแต่มันคิดได้ทั้งวันทั้งคืนคิดเด็ดคิดดีความคิดอันนี้มาจากไหนเราก็ควรศึกษาให้ความคิดให้เป็นเมื่อเรามีแนวความคิดอันนี้ฝังใจอยู่เนี่ยเราต้องเอาความคิดนี้เป็นนายไว้ก่อนเอาความคิดของสังขารเป็นนายไว้ก่อนคือแต่ก่อนจะมาเป็นนายเพราะเรายอมแพ้เขามาแล้วนี้เคยยอมแพ้แนวความคิดของสังขารมาแล้วก็ถือว่าเขาเป็นนายในส่วนหนึ่งแต่วันนี้เราเอาชนะนายตัวนี้ได้ยังไงนายก็คือสังขารการปรุงแต่งเนี่ยเราจะเอาชนะเขาอย่างไรต่อไปนี่คือศึกษาวิธีการคิดของสังขารสังขารมันคิดอย่างไรใจจึงหลงตามแกะรอยแล้วกันตามรอยให้ได้นี่คือสูตรของสังขารต้องศึกษาสังขารให้เป็นมันคิดอย่างนี้เนี่ยใจยังตามไปสังขารคิดอย่างนี้เนี่ยใจมันจึงหลงตามเนี่ยเอาตัวสังขารการปรุงแต่งมาศึกษาศึกษาวิธีการคิดการปรุงของสังขารถ้าคิดได้อย่างนี้นะเราจะมีวิธีตีมุมกลับได้แก้เคล็ดกันได้เรียกว่าแก้ทางให้เป็นแก้ทางความคิดให้เป็นเหมือนกับนักชกนักมวยแต่เราขึ้นเวทีไปแล้วในช่วงแรกเวทีแรกขึ้นไปที่แรกเราหวังชนะก็จริงแต่ขึ้นไปแล้วครบถึง5ยกแล้วเราแพ้ลงมาสู้เขาไม่ได้การแพ้ลงมาขั้นเนี้ยเรามาศึกษาวิธีการแพ้ของเราอย่างไรเรายอมแพ้ส่วนที่เราแพ้แล้วมาศึกษาว่าการแพ้ของเราแพ้ด้วยวิธีใดทำไมเราจึงแพ้นี่คือมาศึกษาจุดอ่อนของตัวเองว่าอ่อนจุดไหนทำไมคู่ต่อสู้จนชกแต่ละทีเข้าติดหน้าเราทุกทีทุกตัวเราทุกทีเนี่ยต้องมาศึกษาการชกของตัวเราอ่อนจุดนั้นจุดนั้นจุดนั้นจุดนั้นจุดนั้นแล้วก็มาศึกษาวิธีการชกของคู่ต่อสู้เขาชกแบบไหนนั่นแหละเราจะหาวิธีป้องกันคู่ต่อสู้ได้คือเวทีกับข้างหน้าแต่เวทีนี้ลงมาแพ้แล้วจะขอแก้มือใหม่เวทีหน้าเราเอาชนะให้ได้เราศึกษาคู่ต่อสู้ให้เป็นถ้าไม่ศึกษาอย่างนี้นะแพ้ตลอดไปนี่เช่นใดเราภาวนาปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อชนะชนะตัณหาคือความอยากของตัวเองเอาชนะกิเลสของตัวเองทั้งหมดคนเอาชนะเขาได้เราต้องศึกษากิเลสศึกษาตัณหาแต่ก่อนมาแต่วันนั้นจนถึงขนาดนี้เราแพ้เขามาตลอดถือว่าเขาเป็นนายแต่วันนี้เอาตัวที่เขาชนะเราเรามาศึกษาว่าเขาทำอะไรกับใจเราหลอกเราได้ยังไงบ้างมาศึกษาวิธีการหลอกของกิเลสทั้งหมดมาศึกษาวิธีการหลอกของตัณหาทั้งหมดเลยเพราะมันหลอกอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ต่อไปเราจึงหาวิธีป้องกันตัวเองป้องกันนี่คือเรียนวิธีการคิดของกินจากสังขารให้เป็นเราเอาสังขารเป็นนายไว้ก่อนต่อไปเราจะลบกันให้ได้เมื่อสังขารมันคิดปั๊บอย่างนี้ แนวความคิดปัญญามันจะลบปั๊บทันทีมันวิธีการลบมันมีนี่ก็ว่าการศึกษาคู่ต่อสู้พุทธนาคิดเดียดมันสำคัญมากเลยในความคิดของเรานี่คือภาคปฏิบัติแล้วก็ให้แนวทางสันอุบายที่ภาพมาเนี่ยให้ศึกษาตัวเข้าใจไว้แล้วแพ้เขาเรื่องอะไรบ้างศึกษาในความคิดที่ว่ามาเนี่ยเอาความคิดที่ว่ามาเนี่ยเอามาศึกษาให้เป็นในความคิดทางปัญญาคิดอย่างไรถ้าคิดมุมหนึ่งเขาว่าสังขารการปรุงแต่งคิดมุมหนึ่งเขาว่าปัญญาเหมือนปากกาเราปากเดียวนะถ้าเขียนอย่างหนึ่งเขาว่าเขียนด่าคนเขียนอย่างหนึ่งเขาว่าเขียนยกย่องสรรเสริญคนทำไมมันเขียนไม่ได้ปากกาปากเดียวเขียนได้ทั้งสองอย่างเขียนด่าคนก็ได้เขียนยกย่องก็ได้นี่แนวความคิดเราเนี่ยเวลามันคิดไปเสริมกิเลสตัณหาสังขารมันจะมันคิดเป็นไอ้ความคิดเรามาคิดเพื่อให้เกิดความเห็นจริงตามเป็นจริงเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นไปของสังขารการปรุงแต่งทำไมมันคิดไม่เป็นมันต้องคิดได้เพราะมันมีนายอยู่มันมีรอยให้เราเห็นอยู่นี่เราศึกษาติดตามให้มันคิดมากกว่านี้อย่าไปกลัวกิเลสเหมือนคู่ต่อสู้นักชกอย่าไปกลัวเจ็บถ้าเป็นแชมเปี้ยนจริงๆอย่าไปกลัวเจ็บตัวเจ็บไม่ได้ถ้ากลัวเจ็บรับรองว่าไม่มีแชมเปี้ยนเกิดขึ้นในโลกอันนี้เขาต้องยอมแลกมึงหมัดกูหมัดใครจะถูกเป้ากว่ากันชัดเจนกว่ากันนั่นแหละฝ่ายนั้นได้เปรียบชนะในความคิดที่ผ่านมาเนี่ยไม่เอาอะไรมาคิดสมมุติมาคิดถ้าขาดสมมุติตัวเดียวตัวนั้นแหละความคิดจะหมดสภาพทันทีคิดไม่ไปเหมือนปากกาเราเนี่ยถึงปากกาปากนั้นเราซื้อมาปากละล้านบาทนะจะถามคำเดียวว่าเขียนหนังสือเป็นไหมล่ะเท่านั้นเขียนไม่เป็นหมดความหมายปากกาปากล้านบาทหมดความหมายทันทีเพราะเขียนหนังสือไม่เป็นนี่เหมือนกันหรือว่าปากกามีอยู่แต่ขาดกระดาษทีนี้ความหมายไม่ตัวหนังสือเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นไม่ได้ต้องมีกระดาษเป็นตัวสมมติรองรับในการเขียนนี่ว่าสมมติที่ว่ามาเนี่ยเราต้องศึกษาให้เป็นศึกษาให้ดีเหมือนกันกับฟุตบอลเขาเล่นฟุตบอลเล่นเป็นทีมทีมละ11คนถ้าทีมไหนมีลีลาในการเล่นจังหวะจากโคในการเล่นได้ดีดีเลี่ยงคู่ต่อสู้ได้เก่งหรือครองบอลได้ดีนะฝ่ายนั้นโอกาสชนะมีสูงเล่นมีสูตรเล่นสูตรไหนมันต้องคู่ต่อสู้เขาเล่นสูตรไหนมันต้องคู่ต่อสู้ฉะนั้นเขาว่ากีฬาทุกประเภทต้องศึกษาคู่ต่อสู้กันไว้ทั้งหมดกีฬาชกมวยก็ดีกีฬาเตะฟุตบอลก็ดีต้องดูคู่ต่อสู้ไว้ก่อนจะเล่นสู้กันเพื่อแก้ทางกันให้เป็นมีการภาวนาปฏิบัติเราจะแก้ทางอะไรแก้ทางของสังขารการปรุงแต่งเพราะการปรุงแต่งตัวนี้มันคิดอะไรก็จะแก้ให้ได้แก้ให้ทันแก้ให้ถูกจุดหลบเลี่ยงให้ได้ชำระให้ได้เนี่ยว่าชำระแค้นแก้มือให้ได้แต่ก่อนเราเคยแพ้มาแต่ต่อไปเราหวังชนะต้องศึกษากำลังความสามารถของสังขารให้เต็มที่ว่าสังขารการปรุงแต่งมันมีกำลังแค่ไหนหลอกใจให้หลงแค่ไหนต้องศึกษาให้เต็มที่เช่นเดียวกันนั่นเองไว้ประปัญญาในความคิดของเราตัวสังขารการปรุงแต่งนั่นแหละเป็นตัวฐานสร้างแห่งมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดของใจที่ตัวนี้เราต้องพยายามเอาความคิดเรามาแก้กันให้ได้ให้เป็นแนวความคิดที่เป็นสมาธิทิฏฐิความเห็นชอบนี่ตรงกันข้ามหลักแล้วก็หน้ามือเป็นล้างมือนี่ในแนวความคิดพูดง่ายว่าเอาความคิดหักล้างความคิดกันเองที่เรียกว่าน้ำยอกต้องน้ำบ่งนี่ต้องคอยยังให้อุบายในการคิดเอาไว้วันนี้เลยพูดกันมากกว่าสมควรทั้งวันทุกคนเหนื่อยอยู่กันแหละวันนี้ยังให้แนวความคิดสั้นๆเพียงเท่านี้เอาไว้อ่ะอะไรพอแล้ว
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อทูลขิปปัญโยวัดป่าบ้านค้อตำบลเขือน้ำอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีค่ะ
2: โอวาทของหลวงปู่ดุลอตุโลแห่งวัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าแม้จบพระไตรปิฎกหมดแล้วจำพระธรรมได้มากมายมีคนเคารพนับถือมากทำการก่อสร้างวัตถุได้อย่างมากมายหรือสามารถอธิบายถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างละเอียดแค่ไหนก็ตามถ้ายังประมาทอยู่ก็ยังว่าไม่ได้รสชาติของพระพุทธศาสนาแต่ประการใดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของภายนอกเท่านั้นเมื่อพูดถึงประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ภายนอกคือเป็นไปเพื่อสงเคราะห์สังคมเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นเพื่อสงเคราะห์อนุชนรุ่นหลังหรือเพื่อสัญลักษณ์ของศาสนวัตถุส่วนประโยชน์ของตนที่แท้นั้นคือความพ้นทุกข์จะพ้นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อรู้จิตหนึ่งจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตเป็นมรรคผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตเป็นนิโรธ

0: วันหนึ่งพระศาสดาได้ประทานโอวาทแก่คณะภิกษุณีเรื่องกิเลส3ประการคือราคะโทสะและโมหะพระพุทธองค์ตรัสว่าก
1: ิเลสทั้ง3ประการนี้ย่อมเผาบุคคลผู้ยอมอยู่ใต้อำนาจของมันให้รุ่มร้อนกระวนกระวายเหมือนไฟเผาไหม้ท่อนไม้ให้แห้งเกรียมข้อแตกต่างแห่งกิเลสทั้ง3ประการนี้ก็คือราคะนั้นมีโทษน้อยแต่คลายช้าโทสะมีโทษมากแต่คลายเร็วโมหะนั้นมีโทษมากและคลายช้าด้วยบุคคลซึ่งออกบวชแล้วเรียกได้ว่าได้ชักกายออกห่างจากกามราคะแต่ถ้าใจยังหมกมุ่นพัวพันอยู่ในกามก็หาสำเร็จประโยชน์แห่งการบวชไม่ดังนั้นภิกษุและภิกษุณีเมื่อชักกายออกจากกามแล้วควรพยายามชักใจออกจากกามความเพลิดเพลินหลงไหลเสียด้วย
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
3: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมต่อองค์พระรัตนตรัยตลอดทั้งหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย

ด้วยความเคารพและก็ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่คณะญาติธรรมทุกท่านทั้งที่อยู่ใกล้ทั้งที่อยู่ไกลอุตส่าห์พยายามมุ่งมั่นมาเพื่อจะหาความสงบสุขหาความถูกต้องให้กับชีวิตของตัวเองต่อไปนี้หาความสุขทุกคนเอามือลงก็ได้แล้วก็หาความสุขให้ตัวก่อนด้วยการจัดระเบียบตัวเองให้เหมาะสมถูกต้องกับมัธยาส

ัดระเบียบตัวเองให้เหมาะสมถูกต้องกับอัธยาศัยคนเราไม่เท่ากันบางคนอายุมากบางคนอายุน้อยบางคนสุขภาพไม่สมบูรณ์จะให้ทำเหมือนกันตามระเบียบจริงๆก็คงไม่ได้แต่เราพยายามทำให้เหมาะสมกับสุขภาพพลานามัยของตัวเองและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการตั้งใจฟังที่เราเรียกกันว่าฟังธรรมการฟังธรรมถ้าแปลภาษาชาวบ้านก็แล้วก็ฟังด้วยแล้วก็ทำด้วยฟังกับทำมันคนละเรื่องฟังนี่ใช้หูฟังทำนี้ใช้ใจตั้งทำทำใจให้มันนิ่งๆทำใจให้สงบทำยังไงใจถึงจะนิ่งทำอย่างไรใจถึงจะสงบบางคนเข้าใจแต่บางคนนี่ยังไม่ค่อยเข้าใจที่ไม่ค่อยเข้าใจเพราะมาใหม่ฟังน้อยอ่านน้อยถามน้อยเพราะไม่ค่อยมีเวลาตรงนี้มากนักก็จึงไปส่งไปเรื่องอื่นทำอื่นก่อนแต่ใจศรัทธาคิดศรัทธาก็อยากทำต้องการทำยังทำไม่ได้มากเต็มที่ก็ค่อยๆทำสำหรับในคืนนี้อย่างไรใจถึงจะสงบบางคนเข้าใจแต่บางคนนี่ยังไม่ค่อยเข้าใจที่ไม่ค่อยเข้าใจเพราะมาใหม่ฟังน้อยอ่านน้อยถามน้อยเพราะไม่ค่อยมีเวลาตรงนี้มากนักก็จึงไปส่งไปเรื่องอื่นทำอื่นก่อนแต่ใจศรัทธาคิดศรัทธาก็อยากทำต้องการทำยังทำไม่ได้มากเต็มที่ก็ค่อยๆทำสำหรับในคืนนี้อย่างไรใจถึงจะสงบบางคนเข้าใจแต่บางคนนี่ยังไม่ค่อยเข้าใจที่ไม่ค่อยเข้าใจเพราะมาใหม่ฟังน้อยอ่านน้อยถามน้อยเพราะไม่ค่อยมีเวลาตรงนี้มากนักก็จึงไปส่งไปเรื่องอื่นทำอื่นก่อนแต่ใจศรัทธาคิดศรัทธาก็อยากทำต้องการทำยังทำไม่ได้มากเต็มที่ก็ค่อยๆทำสำหรับในคืนนี้อย่างไรใจถึงจะสงบบางคนเข้าใจแต่บางคนนี่ยังไม่ค่อยเข้าใจที่ไม่ค่อยเข้าใจเพราะมาใหม่ฟังน้อยอ่านน้อยถามน้อยเพราะไม่ค่อยมีเวลาตรงนี้มากนักก็จึงไปส่งไปเรื่องอื่นทำอื่นก่อนแต่ใจศรัทธาคิดศรัทธาก็อยากทำต้องการทำยังทำไม่ได้มากเต็มที่ก็ค่อยๆทำ

สำหรับในคืนนี้อย่างไรใจถึงจะสงบบางคนเข้าใจแต่บางคนนี่ยังไม่ค่อยเข้าใจที่ไม่ค่อยเข้าใจเพราะมาใหม่ฟังน้อยอ่านน้อยถามน้อยเพราะไม่ค่อยมีเวลาตรงนี้มากนักก็จึงไปส่งไปเรื่องอื่นทำอื่นก่อนแต่ใจศรัทธาคิดศรัทธาก็อยากทำต้องการทำยังทำไม่ได้มากเต็มที่ก็ค่อยๆทำสำหรับในคืนนี้ครูมีอาจารย์ช่วยอบรมเป็นกัลยาณมิตรและก็มีสมาชิกเพื่อนปฏิบัติเป็นกัลยาณมิตรกันเองจึงเลือกมาวัดสังฆทานในอันหนึ่งคิดว่าวัดสังฆทานเนี่ยคงจะเป็นที่ถูกกับจริตของโยมมากตรงที่ว่ามาแล้วได้ทำเต็มที่เต็มกำลังที่ตั้งใจชอบฟังธรรมก็มีธรรมให้ฟังชอบนั่งสมาธิก็มีเพื่อนนั่งสมาธิโดยเฉพาะอย่างยิ่งคืนนี้ก็รู้ว่าเป็นประเพณีธรรมเนียมที่กำหนดหมายไม่มีใครบังคับแต่เป็นเพราะความศรัทธาต้องการจะอยู่ตลอดคืนคือไม่นั่งคือไม่นอนนั่งฟังนั่งฟังแล้วจะหนีความง่วงพ้นไหมเนี่ยเพราะเคยนอนอยู่เป็นประจำเขาคิดว่าง่วงฉันก็รู้ว่ามันง่วงแต่ไม่นอนถ้ามันจะหลับก็ไม่ว่าแต่ให้นั่งหลับไม่นอนเพราะเนสัชชิคือนั่งการนั่งแบบนี้มันเป็นทุดงชนิดหนึ่งพุทธเจ้าวางแผนว่าเป็นจริยวัตรพิเศษสำหรับการที่จะเอาชนะกิเลสชนะความง่วงชนะความขี้เกียจชนะความโลเลตลอดถึงชนะความโกรธอะไรสารพัดจะเอาชนะมันโกรธเขาช่างมันไม่ว่าแต่จะไม่ทำตามที่มันโกรธจะไม่พูดตามที่มันโกรธแต่ความคิดที่จะโกรธห้ามยังไม่ได้กำลังไม่พอแต่ห้ามได้ที่จะไม่ทำตามความโกรธห้ามได้ทนไงแล้วก็พยายามที่จะฝึกต่อไปอีกคือฝึกให้ทนถึงขนาดที่เรียกว่าจะไม่ให้ความรู้สึกมันโกรธหาวิธีแก้ลึกลงไปว่าแม้ความรู้สึกโกรธก็จะไม่ให้มันโกรธจะหาวิธีป้องกันถึงมันโกรธก็จะหาวิธีลบล้างให้เร็วที่สุดเพราะสิ่งเหล่านี้สร้างปัญหาสร้างปัญหาความวุ่นสร้างปัญหาความทุกข์ความเดือดร้อนจึงมาปฏิบัติแบบชนิดที่เรียกว่าจริยวัตรพิเศษคือทุดงชนิดหนึ่งเนี่ยทุดงจริยวัตรพิเศษนั่งไม่ใช่นั่งเฉพาะโยมเท่านั้นที่จะเอาชนะกิเลสแม้แต่พระที่บวชเข้ามาใหม่ๆหรือบางทีก็พระที่

บทเก่าหลายพรรษาเป็นสิบพรรษาแล้วท่านยังสมาทานจริยวัตรพิเศษในรูปแบบต่างๆบางองค์ก็นั่งไม่นอนเลยไม่นอนเพราะที่ไม่นอนถามว่าทำไมถึงไม่นอนนึกถึงตัวเองอายุมากแล้วท่านบอกอายุมากแล้วโมตนอนหลับไหลเมื่อไรถึงจะเอาชนะกิเลสได้ไม่นอนรีบเร่งทำความเพียรให้มากขึ้นมากขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นก็จะสู้จะสู้จะทนจะทนสู้จนกระทั่งตาบวมตาแฉะเพราะไม่ได้นอนน้ำตาไหลปวดหมอเขาเอายามารักษาให้หมอเก่งกาจนะรู้ว่าท่านป่วยก็เอายามารักษาให้พอได้ยามาหมอก็สั่งว่ายานี้เป็นยารักษาตาแต่ต้องหยอดทางจมูกหยอดทางตาไม่ได้ยานี้ต้องหยอดทางจมูกแล้วก็ต้องนอนด้วยหมอไม่รู้ว่าพระองค์เนี้ยไม่นอนแล้วต้องนอนด้วยถึงจะหยอดได้ท่านได้ยามาแล้วก็นั่งคิดเออเราตั้งสัจจะไว้ว่าจะไม่นอนนี่ก็ตามันแฉะหมอเขาก็ทำตามวิชาการของหมอว่าถ้าหากว่านอนแล้วจะรักษาหยอดเพียงสองครั้งก็หายแล้วแต่มันขัดกับสัจจะตัวเองที่ตั้งไว้ว่าเราจะไม่นอนถ้าเรานอนเราก็เสียสัจจะถ้าเราเสียสัจจะธรรมะเราก็ไม่เจริญก็ได้ยามาแล้วก็ตัดสินใจถามว่าเอายังไงดีท่านเอายังไงดีจะเห็นกับชีวิตตาบอดตาแฉะรักษาให้มันหายด้วยการนอนเหรอเรานอนมันนานแล้วนอนมาหลายภพนอนมาหลายชาติแล้วแต่หากว่าเรายังไม่สามารถดับกิเลสตัณหาพวกนี้ได้เราก็จะต้องนอนไปอย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดก็หมายความว่ารักษาควบคุมความทุกข์เอาไว้ไม่มีที่สิ้นสุดนานแสนนานเท่าไหร่มันก็ไม่จบเพราะอะไรถึงไม่จบความทุกข์จะต้องแก้โดยธรรมะคือปัญญาที่พระท่านพูดเมื่อสักครู่นี้ปัญญาเท่านั้นทั้งกันทั้งแก้คือแก้อะไรแก้ทุกข์ต้องเอาปัญญาไปกั้นพุทธเจ้าก็บอกว่าต้องกั้นด้วยปัญญาเท่านั้นกระแสพวกกิเลสทั้งหลายเหล่านี้ความง่วงเหงาเหานอนเป็นกิเลสที่มาของกิเลสความโกรธที่มาของกิเลสความโลภเป็นที่มาของกิเลสความหลงเป็นที่มาของกิเลสสารพัดสารเพทุกอย่างมาจากนี้ทั้งนั้นถ้าหากว่าแก้ปัญหาดับกิเลสไม่ได้อย่าหมายเลยว่าทุกข์จะหมดเพราะทุกข์มันมากับกิเลสทุกข์เป็นตัวสร้างเรื่องทุกอย่างกิเลสเป็นตัวสร้างเรื่องทุกอย่างสั่งผมสั่งขนสั่งเล็บสั่งฟันสั่งเนื้อสั่งหนังสั่งเอ็นสั่งกระดูกสั่งตับไตพังผืดปอดไตน้อยไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าดีเสลดหนองเลือดน้ำตาลน้ำมันน้ำมูกไข่ข้อ32เรื่องกิเลสเป็นตัวสร้างทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นจะให้สิ่งเหล่านี้มันหมดไปความทุกข์ที่หมดไปให้ความแก่หมดไปให้ความเจ็บหมดไปความตายหมดไปให้ความโศกเศร้าสิ้นไปความคับแค้นใจเสียหายพวกนี้หมดไปก็ต้องดับกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้เกิดรูปนามสังขารนี้ถ้าหากว่าฆ่ากิเลสให้น้อยลงหรือหมดไปได้ผมก็เกิดไม่ได้ขนก็เกิดไม่ได้หนังเนื้อกระดูกตับไตก็เกิดไม่ได้

แล้วความแก่มันจะอาศัยอะไรอยู่อ่ะถ้าไม่มีผมขนเล็บฟันอาการ32เนี่ยความแก่มันจะมาอยู่ได้ยังไงเมื่อไม่มีอาการ32ที่นั่งอยู่ลักษณะอย่างนี้แล้วความเจ็บมันจะมาอยู่อาศัยอะไรอยู่อ่ะเวลาเจ็บมันก็เจ็บที่ผมที่ขนที่เล็บที่ฟันเวลาแก่ก็แก่ที่ผมที่เล็บที่ฟันที่อาการ32นี้ทั้งหมดเลยที่สุดแม้แต่กระทั่งตายก็เช่นเดียวกันตายมันก็ตายเพราะผมขนเล็บฟันที่มันเกิดก่อขึ้นมาหมดเวลาของมันมันก็ตายไปแต่ยังมีผมขนเล็บฟันเนื้อหนังเอ็นกระดูกเป็นรูปเป็นนามปัญจขันธ์อยู่อย่างเงี้ยหนีไม่พ้นและที่มันเกิดนี้เพราะกิเลสเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะดูกิเลสก็แล้วกันเพราะฉะนั้นพระองค์นี้ท่านบอกว่าถ้าหากเราฆ่ากิเลสไม่ได้ความมุ่งหมายจากการบวชที่พระพุทธเจ้าสอนก็ไม่สำเร็จแต่ถ้าหากว่าเราฆ่ากิเลสได้ความมุ่งหมายประโยชน์จากการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าสอนว่าพ้นทุกข์ถึงนิพพานก็สำเร็จหมายความว่าสำเร็จในที่นี้ก็คือละลายความทุกข์ให้สิ้นไปหมดเลยที่ว่าถึงนิพพานนิพพานนั่นน่ะนิพพานแปลว่าไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์ไม่มีร้อนมีแต่สงบเย็นเย็นสงบเย็นนิพพานรออยู่แล้วรอใครรู้ไหมรอคนที่สิ้นกิเลสคนที่สิ้นกิเลสนิพพานรออยู่แล้วถึงทุกคนเลยแต่ถ้าคนยังไม่สิ้นกิเลสแม้จะอยู่ใกล้ๆยังไงก็เย็นไม่ได้เพราะกิเลสเป็นตัวร้อนพุทธเจ้าสอนราคะกิณาโทสะกิณาโมหะกิณาอคิแปลว่าไฟราคะคือไฟโทสะคือไฟโมหะคือไฟนี่ตัวกิเลสที่ก่อทุกข์ก่อผมก่อขนก่อเล็บว่าไปถึงตัณหาอะไรไปหมดเลยโยมลองหลับตานึกดูสิที่เราทั้งหลายได้รูปนามผมขนเล็บฟันเริ่มต้นมาจากอะไรนึกคนเดียวไม่ต้องพูดกับใครนะสาเหตุที่ได้มาจากอะไรที่ได้ผมขนเล็บฟันมาเป็นรูปกายนั่งอยู่เนี่ยสาเหตุมาจากอะไรอะไรเป็นตัวก่อเรื่องทุกคนตอบได้ 100% หมดเลยแต่คิดลึกๆซึ้งๆเข้าไปจริงๆเห็นว่าอ๋อใช่แล้วกิเลสตัณหาแน่นอนถ้ามามีกิเลสไม่มีตัณหาเกิดไม่ได้ผมเกิดไม่ได้ขนเกิดไม่ได้เนื้อหนังมังสาตับไตไส้พุงก็เกิดไม่ได้เนื้อหนังมังสาตับไตไส้พุงเป็นที่อาศัยของแก่เป็นที่อาศัยของเจ็บเป็นที่อาศัยของตายเป็นที่อาศัยของที่มาของความโศกเศร้าคือความรู้สึกดีใจที่มันมีกิเลสแล้วก็โศกเศร้าเสียใจเพราะเสียดายมั่งเพราะคับแค้นมั่งไม่ชอบมั่งโอ้ทุกข์ทั้งหมดเลยพระองค์นี้ถึงคิดละเอียดเลยนะไม่บอกชื่อว่าพระก็แล้วกันแต่คิดละเอียดเลยโอ้เราฆ่ากิเลสไม่ได้เมื่อไหร่เราจะพ้นทุกข์พระหนุ่มๆเขานอนไม่เป็นไรหรอกเขายังมีเวลามากแข็งแรงแต่เรานี่สิอายุมากกำลังน้อยแก่เท่ามัวทะเลทลายอยู่มัวหลับไหลนอนหลับอยู่เมื่อไรเราจะชนะกิเลสได้เดี๋ยวก็ตายเปล่าอีกไม่ชนะอย่านอนเลยเลยบอกกับตัวเองว่าอย่านอนเลยตัดสินใจบอกว่าตาที่คิดว่าเป็นของเราจะแตกก็แตกไปเถิด
ะบอดก็บอดไปเถิดแม้แต่เนื้อหนังมังสาร่างกายทั้งหมดที่มีอยู่ประกอบกันเป็นกายกลุ่มอาการ32ก็จงละลายหาศูนย์ไปเถิดข้าพเจ้าจะรักษาธรรมจะรักษาธรรมมือรักษาอะไรของท่านสัจจะไงเห็นไหมพระเจ้าว่าไม่นอนเนื้อหนังจะเหือดแห้งเนื้อหนังหุ้มกระดูกจะหมดเรี่ยวหมดแรงยังไงก็ตามถ้าไม่สำเร็จตามเป้าหมายที่คิดไว้ไม่นอนพุทธเจ้าเหมือนกันตัดสินใจครั้งสุดท้ายว่าเนื้อหนังจะเหือดแห้งเนื้อหนังหุ้มกระดูกแม้แต่จะต้องสลบล้มตายอยู่ใต้ต้นโพนี้ถ้าไม่บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจะไม่ลุกหนีโยมลองมาเปรียบเทียบพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะในวันนั้นแล้วก็มาเปรียบเทียบกับพระที่กำลังเล่าถึงว่าท่านตาเสียเพราะไม่นอนแล้วมาเปรียบเทียบกับตัวเราโยมคิดไหมว่าที่โยมตัดสินใจวัดสังฆทานเป็นที่ตั้งของการบำเพ็ญธรรมเนี่ยเพราะวัดสังฆทานมีกฎกติกาที่เข้มแข็งเคร่งครัดต่อการปฏิบัติค่อนข้างสูงแต่ไม่เครียดนะเคร่งแต่ไม่เครียดนะเครียดไม่เอาเอาแต่เคร่งอย่างเดียวแต่เครียดไม่เอาเครียดมันไม่ใช่ดีเอาแค่เคร่งไม่ต้องถึงเครียดพระองค์นี้ตัดสินใจไม่จอดยาหยอดเหมือนกันแต่ไม่นอนหยอดทางตาไม่ใส่จมูกเพราะหยอดทางจมูกมันเข้าไปไม่ได้มันนั่งอยู่เช้าก็ไปบิณฑบาตอีกหมอกระดักคอยถามอยู่ว่าหลวงพ่อเป็นไงมั่งหยอดยาแล้วก็มันยังเก็บอยู่เหมือนเดิมอ่ะเพราะมันหยอดไม่ถูกที่อ่ะก็บอกว่ายังเก็บอยู่บาตกหลวงหมอก็ถามว่าเอ้ายานี่วิเศษนะนึกในใจมองนึกในใจโอ้ยานี่วิเศษนะหยอดครั้งเดียวรู้เรื่องเลยนะแต่นี่ทำไมไม่รู้เรื่องอ่ะทั้งวันทั้งคืนทั้งแล้วก็เลยถามพระว่าพระคุณเจ้าเวลาหยอดทางจมูกหรือหยอดทางตาแล้วนอนหยอดหรือเปล่าต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่หมอบอกขั้นตอนที่หมอบอกหมอเขาจะเชื่อทีนี้ท่านไม่พูดอ่ะพอบอกว่าท่านนอนหยอดหรือนั่งหยอดหรือยังไงท่านเฉยหมอแปลกใจเพราะหมอเชื่อในฤทธิ์ของยามากจนต้องแปลกใจไปดูพอไปดูที่อยู่ของท่านเห็นมีแต่ที่เดินกับที่นั่งไม่มีที่นอนเลยก็เชื่อมั่นว่าหลวงพ่อนี่แกไม่ได้นอนหยอดเพราะไม่มีที่นอนหมอก็เลยเตือนว่าหลวงพ่อถ้าหลวงพ่อไม่นอนหยอดยานี้ไม่มีคุณภาพไม่มีประสิทธิภาพหลวงพ่อการปฏิบัติธรรมยังมีเวลาเยอะนะหลวงพ่อนะเวลาตาเจ็บหลวงพ่อปฏิบัติก็ยากนอนเนี่ยหลวงพ่อหยอดได้หายซะแล้วเมื่อหายสุขภาพตาก็จะดีการปฏิบัติก็จะได้ผลหลวงพ่อหยอดยานี้ถ้าหากว่าได้นอนหยอดมันยังนะหายแน่มันรักษาหายมามากแล้วเนี่ยหลวงพ่อก็ไม่ว่าอะไรหมอถามว่ายังไงวะเออบาศกจะลองคิดดูก่อนปรึกษาดูก่อนท่านหวังอ่ะนะจะปรึกษาดูก่อนหมอก็เลยถามว่าหลวงพ่อจะปรึกษาใครไม่เห็นมีใครสักคนหนึ่งแกนึกอยู่แล้วที่ปรึกษาของแกมีอยู่แล้วนึกในใจว่าการปรึกษาของแกไม่ได้ปรึกษาคนนอกแต่ปรึกษาคนในคนในคืออะไรคนในคือความรู้สึกความตั้งใจ
กำหนดหมายชัดเจนคนใน

คนในทีนี้คือกรัชกายโยมเข้าใจนะกรัชกายหมายถึงกายที่นั่งอยู่นั่นแหละโยมเชื่อไหมกายที่นั่งอยู่มันมีสองอันนะกายนอกเนี่ยมันเป็นกายหยาบมองไปก็เห็นมองกระตาก็เห็นแต่อีกกายหนึ่งกายในเนี่ยพอไม่เห็นหรอกแต่มันรู้รู้ตอนไหนรู้ตอนที่ตานี้ไปมองรูปพอตามองรูปมันมีอะไรที่ไปสร้างเรื่องระหว่างตากับรูปให้เกิดเป็นตัวอีกตัวหนึ่งคือความรู้สึกชอบและความรู้สึกชั่งความรู้สึกชอบความรู้สึกชั่งมีอยู่ในตัวโยมทุกคนไหมแล้วความรู้สึกชอบโยมเห็นตัวมันไหมความรู้สึกชั่งเห็นตัวมันไหมแต่โยมก็บอกว่าไม่เห็นไม่เห็นก็ไม่เป็นไรแต่มันมีไหมมีเจ้าข้าเออใช่แล้วนั่นแหละตัวในที่พระองค์นี้บอกว่าจะปรึกษากรัชกายก็หมายถึงตัวในนี่แหละพอหมอกลับไปท่านก็นั่งดูก่อนปาริตะปาริตะหมอเขาบอกว่าให้นอนหยอดยาแล้วตาจะหายก็เมื่อตาหายร่างกายแข็งแรงก็จะปฏิบัติธรรมได้เพราะเวลาปฏิบัติธรรมยังมีมากแต่ปาริตะท่านได้ตั้งสัจจะไว้เมื่อไม่นานมานี้เองว่าตลอดเวลาปฏิบัตินี้จะเดินยืนนั่งแต่ไม่มีนอนท่านจะนอนไหมนอนหยอดยาไหมสังสารวัฏที่ท่านเกิดตายทุกข์ยากลำบากนี้มีประมาณมากมายไม่รู้เท่าไหร่แล้วเกิดตายจนชินแล้วเกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายโศกเศร้าเสียใจจนชินแล้วนับไม่หวัดไหวแล้วของเรานี่เราก็ไม่รู้ว่าขนาดไหนแล้วนะเนี่ยแต่พระพุทธเจ้าแต่งกำหนดของท่าน 84,000 อสงไขยยิ่งด้วยกำไรแสนมหากับนับชาติเกิดตายเลยประมาณไม่ได้เอามาคำนวณไม่ได้หรอกมันนานเหลือเกินแล้วท่านล่ะท่านก็บอกอย่างนี้ท่านจะไม่รีบเร่งเพื่อที่จะขจัดกิเลสที่มันมีอยู่นี่ให้เหือดแห้งไปให้หมดเรื่องหมดราวไปเหรอท่านตายมาจนชินแล้วเกิดจนชินแล้วตายจนชินแล้วท่านจะเห็นแก่ตาดีหรือจะเห็นแก่ทำดีแต่ท่านเห็นแก่ตาท่านก็เอายาหยอดตานอนหยอดตาก็หายแต่เกิดแก่เจ็บตายของเจ้ายาวยืดไม่มีกำหนดแต่ถ้าหากว่าท่านถือสัจจะเอาธรรมะก็เอาธรรมะเป็นที่ตั้งร่างกายจะไปไหนก็แล้วแต่มันเพราะมันเกิดแล้วตายแล้วนับครั้งไม่ถ้วนจนชินชาแล้วเบื่อหน่ายแล้วเบื่อหน่ายก็การเกิดเบื่อหน่ายก็การแก่เบื่อหน่ายก็การเจ็บเบื่อหน่ายก็การตายที่ไร้สาระมีแต่ความทุกข์มีแต่ความวุ่นมีแต่อะไรสารพัดเป็นหน้าเบื่อหน่ายคนเราเนี่ยต่างหากปัญญามันคิดได้มันเกิดมองทะลุปลุกโปร่งเป็นอย่างนี้มันก็เห็นนะแม้แต่มานี้ก็ยังได้ยินบ่อยๆว่าฉันไม่อยากเกิดแล้วเขาคิดยังไงไม่รู้แต่เขาพูดว่าฉันไม่อยากเกิดแล้วเขาคงคิดได้เหมือนอย่างกับพระองค์เนี่ยท่านก็เลยบอกว่า
ตาที่คิดว่าเป็นของเราจะแตกจงแตกไปเถิดจะบอดก็บอดไปเถิดปาลิตะทำไมท่านยังประมาทอยู่อย่าช้าอย่ารอรีบเร่งทำทำทำทำทำให้มากที่สุดจะเสร็จหรือไม่เสร็จขอให้ทำได้ตามสัจจะที่ตั้งไว้แต่เป้าหมายคือทำให้เสร็จคิดว่าอย่างนั้นและการที่ไม่นอนแล้วเป็นการรีบเร่งทำมากทำมากทำมากเพื่อจะเอาชนะการเวลาว่าให้มันเสร็จก่อนให้ฆ่ากิเลสตายซะก่อนก่อนที่แกจะดับไปแกคิดอย่างนั้นวันหมอเขาก็ถามอีกหมอก็มาดูอีกว่าไงอะหลวงพ่อเห็นตาต่างว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยหมอไม่ได้เขาคนไข้ไม่เชื่อหมอก็บอกว่าหลวงพ่อต่อไปนี้หลวงพ่ออย่าบอกกับใครๆนะว่าผมเป็นหมอมารักษาตายหลวงพ่อนะผมไม่รักษาแล้วเสียชื่อยาดีแสนดียังไงหลวงพ่อไม่ทำตามก็รักษาไม่ได้แล้วก็ยาก็ไม่ต้องหยอดหรอกแล้วก็อย่าบอกว่าผมมารักษานะผมทิ้งแล้วพอหมอกลับไปเท่านั้นแหละปาริตะได้ยินไหมเขาทิ้งเจ้าแล้วหมอเขาทิ้งแล้วท่านแน่นอนต่อการที่มีตาบอดหรือมันอาจจะตายไปเลยอย่าช้าอย่าช้าอย่ามัวช้าอยู่รีบเร่งรีบเร่งท่านก็เร่งจริงๆอ่ะนะไม่หลับไม่นอนได้แต่นั่งแต่ยืนแต่เดินแต่ทำไมรู้ไหมภาวนากายของเรานี่แหละเบื้องบนตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำตั้งแต่ปลายผมลงไปตะจะปริยันตังมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปุโรนานัปปการัสสะอสุจินังเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆมองมองสิตั้งแต่ปลายผมถึงปลายเท้าตั้งแต่ปลายเท้าถึงปลายผมมันมีหนังหุ้มอยู่ไหมภายใต้ผิวหนังมันมีอะไรอยู่มีความสวยอยู่ไหมมีความน่ารักอยู่ไหมมีความหอมอยู่บ้างไหมนี่ดูอย่างนี้ที่เขาเรียกก็มองดูพิจารณาดูแล้วก็ไม่ได้ใช้ตาดูนะดูด้วยความรู้สึกความรู้สึกอยู่ตรงไหนใจก็อยู่ตรงนั้นความรู้สึกอยู่ตรงไหนใจก็อยู่ตรงนั้นถ้าความรู้สึกไปรู้สึกนึกคิดกำหนดอยู่ที่กายใจก็อยู่ที่กายถ้าความรู้สึกกำหนดนึกคิดไปอยู่บ้านใจก็ไปอยู่บ้านถ้าหากว่าใจอยู่บ้านแล้วกายนั่งอยู่ตรงนี้กายกับใจอยู่คนละที่เขาเรียกว่าวุ่นความวุ่นใจวุ่นคือใจไม่สงบใจแบบนั้นเขาเปรียบเทียบเหมือนเด็กซนเด็กมีบ้านแต่มันไม่อยู่บ้านมันไปเที่ยวนอกบ้านแต่ไปเที่ยวนอกบ้านมันก็ไปเจออะไรอะไรที่นอกบ้านมากมายเยอะแยะตามอารมณ์ที่มันไปมีทั้งเพื่อนดีมีทั้งเพื่อนร้ายมีทั้งโรงเหล้ามีทั้งโรงการพนันสารพัดสารเพ
เด็กที่ไม่เชื่อพ่อไม่เชื่อแม่ไม่ตั้งอยู่ในโอวาทมันก็ไปชอบมันมีสิทธิ์ที่จะ

ไม่ชอบมันชอบตรงไหนมันก็เอาตรงนั้นผลสุดท้ายผิดบ้างถูกบ้างแล้วก็เอาเรื่องกลับบ้านนานๆมาทีไรก็มีแต่เรื่องมีคนก็พูดประจานกล่าวขานกันวันอย่างนั้นอย่างนี้มันลูกใครนี่แต่มาไม่ได้ว่าโยมนะเปรียบเทียบว่าเด็กซนไม่เชื่อพ่อไม่เชื่อแม่นะมันไปสร้างเรื่องอย่างนั้นแหละแล้วก็นำเรื่องกลับมาบ้านสร้างปัญหาให้กับบ้านครอบครัวก็มีพ่อแม่เป็นผู้ปกครองเดือดร้อนฉันใดจิตใจที่ถูกอำนาจของกิเลสพาไปกายนี้เป็นบ้านของจิตเป็นถ้ำของที่อยู่ของจิตถ้าจิตมันอยู่ในบ้านอยู่ในกายจิตมันอยู่ที่ถ้ำในคือกายนี้เขาเรียกว่าจิตเชื่อฟังจิตถูกรักษาจิตถูกควบคุมจิตถูกปกครองแต่ถ้าหากว่าจิตมันไม่ได้อยู่ที่กายไม่ได้อยู่ที่ถ้ำภายในอันนี้ก็เรียกว่าจิตซุกซนจิตอันธพาลเกเรมันไปตูชอบรูปมันก็ไปอยู่ที่รูปมันชอบเสียงมันไปอยู่ที่เสียงมันชอบกลิ่นมันไปอยู่ที่กลิ่นมันชอบรสมันก็ไปอยู่ที่รสไม่ใช่รถยนต์นะรสหวานรสเปรี้ยวมันชอบเย็นชอบร้อนมันก็ไปอยู่กับที่เย็นที่ร้อนมาอยู่แต่ข้างนอกทั้งนั้นแล้วมันก็ไปวุ่นเหนื่อยอยู่กับเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสติดสารพัดติดนำเรื่องร้ายเข้ามาสู่ความรู้สึกคือใจวุ่นทิฏฐมาก็บอกแล้วว่าใจวุ่นเป็นบาปใจว่างเป็นบุญใจวุ่นเป็นบาปที่ว่าใจวุ่นน่ะคือใจมันไม่ได้อยู่กับกายนี้ไปอยู่ข้างนอกไปคิดไรสารพัดตะละเพเปรียบเหมือนเด็กซนแต่ถ้าหากว่าความรู้สึกคือจิตมันอยู่ที่กายนี้มันอยู่ที่ผมที่ขนที่เล็บที่ฟันที่หนังที่เนื้อที่เอ็นที่กระดูกมันวิ่งซนก็ซนจริงแต่มันซนอยู่ในกายนี้เหมือนคนซนอยู่ในบ้านสนจริงแต่มันสนอยู่ในบ้านมันไม่สนออกไปนอกบ้านไม่ค่อยมีเรื่องไม่มากโยมปล่อยให้จิตของโยมสนอยู่ในกายนะคิดตั้งแต่ผมขนเล็บฟันเนื้อหนังเอ็นกระดูกตับพังผืดไตปอดไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าว่าไปหมดทุกเรื่องทุกเรื่องมันจะได้32 เรื่องมันอยู่ในหมดเลยเห็นไหมผมก็อยู่ข้างในขนก็อยู่ข้างในตับไตใส่พุงอยู่ข้างในหมดเลยเมื่อจิตมันอยู่ในบ้านก็เหมือนเด็กที่เชื่อฟังพ่อแม่ไม่ไปไหนอย่าไปนะลูกน้ำก็ไม่ไปอ่านหนังสือนะลูกน้ำก็อ่านกินข้าวซะนะลูกนะอาบน้ำเถอะนะได้เวลานอนซะนะลูกนะเงียบเรียบร้อยบ้านนั้นสงบไม่มีเรื่องแต่เขาไม่เชื่อฟังออกไปสร้างเรื่องเหมือนอย่างที่กล่าวมาแล้วนั้นจิตนี้ก็เหมือนกันถ้าหากว่าเขาเชื่อฟังตั้งอยู่ในโอวาทของการปฏิบัติอย่างที่โยมตั้งใจมาปฏิบัติธรรมยึดเอาศีลสมาธิปัญญาเป็นหลักที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเห็นหลวงพ่ออาจารย์แกก็กล่าวอย่างเนี้ยมัชฌิมาปฏิปทาสัมมาทิฏฐิอะไรนะมัชฌิมาปฏิปทาสัมมาทิฏฐิที่ว่านี่ก็คือผมขนเล็บฟันเนื้อหนังเอ็นกระดูกตับปังผืดไตปอดไตน้อยไตใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่ารวมสรุปแล้วคือรูปที่เรียกกันว่ารูปกายจิตที่ถูกควบคุมอยู่ด้วยอำนาจของศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นหลักปฏิบัติเป็นเส้นทางออกจากทุกข์เขาก็อยู่ภายข้างในเชื่อเมื่อเขาเชื่อเขาก็อยู่กับกายภายใน
สุดท้ายเขาก็จะมาอยู่กับการที่ถูกเสี่ยมสอนการที่ถูกควบคุมโดยลักษณะของการกระทำสามประการที่จะมาพูดแล้วก็ต้องซ้ำนะโยมนะเรื่องนี้ทำไมซ้ำไม่ได้ยิ่งซ้ำก็ยิ่งดีอาตาปีสัมปชานโนสติมานี่เป็นตัวสอนจิตเป็นตัวรักษาจิตเป็นตัวควบคุมจิตไม่ใช่เรามีไหมความเพียรที่กำหนดอยู่ที่กายภายในเนี่ยบาปไม่เกิดแต่บุญเกิดเพราะอะไรสงบสงบเป็นบุญไงว่างไม่มีเรื่องไม่มีเรื่องรูปไม่มีเรื่องเสียงไม่มีเรื่องกลิ่นไม่มีเรื่องรสไม่มีเรื่องสัมผัสใดๆที่จะทำให้ใจฟุ้งซ่านมันอยู่แต่ผมขนเล็บฟันอยู่แค่นั้นแหละตั้งแต่ผมขนเล็บฟันไปถึงปลายเท้าก็จากปลายเท้าหนังขึ้นมาดูนอกดูในอยู่ภายในล้วนแล้วอยู่กับของจริงทั้งนั้นเลยไม่ต้องไปคิดเรื่องลูกเคยก็ไม่มีลูกสะใภ้ก็ไม่มีหนี้สินก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีหมดเลยมันอยู่นิ่งๆอยู่ในกายถึงเป็นบ้านของจิตมันเด็กที่ไม่สนเชื่อฟังพ่อแม่ก็อยู่ตรงนั้นไม่มีเรื่องสงบไหมบ้านนั้นอะจิตนี้ก็เหมือนกันที่เรามีปัญหาทุกปัญหาไม่ว่าจะปัญหาตรงไหนตรงไหนก็แล้วแต่นะปัญหาไหนก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นอาศัยก่อจากจิตทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจิตไม่ไปซุกซนหมุนวายหลุ่มหลงมัวเมาอยู่ก็รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ซึ่งเป็นเรื่องข้างนอกอดีตอนาคตมันอยู่นิ่งๆโยมจะรู้หรือไม่ว่าที่จิตที่อยู่กับกายนิ่งๆอะไรควบคุมเขาอยู่เด็กที่อยู่นิ่งๆเขาเชื่อพ่อแม่เห็นคุณค่าของคำสอนของพ่อแม่จิตที่อยู่กับกายนิ่งๆเฉยๆอยู่ภายในกายอย่างเดียวไม่ออกนอกกายไม่ออกนอกธรรมไม่ซุกซนเพราะมีผู้ควบคุมคือสติสัมปชัญญะนี่ไงอาตาปีสติมาสัมปชาโนคอยตักเตือนสกิดอยู่เรื่อยเสมอๆอย่าไปนะผมนะแล้วก็ขนนะแล้วก็เล็บนะแล้วก็ฟันนะมองสิผมเป็นยังไงความจริงของผมเป็นยังไงมองสิขนเป็นยังไงลักษณะท่าทางของขนเป็นยังไงรูปพรรณสันฐานของขนเป็นยังไงมีสีมีกลิ่นยังไงขนมองสิสังเกตดูสิว่าหนังเป็นยังไงรูปพรรณสันฐานของหนังเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงสีสันเป็นยังไงกลิ่นมีกลิ่นเป็นยังไงแล้วมองไปข้างในลึกๆอีกสิมองเข้าไปลึกๆถึงตับไตไส้พุงไตน้อยไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าดีเสลดหนองเลือดมองทุกเรื่องทุกเรื่องทุกเรื่องแล้วก็สังเกตด้วยมองลองสังเกตดูนะสังเกตไส้ที่มันอยู่ยังไงเคยเห็นไส้หมูไหมเคยเห็นไส้ไก่ไหมนั่นแหละไส้เหมือนกันอยู่ในสภาพคล้ายคลึงกันมากเลยแล้วกลิ่นเป็นยังไงสีสันเป็นยังไงหาความน่ารักได้ไหมหาความหอมได้ไหมสวยไหมเมื่อดูเข้าไปจนชัดเจนจากธรรมชาติธาตุแท้เข้ามาจริงๆแล้วมันจะเกิดความรู้สึกใหม่ขึ้นมาและความรู้สึกใหม่นั้นเป็นอย่างไรผู้ที่ใช้สติสัมปชัญญะเข้าไปกำหนดรู้ดูท่าทีของสิ่งเหล่านี้แล้วจะรู้เองเฉพาะตัวที่เขาเรียกว่าปัจจัตตังจะลองยี่อย่างนี้เองเหรอ
หน้าเพลิดเพลินนักเหรอหอมนักเหรอลุ่มหลงขนาดไหนมันจะร้องยี่ออกจริงๆ จากผู้ที่เขาไปเห็นจริงๆเพราะฉะนั้นเห็นไหมการที่โยมมารักษาอุโบสถมาปฏิบัติธรรมจุดมุ่งหมายของทุกคนนะเป็นอย่างนี้แต่มีแต่ความมุ่งหมายถ้าหากว่าไม่ใฝ่ใจในการทำแบบนี้ก็จะไม่สามารถรู้ของจริงที่พุทธเจ้าสอนได้เหมือนอย่างกับพระองค์นั้นที่เขาบอกให้นอนหยอดยาแล้วท่านก็ไม่หยอดหายไหมไม่หายสุดท้ายเป็นยังไงท่านบอกว่าตาจะแตกจะดับก็ดับไปเถิดหูจะเป็นยังไงก็เป็นไปเถิดแขนขาจะผุพังสูญสลายยังไงก็สูญไปเถิดปาลิตะเธอรักษาแต่ธรรมสัจจะที่ตั้งไว้เท่านั้นนี่พ้นสุดท้ายตาบอดเลยแต่ขณะที่ตาท่านบอดปัญญาของท่านสว่างจ้าตานอกดับไปแต่ตาในสว่างสว่างยิ่งกว่าแสงสว่างทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าบอกว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างอื่นเสมอด้วยปัญญาไม่มีเพราะปัญญาสว่างเพราะศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ฐานที่ตั้งเกิดของปัญญาสมบูรณ์ปัญญาก็งอกงามเหมือนต้นไม้ที่ปลูกฝังลงไปในดินดีน้ำดีปุ๋ยดีก็โตออกดอกออกผลเมื่อปัญญามันโตสว่างสวยมองเห็นรูปกายปัญจขันธ์ทั้งห้ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงรูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนตานี้ไม่มีปัญญาที่จะไปดูเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ต้องปัญญาเท่านั้นที่จะเข้าไปเห็นตรงนี้ได้และปัญญานั้นต้องเป็นปัญญาที่ถูกพัฒนาแล้วอย่างเต็มที่เหมือนอย่างกับเด็กที่ฉลาดตั้งใจเรียนแล้วมันรู้จริงจิตนี้ถูกควบคุมเต็มที่ด้วยหลักของศีลสมาธิปัญญาแล้วปัญญาพิเศษยอดเยี่ยมก็ปรากฏขึ้นในขณะที่จิตนั้นมีสมาธิเป็นพื้นฐานที่มั่นคงเมื่อจิตมีพื้นฐานมั่นคงองค์สมาธิเต็มที่ปัญญาสว่างจ้าจึงมองเห็นไงมองก็มองด้วยปัญญาไม่ได้มองด้วยตารู้ก็รู้ด้วยปัญญาไม่ใช่ตารู้ชัดเจนเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บเห็นฟันไม่จะเห็นธรรมดาธรรมดาอย่างที่ตาเห็นนะเห็นผมวิเคราะห์แล้วไม่มีความสวยไม่มีความหอมไม่มีความน่ารักเอาลองสังเกตกันดูหน่อยสิเอากันจริงๆนะเอาหนังก็ได้เอาดองมองความน่ารักของหนังสักหน่อยสิมีไหมสวยไหมหนังลองหลอกมากองดูสวยไหมน่ารักไหมกลิ่นหอมไหมมองดูถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะเห็นด้วยปัญญาจริงๆรู้ด้วยปัญญาจริงๆอ่ะมันจะน่าเอาไหมมีผู้หญิงคนหนึ่งสวยมากใครๆก็ชอบหมดเลยแต่พอ

คนนั้นตายเขารายงานไปถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกเก็บไว้ก่อน7วันพอถึง7วันแกก็มาแต่ไม่ได้มาเผานะมาสร้างเรื่องพัฒนาจิตจักจิตใจโดยประกาศให้ทุกคนมาว่าบัดนี้นางสิริมาผู้สวยงามใครประสงค์ต้องการจ่ายเงิน 5,000 สมมตินะจ่ายเงิน 5,000 แล้วก็เอานางสิริมาไปโอ้คนเอาทั้งนั้นเลยคนไหนมาทันก่อนก็คือเอาก็ถามว่าอยู่ไหนนู่นขึ้นไปดูนี่นู่นพอไปเห็นกลับเลยไม่ได้พิจารณาเห็นก็กลับเลยกลับมาถึงก็สายหน้าเอ้าสายหน้าไม่เอาแสดงว่า 5,000 มันแพงใช่ไหมเอา 2,500 2,500 ก็เอาขึ้นไปดูอีกคนหนึ่งต่างหากนะพอขึ้นไปดูเปิดดูอ้าวสายหน้าทำหน้าตาหน้าอยู่ยี่มาเลยลงมาบ้างไงไม่เอาแพงไปใช่ไหมเอา500ผลสุดท้ายที่สุดของที่สุด500บาทเดียวก็ไม่มีใครเอาพอไม่มีคนเอาคนจริงๆบอกว่าไม่ต้องซื้อให้เปล่าๆให้เปล่าๆก็หาคนเอาไม่ได้ญาติโยมทั้งหลายลองคิดดูสิว่าคนที่สวยวิเศษขนาดนั้นที่คนทั้งบ้านทั้งเมืองหลงไหลคลั่งไคล้กันขนาดนั้นทำไมเขาถึงไม่เอาที่เขาไม่เอาเพราะเขาไปเห็นสภาวะของความเป็นจริงที่ก่อนที่เขาเอาเพราะเขาไปมองภาพมายาซึ่งเป็นเพียงมายาไม่ใช่ของจริงแต่เมื่อเขาตายไปแล้วอยู่ในโลกนี้ของจริงเพราะฉะนั้นจะเชื่อหรือไม่ว่าความหลงไหลเคลิบเคลิ้มอะไรทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดนั้นเกิดจากภาพมายาหลอกตาทั้งสิ้นเราทั้งหลายจึงต้องกลายมาเกิดแล้วตายเกิดมาแล้วตายเพราะอำนาจของกิเลสตัณหาถ้าไปรู้ของจริงกิเลสมันก็จะไม่มีตัณหามันก็จะไม่มีเมื่อกิเลสไม่มีตัณหาไม่มีเหตุที่จะเกิดคนมันก็ไม่มีเมื่อเหตุเกิดคนไม่มีความแก่ก็สิ้นสุดเพราะไม่มีที่เกาะอยู่ความเจ็บก็สิ้นสุดเพราะไม่มีที่เกาะอยู่ความตายก็สิ้นสุดเพราะไม่มีที่เกาะอยู่เมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นไม่ได้เพราะไม่มีที่เกาะความโศกเศร้าก็หมดนั่นเขาเรียกว่าสิ้นสุดแห่งความทุกข์สิ้นสุดกันทีสำหรับความทุกข์เมื่อเห็นความจริงที่เป็นสัจธรรมเมื่อเห็นความจริงที่เป็นสัจธรรมมันก็เบื่อนายไม่เอาแล้วเพราะฉะนั้นที่เราให้ฟังนี้ก็เป็นเพียงวิชาการทำให้เราได้พินิจพิจารณาว่าแนวทางของการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นบวชเนกขัมมะหรือจะรักษาอุโบสถศีลหรืออะไรก็แล้วแต่ความมุ่งหมายเป้าหมายของการปฏิบัติธรรมคือรู้แจ้งในปัญจขันธ์ด้วยปัญญาเมื่อรู้แจ้งในปัญจขันธ์ด้วยปัญญาแล้วความเบื่อมันจะเกิดขึ้นทำไมถึงเบื่อเพราะมองดูปัญจขันธ์รูปนามแล้วที่เคยคิดว่าสวยว่างามไม่มีที่สวยที่งามคิดว่ารูปนามปัญจขันธ์มีสิ่งที่เป็นความสุขแบ่งปันให้ก็หาไม่เจอทิ้งไหมตมาเคยเปรียบเทียบให้โยมได้ฟังแล้วใช่ไหมว่าแม่ค้าผักต้องการจะขายผักให้มีได้กำไรมากแต่เขาไม่มีทุน
มากที่จะซื้อรถเขาก็หาไปขายแต่มันขายดีมากพอวางก็หมดวางก็หมดความมุ่งมั่นก็อยากจะเอาไปได้มากๆแต่เงินจะซื้อรถบรรทุกไปมากๆไม่มีเขาก็มาบ่นว่าโอ้ถ้าเรามีรถมันคนนั่นคนนี้วันนึงเนี้ยจะขายได้เยอะไอ้คนบางบอกว่านิ้วหนูบ้านนู้นเขาขายรถคันนึงเขาบอกขายนะฉันก็ไม่เห็นเหมือนกันนะแต่แล้วไม่แพงหรอกราคาถูกมากเอ้าแต่ราคาถูกมากนะลองไปดูสิก็ไปดูถามเจ้าของก็บอกว่าใช่ขายมีแล้วอยู่ไหนอ่ะนู้นหลังบ้านอยู่ในสวนนู่นน่ะจอดอยู่นู่นเขาก็ไปดูพอไปดูเห็นปุ๊บโอ้ยในกระบะนั้นมีแต่ใบไม้เต็มไปหมดเลยมองดูตัวกระบะก็สีไม่มีแล้วมีแต่สนิมทั้งนั้นก็มองดูล้อก็แฝบแห้งหมดเลยมองดูช่วงล่างไม่ได้เรื่องหรือสักอย่างเดียวเปิดดูภายในสายไฟก็ขาดพวงมาลัยก็หลุดลุ่ยแต่มาอยากจะถามเหลือเกินว่าถ้าเป็นโยมไปเห็นยังไงโยมจะซื้อไหมรถขนาดน่ะซื้อไหมมีใครซื้อถ้าหากว่าจะมานึกเองว่าไม่มีใครหรอกที่จะหลับตาซื้อรถคันนั้นน่ะมันยังไม่ร้ายเท่ากับรถคันนี้รถที่นั่งอยู่เนี่ยจอดอยู่เนี่ยร้ายกว่ารถคันนั้นไหมมองหน่อยเห็นไหมถ้าคนไหนซื้อคนนั้นก็บ้าใช่ไหมรถคันนั้นอ่ะแต่รถคันนี้ไม่บ้ากว่าเหรอแท้ถ้าไม่มองไม่คิดไม่พิจารณาด้วยสติปัญญาอันแจ่มแจ้งก็เอาทั้งนั้นแหละแต่เอาไปแล้วเป็นไงซ่อมไม่ไหวรถคันนี้คันไหนซ่อมไหวมั่งไม่มีคันไหนซ่อมไหวอ่ะซ่อมได้แต่ไม่ไหวหรอกเห็นไหมมีคันไหนซ่อมได้มั่งไหวมั่งเห็นมีแต่เข่าเตาเผาตรงนั้นเลยปุกนี้ก็เข่าแล้ว3ศพเห็นไหมซ่อมไหวไหมแรงกว่าไหมเพราะฉะนั้นการนึกการคิดการปฏิบัตินะโยมอย่าเข้าใจผิดนะนี่โยมมาวัดสังฆทานเนี่ยถูกต้องที่สุดแล้วมีกฎกติกามุ่งเน้นเรื่องปัญญานอกจากมุ่งเน้นเรื่องปัญญาแล้วยังเปิดโอกาสให้โยมอีกด้วยอย่างเต็มที่อยากอยู่ครึ่งวันก็ได้อยากอยู่เต็มวันก็ได้อยากอยู่ทั้งวันทั้งคืนก็ได้เห็นไหมโยมจะไปหาที่ไหนได้ไม่มีการเรียกร้องอะไรเลยนอกจากโยมจะศรัทธาสั่งบุญสั่งกุศลของโยมน้ำก็ฟรีที่นั่งที่นอนฟรีไฟฟ้าก็ไม่ต้องจ่ายฟรีอาหารฟรีอีกด้วยโยมจะไปหาที่ไหนเนี่ยเอื้ออำนวยประโยชน์ของการปฏิบัติมากมายถึงขนาดนี้อะโยมนี่มันดึกนะนี่เที่ยงคืนแล้วนะเนี่ยพระก็ยังมาอยู่เป็นเพื่อนโยมอยู่ไงกลัวโยมจะเหงาจะมาพูดตรงนี้คิดถึงโยมสงสารนะจะบอกให้พระนี่หยุดไป2ผลัดแล้วนะแต่โยมไม่ได้ผลัดไม่มีผลัดเลยอ่ะดูยังอยู่อ่ะน่าสงสารไหมสู้พระ2ผลัดแล้วนะ2องค์นั่นเนี่ยองค์นี้องค์ที่2เดี๋ยวที่3อีกอ่ะโยมก็ยังเป็นคนนี้อยู่คิดดูให้ดี
ว่าเขาเอื้ออำนวยประโยชน์ให้โยมขนาดไหนเพราะเขาคิดว่าโยมปรารถนาที่จะมาปฏิบัติธรรมแล้วก็จริงจังคนที่มีความจริงจังเขาเคยเปิดโอกาสอำนวยความสะดวกให้ทุกเรื่องเลยทุกสิ่งทุกประการเลยเพราะฉะนั้นเอาเหลืออีกเวลาอีกไม่ถึง30นาทีหยุดได้แล้วนะอาตมาจะหยุดพูดน้อยๆนะให้โยมยืนเอายืนหมดเลยเอาก็ไม่ได้หยุดก็ได้ยืนอย่างดีเอายืนปรับตัวเองให้สวยๆนะให้สวยคือสวยงามนะไม่ใช่อย่างอื่นนะยืนตรงถ้าจะให้ดีจริงๆก็ต้องแถวตรงด้วยแต่ไม่ตรงก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ได้ยืนตรงก็แล้วกันแต่หากก็แถวตรงด้วยสวยวิเศษเลยของอาตมาเรียบร้อยนะยืนปุ๊บเนี่ยซ้ายตรงขวาตรงหน้าตรงแถวตรงเปียบนิ่งเงียบมีแต่คนไม่มีเสียงคนเยอะแต่ไม่มีเสียงหรอกมีแต่การเดินก็ไม่มีเสียงเรียบร้อยเงียบเอายืนตรงท่าไหนก็ได้เอามือเก็บมือก็ได้มือไว้ข้างก็ได้ใช้ให้ยืนแต่ไม่ใช้ให้นั่งนะไม่บอกให้นั่งนะบอกแต่ให้ยืนอย่างเดียวแต่ถ้าจำเป็นจะต้องนั่งก็คือนั่งเองโดยที่ถูกเขาบังคับให้นั่งเขาบังคับให้นั่งคือใครไม่ใช่เรานะทุกปวดเมื่อยเหน็บชาหมดแรงปรากฏขึ้นที่รูปยืนและก็คืนยืนต่อไปก็ต้องล้มหรือหงายหลังเอายืนกันแค่สุดยืนสุดทนนะเหลือทนไม่เอานะเข้าใจด้วยนะ

ผิดหลักการผิดวิธีที่ให้ยืนเพราะยืนนี้คือยืนปฏิบัติธรรมไม่ใช่ยืนทรงใจเรื่อนลอยไปไล่จุดหมายไร้เหตุผลไม่ใช่แล้วให้ยืนดูรูปยืนประสงค์อะไรประสงค์ที่จะให้ญาติโยมทั้งหลายทุกคนได้รู้ปัญจขันธ์รูปนามนี้ที่เป็นตัวสัจธรรมสัจธรรมของรูปนามคือทุกข์ทุกข์ในอริยสัจที่พระพุทธเจ้าบอกให้กำหนดรู้ทุกข์ทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้พุทธเจ้าเห็นความจริงตรงนี้ไงเราจะหลุดรอดไปจากกิเลสตัณหาทั้งหลายได้ต้องดูทุกข์ไม่ใช่ดูสุขเพราะสุขไม่มีจริงๆสุขเป็นแค่เพียงวิปลาสคลาดเคลื่อนมันวิปลาสคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงคือนิดเดียวมีความรู้สึกสบายเป็นสุขนิดเดียวแล้วก็เคลื่อนย้ายไปอื่นพอความสุขตัวนี้เคลื่อนย้ายไปอะไรมาแทนที่ทุกข์เพราะฉะนั้นสุขจึงเป็นเรื่องของวิปลาสคลาดเคลื่อนไม่ใช่ของจริงแต่ทุกข์เกิดจากการกำหนดดูอิริยาบถยืนนี่มันจะเกิดปรากฏว่าทั้งปวดทั้งเมื่อยทั้งเหนื่อยทั้งเหม็บชาสารพัดสารเพแล้วทุกตัวนี้ไม่ใช่วิปลาสนะจริงถ้าไม่เปลี่ยนรับรองล้มหัวฟาดแน่นอนเลยดีไม่ดีตายเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าทุกข์มันเป็นของจริงไงวันนี้ขอให้โยมดูทุกข์สักรูปแบบหนึ่งคือยืนแล้วกันนั่งก็นั่งมาแล้วไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ดูนะดูยืนนะยืนดูยืนกำลังยืนทำความรู้สึกตัวว่าดูรูปยืนดูรูปยืนดูยังไงหลับตาก็ได้ใช้ความรู้สึกกำหนดดูกิริยาท่าทางอิริยาบถของการยืนที่เขาเรียกว่ายืนมันอย่างไรแล้วที่กำลังปฏิบัติการยืนปัจจุบันอยู่เนี้ยใช่ยืนไหมถ้าหากวันนี้รู้แล้ววันนี้คือการยืนกิริยาบทยืนใช่ยืนก็กำหนดรู้ดูยืนเรื่อยๆติดต่อนะอย่าไปฟังอะไรอย่าไปคิดอะไรอย่าไปสร้างเป้าหมายว่ายืนสมาธิยืนปฏิบัติเพื่อจะได้มีความสุขเพื่อจะได้บุญกุศลไม่เอาอย่างนั้นไม่เอาดูยืนเฉยๆเอาแต่ยืนเท่านั้นอื่นไม่เอาเลยแต่ความรู้สึกมันเอาแต่สติต้องเข้าไปคุมว่าไม่เอาเอาแต่ยืนดูแต่ยืนเฉยๆเฉยๆนิ่งๆโยมที่สุขภาพไม่สมบูรณ์ก็ยืนสุดทนนะอย่าทนยืนนะอย่าแบบเรียกว่าเหลือทนนะเหลือทนไม่เอาเดี๋ยวมีปัญหาอาตมาไปที่จังหวัดสุราษฎร์ให้ยืนแบบนี้โยมก็อายุมากแล้วตั้ง60กว่าเกือบ70 2ชั่วโมงโยมไม่กระดิกเลยแกยืนได้2ชั่วโมงเก่งกว่าอาตมาอีกอาตมายืนไม่ได้เลย2ชั่วโมงทีนี้ให้โยมยืนดูเพื่อจะได้ให้รู้ชัดเจนว่ารูปยืนที่ยืนอยู่นี้มันปวดจริงหรือไม่ยืนดูทุกข์ไม่ใช่ยืนหาสุขนะ

0: ทุกข์มันจะออกมากับรูปที่ยืนคือทุกขเวทนาถ้าหากว่ายืนแล้วปล่อยใจไปอื่นไม่ได้กำหนดไม่ได้ดูไม่ได้รู้ก็จะไม่เห็นแต่ถ้าหากยืนแล้วนึกกำหนดนึกรู้ดูภาพยืนอย่างถูกต้องชัดเจนต่อเนื่องตลอดเวลาโดยการมีความเพียรดูมีสติมีสัมปชัญญะจะเห็นจะรู้ว่ารูปยืนนี้อยู่ในความรู้สึกความรู้สึกคือจิตที่มีรูปยืนอยู่ตัวรูปยืนที่อยู่ในความรู้สึกที่เรากำหนดรู้ดูนั้นนั่นแหละคือศีลสมาธิปัญญาที่โยมต้องการนักหนารู้ทุกครั้งที่มีรูปยืนอยู่ในความรู้สึกนั่นคือสมาธิที่โยมพยายามเรียนรู้เรื่องการทำสมาธิมานับครั้งไม่ถ้วนแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าตัวเองได้สมาธิอย่างไรแบบไหนวันนี้ขอให้โยมได้เข้าใจความหมายของคำว่าสมาธิที่แท้จริงคือกำหนดนึกรู้ดูรูปยืนที่มีอยู่ในความรู้สึกถ้าเรากำหนดนึกรู้ดูภาพยืนเป็นมโนภาพอยู่ในความรู้สึกนั่นแหละสมาธิเพราะอะไรเพราะกายกับใจอยู่ด้วยกันกายยืนจิตรู้จิตรู้อยู่กับภาพยืนซึ่งเป็นตัวของอารมณ์ปัจจุบันที่หน่วงเหนี่ยวจิตให้ยึดมั่นอยู่กับภาพที่ยืนนั่นสมาธิแต่ต่างหากว่ายืนแล้วไม่ได้กำหนดไม่ได้นึกไม่ได้รู้ไม่ใช่นะไม่ใช่หรอกเลื่อนลอยนะไม่ใช่จะใช่จะต้องรู้เหมือนจะก็ดูภาพในกระจกเงาดูภาพเราเองในกระจกเงาอาตมาจะอยู่ใช้เสียงนะให้โยมใช้เสรีของโยมเองใช้สิทธิ์เต็มที่นะแล้วก็คนไหนยืนสุดทนก็อย่าไปฝืนทนจนถึงล้มนะเดี๋ยวไม่ได้แต่ขอเตือนไว้นิดหนึ่งว่ายืนจนทนไม่ไหวแล้วให้เข้าใจว่าอ๋อนี่ความทุกข์มันออกมาบังคับรูปยืนมันเป็นทุกข์ทุกข์บังคับรูปยืนให้ต้องเปลี่ยนแต่การเปลี่ยนนั้นไม่ใช่เปลี่ยนไปด้วยอำนาจของตัณหาที่จะพาไปให้เกิดสุขจากการนั่งหรืออิริยาบถอื่นเปลี่ยนไปเพราะความปวดเมื่อยมันบังคับต้องเอาถึงขนาดทนไม่ไหวให้ปวดมันบังคับนะไม่ใช่อยากนั่งนะอยากนั่งอย่านั่งนะเพราะตัวอยากนั่นคือตัณหาตัณหาเข้าไปอาศัยอยู่ในความรู้สึกสมาธิจะสูญเสียและทำยังไงเมื่อไรสมาธิก็ยากเพราะสมาธิที่ปนเปอยู่กับความอยากไม่สมบูรณ์แต่จะให้สมบูรณ์โยมกำหนดดูรู้เองว่ามีสมาธิไหมหรือว่ามีภาพไหมภาพยืนขณะนี้มันยืนก็ต้องรู้ว่าภาพยืนมีไหมในความรู้สึกเห็นรูปยืนของตัวเองยืนอยู่ไหมยืนอยู่ยังไงท่าไหนแบบไหนอิริยาบถนี้แล้วก็พยายามทำความเข้าใจหน่อยว่ายืนนี้เป็นรูปไม่ใช่เรานะอย่าเอาเราเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะเราไม่มีแต่คนทั้งหลายส่วนมากนี่เราจะติดเราไงเรากินเรานอนเราเดินเรายืนเรานั่งตัดเราออกซะเพราะเราไม่มีโดยปรมัตถ์ไม่มีพระสวดเห็นไหมคนหาความจริงไม่มีในปรมัตถ์มีในสมมุติบัญญัติเนี่ยแต่ในปรมัตถ์ไม่มีเพราะฉะนั้นเวลานี้การปฏิบัตินี้มุ่งไปสู่ความจริงคือปรมัตถ์จึงเอาเราเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ได้ไม่เกี่ยวข้องมีแต่ รูปยืนยืนหนอก็ได้นะแต่ต้องหนอรู้นะหนอเฉยๆเพลินๆไม่ได้เอาละสุดทนอย่าลืมสุดทนนะเหลือทนไม่เอานะแล้วให้กำหนดรู้ว่าโอ้ยืนนี่ทุกแท้ยืนนี่ทุกแน่เมื่อยแน่ปวดแน่เน็บชาแน่ทนไม่ไหวแน่นั่นแหละคือทุกอริยสัจเพียงแต่ยืนอย่างเดียวไม่พอนะยืนดูนั่งดูนอนดูเดินดูหาความสุขจริงๆจากการยืนการเดินการนั่งจะมีหรือไม่แต่ถ้าหากไม่ยืนกำหนดไม่ตั้งใจดูไม่ตั้งใจรู้เป็นภาพยืนอยู่ในความรู้สึกนั่นคือผิดทางสมาธิมีไม่ได้สมาธิจะมีได้อยู่กับรูปซึ่งเป็นอารมณ์ปัจจุบันเท่านั้นเพราะฉะนั้นเรื่องอารมณ์ปัจจุบันจึงเป็นเรื่องที่ต้องฝึกก็ยอมอีกนานพอสมควรนั่นคือที่ตั้งของจิตที่เป็นสมาธิอารมณ์ปัจจุบันในความพยายามอดทนบากบั่นที่มีศรัทธาเป็นหลักถ้าไม่ยอมมุ่งมั่นในการปฏิบัติได้อย่างชัดเจนถูกต้องมีระเบียบมีกฎเกณฑ์มีความสวยงามของความสงบเงียบก็ขออนุโมทนาสาธุสุขใดปรารถนาใดประสงค์ใดที่โยมมีความมุ่งหมายเป็นเหตุให้โยมออกมาประพฤติดีปฏิบัติชอบคือปฏิบัติธรรมขอความสุขความปรารถนาความประสงค์ที่ตั้งไว้ในใจของโยมนั้นทุกท่านจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จตามความปรารถนาทุกท่านเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิน
0: ั่งยังทำไมนั่งก็ไม่เป็นไรนะหมดเวลาพอดีเลยเห็นไหมตรงเวลาไม่ตามแล้วก็ทุกครั้งนะโยมเวลาโยมมาปฏิบัตินะโยมต้องแน่นตรงนี้ต้องแน่นรู้เท่านั้นจะรู้พุทโธหรือจะรู้ยุบหนอพองหนอหรือจะรู้ลมหายใจอะไรได้ทั้งนั้นแต่ต้องให้เป็นลักษณะแบบนี้รู้จริงอย่างเดียวไม่ใช่รู้นู่นนิดรู้นี่หน่อยเปลี่ยนแปลงแต่ตรงนี้จะง่ายเพราะกายมันหยาบหยาบมันนึกง่ายดูง่ายรู้ง่ายมันกระดุกกระดิกยังไงก็รู้ชัดแต่คอยตั้งใจดูตั้งใจรู้แล้วกำหนดว่าที่ยืนอยู่นี้ครึ่งชั่วโมงนะโยมยืนเนี่ยไม่ใช่น้อยนะมันสุขหรือมันทุกข์มันปวดมันเมื่อยหรือมันสบายสบายดีถ้าหากมันจะเริ่มปวดเมื่อยก็ต้องยืนไปอีกครึ่งชั่วโมงถ้ายืนอีกครึ่งชั่วโมงรูปทำปฏิบัติก็จะชัดขึ้นอะไรชัดทุกชัดไม่มีสุขชัดหรอกสุขหายสบายหายกลายเป็นทุกข์ทรมานหมดเลยนั่นแหละคือของจริงปฏิบัติสมาธิไม่ได้ปฏิบัติไปหาสุขนะไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อความสบายนะปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อจะได้รู้ว่าอ๋อรูปนี้ไม่ใช่สุขเลยผมไปถึงเวลานั่งนานเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงนั่งดูรู้นั่งโยมก็จะ เข้าใจแล้วโอ้รูปนั่งนี้ไม่มีสุขเลยทุกข์ทั้งนั้นเลยยืนก็เหมือนกันนั่งก็เหมือนกันเดินก็เหมือนกันนอนก็เหมือนกันแต่นี่เวลามันน้อยโยมอาจจะรู้เพียงนิดหน่อยแต่ขอให้ฝึกบ่อยๆรู้มากๆแล้วโยมจะได้เข้าใจว่าสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์จริงไม่มีสุขแล้วก็ทุกข์นี้โยมก็ได้อ๋ออริยสัจที่พระพุทธเจ้าบอกให้ต้องการรู้ทุกข์มันอย่างนี้เองรู้แล้วเป็นอย่างไรมันเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาต่อไปอีกสุดท้ายนี้ขอโยมดำเนินการไป

ผู้มีทรัพย์นับประมาณหมื่นล้านบาทไม่สามารถซื้อชีวิตดังจิตหวังถึงเวลาเราก็มรณะเครื่องยับยั้งไม่ให้ตายนั้นไม่มีโอ้ความตายนายชีวิตติดตามอยู่เราทุกผู้ต้องเป็นศพอย่าหลบหนีเป็นความจริงสิ่งชี้ชัดทั่วปฐพีทุกชีวีมีเกิดกายแล้วตายไปรีบสะสมเสบียงทุนบุญกุศลทำเพื่อตนของเราเก็บเอาไว้อย่าคิดคอยคนข้างหลังหลังบุญไปเตรียมบุญให้พอเพียงเพื่อเลี้ยงตน

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ภัยสารสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายข้องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผัน

ังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกในใจหลายสิ่งพอระมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบายใจท่านทั้งหลายตื่นเถิดมาฟังธรรมประพันธ์โดยกาดำพเนจร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การทำสมาธิหรือการนั่งกรรมฐานหรือการเจริญสติกรรมฐานก็คือการเจริญความรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่หรือว่ามองเข้าหาตัวเองมองกายมองดูจิตของเรา การทำสมาธินี่เป็นเบื้องต้นของการเจริญภาวนาการกำหนดรู้ร่างกายของเราเขาเรียกว่าการกำหนดทำให้เกิดสติสติติดต่อกันก็ทำให้เกิดสมาธิสมาธิติดต่อกันก็ทำให้เกิดปัญญาก็เป็นลักษณะของการ

ำสมาธิควบคู่กันไปจะเรียกว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาไปด้วยก็ได้สมถะแปลว่ายังจิตให้สงบวิปัสสนาแปลว่าไปรู้วิธีดับทุกข์วิธีละทุกข์เรียกว่าเป็นวิปัสสนาฉะนั้นการเจริญสมถะหรือวิปัสสนาคือการเจริญรู้กายกับจิตก่อนกายนั่งตรงเราก็รู้ว่ากายนั่งตรงกายมีลมหายใจก็รู้ว่ากายมีลมหายใจการศึกษาลมการศึกษาลมนี่เป็นการศึกษากายของเราว่าหายใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรหายใจเข้าเกิดขึ้นหายใจออกเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของชีวิตเป็นฐานที่ตั้งของความเป็นอยู่ของกายและจิตคนเรานี่มีชีวิตด้วยลมนั้นด้วยลมหายใจเข้าก็มีลมหายใจออกก็มีลมหายใจเข้าก็มีชีวิตหายใจออกก็มีชีวิตหายใจเข้าก็เป็นวิญญาณหายใจออกก็เป็นวิญญาณถ้าไม่หายใจออกไม่หายใจเข้าก็หมดชีวิตหมดวิญญาณอยู่ด้วยลมเข้าอยู่ด้วยลมออกเราก็มาศึกษาลมของเราให้ชัดมากขึ้นให้รู้มากขึ้นที่ลมหายใจกระทบปลายจมูกหรือกำหนดไว้ที่ท้องยุบผ่องก็ได้ถ้ากำหนดลึกกำหนดที่ท้องผ่องยุบก็ได้แต่ถ้ากำหนดตื้นๆก็กำหนดไปที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ชัดในลมหายใจเนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาดูลมเป็นการเข้าใจในกองลมของเราเราต้องเรียนรู้ตัวเราต้องเข้าใจตัวเราการเรียนรู้ตัวเราเนี่ยคือการเข้าใจหลักถูกต้องของมรรคคือทางเดินหรือมรรคทางเดินที่จะไปสู่ทางสงบสุขต้องเข้ามาหาลมหายใจเข้ามาหากายตัวเองกายเรามีอาการ32เนี่ยเราก็พิจารณาดูตัวเองให้เข้าใจตัวเองว่าเบื้องบนคือปลายผมเบื้องล่างคือปลายเท้าก็มีท่านเองหลักที่จะเอาจิตของเรามาไว้มาเกาะไว้กับกายลมหายใจของเราเนี่ยต้องศึกษาดูว่าหายใจของเราเนี่ยจะเป็นระยะของการเข้าออกเนี่ยไม่เหมือนกันมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นมีทั้งสงบมีไม่สงบมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีอยู่ทุกลมหายใจของเราจะไม่เหมือนกันจะไม่สม่ำเสมอเรียกว่าเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงไม่เหมือนกันการบริกรรมภาวนาพอจิตเราคิดอะไรก็กลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่จิตเราคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธคิดดีก็พุทโธคิดไม่ดีก็พุทโธพุทโธผู้รู้รู้จิตตัวเองพุทโธผู้ตื่นตื่นที่จิตของเราพุทโธผู้เบิกบานจิตของเราเบิกบานที่เรากำหนดรู้
พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็คิดถึงคนอื่นคิดเรื่องใหม่ก็คิดถึงคนอื่นปัจจุบันที่เราเห็นลมหายใจเรานั่งอยู่ตรงนี้เราไม่คิดถึงใครก็เป็นปัจจุบันสติเป็นตัวปัจจุบันเผลอสติเป็นอดีตอนาคตอดีตอนาคตเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นนิวรณ์มีโลภมีโกรธมีรักมีชังอยู่ที่อดีตอนาคตแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทลมเข้าโธลมออกด้วยก็ได้หรือเพียงแต่รู้ว่าตัวเองนั่งหายใจก็ใช้ได้หรือรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็ใช้ได้คิดดีก็รู้เฉยคิดไม่ดีก็รู้เฉยผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองคนเราจิตก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เท่านั้นเองจิตก็มีทั้งบุญทั้งบาปมีสุขมีทุกข์มีดีใจมีเสียใจมนุษย์ก็อยู่ตรงจิตนี่เองเพราะนั้นเราการปฏิบัติได้ทำจิตให้เป็นอุเบกขาทำวางเฉยให้เป็นหัดเฉยธรรมดาจิตคนเราจะไม่เฉยจิตชอบคิดชอบปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของคนของจิตเห็นอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้ยินอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้สัมผัสอะไรก็คิดนึกไปตามอารมณ์ตามที่เห็นที่กระทบฉะนั้นเราก็ให้ทำสติรู้ทันพุทโธรู้ทันความคิดของเราแล้วก็ปล่อยวางเฉยเฉยเราต้องเจริญให้เกิดขึ้นหลักธรรมอันนี้หลักธรรมที่ทำให้จิตของเราเป็นปีติวิตกวิจารเกิดขึ้นทำวิตกวิจารได้ก็จะเป็นธรรมเกิดขึ้นวิตกเอาจิตยกมาไว้ที่ลมหายใจวิจารพิจารณาจนเห็นชัดในลมหายใจนี่วิจารธรรมปีติก็จะเกิดขึ้นในผู้เจริญวิตกวิจารเมื่อวิตกวิจารเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็วางเฉยไม่ค่อยร้อนใจได้เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์วันไหวเร่าร้อนใจกลายเป็นอุเบกขาเป็นตัวสติ

รมปีติก็จะเกิดขึ้นในผู้เจริญวิตกวิจารเมื่อวิตกวิจารเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็วางเฉยไม่ค่อยร้อนใจได้เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์วันไหวเร่าร้อนใจกลายเป็นอุเบกขาเป็นตัวสติ

ธรรมปิติก็จะเกิดขึ้นในผู้เจริญวิตกวิจารเมื่อวิตกวิจารเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็วางเฉยไม่ค่อยร้อนใจได้เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์วันไหวเร่าร้อนใจกลายเป็นอุเบกขาเป็นตัวสติ

รมปีติก็จะเกิดขึ้นในผู้เจริญวิตกวิจารเมื่อวิตกวิจารเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็วางเฉยไม่ค่อยร้อนใจได้เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์วันไหวเร่าร้อนใจกลายเป็นอุเบกขาเป็นตัวสติ

รรมปิติก็จะเกิดขึ้นในผู้เจริญวิตกวิจารณ์เมื่อวิตกวิจารณ์เกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็วางเฉยไม่ค่อยร้อนใจได้เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์วันไหวเร่าร้อนใจกลายเป็นอุเบกขาเป็นตัวสติ

จนถึง10ไปแล้วก็ไปถึง20แล้วก็ลงมาใหม่ลงมาทีละคู่ละคู่มาเรื่อยมา19 18 17 16 15 14 13 11 18 12 11แล้วก็10แล้วก็ลงมา1ใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ลงมานี่เป็นวิธีอนุโลมปฏิโลมย้อนนับลมหายใจจนชำนาญแต่ถ้าเรารู้ลมหายใจของเราได้ชัดแล้วเราก็ไม่ต้องไปนับคู่ลมเพียงแต่รู้ว่าลมกระทบเข้ากระทบออกเราก็สงบได้เป็นอุบายการภาวนาเป็นอุบายเพื่อให้จิตของเรานั้นไม่เที่ยวไปไกลตัวเองไม่จิตวอกแวกไม่จิตสับสายไม่จิตสับสนไม่จิตวุ่นวายคือให้จิตเข้ามาหากายตัวเองธรรมดาจิตคนเราเนี่ยจะไม่เคยอยู่กับกายจะคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยแล้วเราจะไม่รู้ทันก็จะหลงจะเผลอตอนนี้เมื่อเรามาภาวนาแล้วจิตก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายตัวเองก็เป็นสติสมาธิปัญญา

จิตเราไม่สงบให้เบื่อหน่ายการภาวนาไม่อยากนั่งต่อไม่อยากทำต่อก็เป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่บรรลุความดีคือสงบพยาบาทวิตกนึกถึงความหลังที่เราใครพูดอะไรต่ออะไรไม่ชอบใจเราก็เอาเก็บมาโกรธมาเกลียดมาฉังไม่ชอบมาปรุงแต่งเรื่องไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นพยาบาทวิตกก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้เราสงบเย็นกามฉันทะพอใจในรูปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสคือพอใจในเรื่องราวต่างๆที่เราแล้วมาติดใจผูกใจก็กลับมาปรุงแต่งคิดนึกเหมือนเดิมอีกก็ทำให้เราจิตไม่สงบไม่ปล่อยวางก็เป็นนิวรณ์ฉะนั้นที่ไม่สงบเพราะเราปรุงแต่งเรื่องราวนอกเรื่องไปเรื่องจิตข้างนอกทั้งหมดไม่เข้ามาเป็นพุทธะในใจไม่เอามาเป็นใหญ่อันนี้ก็ต้องพยายามยกจิตสละละสิ่งเหล่านี้ออกไปเรียกว่าเป็นนิวรณ์ไม่ให้เข้ามาในใจเราก็พยายามสลัดละออกไปว่าอะไรเกิดขึ้นก็ต้องวางเฉย

ความคิดของเราใหม่ๆมันก็จะคิดมากคิดโน่นคิดนี่คิดอะไรก็ไม่เป็นไรคิดอะไรสับสนอะไรก็ไม่เป็นไรขอให้ยึดหลักภาวนาของเราดูว่าลมหายใจเราสั้นเรายาวเราหยาบละเอียดสงบไม่สงบก็พุทโธเรื่อยไปพุทโธเรื่อยไปพยายามภาวนาให้เหลือแต่อารมณ์พุทธะอยู่ในใจนะเข้านะเข้าก็สงบไปเองความคิดที่วุ่นวายใจก็จะค่อยดับไปร้อนใจก็จะค่อยเย็นลงต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝึกต้องเพียรทำพยายามทำจนจิตนั้นปล่อยวางได้ก็จะสงบ

การทำสมาธิก็มีอุปสรรคหลายอย่างความง่วงก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความปวดเมื่อยก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความหดหู่ท้อถอยก็เป็นนิวรณ์ไม่อยากจะทำต่อไปก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้ทำสงบฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดก็เป็นนิวรณ์

เรารู้เราเรารู้เรารู้ของเรารู้ลมของเรารู้กายของเรารู้จิตของเรารู้สงบของเราไม่สงบของเราเฉยของเราก็พยายามเจริญให้เกิดขึ้นที่ตัวเราเรานั่งอย่างไรก็รู้เราคิดอะไรก็รู้เราให้รู้ทันดูทุกลมหายใจพุทโธพุทโธเรื่อยไป

นั่นจะปวดจะเมื่อยแล้วก็ทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ข้ามไปเองง่วงนอนก็ทนไปหน่อยหุ่งสั้นก็ทนเอาหน่อยคือพยายามทำปล่อยวางภาวนายึดเป็นหลักเรื่อยไปพุทโธพุทโธเรื่อยไปจนกว่าใจของเราจะว่างสว่างสงบถ้าว่างสว่างสงบจิตก็มีพลังไม่กลัวปวดไม่กลัวเมื่อยไม่ง่วงไม่หาวนอนไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจจิตมันก็เบาสบายนั่งกี่ชั่วโมงก็นั่งได้ถ้านิวรณ์มันเข้าในนั่งแป๊บเดียวก็อยากเลิกเพราะเรานั่งแล้วมันปรุงแต่งมากไปจิตมันก็เลยไม่ว่างก็ไม่อยากอยู่ตรงนั้นจิตมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆก็พยายามกลับเข้ามาเห็นกายกลับเข้ามาเห็นจิตคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยจิตออกนอกอาการตามที่สอง

ก็ต้องดูกายดูจิตของเราเรามีหน้าที่ดูเนี่ยดูกายกับดูจิตกายนั่งอยู่ตรงนี้เราก็รู้ว่ากายนั่งอยู่นี้จิตคิดอะไรก็รู้ว่าพุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีมีคิดไม่ดีมีสงบมีไม่สงบมีคิดเรื่องเก่ามีคิดเรื่องใหม่มีไปโน่นไปนี่เราก็เข้าใจว่าจิตเราเป็นอย่างนี้ก็ตั้งต้นอยู่เรื่อยๆไปจะเป็นบุญกุศลอย่างมากถ้าเรารู้ทันจิตของเรา

พยายามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นเบิกบานสว่างที่กายที่ใจพยายามไม่ปล่อยคิดไปคิดอดีตอนาคตพยายามกลับมาพุทโธพุทโธเรื่อยไป

พยายามตื่นขึ้นพยายามระลึกขึ้นไว้ที่กายทนหน่อยปวดเมื่อยก็พยายามพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปดูลมหายใจเรื่อยไปดูกายเรื่อยไปพยายามปล่อยวางทำใจว่างสว่างเฉยๆพยายามละความคิดต่างๆให้เหลือจิตว่างสว่างสงบ

ทำความดีเนี่ยทำยากต้องอดทนหน่อยนิวรณ์คอยจะมาสกัดกั้นไม่เราให้เราท้อถอยให้เราหงุดหงิดให้เราขัดเคืองให้เราคันโน่นคันนี่เมื่อยโน่นเมื่อยนี่อยากขยับอยากไปโน่นไปนี่อะไรมันก็จะมากวนใจเราเรื่อยก็พยายามว่านี่เป็นนิวรณ์มันไม่ให้เราบรรลุความดีจะนั่งสักพักหนึ่งก็ไม่ให้นั่งทำให้ปวดให้เมื่อยให้คันไปทั่วอะไรเราก็ต้องพยายามรู้ทันว่านี่นิวรณ์ของเราแล้วก็ไม่เราไม่ใช่เราต้องมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลา

พยายามไม่ลืมภาวนาอย่าลืมเผลอภาวนาให้ดูลมหายใจให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจะขึ้นพยายามตามดูแล้วก็พอคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเข้าฌานออกฌานผู้นั้นเข้าใกล้ถึงนิพพานผู้ใดรู้จิตเห็นจิตอยู่ตัวเองตลอดเวลาก็ใกล้ถึงนิพพานดังนั้นจะไปดูด้วยการเข้าฌานก็ใกล้นิพพานจะไปพิจารณาด้วยปัญญาเห็นจิตภายในจิตเกิดดับด้วยเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตความไม่ยึดมั่นถือมั่นของจิตก็เป็นตามฐานจิตก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันใกล้พระนิพพานเหมือนกันทั้งสองอย่างนี่ก็เป็นอุบายของผู้ปฏิบัติธรรมใช้ได้ทั้งสองอย่าง

พยายามทำความรู้ความตื่นให้มากๆพยายามไม่ท้อถอยพยายามสร้างจิตที่ดีของเราให้เกิดมีกำลังพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จไปแล้วทำคำสอนท่านยังอยู่พระสงฆ์พระหันก็มากมายฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสืบทอดทำอารมณ์นี้ให้ได้ติดต่อกันพยายามพุทโธคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโทลมออกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นให้เห็นกายในกายตัวเองเห็นจิตในจิตตัวเองให้น้อมมาเห็นที่ตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่คิดอะไรก็ตามดูเฉยไว้

ตามดูตัวเองเห็นตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงดูกเขายำยึดหลักดูตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่

ดูกายของเรามีเกสาผมมีโรคโลมาขนมีนักขาเล็บตันตาฟันตะโจหนังมีตะโจหนังตันตาฟันนักขาเล็บโลมาขนเกสาผมเราก็ลองพิจารณาผมขนเล็บผนังของเราผมถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเหมือนสัตว์อื่นพิจารณาตามความเป็นจริงโรมาขนทั่วตัวถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานๆขนก็เหงื่อคายออกทุกเส้นขนก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นนาคาเล็บเล็บมือเล็บเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ชำระเลยเล็บเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดหยิบจับอะไรก็มีกลิ่นเหม็นสกปรกทันตาฟันในปากของเรามีฟันเป็นซี่ๆไปถ้าเราไม่ถูไม่ชักไม่ชำระล้างปล่อยทิ้งนานๆฟันแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นพิจารณาทันตาฟันในปากเราไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็มีความสกปรกตะโจน

ควรหนังย้อนไปนุรมปัจจุรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใจได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่รางไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่รางไม่พยายามพิจารณาผมขนเล็บควรหนังย้อนไปนุรมปัจจุรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใจได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่รางไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่รางไม่สะอาดก็เห็นได้เล็บถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ฟันในปากเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็ให้พิจารณาเห็นได้ว่าไม่สะอาดจริงๆหนังถ้าเราไม่ชำระไม่ล้างก็มีหนังพื้นเดียวหุ้มกายเราก็ไม่สะอาดตามความเป็นจริงก็พยายามพิจารณาเห็นกายของเราเห็นภายในกายของเราจิตของเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาวิเศษฉะนั้นนี้เบาบางใจก็ว่างสว่างสงบเฉยพยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นระลึกขึ้นพิจารณาขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่ากายเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังจริงพิจารณาว่าเป็นของไม่สะอาดปฏิกูลจริงตามความเป็นจริงก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นจริงมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อภายในเนื้อเป็นภายในหนังเป็นเนื้อภายในเนื้อเป็นเส้นเอ็นภายในเส้นเอ็นเป็นโครงร่างโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอพิจารณากระดูกแขนกระดูกซี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกสะโพกสะดุกกระดูกขานี่มือนิ้วเท้าเห็นโครงร่างกระดูกของเรามีผมขนเล็บฟันหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีอาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายแผ่นในกายของเราเมื่อพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาภายในโครงกระดูกก็มีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองก็พิจารณากายตามความเป็นจริง

พยายามพิจารณาจนเห็นชัดตัวเราพิจารณาเห็นผมก็ชัดเห็นขนก็ชัดเห็นเล็บก็ชัดเห็นหนังเห็นฟันก็ชัดเห็นหนังก็ชัดความคิดอะไรคิดอะไรไปก็ชัดให้ตัวรู้รู้อยู่เรื่อยตลอดเวลาก็ใช้ได้

มันจะยากกับตอนใหม่ๆที่เราจะรวมจิตของเราเนี่ยจะคิดโน่นคิดนี่แม้เป็นโลกเนี่ยก็จะยากตอนนั้นเราก็ต้องพยายามปล่อยพยายามอุเบกขาเฉยๆเรื่อยไปจะคิดอะไรก็ช่างคิดดีเราก็ไม่คิดตามคิดชั่วก็ไม่คิดตามสุขทุกข์เราก็ไม่คิดตามมันก็ทำภาวนาเฉยไว้พุทโธเฉยไว้ก็เข้าก็เป็นกลางสงบเย็นสบายไปเองสิ่งใดไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งใดไม่เคยสงบก็จะสงบไม่เคยเจอความสุขก็จะเจอความสุขถ้าเรารักษาจิตของเราให้มีภาวนาอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็จะเจอความสุขสงบเรื่อยๆเข้าไป

พิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารข้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายคนเหล่านี้ก็เป็นสักแต่ว่าธาตุดีส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกวิญเป็นวิญญาณและธาตุของพิจารณากายของเราตามความเป็นจริงไม่หลงกายไม่เข้าใจกายผิดว่ากายนี้มาจากไหนก็เข้าไปไหนไม่วิเศษวิโสไปกับสัตว์อื่นเลยเพราะกายนี้อยู่ด้วยลมหายใจถ้าหมดลมแล้วก็หมดไป

กายจะสับไปข้างหน้าจะโยกไปซ้ายจะโยกไปขวาจะหงายหลังจะกุมไปข้างหน้าก็พยายามดูกายของเราลมเราจะหยาบลมจะละเอียดลมจะร้อนลมจะเย็นลมจะสงบไม่สงบกายเป็นทุกข์กายจิตเป็นสุขหรือจิตเป็นทุกข์กายเป็นสุขสุขกายสุขจิตเราก็พยายามให้ระลึกรู้อยู่ที่กายของเราตามความเป็นจริงพยายามให้ตื่นขึ้นให้ตั้งสติกลับมาหาตัวเราก็แล้วกันว่าผมขนเล็บฟันหนังเราอยู่ตรงไหนหายใจตรงไหนหายใจเราหยาบละเอียดเราก็กลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นถ้าคิดถึงกายคนอื่นเราก็หลงเผลอเราก็กลับมาเห็นกายตัวเองก็ไม่หลงไม่เผลอเรียกว่าอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันถ้าเผลอก็ตั้งต้นใหม่พุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่เราแล้วก็สงบเย็น

มันจะสงบเราก็ไม่ดีใจจะไม่สงบเราก็ไม่เสียใจคิดอะไรเราก็รู้ทันความคิดของเราไม่เป็นไรเราห้ามไม่ได้เราความคิดคิดอะไรเราก็ปล่อยคิดอะไรเราก็ปล่อยให้รู้ว่าคิดอะไรก็แล้วกันคนเราห้ามความคิดไม่ได้นอกจากเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเองที่จะปล่อยวางความคิดได้ผู้ทุชนคนทั่วไปก็มีความคิดโน่นคิดนี่ที่เราเก็บไว้เห็นไว้รู้ไว้ก็เอามาคิดใหม่จิตมันเร็วจิตมันไวแต่เราให้มีสติมีสมาธิปัญญารู้ว่ากำลังคิดอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นก็พอแล้วเห็นไปเกิดลำดับของความคิดก็ใช้ได้เดี๋ยวก็รู้ทันมีสติเข้าไปตามดูจิตจนเห็นจนรู้

จำตัวเองนั่งสมาธิก็จำตัวเองจำความคิดตัวเองคิดอะไรคิดไกลตัวเองหรือคิดอยู่ที่จิตตัวเองเกิดดับดับแล้วก็จำตัวเองรูปร่างหน้าตาอะไรก็พยายามเอาจิตกลับมาไว้ที่กายตัวเองพอไปนึกไกลเราก็เอาจิตเราไปไหนแล้วก็พุทโธกลับมาใหม่จะเรียกว่าทักจิตรวมจิตไว้ที่เดียวกันก็จะเป็นการเข้าสมาธิที่ง่ายขึ้น

พยายามพิจารณาบ่อยๆพิจารณากายภายในพิจารณากายภายนอกจิตภายในจิตภายนอกสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ตัวเราเนี่ยพยายามรู้เข้าไปตัวนี้จะเกิดปัญญาเกิดสติถ้าเรานั่งหลับตาไม่รู้อะไรเลยก็เรียกว่าไม่มีปัญญาเป็นสมาธิอวดต่อไปเราต้องรู้เลยว่าขณะนี้ลมหายใจเราเป็นยังไงอย่าละเอียดร้อนเย็นขณะนี้เราสงบมากสงบน้อยหรือเราไม่สงบคิดอะไรเราก็เข้าใจตัวเราไม่ปล่อยจิตไปคิดเกินไกลตัวเองแล้วน้อมเข้ามาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆจิตก็สงบได้ง่ายความคิดอะไรก็จะไม่ค่อยวุ่นวาย

มันปวดก็รู้ว่ามันปวดมันเมื่อยก็รู้มันเมื่อยมันสุขก็รู้มันสุขมันทุกข์ก็รู้มันทุกข์มันคิดก็รู้ว่ามันคิดขอให้รู้ไว้ฉะนั้นก็ใช้ได้แล้วก็พุทโธผู้รู้ไว้

พยายามแยกเวทนาพอปวดเมื่อยก็แยกเวทนานี่มันกายเวทนาเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็หายก็พยายามว่าไม่ใช่กายเราสักแต่ว่ากายสักแต่เวทนาพยายามปล่อยวางให้เป็นมันจะปวดยังไงก็กำหนดตรงนั้นนะพอข้ามปวดแล้วก็หายเหมือนความง่วงถ้าเราจี้เข้าไปที่ความคิดของเราเดี๋ยวก็หายง่วงถ้าปวดเมื่อยจี้ไปตรงที่ปวดเมื่อยเดี๋ยวก็หายง่วงหายจี้หายปวดเมื่อยนิวรณ์นี้ถ้าเรากำหนดรู้ทันมันก็จะดับ

พราะเห็นตัวเราก็ใช้ได้เห็นตัวเรานั่งอยู่ก็ใช้ได้เห็นความคิดเราคิดอะไรอยู่ก็ใช้ได้เห็นต้องยังในใช้ได้เห็นเวทนาเกิดขึ้นนั่งอยู่ดับไปก็ใช้ได้เห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยเราก็ใช้ได้ให้เห็นอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวรู้พุทโธผู้รู้อยู่เห็นความคิดเราคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดไม่ย่อนคิดสารพัดคิดก็ใช้ได้ขอให้รู้ทันก็แล้วกันให้เฉยไว้ก็แล้วกันไม่ไปคิดตามก็ใช้ได้

เราก็ต้องยกต้องทำสติวิตกวิจารอยู่เรื่อยยกจิตขึ้นมาพิจารณาอยู่เรื่อยวิตกวิจารยกจิตขึ้นมาพิจารณาลมหายใจพิจารณาจนหยาบละเอียดด้วยพิจารณาเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บผันหนังเห็นโครงกระดูกวิตกวิจารเข้าจิตแล้วก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวก็จะมีสมาธิเกิดมีปีติเกิดมีปัญญาเกิดคอยระลึกไว้ตลอดเวลา

พอปวดเมื่อยค่ำมันก็นั่งสบายพอง่วงหายก็นั่งสบายพอคงฟุ้งซ่านหายก็นั่งสบายก็นิวรณ์ก็เป็นเครื่องสกัดไม่ให้เราบรรลุความดีขัดขวางความดีของเราก็พยายามอดทนพยายามทำแข็งใจต่อสู้ไปจนกว่าจิตของเราจะสงบพยายามตื่นขึ้นพยายามเบิกบานพยายามผ่องแผ่พยายามดีใจว่าเราเนี่ยได้มานั่งสมาธินี่ก็เป็นยอดบุญยอดกุศลไม่มีคนไม่มีวาสนาก็มานั่งไม่ได้ก็พยายามยกจิตขึ้นให้เกิดเบิกบานผ่องใสพยายามคิดว่าเราเนี่ยได้ภาวนานี่ก็ถือเป็นยอดบุญของเราพยายามรวมใจเป็นหนึ่งเดียวพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอามาปรุงแต่งยามผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูลมจนชัดดูกายจนชัดดูโครงร่างสร้างในกายของเราจนชัดเห็นกายของเราส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนถึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุพิจารณากายของเราไม่ใช่กายเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไหวเป็นลมเห็นตามความเป็นจริงจิตเราจะได้ละความจิตมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาจิตเราจะได้เบาบางจากความเป็นตัวเราตัวเขาพยายามพิจารณาตนเห็นเป็นดินน้ำไฟลมในกายของเราพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองพิจารณาตัวเองตื่นขึ้นไม่เผลอไผลไม่หลงไหลไม่ไปคิดอะไรนอกเรื่องนอกราวไปจึงไกลรีบกลับไม่กลัวไม่กลับให้เห็นอยู่แต่กายแต่จิตของเรากายสงบจิตก็สงบกายเบาจิตก็เบากายเป็นอย่างไรจิตก็อยู่กับกายไม่ปล่อยจิตคิดเกินตัวเองเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาเข้ามาหากายของเราเรื่อยๆแม้จิตออกนอกกายบางทีเผลอมันก็จะสับเผลอมันก็จะตัวงอแล้วก็ตั้งสติกลับมาจะปล่อยให้หลับคาสมาธิมันจะเคยตัวต้องพยายามไม่ให้หลับคาสมาธิพยายามตื่นขึ้นพยายามถ้าลืมภาวนาก็แสดงว่าหลับถ้าเผลอภาวนาแสดงว่าหลับก็ต้องกลับมาพุทโธใหม่พุทลมเข้าโธออกใหม่ถ้าลืมแสดงว่าเราเผลอตัวแล้วก็ต้องสำรวจดูตัวเองคนอื่นเขาคงไม่มาบอกเราว่าเรานั่งหลับตื่นเราต้องพิจารณาอย่างนั้นสมถะแปลว่าสงบวิปัสสนาแปลว่าพิจารณาตัดระรู้ความเป็นจริงของขันธ์ห้าของร่างกายของจิตใจทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้เหตุที่เกิดของจิตและรู้ผลของการดับจิตรู้เหตุเกิดของกายแล้วก็รู้ผลของการดับของกายรู้เหตุของการเกิดขึ้นของทุกข์แล้วก็รู้ผลของการดับทุกข์ก็รู้ทุกอย่างในกายและจิตตามความเป็นจริงจิตก็จะไม่หลงผิดเข้าใจความจริงทั้งหมดก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลนกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสดายมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สดายมีสุขสุขไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายรู้ใจการตอนที่สองว่ากายจิตจะเป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาทีน้อยน้อยวางหน้าอกยกมือซ้ายเข้ามาพนมมือแบบดอกโบตูมตั้งใจอธิษฐานตั้งใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานว่าเรามีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

วิปุจยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตายะ

0: ามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธัง

0: คาชามิ
1: สังฆังสรณังคาชามิ
0: สังฆังสรณังคาชามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคาชามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคาชามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคาชามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคาชามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคาชามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคาชามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณัง

0: เม
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ติสรณะคัมมนังนิทิตัง
0: อะมะปันเต
1: ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: อดินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทัง

0: ราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุวิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุทาวาทาเวรมณีสิกขาปะทัง

0: เมระยะมัจฉะปมาทธานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
1: สุราเมระยะมัจฉะปมาทธานาเวรมณีติฆาปะทังสมาธิยามิ
0: อิมานิปัญจติฆาปะทานิสิเรนสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปุติงยันติตัสสมาสิรังนิโส

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
2: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240
3: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
4: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งตามสบายการฟังธรรมนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้นั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายถ้าใครขาไม่ดีก็นั่งตามสบายแล้วก็มือขวาวางบนมือซ้ายหัวไม่โป้งมือชนกันชนต่อกันไว้เพื่อกันเผลอตัวแล้วก็หลับตาลืมตาก็ได้ตามแต่สะดวกการที่เราได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยการแสวงหาทางที่เป็นที่สงบใจทางที่เราจะได้มาฝึกจิตใจนั้นก็มีอยู่ทางเดียวก็คือการเข้ามาหาศีลธรรมเราก็รู้แล้วว่าคนเราเกิดมานี้ก็ต้องอาศัยจิตใจตัวเองเป็นหลักธรรมถ้าเราจะหาสุขก็ต้องหาในใจเราถ้าจะมีทุกข์ก็คือทุกข์ที่ใจเราไม่มีใครหยิบยื่นให้เราได้ซึ่งความทุกข์ใจความสุขใจมาจากใจเป็นใหญ่ใจเป็นนายใจเป็นหัวหน้าที่บังคับบัญชาให้ตัวเรามีความสุขความทุกข์ไม่สม่ำเสมอทำไมคนเราจึงไม่มีสุขสม่ำเสมอได้อะไรมาจึงไม่พอดีได้อะไรมาทำไมจึงไม่ต้องตรงตามความต้องการเมื่อไรคนเราจะสมความต้องการเมื่อไรจะถึงจุดความอิ่มตัวใครคนไหนที่ถึงความอิ่มตัวเองว่าสุขจริงหนอที่ชีวิตจะต้องไม่เข้าไปผัวพันด้วยความทุกข์ใจความวุ่นวายใจคนไหนที่ประกาศตัวว่าสุขจริงไม่มีทุกข์ใจยังไม่มีใครประกาศตัวได้ส่วนมากก็ไม่สามารถจะประกาศตัวได้ว่าตัวเองเป็นสุขใจเพราะความต้องการตัวเองยังไม่พอดีเพราะตัวเองยังเดินทางไปกับความต้องการก็คือความปรารถนาหรือความอยากที่ไปคว้าหาความต้องการมากขึ้นทุกวันนั่นแหละจึงไม่สามารถจะบอกว่าตัวเองพบความสงบสุขที่แท้จริงพระพุทธเจ้าของเราเท่านั้นที่ประกาศตัวเผยแผ่ต่อโลกว่าสุขจริงหนอที่นี่ไม่วุ่นวายหนอที่นี่ไม่ขัดข้องหนอแต่ที่อื่นนั้นมีแต่เรื่องวุ่นวายมีแต่เรื่องขัดข้องฉะนั้นความสุขเนี่ย ตามหลักธรรมแล้วก็อยู่ตรงที่ว่าพอแล้วชีวิตของเราพอเพียงแล้วตรงกับคำว่าสันโดษยินดีเท่าที่มีอยู่ท่านั้นคน
ที่ค้นพบความสุขไม่ได้ก็คือค้นพบความสงบไม่ได้ค้นพบความพอดีไม่ได้นั่นเองก็คือตัดความอยากไม่ได้เมื่อตนเองไม่สามารถจะค้นพบความสุขได้ก็เพราะตัวเองไม่ค้นหาจิตใจตัวเองซึ่งทำให้พอดีบ้างให้เพียงพอบ้างว่าตามของเราทำอย่างไร เราก็จะได้ผลอย่างนั้นมาคือคนเราเนี่ยจึงไม่มีอะไรพอดีไม่เหมือนกันสติปัญญาก็ไม่เท่ากันความรู้ไม่เท่ากันความคิดเห็นก็ไม่เท่ากันทุกอย่างก็ตรงกันข้ามหลายๆอย่างที่ไม่ต่างกันเพราะขึ้นอยู่กับกรรมที่เราทำไว้ความดีใจความเสียใจที่เราทำไว้ต่างกันคนอยู่บ้านเดียวกันแต่อารมณ์ต่างกันทำไมจึงอารมณ์ต่างกันจึงไม่เหมือนกันก็เพราะเขาทำใจต่างกันคนที่ทำใจได้ก็ควบคุมอารมณ์ตัวเองอยู่กับชีวิตประจำวันอย่างสงบสุขได้การดิ้นรนก็ดิ้นรนแต่ว่าไม่ยึดไม่ติดเกินไปคือไม่ตกอยู่ในใต้อำนาจของอารมณ์เขาเรียกว่าไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของวัตถุกิเลสวัตถุกามนั่นเองเหมือนกับคนขับรถที่ขับด้วยอารมณ์ดีรถก็เร็วแต่คนที่ขับด้วยอารมณ์เสียรถก็เร็วแต่รถนั้นวิ่งต่างกันเพราะคนขับคนหนึ่งสติสัมปชัญญะอารมณ์ดีไม่ฉุนเฉียวแต่คนขับที่อารมณ์ฉุนเฉียวนั้นเร็วแต่เร็วอันตรายเร็วไม่ปลอดภัยแต่คนขับที่อารมณ์เย็นมีสติดีไม่อารมณ์ฉุนเฉียวเร็วแต่ไม่มีอันตรายเร็วและปลอดภัยชีวิตคนเราก็ไม่ต่างอะไรกับพวกนักขับรถตกอยู่ในความประมาทหรือไม่ประมาทมีสติหรือไม่มีสติในการวิ่งไปสู่ความต้องการเพราะทุกคนเราอย่างนี้ไม่เดินต้องการอะไรเหมือนวิ่งใจมันวิ่งไปสู่ความต้องการอยากจะได้อะไรเนี่ยก็อยากได้บางทีผิดศีลผิดธรรมก็เอาเบียดเบียนเขาก็เอาขอให้ตัวเองได้เถอะก็ตกอยู่ในอคติมีความอยากเขาเจือปนก็มีการอิจฉากันริษยากันกันแกล้งกันชิงดีชิงเด่นกันขาดคุณธรรมด้านความสงบหรือความเยือกเย็นหรือขาดคุณธรรมคือการเสียสละและเมตตาธรรมเมื่อเป็นอย่างนี้กันทุกคนแล้วใครจะให้ความสุขกันได้ถ้าสังคมทุกคนต่างคนต่างอยากจะได้โดยการไม่เสียสละโดยการไม่สันโดษไม่ยินดีเท่าที่ตัวเองมีอยู่เหมือนคนดื่มเหล้าดื่มแก้วหนึ่งแล้วก็เมาก็ยังไม่พอจะต้องดื่มให้มากมากแก้วเช่นเมาไปไม่ไหวจึงพอใจไอ้พอใจนี่ไม่ใช่พอเราเลิกเลยวันหลังก็ทำอย่างนั้นต่อไปก็ไม่มีคำว่าพอสักทีไม่มีคำว่าอิ่มสักทีก็ไม่สมความปรารถนาของคนดื่มคนเล่นก็เช่นกันเล่น

แล้วรู้ว่าเสียก็ยังอยากจะได้อีกรู้ว่าได้ก็ยังอยากจะได้มากกว่านั้นอีกก็เลยกลายเป็นนักเล่นการพนันที่เชื่อมโยงติดต่อไม่หยุดได้เพราะเสียก็ไม่พอได้ก็ไม่พอคนที่เล่นแล้วพอกินแล้วพอนะคนนั้นจึงจะเจอความสุขเจอความสงบก็เลยว่าประสบการณ์เรียกคนประสบการณ์คนที่ประสบการณ์นี่แปลว่าพอคนที่บอกว่าประสบการณ์ไม่พอนั่นคือไปยึดติดวัตถุอันนั้นไม่ไปแค่ผ่านไม่ไปแค่ศึกษาและคนขวากลายเป็นคนไปหลงไปติดไปยึดสิ่งนั้นฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้ธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนให้เราได้รู้จักหยุดยั้งอารมณ์ควบคุมอารมณ์พออารมณ์ของเราเย็นอารมณ์ของเราดีอะไรมันก็พอกินมากก็อิ่มกินน้อยก็อิ่มนอนมากก็อิ่มนอนน้อยก็อิ่มอะไรมันพอดีไปหมดแต่คนทำใจไม่ได้กินน้อยหิวมากยิ่งอิ่มก็ยิ่งอยากมากขึ้นอีกคือมันไม่พอดีเพราะเขาทำใจไม่ได้คนเราจึงได้เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองต้องการโน่นต้องการนี่อยู่บ่อยๆเพราะความไม่สามารถจะหยุดยั้งอารมณ์ตัวเองคือการฝึกจิตไม่พอเพียงฉะนั้นเราจึงได้เข้ามาหาธรรมะคือความรู้ต้นเหตุคือใจของเราเมื่อต้นเหตุใจของเราเนี่ยแหละเป็นผู้บัญชาทุกสิ่งทุกอย่างคนเราเนี่ยที่การกระทำรับผลทุกวันเนี่ยก็คือเรียกว่ากรรมคือจำแนกให้ผลมาจากการเจตนาเป็นใหญ่กรรมที่แก้ได้กรรมที่แก้ไม่ได้กรรมที่แก้ได้ก็มีกรรมที่แก้ไม่ได้ก็มีกรรมที่แก้ไม่ได้คือทำเราไว้แล้วเป็นกรรมหนักที่เราทำมาแต่อดีตที่แก้ไม่ได้เช่นเครื่องบินเนี่ยบินไปชนภูเขาหิมาลัยตายกันหมดทั้งลำเนี่ยกรรมที่แก้ไม่ได้เพราะมันเป็นกรรมที่ตัดหลอดไม่สามารถจะแก้ได้กรรมนี้ใครวิเศษไงก็แก้ไม่ได้เพราะกรรมที่ทำแล้วไม่รู้ตัวไม่รู้ตนเองทำลงไปทำไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะแก้กรรมมันนั้นได้แต่ทำที่แก้ได้ก็คือคนที่ยังไม่ได้รับผลอย่างนั้นคนที่ยังไม่ได้รับผลเนี่ยยังแก้ได้อยู่คนที่ยังมีชีวิตอยู่ขณะนี้ว่าเรื่องอย่างนี้มีจริงคนตายโดยอุบัติเหตุโดยที่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองจะตายเพียงชั่วแวบเดียวเครื่องบินระเบิดตัวเองก็ระเบิดโดยยังไม่ทันรู้ว่าตัวเองจะตายแล้วก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะตายเขาไม่สามารถจะเตรียมตัวเตรียมใจได้เลยเพราะมันปัจจุบันเกินไปเรียกกรรมที่แก้ไม่ได้แต่กรรมที่แก้ได้นี่คือพวกเราที่ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นี่คือการแก้ได้อยู่เพราะเมื่อเราไม่ประมาทเราไม่รู้ว่าวันตายเราว่าเมื่อไหร่จะเกิดขึ้นอย่างนั้นแก่เราทุกคนเมื่อเรารู้ว่าวันตายคนเราจะเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงแท้ไม่แน่นอนว่าจะตายแบบไหนจะเป็นอย่างนั้นกันหรือเปล่าหรือไม่เป็นทุกคนไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นทุกคนอยากจะแก่ตายทุกคนอยากจะตายอย่างสงบแต่นี้ถ้าเมื่อรู้อย่างนั้นเราก็จะแก้ได้ก็คือต้องการสงบต้องการตายอย่างความสงบแล้วเราหัดทำใจสงบแล้วหรือยัง
เราเป็นบุคคลสงบแล้วหรือยังถ้าเราเป็นบุคคลที่สงบพร้อมไปด้วยบุญกุศลแล้วมีทานทำไว้พอแล้วศีลสมาทานรักษาทุกวันพระแล้วทุก7วันแล้วนั่นเรียกว่าเตรียมพร้อมทุกวันพระนี่จะสมาทานศีลอุโบสถถ้าปกติก็มีศีล5ประจำใจสวดมนต์เช้าเย็นปฏิบัติตนไม่เป็นคนโกรธคนโดยไม่มีเหตุผลหรือว่าไม่เป็นคนมักโกรธไม่เป็นคนอิจฉาใครพยาบาทใครเป็นคนที่มีเมตตาและอภัยทำเพื่อช่วยเหลือสังคมทำเพื่อให้ทำเพื่อไม่เอาทำเพื่อให้สังคมนี้อยู่เย็นเป็นสุขและเราสุขใจทำให้ใครสบายใจได้เราสุขใจมากคือได้ต้องนั้นเองทำอะไรให้ใครสุขใจได้เราสบายใจเนี่ยถ้าคนจนเดินมาข้างๆถนนเรามีเงิน5บาท1บาทเราควักให้ไปให้เขาไปได้แล้วรู้สึกเราสุขใจถือว่าได้ทำทานถึงจะรู้อาชีพนี้มันไม่ดีแต่เราก็ไม่อยากเป็นอย่างนั้นเขาก็ไม่อยากเป็นอย่างนั้นทำไปแล้วรู้สึกสบายใจพี่เพียงเงิน5บาท10บาทบาทครึ่งบาทให้ทานเข้าไปรู้สึกว่ามันเป็นสุขใจมากกว่าทำอย่างอื่นบางครั้งมันสุขใจมากกว่าเราได้เงินเป็นหมื่นเป็นพันต่างกันที่เราได้สุขอย่างหนึ่งที่เราให้เราก็สุขอย่างหนึ่งบางทีเราได้ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากซึ่งเขามีความเดือดร้อนเราช่วยเขาคนจะความเดือดร้อนได้มันสุขอย่างหนึ่งสุขที่ไม่รู้ลืมสุขที่เอามาสุขอยู่ไม่บ่อยเพราะเราได้ทำความดีของเรานึกเมื่อไรก็สบายใจแต่ตรงกันข้ามกับที่เราเนี่ยแกล้งทำร้ายคนหรือเบียดเบียนให้เขาเกิดทุกข์เสียทรัพย์สินเสียเงินทองเสียชื่อเสียงหรือเสียเกียรติยศหรือให้เขาไม่มีความสุขเมื่อเราทำให้คนอื่นเป็นทุกข์เนี่ยจะรู้สึกว่าเราเนี่ยนึกเมื่อไรเราจะไม่สบายใจพอนึกถึงว่าเราทำให้คนอื่นไม่สบายใจเนี่ยเราไม่เคยมีความสุขฉะนั้นเรื่องความไม่สบายใจเนี่ยจะต่างกันกับความสบายใจเราจะเห็นผลของเล็กๆน้อยๆเนี่ยที่พุทธเจ้าตรัสบอกไม่ควรประมาทบุญอันเล็กน้อยบุญเพียงเล็กน้อยนี่ไม่ควรประมาทแม้แต่เล็กน้อยก็ควรทำบาปอันเล็กน้อยเราก็ไม่ควรคิดเช่นความโกรธเนี่ยความโกรธเป็นศัตรูของใจตัวเองแต่ถ้าเราโกรธบ่อยๆเราก็เป็นศัตรูกับทุกคนที่เราโกรธเราก็ไม่เป็นที่รักของใครแม่ตัวเราเองก็ไม่เป็นที่รักของตัวเองก็ยังมองเลยว่าตัวเองได้เป็นคนเจ้าคนขี้โกรธสิ่งที่เราทำเนี่ยไม่ได้ให้ใครดีก็ให้แก่ตัวเองเป็นสุขใจในเมื่อทำไปแล้วไม่ดีก็ให้กับตัวเองทำไปแล้วเป็นทุกข์ใจฉะนั้นจึงว่ากรรมที่แก้ได้นี่คือเรากำลังทำความดีอยู่ทุกคนยังมีโอกาสจะแก้กรรมตัวเองได้เมื่อไม่ตกอยู่ในความหลงและประมาทแต่เราก็รู้ว่าคนเนี่ยตายแบบนั้นได้แต่เราก็ยังประมาทอยู่ยังไม่เข้าวัดไม่ถือศีลไม่ควางธรรมไม่ปฏิบัติธรรมไม่ให้ทานไม่เจริญเมตตาเราก็ยังประพฤติตนเบียดเบียนตนเองและคนอื่นอยู่กินเหล้าเมาสุราเล่นการพนันเที่ยวเตะหาศีลทานภาวนาฉันไม่สนฉันเป็นคนนอกอยู่ในศาสนาแต่ก็เหมือนคนไม่มีศาสนาเองตอนนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วนั่นเรียกว่าเรายังไม่ได้แก้กรรมของความเจ็บ
ความแก่ความตายกรรมอุบัติเหตุพวกนี้แก้ได้แต่ต้องรู้ตัวแต่ต้องพยายามฝืนกรรมสร้างกรรมเช่นว่าเราไปตามถนนหนทางเนี่ยเห็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยเราจะแก้กรรมของเราเนี่ยจอดรถช่วยคนนั้นส่งให้ถึงโรงพยาบาลถ้าเขาไม่มีเงินมีทองก็พยายามช่วยหาเงินหาทองให้เขาได้รับความสุขให้เขารู้สึกว่าแหมขอบพระคุณเหลือเกินถ้าไม่ได้ท่านช่วยฉันคงตายแน่นั่นน่ะคือการแก้กรรมแล้วเราก็จะไม่เป็นอย่างนั้นเราจะไม่ตกอยู่ในสภาพแบบคนอย่างนั้นอีกต่อไปนี่เขาเรียกว่าแก้กรรมแล้วถ้าเราช่วยบ่อยๆกรรมเนี่ยมันจะมาคุ้มครองเราจะมาเป็นกำแพง7 ชั้นมาป้องกันรอบตัวเราไม่เราอุบัติเหตุไม่มีอันตรายก็เรียกมีคุณทานคุณศีลคุณเมตตาธรรมจะคุ้มครองเราจึงว่าบางคนที่ว่าขับรถไปชนเด็กแล้วก็หนีตัวเองก็หนีพ้นไอ้พ่อของเด็กมันก็โกรธแค้นลูกมึงก็คงต้องเสียใจใครมีลูกก็ต้องเสียใจกูมีลูกกูก็เสียใจชนแล้วไม่เอาไปโรงพยาบาลไม่ดูแลเลยก็มีความรู้สึกความเป็นพ่อเป็นแม่ที่เจ็บปวดมากที่ลูกตัวเองถูกชนแล้ววิ่งหนีไปก็ตัวเองก็ไม่คิดว่ากรรมอันนั้นจะให้ผลกับตัวเองแต่พอตัวเองมาแต่งงานมีลูกมั่งกำลังน่ารักแบบนั้นไอ้แม่ก็พาลูกไปตลาดไอ้ลูกก็วิ่งออกไปทางถนนรถก็ชนเช่นเดียวกันแล้วมันก็หนีเช่นเดียวกันตัวเองลงมาได้เห็นลูกตัวเองอยู่สภาพแบบเดียวกับที่ตัวเองทำไปรู้สึกมันไม่แค้นหรอกมันเจ็บปวดใจที่ตัวเองทำไว้มันมาให้ผลกับตัวเองเช่นเดียวกันมีความสะท้อนใจแต่ว่ามันแก้ไม่ได้เพราะทำไปซะแล้วก็มันด้วยความรู้อย่างนี้เราไม่ทอดทิ้งเด็กคนนั้นซะก็ดียอมเสียเงินยอมติดคุกหรือยอมเผชิญหน้ากับสิ่งอันนั้นซะดีกว่าเราจะไม่ได้เจอสภาพที่ลูกเราเป็นอย่างนี้นี่จะเรียกว่ากรรมที่แก้ได้แต่เราไม่แก้ฉะนั้นเรื่องเราเจออะไรที่เขาตกทุกข์ได้ยากที่เขาลำบากเรารีบทำรีบขวนขวายรีบช่วยให้เขามีความสุขแล้วเราเนี่ยจะสุขด้วยแต่ถ้าเรานิ่งดูดายไม่สนใจเนี่ยนั่นแหละจะเป็นการไม่แก้กรรมไม่เห็นคนตกทุกข์ได้ยากไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลฉะนั้นคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเท่ากับช่วยคนทั้งโลกต่อพุทธเจ้าเนี่ยเท่ากับช่วยคนทั้งโลกเพราะอะไรพระพุทธเจ้าสอนพรหมวิหารไว้ว่าให้คนเราเนี่ยมีศีลไม่เบียดเบียนช่วยคนหมดเลยยงไม่ให้คนฆ่ากันไม่ให้คนอิจฉากันไม่ให้คนริษยากันทำให้คนทั้งโลกเนี่ยรักกันไม่ให้คนลักขโมยของเขาไม่ให้คนปล้นสะดมชิงฆ่ากันถ้าคนเชื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยทุกคนจะไม่มีภัยอันตรายเลยไม่คนผิดลูกเขาเมียเขาเท่ากับปกป้องลูกเมียเขาไว้ยังดีเท่ากับรักษาลูกเมียของเราเขาไว้เนี่ยยังบริสุทธิ์พระพุทธเจ้าเป็นผู้ช่วยรักษาคำสอนนั่นเองพระเจ้าเป็นผู้สอนให้ทุกคนได้เอานิอังลิไปใช้ถ้าใครปฏิบัติข้อนี้เท่ากับมีพระพุทธเจ้าหรือธรรมะเนี่ยรักษาลูกเมียคนนั้นไว้อย่างดีรักษาสามีเขาไว้ให้เป็นคนใจเดียวรักเดียวกับภรรยารักษาภรรยาให้เป็นภรรยาที่ดีท
ที่ซื่อสัตย์เคารพต่อสามีเป็นแม่ที่ดีเป็นภรรยาที่ดีถ้าคนถือศีลข้อนี้เท่ากับพระพุทธเจ้าได้ช่วยโลกนี้ให้อยู่อย่างสงบสุขครอบครัวก็ไม่แตกร้าวปัญหาสังคมที่ตามมาก็ไม่มีแล้วคำสอนพระเจ้าไม่ให้คนโกหกกันหลอกลวงกันต่อหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอย่างหนึ่งก็ไม่ให้เป็นถึงนั้นให้คนจริงใจต่อกันให้เกื้อกูลช่วยเหลือเกื้อกูลกันพระพุทธเจ้าก็สอนให้คนเรานี่มีสัจจะเป็นคนจริงใจต่อกันเท่ากับพระพุทธเจ้าได้สร้างคนให้มีมิตรดีตลอดทั่วประเทศทั่วโลกเลยเพราะมีแต่คนไม่โกหกกันก็เท่ากับมีมิตรดีไม่มีทรยศไม่มีหักหลังกันแล้วเพราะอะไรเพราะทุกคนมีสัจจะเป็นเพื่อนต่อกันเป็นมิตรต่อกันที่ดีแล้วพระพุทธเจ้าสอนว่าไม่ให้ติดของมึนเมาเพราะการเสพติดของมึนเมาเนี่ยทำให้เราเนี่ยเปลี่ยนนิสัยจากคนที่มีสติปัญญาทีเดียวฉลาดตัดสินอะไรได้ดีแต่ทำให้คนนั้นวิปริตหลงไหลไปอย่างอื่นเพราะการมึนเมาเสพติดนั้นทำให้ครอบงำอารมณ์คนนั้นเป็นคนเปลี่ยนแปลงหาความสุขชีวิตจริงๆไม่ได้เท่ากับป้องกันรักษาทรัพย์สินทุกคนไว้ให้อย่างดีเลยและข้อสอนให้ทุกคนเรานี่เจริญเมตตาให้รู้จักอภัยและสงสารทั้งกันและกันแล้วสุดท้ายพระองค์ก็ให้ออกประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อหาโมกขธรรมคือหาความสงบที่แท้จริงว่าบั้นปลายชีวิตคนเราไม่มีอะไรจะเอาไปได้มีความแก่มีความเปลี่ยนแปลงมีความทุกข์กับคนแก่มากเพราะอะไรๆก็หมดไม่มีอะไรดีลาภก็หมดไปถือลาภไม่หมดยศก็หมดไป60แล้วยศเราก็หมดแล้วก็ชื่อเสียงเราก็หมดไปคนที่เคยล้อมหน้าล้อมหลังเคยที่รักเราคนที่เคยเอาใจใส่เราก็หายไปทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นธรรมะหมดพอเรารู้นี้ว่าของพวกนี้ไม่เที่ยงเราไม่ติดเราไม่ยึดใช้ให้เป็นประโยชน์เอามาใช้สร้างบารมีเมื่อเรายังมีสิ่งมีลาภอยู่มียศอยู่มีชื่อเสียงอยู่ก็เอาราบยศชื่อเสียงอันนี้มาใช้พัฒนาสังคมและชักชวนคนให้ทำความดีกันเพื่อจะได้มีคนดีมากๆมีความเจริญมากๆขึ้นนี่คือเรียกว่าคนมีบารมีมีบารมีทั้งชาตินี้และชาติหน้าคนที่ไม่มีบารมีคือยังไงเช่นเรามีลาภมากเราก็ลาภไปทำอย่างอื่นเอาไปกินเอาไปเล่นไปใช้อย่างอื่นหมดไม่นำมาสร้างกองทานกองกุศลไม่มาทำประโยชน์ส่วนรวมไม่มาช่วยคนตกทุกข์ได้ยากไม่มาช่วยชาติศาสนาอะไรก็ไปเพลิดเพลินแต่ทางผิดๆเสียเมื่อเราได้ลาภเราก็ไม่ได้มาทำทานทำบุญลาภนั้นก็หมดไปไปข้างหน้าเราก็ได้แค่นี้เองเสื่อมลาภก็หมดลาภเมื่อเรามีลาภเราลาภมาใช้ให้เกิดประโยชน์เขาเรียกว่าก็มีลาภต่อไปเมื่อเรามียศเราก็เอาลาภของยศเนี่ยมาใช้ชักชวนคนที่อยู่ในวงการของเรามาสร้างประโยชน์อะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำแล้วให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวมจะเป็นทางครอบครัวก็ดีทางสังคมก็ดีคือทางด้านศีลธรรมนี่คือพัฒนาสัตว์ประโยชน์ครอบครัวก่อนเพราะศีลธรรมนี่จะทำให้ครอบครัวนี่อยู่เย็นเป็นสุขไม่แตกไม่ร้าวไม่มีปัญหาในครอบครัวพอครอบครัวดีสังคมก็ดีเมื่อเรายศเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์เท่ากับเราเนี่ยมียศใหญ่มีชาตินี้มียศแค่นี้ไปชาติหน้ามีมากกว่านี้อีก
มีรอยเท่าพันทวีแต่คนเรามาหลงยศมียศแค่นี้ไม่พัฒนายศตัวเองเอายศมาใช้ในอำนาจผิดๆเอามาข่มขู่เอามาเบียดเบียนทำให้คนอื่นเคารพตัวเองคนอื่นเกรงกลัวอำนาจเราไม่ทำให้เกิดประโยชน์เลยยศนั้นหมดไปไปชาติหน้าเขาก็เอายศนั้นมาข่มเราอีกเราก็ได้ยศที่ไม่ดีไม่บริสุทธิ์เมื่อเรามีชื่อเสียงเราก็ชักชวนให้คนอื่นเนี่ยทำความดีมากเพราะเรามีชื่อเสียงที่จะทำให้คนอื่นเนี่ยมีความเชื่อถือมีการประพฤติปฏิบัติตามเราอันนี้เรียกว่านั่นแหละคนมีบารมีไม่ทำให้ตัวเองหมดไปสิ้นไปนี่คือว่ากรรมที่แก้ได้นะ

สินไปนี่คือว่ากรรมที่แก้ได้นะกรรมที่แก้ได้ควรแก้ตั้งแต่ตอนมีชีวิตอยู่คนที่แก้ไม่ได้คือคนที่ไม่ยอมทำมีลาภก็ไม่ทำมาทำให้เกิดประโยชน์ในกองกุศลมียศก็ไม่นำคนไปสู่ทางที่ถูกต้องพาเขาไปกินเหล้าเมายาพาเขาไปเที่ยวกินเล่นการพนันเอายศพาไปงั้นหมดเลยคนทั้งหลายก็เมื่อไหนไปลูกน้องก็ต้องไปพอเกรงใจผู้มียศใหญ่กว่านี่เรียกว่านำไปหมดยศแต่นี้ถ้าเรานำมาอย่างนี้นะนำเข้ามาให้ทุกคนได้เสียสละให้ทุกคนได้เป็นผู้มีเมตตามีคุณธรรมมีศีลมีธรรมแล้วต่อไปนี้ต่อไปรุ่นหลังเขาเป็นลูกน้องเราหรือเขาเป็นรุ่นลูกหลานเราเขาก็เอายศเนี่ยมาทำประโยชน์ให้สังคมนั้นดียิ่งกว่าเราอีกเรื่องว่าคนมีบารมีเนี่ยจะต้องรีบสร้างขวนขวายให้กับตัวเองถ้าไม่งั้นบารมีเนี่ยจะหมดไปฉะนั้นกรรมที่แก้ได้ก็คือพวกเราที่ยังเป็นอยู่ศีล5เนี่ยแก้กรรมได้ศีล8แก้กรรมได้สมาธินี่ก็แก้กรรมได้เช่นนั่งสมาธิจนความโกรธนั้นดับไปจึงกลายเป็นคนอารมณ์เยือกเย็นถือว่ากรรมความโกรธไม่มีหรือทำใจจนเสียสละอะไรได้ปล่อยวางอะไรได้เลิกละสิ่งที่ผิดได้ก็กลายเป็นแก้กรรมตัวเองเราก็ไม่ต้องไปรับผลกรรมอันนั้นฉะนั้นเรื่องการที่เรามาเข้าถึงพระพุทธเจ้าในคำสอนพระองค์เลยมีประโยชน์มากคำสอนพระพุทธเจ้าเท่ากับช่วยรักษาชีวิตของพวกเราต่อชีวิตของพวกเราให้ประโยชน์กับชีวิตของพวกเราเพราะคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นชีวิตที่ประเสริฐมากถ้าเราได้ประพฤติปฏิบัติตามเพราะเรามาเกิดเนี่ยมาเป็นมนุษย์ที่เราได้ทุกอย่างเนี่ยเพราะอาศัยบุญกุศลเก่าเราทำมาเราเคยได้ทำบุญเราเคยได้บวชได้เรียนเราเคยได้สร้างประโยชน์กันมาทุกคนไม่ใช่เกิดหนเดียวตายหนเดียวทุกคนเกิดจะจำชาติตัวเองไม่ได้แต่ทุกคนยังไม่สามารถจะระลึกชาติได้ก็เพราะยังไม่ถึงหลักปฏิบัติเหมือนพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้านั้นท่านถึงที่สุดของการปฏิบัติแล้วท่านรู้ว่าคนเราเนี่ยเกิดเป็นเรื่องที่ตายตัวเองไม่พ้นทำดีก็ทำมามากทำบาปก็ทำมามากแต่ถือว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ประเสริฐที่อยู่ในสัตว์ที่ได้ทำบุญมาดีสามารถที่จะพัฒนาตัวเองไปสู่เบื้องสูงได้ฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ควรมาประพฤติปฏิบัติสร้างกรรมดีการนั่งสมาธิเนี่ยไม่ใช่เป็นของไม่ดีมันเป็นการพัฒนาจิตใจของเราระดับตัวเองเปลี่ยนอารมณ์ตัวเองจากคนที่เคยเครียดจากคนที่เคยคิดมากจากคนที่เคยเอาจริงเอาจังกับชีวิตเกินไปหรือบางคนที่ชีวิตไม่แน่นอนจิตใจไม่มั่นคงหรือสภาพจิตใจนี่ตกต่ำแต่พอมาทำสมาธิแล้วเนี่ยเกิดความสงบเกิดมีความสงบขึ้นมาแล้วจะรู้สึกว่าชีวิตของเรามีความสุขสิ่งที่เราได้รู้ได้เห็นเนี่ยมันต่างกับที่เราแล้วมาต่างกับที่เราแล้วมาที่เราไม่ได้เคยปฏิบัติสมาธิจิตใจนิสัยอะไรก็เปลี่ยนแปลงไปหมดกลายเป็นคนที่รู้จักความสงบเป็นสุขเขาเรียกว่าพัฒนาจิตใจตัวเองแต่ถ้าเราไม่เข้าถึงมาถึงระดับที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยเราก็คงเป็นปุถุชนที่ลอยล่องไปตามอารมณ์หาความพอไม่ได้หาความหยุดไม่ได้เพราะความพัฒนาคนเราเนี่ยไม่มีจุดจบได้อย่างนี้ก็ยังอยากจะได้อย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็อยากจะเป็นอย่างนั้นไปที่นี่ก็อยากจะไปที่

0: นั่นคือไม่พอคือไม่มีใครหยุดอยู่ว่าเออฉันพอแล้วนะฉันพอแล้วได้เท่าไรฉันเอาเท่านั้นยินดีตามมีตามเกิดฉันทำดีที่สุดแล้วขยันหมั่นเพียรแล้วทำทุกอย่างแล้วพอใจที่ตัวเองจะได้ไม่ดิ้นรนไม่ทะเยอทะยานจึงเกิดทุกข์นี่ก็เรียกคนพอดีคนมีความสุขคำว่าสันโดษพุทธเจ้าสอนให้คนขยันทำจิตทำใจให้พอใจที่ชีวิตตัวเองเช่นสันโดษเรียกว่าคนมีภรรยาคนเดียวเนี่ยก็ยินดีภรรยาคนเดียวนี่คำว่าสันโดษคนที่ไม่สันโดษหมายถึงมีภรรยาคนเดียวไม่พอต้องมีสักสองสามคนนั่นเรียกว่าไม่สันโดษคำว่าเงินเดือนเรามีเท่านี้เราก็พอใจในเงินเดือนเรามีเท่านี้เราก็ใช้ให้มันพอเพียงใช้ไม่เป็นหนี้เป็นสินเขาเนี่ยคนมีสันโดษแต่นี่เงินเดือนเรามีเท่านี้เราทะยานอยากได้มากขนาดนั้นเป็นหนี้เป็นสินเขาเกิดความเดือดร้อนมากนั่นเรียกว่าไม่สันโดษหรือไปช่อราดบังหลวงไปหาทางโกงกินเขานั่นก็จะไม่สันโดษแต่คำว่าสันโดษนี่ก็คือการพอใจที่ตัวเองควรจะได้ลาภอันดีเกิดขึ้นมากก็พอใจน้อยก็พอใจคนเราเมื่อจิตใจตัวเองหาความจุดยืนของตัวเองด้วยความพอดีได้คนนั้นก็เป็นคนมีความสุขสุขมากกว่าเศรษฐีมหาเศรษฐีคนที่ว่าเป็นเศรษฐีไม่มีความสุขเพราะเขาไม่รู้ว่าจะพอแค่ไหนมีบ้านกี่หลังเขาก็ไม่พอมีรถกี่คันเขาก็ไม่พอได้มากเท่าไรเขาก็ยังคิดว่ายังน้อยคนอื่นอยู่นั่นเองเขาอยากจะได้มากกว่าคนอื่นไอ้ความคิดที่ตัวเองไม่พอนั่นแหละจึงหาความสงบไม่ได้คนทุกวันนี้จึงเป็นโรคเครียดกันมากทุกวันนี้ไม่ใช่คนเมื่อสมัยก่อนนะคนมีครอบมีครัวจึงมีปัญหาชีวิตจึงคิดว่ามีทุกข์แต่เดี๋ยวนี้เด็กนักเรียนมีทุกข์แล้วเด็กนักเรียนเนี่ยแค่ประถมแค่มัธยมแค่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยมีความเครียดและแข่งขันกันเพราะอะไรเพราะสังคมนี้มันไม่มีความพอดีเพราะการต่อสู้การดิ้นรนมันสูงกว่าคนสมัยก่อนเพราะจุดยืนของสังคมนี้ไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นจุดยืนของความพอดีทุกคนก็เลยกลายว่าเด็กสมัยนี้เหมือนกับคนโตสมัยก่อนมีความเครียดมีความเดือดร้อนใจมากฉะนั้นจึงว่าถ้าเราไม่เอาธรรมะมาใช้กันในปัจจุบันนี้แล้วสังคมจะเดือดร้อนมากเพราะทุกคนไม่รู้จักคำว่าสงบใจไม่สุขไม่พอใจฉะนั้นเรื่องจิตใจเนี่ยเมื่อเราทำได้แล้วเราก็จะสามารถควบคุมอารมณ์ของเราให้เป็นปกติสงบหยุดยืนอยู่กับที่ได้อย่างความถูกอกถูกใจของตัวเองพออกพอใจในตัวเองที่ทำความดี อันนี้ชื่อว่าหลักธรรมของพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยได้แนะนำพวกเรามาแล้วแต่เพียงแต่ว่าเมื่อไรเราจะได้ลงมือประพฤติปฏิบัติตามเท่านั้นเองก็จะพบแสงสว่างพบทางที่ถูกต้องพบสิ่งที่ดีงามในตัวเราและครอบครัวเราก็จะเกิดความสุขสงบร่มเย็นแน่นอนฉะนั้นเมื่ออย่างนี้แล้วก็ถือว่าเราได้มาสร้างกุศลกรรมดีให้แก่ตัวเราเถอะอย่าได้ไปรอว่าเมื่อโน้นเมื่อนี้จึงค่อยทำเลยฉะนั้นสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดเป็นมโนกรรมของพวกเราแล้วก็จงเริ่มประพฤติปฏิบัติต่อไปก็จะได้กินอิ่มนอนหลับมีความสุขไม่เครียดไม่กังวลไม่เร่าร้อนอะไรมากมายปัญหาต่างๆก็ไม่ตามมาให้เราแก้เพราะปัจจุบันเราแก้ปัญหาหมดแล้วเพราะเราไม่ทำบาปอะไรให้เป็นที่เดือดร้อนใจของเราเพราะเมื่อคนเราตั้งอยู่ในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเรื่องต่างๆปัญหาต่างๆก็ไม่มีก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขจะทำการงานอย่างใดอยู่ที่ใดก็ ็มีคุณธรรมมีเทพาอารักษ์คุ้มครองรักษาปกป้องพยานอันตรายให้เรานั้นอยู่อย่างมีความสุขตลอดไปเชื่อประดับธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยยังใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเราและสังคมเราได้อยู่ขอให้นำมาใช้ให้มากเท่าไหร่ยิ่งดีไอ้ที่มันไม่ได้ผลเนี่ยเพราะมันยังไม่ได้เอามาใช้แล้วก็ยังไม่ใช้จริงแล้วก็ยังไม่ใช้ให้มากนั่นเองแต่ถ้าเราปฏิบัติมากใช้ให้เอามาให้มากขึ้นเนี่ยจะได้ผลมากเอาแค่ความไม่โกรธอย่างเงี้ยขอให้มาโกรธมากๆเถอะเราจะมีความสุขมากเอาแค่ความไม่โลภเนี่ยเราไม่โลภมากๆเลยเราจะมีความสุขมากเราไม่หลงขอให้มันไม่หลงมากๆเถอะเราจะมีความสุขมากแต่นี่มันโกรธมากมันโลภมากหลงมากจนไม่มีเหตุผลจึงได้เป็นทุกข์กันทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าฉันโกรธน้อยลงแล้วฉันเป็นทุกข์ฉันโลภน้อยลงแล้วฉันเป็นทุกข์ฉันหลงน้อยลงแล้วเป็นทุกข์ไม่ใช่คนนั้นพูด คนที่พูดนั้นคือคนโกรธมากคือคนโลภมากคนหลงมากต่างหากที่พูดว่ามันทุกข์ใจทุกวันนี้ฉะนั้นเมื่อเรารู้ธรรมอย่างนี้แล้วก็นำเอามาประพฤติปฏิบัติก็จะเห็นผลในชาตินี้เลยเราก็จะเชื่อกรรมว่าทำบุญได้บุญจริงๆบาปจริงๆสวรรค์มีจริงๆนรกมีจริงๆพระนิพพานเนี่ยมีจริงๆเพราะว่าทำแล้วเกิดผลแก่ใจเราทุกคน เมื่อเราได้เกิดผลแก่ตัวเราเราก็ยอมรับว่าสิ่งใดที่เราทำดีๆไว้เนี่ยมันตามมาเหมือนเงาตามตัวเราทั้งนั้นเราก็เลยพยายามทำขยันทำมั่นใจในการทำความดีไม่ท้อถอยที่เราได้ให้ทานอันนี้ก็เรียกเป็นเศรษฐีอยู่ในใจรักษาศีลเนี่ยก็เป็นคนที่สงบเป็นคนที่มีความถูกต้องอยู่ในใจคนที่มีสมาธิเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดรู้ทันอารมณ์ตัวเองสามารถแก้ปัญหาหัวใจตัวเองได้เพราะมีความสงบคนที่ไม่มีสมาธินั่นก็ปล่อยให้ความโกรธครอบงำใจก็กลายเป็นคนไม่รู้ทันใจตัวเองก็เหมือนคนไม่มีปัญญานั่นเองเพราะนั้นวันนี้ที่อาตมาได้บรรยายธรรมะมาพอสมควรแก่เวลาก็เพื่อเป็นประโยชน์ในการประพฤติปฏิบัติธรรมต่อไปก็ขอให้เราจงได้เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมที่หาทางดับทุกข์พ้นทุกข์สงบสุขยิ่งขึ้นไปก็จะสมความปรารถนาที่เราตั้งใจไว้ทุกอย่างทุกประการธรรมะก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้เข้าใจป่ะโยมยังแก้กรรมได้นะทุกอย่างยังแก้ได้หมดใครจะแก้ก็รีบแก้ซะนะกระบอกกรรมเนี่ยทำบ่อยๆแล้วเป็นอจินตกรรมถ้าบุญได้ทำบ่อยๆเนี่ยกลายเป็นบุญใหญ่มีลาภมากมียศมากมีชื่อเสียงมากถ้าทำบ่อยๆถ้าบาปนี่ทำบ่อยๆก็เป็นอจินตกรรมทำแล้วเสื่อมลาภเสื่อมยศทำแล้วเกิดเป็นทุกข์แต่ถ้าทำครั้งเดียวถือว่าแก้กรรมเลิกทำแต่ถ้าทำบ่อยๆถือว่ากรรมที่แก้ไม่ได้นี่ทำบุญจนทำจนเป็นนิสัยแล้วเนี่ยแก้ไม่ได้แล้วเพราะกลายเป็นคนใจบุญแล้วกลายเป็นคนใจเย็นแล้วกลายเป็นคนใจดีแล้วจะแก้ให้เป็นคนใจร้อนก็ไม่ร้อนแล้วกรรมที่แก้ไม่ได้คือถ้าบุญมันก็แก้ไม่ได้เหมือนกันเอาบาปมาแก้ไม่ได้เพราะกลายเป็นคนใจเย็นแล้วนะ ขาไม่ดีก็นั่งให้นานๆจะได้อดทนอยู่บ้านมานั่งนั่งตามใจตัวเองนะอยู่บ้านนั่งตามใจตัวเองก็เลยไม่อดทนมาวัดนี่นั่งตามใจส่วนรวมก็เลยต้องนั่งทนก็เลยได้อดทนใจขันติบารมีคนแก่ที่บ้านไม่เก่งอะโยมคนแก่ที่บ้านนั่งไม่เก่งคนแก่ที่วัดนั่งทนป่วยก็มันไม่ป่วยบางคนป่วยมันที่นี่หายหมดมันนั่งทนโอ้โหอยู่ที่บ้านเนี่ยเจ็บหมดทั้งตัวอะไรอย่างนั้นนั่งโอยนอนโอยเอ๊ะมาที่วัดมีทำไมหายหมดอ้าวก็นั่งทนไอ้เพื่อนก็นั่งกันทั้งคืนเราก็เลยต้องนั่งก็เลยหายไปไม่รู้ตัวฉะนั้นคนแก่มานั่งที่วัดแล้วหายเร็วนั่งที่บ้านมันหงุดหงิดมันไม่มีคนแข่งไม่มีคนสอนไม่มีคนนำฉะนั้นคนที่มาวัดเนี่ยคนแก่เนี่ยเจ็บโน่นเจ็บนี่หายหมดนะเขานั่งทนหมดเพราะจิตใจเขาเข้มแข็งกว่าฉะนั้นโยมต้องมาบ่อยๆจะได้หายปวดหายเมื่อย
1: ฉะนั้นเราก็ให้เอาจิตดวงนี้ออกไปซะจิตที่มีความโกรธความพยาบาทอิจฉาริษยากันเนี่ยให้หมดไปดินทาให้ลายกันเนี่ยเอาจิตที่สรรเสริญทั้งต่อหน้าได้รับหลังขึ้นมาเนี่ยสังคมนี้จะอยู่เย็นเป็นสุขเพราะมีคนดีมากกับคนไม่ดีก็เหมือนน้ำดีไล่น้ำเสียออกไปนั่นแหละน้ำดีไล่น้ำเสียออกไปน้ำดีก็ไล่น้ำเน่าไม่ใช่น้ำเน่ามาไล่น้ำดีคนดีคนเดียวไอ้น้ำคนไม่ดี5คนเนี่ย6คนเนี่ยก็เหมือนไอ้น้ำเน่ามาไล่น้ำดีผลที่สุดเลยไม่มีน้ำดีเลยเราต้องคิดว่าถ้าเราอยู่กับน้ำเน่าเนี่ยเราก็กลายเป็นพวกน้ำเน่าคนชอบว่าเขาดินทาเขาโกรธเขาอิจฉาก็เนี่ยพวกน้ำเน่าทั้งนั้นพวกบุคคลน้ำเน่าถ้าเราเป็นอย่างนั้นเราก็พวกน้ำเน่าเราก็ต้องพยายามกำจัดน้ำเน่าในตัวเราออกไปกับพวกสังคมนี้ให้มีเราก็เป็นฝ่ายน้ำดีดีคนเดียวก็เริ่มต้นไปเรื่อยๆนะเข้าก็มากไปเองทุกวันนี้เพราะอะไรน้ำเน่ามันมากกว่าน้ำดีเพราะคนมันทิ้งน้ำลงคูลงคลองกันเยอะคนสะอาดมันน้อยคนสกปรกมันมากเลยน้ำเน่าก็เลยมากกว่าน้ำดีคนทุกวันนี้มันคนขี้โกงมันเยอะคนขี้รักขี้ขโมยขี้โกงโกหกโกไว้กันเอาเปรียบกันเอาเปรียบใครเอาเปรียบแม่แต่พ่อแม่ตัวเองโกงแม่แต่พ่อแม่ตัวเองบังคับขู่เข็นแม่แต่พ่อแม่ตัวเองด่าว่าแม่แต่พ่อแม่ตัวเองเนี่ยพวกน้ำเน่าทั้งนั้นเลยยังไม่ทำให้ใครเป็นประโยชน์เลยกับแม่พ่อแม่ตัวเองก็ลุกลานพี่น้องตัวเองก็ลุกลานเพื่อนฝูงตัวเองก็ลุกลานในเมื่อมีบุคคลน้ำเน่างี้มากขึ้นมาก็หมดเนี่ยฮะไม่มีคนดีเลยคนนี้หมดเลยโน่นน้ำดีต้องไปอยู่ยอดเขานู่นนะไปอยู่ต้นน้ำลำธารก็จะไม่มีอีกถ้าลงมาถึงน้ำเจ้าพระยาเนี่ยถือว่าเน่าหมดแล้วไม่มีน้ำดีแล้วถึงน้ำเจ้าพระยาถือว่าเน่าหมดแล้วกลายว่าสังคมที่เจริญเนี่ยคนที่เรียนรู้มากๆสังคมที่เจริญเนี่ยกลายเป็นพวกที่คิดไม่ดีทั้งนั้นเลยเงี้ยแย่เลยคนนี้คนขี้โกรธขี้รักคนชาริษยากันมากขึ้นอย่างนี้เราก็ขาดน้ำดีคนดีเราก็ต้องเอาคนดีเนี่ยที่ปฏิบัติประพฤติศีลธรรมเนี่ยมาเป็นน้ำดีนะไม่อิจฉาไม่ริษยาไม่ด่าร้ายใครเนี่ยพวกนี้พวกน้ำดีก็มาขับน้ำเน่าให้หมดไปไปช่วยกำจัดเหมือนกับคนสะอาดเตือนทุกคนเนี่ยครูสอนลูกศิษย์เนี่ยอย่าทิ้งขยะนะแม่ก็สอนลูกอย่าทิ้งขยะลงในพื้นบ้านนะเก็บไปเผาเก็บไปใส่ขยะแม่ก็สอนมาที่โรงเรียนครูก็สอน
0: เด็กนักเรียนทุกคนก็ไม่ทิ้งขยะเลยใส่ถังขยะหมดทุกคนสะอาดหมดเนี่ยจะหมดน้ำเน่าที่บ้านก็ทิ้งเรี่ยราดหมาโรงเรียนก็ทิ้งเรี่ยราดไม่มีใครสะอาดเลยสักคนเดียวครูก็ไม่สะอาดลูกศิษย์ก็ไม่สะอาดทิ้งเหมือนกันหมดมึงทิ้งกูก็ทิ้งกูจะเก็บคนเดียวได้ยังไงอ่ะกูมาเดินเก็บอยู่คนเดียวมันทิ้งกันตั้งร้อยคนเอ้าทิ้งก็ทิ้งไปผลสุดเลยกลายเป็นพวกน้ำเน่าหมดเลยคันนี้เป็นพวกทิ้งขยะลงคูลงคลองหมดก็เลยไม่มีความเจริญสะอาดสักคนเดียวนี่เราต้องพัฒนาเด็กพวกคนไทยไปอยู่เมืองนอกมาเล็กๆมาถึงก็พอกินอะไรขึ้นมาก็ถืออยู่ในมือเนี่ยทิ้งที่ไหนแม่ทิ้งที่ไหนแม่ไอ้แม่พอมาถึงเมืองไทยก็กลายเป็นคนไทยบอกทิ้งไปนั่นแหละจริงๆเจอพี่น้องก็บอกทิ้งไปนั่นแหละเด็กมันก็เลยงงมันเข้ามันก็เลยทิ้งตามคนโตพออยู่เมืองนอกนี่เขาทำได้นะเด็กเมืองนอกนี่ทำได้โยมไม่กล้าทิ้งอะไรลงถนนไม่กล้าทิ้งอะไรลงในคูคลองแต่พอมาเมืองไทยทำได้ไงเป็นปกติกลายเป็นเรื่องไม่ประหลาดอะไรเลยฉะนั้นเรียกว่าเราต้องเป็นบุคคลที่พัฒนาแล้วเป็นคนที่เจริญแล้วนะพัฒนาจิตใจก็คือคนที่ไม่อิจฉาใครไม่นินทาใครเนี่ยคนพัฒนาเจริญแล้วพวกไม่มีน้ำเน่านะคนยังนินทาคนอิจฉาคนเนี่ยพวกน้ำเน่าคนที่ไม่ทิ้งคนที่เจริญทางวัตถุพวกที่พัฒนาแล้วก็คือพวกที่ไม่ทิ้งเศษกระดาษเศษขยะลงตามถนนหนทางขึ้นรถลงเรือเนี่ยไม่ทิ้งอะไรลงในคูคลองในถนนเนี่ยพวกประเภทที่บุคคลที่พัฒนาแล้วนะให้นักเรียนในญาติโยมไปดูว่าคนไทยที่พัฒนาแล้วเป็นประเภทอย่างไรพวกที่ทิ้งกินอะไรแล้วทิ้งทั้งถนนพวกประเภทด้อยพัฒนาพวกล้าสมัยพวกเต่าล้านปีพวกเนี้ยฮะพวกคนไม่พัฒนาพวกที่ทิ้งขยะทิ้งอะไรตามคูคลองพวกเนี้ยกินอะไรแล้วทิ้งพวกนี้ไม่ใช่พัฒนาเป็นคนที่ไม่ได้ศึกษาอะไรเลยคนที่ไม่เจริญแม้จะเป็นครูบาอาจารย์ทิ้งนั้นก็ถือว่าไม่มีการศึกษาศึกษาแต่เรื่องอื่นนะฉะนั้นบุคคลที่เจริญแล้วก็คือบุคคลที่ไม่ทิ้งเศษขยะอะไรลงตามบริเวณทั้งหมดต้องเก็บลงไปในถังขยะนั่นแหละบุคคลพัฒนาเจริญแล้วน้ำจะไม่เน่าบุคคลไม่เมื่อมันไม่มีบุคคลน้ำเน่าน้ำเราก็ไม่เน่าทุกวันนี้เพราะมันบ้านเมืองเรามีบุคคลน้ำเน่าน้ำเราจึงได้เน่าต้องพัฒนาที่คนพอทุกคนพัฒนาได้แล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจะดีหมดฉะนั้นเราก็มาประพฤติปฏิบัติธรรมะเนี่ยเราก็จะได้อะไรข้อคิดที่เป็นเรื่องสิ่งที่ดีงามเป็นเรื่องที่พัฒนาตัวเองไม่ใช่เราไปจากวัดแล้วเราก็ไม่เอาอะไรไปเลยเนี่ยเราก็ควรออกไปอย่างวัดเรานี่นึกว่าประเทศหนึ่งก็แล้วกันนะเรามาวัดเจ้าฐานเนี่ยเรานึกว่ามาประเทศสังฆฐานก็แล้วกันทุกคนในที่นี้ไม่ทิ้งอะไรลงตามถนนหนทางต้องทิ้งในถังขยะถือว่าผิดกฎหมายใครกินอะไรกาแฟหรือยังไงทิ้งกินอะไรต่ออะไรเศษอาหารทิ้งลงไม่ทิ้งถังขยะถือว่าเป็นบุคคลที่ผิดกฎหมายไม่มาจากประเทศอื่นแต่ถ้าเข้ามาในประเทศนี้แล้วก็ถือว่าบุคคลไม่ทิ้งอะไรเรียราดต้องเป็นคนที่สะอาดนี่ก็เรียกว่าเป็นประเทศที่เรามาพัฒนากันแต่ประเทศที่ได้พัฒนาคืออะไรบุคคลไม่สะอาดเลยบุคคลทิ้งอะไรเรี่ยราดในประเทศที่ได้พัฒนาถ้าจิตใจคนที่ได้พัฒนาก็บุคคลที่ชอบอิจฉาริษยาชอบนินทาให้ร้ายนี่เป็นบุคคลที่ไม่พัฒนาดังนั้นเรามาประพฤติปฏิบัติแล้วก็จงเข้าใจว่าเราทำความดีเนี่ยให้กับจิตใจของเราก็จงพยายามทำไปประพฤติปฏิบัติสมถกรรมฐานนิพพานกรรมฐานเนี่ยพัฒนาจิตใจทุกคนให้เป็นคนใจเย็นให้เป็นคนรู้จักความสงบให้เป็นคนเสียสละให้เป็นคนมีความอดทน เมื่อเราทำได้